0: พ่วงการผ่อนผันบินค่าไฟที่คุณเอกทิติพูดการไฟฟ้ากับชี้แจงกับกรรมการว่าไม่สามารถทำได้
1: ภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบัน
0: หมายถึงที่เวลาผ่อนน่ะเงินผ่อนมาหักจากบินค่าไฟเลยที่มีการพูดจากันโดยท่านตีครั้งก่อนหน้านี
1: ้
0: คุณสุภชวดอ้างว่าการไฟฟ้าชี้แจงว่าทำไม่ได
1: ้ภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถนำเงินไปจ่ายกับธนาคารได้โดยตรง
0: รวมถึงโครงการของกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV 4,000 ล้านตอนแรกคุณสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตั้งเป้าประกาศจะเปลี่ยน 80,000 คันครอบคลุมรถ7ประเภทแต่ล่าสุดคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมกำลังอัปเดตหารือกับกระทรวงการคลังแล้วก็มีการมาชี้แจงกับกรรมการโดยขนส่งทางบกเน้นย้ำว่ารถ7ประเภทอาจจะเหลือแค่แท็กซี่แค่1ใน7อันนี้คุณจบชอก็ตั้งคำถามรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันมีกรณีคำของงบประมาณของกระทรวงเกษตรกรมชลประทาน 20,000 ล้านถามในห้องกรรมการไม่พบรายละเอียดเป็นการซื้อปั๊มน้ำและติดตั้งโซลาร์เซลล์เท่านั้นก็เลยเกิดความกังวลเดี๋ยวคงอภิปรายนะว่าก
1: ังวลว่ามีการทุจริตผ่านการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคตหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ไม่ตรงปกหรือไม่มีเนื้ออ
0: ้าวก็คือในทบองว่ายังไม่ได้มีโครงการอะไรเลยแต่มีภาพกว้างๆและถ้าเกิดขึ้นฉับพลันทันใดมันต้องใช้จำนวนมากมหาศาล อย่างที่บอกเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตโปรดติดตามดูการอภิปรายก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับกรณีเรื่องเศรษฐกิจแล้วจริงเหรออุตส่าห์ตีปิ๊บนะหลังคาเรือนละ 50,000 บาทให้เปล่า
1: อาจจะลดลงมาเหลือ 30,000
0: ที่เหลือเนี่ยตามข้อมูลก็ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำถึงขนาดที่กู้เนี่ยแทบจะไม่ต้องส่งเลยมาหักจากบินค่าไฟที่ลดลงนั่นน่ะเดี๋ยวตามกันดูต่ออ่ะปิดท้ายกันนะครับท่านผู้ชมน้ำมันโลกลงมากกว่า 3% เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำมันโลกลดแต่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห
1: ์เนื่องจากว่านักลงทุนไม่สนใจมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐต่ออิหร่านค่ะ
0: คือตอนนี้เนี่ยเริ่มจะไม่สนใจแล้วโดยมองว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันน้อยกว่าการยกระดับความขัดแย้งทางทหารคือทรัมป์หลังๆประกาศเกี่ยวกับการคว่ำบาตรปิดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นหลักโคไปถึงประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่านนักลงทุนมองว่ามันเสี่ยงน้อยกว่าการลบกันทางทหารนั่นเองผลก็คือลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท
1: ์ปิดตลาดลดลง 3.59 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลงไป 3.9% นะคะปิดที่ 88.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งนี่เป็นราคาต่ำที่สุดนับตั้งแต่14สิงหาค
0: ม
1: ส่วนนิวยอร์กค่ะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐลดลง 2.65 ดอลลาร
0: ์
1: หรือว่าลงไป 3.1% นะคะปิดตลาดที่ 82.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่ก็เป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่13สิงหาคมค่ะ
0: น้ำมันลดลงมาอย่างที่เห็นเนี่ยประเทศไทยไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับทุกผู้ชมเช้านี้ไม่มีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกอย่างยังเหมือนเดิมมีแต่การแจ้งโดยคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันแต่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเพิ่มหรือลดการอุดหนุนให้กับน้ำมันแต่ละชนิดโดยกองทุนน้ำมันนั่นเองน้ำมันประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำมันโลกลดลงต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ทองคำทรงตัว
1: เนื่องจากว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงใกล้ระดับแนวต้านทางจิตวิทยาสำคัญที่ 4,700 ดอลลาร์ค่ะโกลด์สปอตลงไป 0.1% นะคะส่วนโกลด์ฟิวเจอร์ก็ลง 0.1% เหมือนกันปิดที่ 4,694.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ
0: ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ทั้งวันทองคำประเทศไทยสุดท้ายก็ทรงตัวราคารวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับขึ้นลงรวมทั้งหมดเนี่ย35ครั้ง7เวลา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม Chill Life จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูก

0: ลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้น
1: ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
0: ไดกิ้นเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
5: ่ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
6: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์ขอพาฉันคืนด้วยค่ะคืนนี้มีแขก VIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
8: บอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
9: ทั้งที่ในใจมันร้อง
10: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อ้อคุณแม่คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
7: มีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร
13: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
14: แม่ไปหาหมอกัน
15: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
16: เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมร่วมจัดรายการกับผมน้องใบเหมือนเช่นเคย
17: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
16: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าเหตุความไม่สงบในภาคใต้เป็นเงื่อนไขเหตุความไม่สงบในภาคใต้ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่5ท่านนะ
17: ค่ะ5ท่าน
16: เป็นแจ็คเก็ตจาก All New Mitsubishi Exforce HEV เมื่อคืนนี้ก็ลุ้นว่าอย่าให้เกิดนะคืนที่4พอเกิดมา3คืนติดต่อกันคือคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์แล้วก็คืนวันจันทร์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเท่าที่มีรายงานณขณะนี้ไม่มีคืนที่4แต่เหตุการณ์คืนที่3ความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมคืนที่3ที่คนร้ายใช้ปืนสงครามบุกจี้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ตำบลลางงาอำเภอมายอปัตตานีเมื่อ2ทุ่มโดยคนร้ายประมาณ4คนใช้มอเตอร์ไซค์2คันพร้อมปืนสงครามมาจอดหน้า 7-Eleven ที่หมู่3บ้านตาแบะ1คนทำหน้าที่คุมเชิงอยู่ฝั่งตรงข้ามอีก3คนบุกเข้าไปในร้านใช้ปืนข่มขู่พนักงานของร้านกับประชาชนออกจากร้านแล้วก็เอาระเบิดเพลิงบรรจุน้ำมันเบนซินไปวางไว้กลางร้านแล้วพากันหลบหนีก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้จังหวะเดียวกันสารวัตรปราบปรามโรงพักมายอพันวดโทยุทธนาทองสงกับกำลัง4นายใช้รถทุ่มเกราะลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยพอดีมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นประชาชนที่ออกจากร้านก็เข้าตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายกำลังวิ่งออกจากร้าน
17: ก็เลยพยายามเข้าสกัดค่ะทำให้เกิดการยิงปะทะกันนะคะคนร้ายพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงสกัดจนรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายล้มลงแต่คนร้ายก็ยังพยายามยิงตอบโต้ก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีออกจากพื้นที่ไปทีนี้เจ้าหน้าที่คือช่วงนั้นต้องระวังการใช้อาวุธนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากกลัวประชาชนจะโดนลูกหลง

0: ทางคนร้ายหลบหนีไปได้ไม่นานก็ระเบิดขึ้นในร้านเซเว่น
1: แล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
0: นี่ฮะต่อมาพุ่งกับโรงพักมายอพันเบกต่อล่ามเลยฮะพร้อมด้วยฐานพันที่42เข้าควบคุมพื้นที่ติดตามผู้ก่อเหตุควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนชื่อนายอัฟฟอร์กับนายอาริสส่งตัวไปศูนย์ซักถามของฐานพันทั้ง2รายให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
1: ทำหน้าที่ดูต้นทางในวันเกิดเหตุค่ะ
0: นี่คือความคืบหน้าซึ่งเมื่อวานนักข่าวไปตรวจสอบจุดร้านเซเว่นแห่งนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ร้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นภาพอย่างที่เห็นตรวจพบคราบเลือดและซองกระสุนปืนพกสั้นของคนร้ายเก็บเป็นหลักฐานคาดว่าจะเป็นคราบเลือดของคนร้าย1คนที่บาดเจ็บจากการยิงปะทะก็เก็บไปตรวจพิสูจน์รวมถึงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตรวจสอบก็เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดทั้งนี้ภูมิกับมายอระบุนะครับตัวชมเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง2-3 วันที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกัน
1: ผู้ก่อเหตุบางส่วนอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าและภูเขาค่ะ
0: ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านลุสดีบินอัลซัดออกมาดูบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาที่อำเภอมายอไม่มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้มายอไม่มีขณะที่เมื่อวานล่าสุดเพจตำรวจภูธรปัตตานีก็โพสต์แจ้งความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมว่าผลการตรวจที่เกิดเหตุจากเอโอดีและพิสูจน์หลักฐาน
1: ให้ความเห็นว่าคนร้ายใช้ถังแก๊สปิกนิกสีส้มขนาดประมาณ4กิโลกรัมและท่อเหล็กทรงกลมขนาด3นิ้วประกอบระเบิดไปวางไว้ด้านหลังตรงกลางของร้านแล้วก็วางเพลิงที่เคาน์เตอร์พนักงานค่ะคาดว่าจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลซึ่งมีน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนขนาด 5.56 จำนวน34ปลอกแล้วก็ขนาด9มม.อีก5ปลอกค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือความคืบหน้าจุดล่าสุดที่เป็นจุดใหญ่เซเว่นเนี่ยในเหตุการณ์3คืนเนี่ยมี2แห่งที่เกิดเหตุนี้ปัตตานีทั้ง2แห่งเลยตั้งแต่คืนแรกก็เป็นเซเว่นที่ปัตตานี
1: ค่ะ
0: ที่ไลฟ์ใช้วิธีการลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็คืนที่3ประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันก็คือเมื่อคืนนี้อย่างน้อยเท่าที่รายงานจนขณะนี้ไม่มีเพิ่มเติมขณะที่นายมติอนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้คือนักข่าวถามท่านนายกว่าจะลงพื้นที่ตัวเองบ้างลงพื้นที่ที่ตัวเองไหมท่านนายกบอกว่าลงไปก็ทำความลำบากให้เจ้าหน้าที่เปล่าๆได้สั่งการแนวทางปฏิบัติและความพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วประเด็นเกี่ยวกับกรณีการข่าวนักข่าวถามว่าเหตุการณ์ในช่วง3วันรวมแล้วมากกว่า100เหตุการณ์คุณอนุทินน้ำตรีบอกว่าการข่าวต้องปรับปรุงอีกเยอะก็ได้แสดงความกังวลและห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อธิบายกับประชาชนยากนะมันเกิดเหตุการณ์พร้อมกันนับ10นับ100ในห่วงเวลาเดียวกันจะบอกว่าไม่ทราบเลยเรื่องการข่าว
1: แสดงว่าประสิทธิภาพใช้ไม่ได้ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทราบ
1: แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่ายก่อเหตุเตรียมการมาดีค่ะ
0: นายกระบุว่าจากนี้ไปก็เจนว่าตนใช้ดุลพินิจที่มีอยู่ในส่วนที่ทำได้ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ้างวิธีการบ้างเพื่อจะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นขอให้ประชาชนมีความมั่นใจนี่ฮะเอาช่วงนี้ใช่ไหมเรื่องหอยังไว้เอาไว้นะ
2: สามคืนร้อยกับร้อยเหตุอาจจะเป็นต้องกำชับเรื่องนโยบายหรือปรับนโยบาย
3: เรื่องการข่าวก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ถามว่าผมก็ได้แสดงความกังวลและห่วงใยให้พวกเขาได้รับทราบเป็นอย่างมากว่ามันก็อธิบายประชาชนยากนะเหตุที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนับสิบนับร้อยสถานการณ์ในห่วงเวลาเดียวกันเราจะบอกว่าเราไม่ทราบเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าประสิทธิภาพมันใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาทราบแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุในแต่ละจุดเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมการอันอย่างดีจากฝ่ายก่อการ นะครับซึ่งผมเชื่อว่า

0: ากนี้ไปก็ผู้สื่อข่าวก็เห็นนะผมก็ใช้ดุลพินิจแล้วก็อำนาจที่ผมมีอยู่ในส่วนที่ผมทำได้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ้างวิธีการบ้างเพื่อที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ดีขึ้น
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีข้อเท็จจริงคนละชุดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บอายุ21ปีอ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์บาดเจ็บอยู่มันมีข้อเท็จจริงคนละส่วนเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อวานนี้ในส่วนหนึ่งตำรวจในพื้นที่กับอีกส่วนหนึ่งทางกองทัพก็ยืนยันที่จะปิดท้ายเบรกนี้แล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องนี้ก็คือนักข่าวถามนายมตรีกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนจะมีการตรวจสอบหรือตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่นายกอนุทินระบุว่าตนเองได้สอบถามกับแม่ทัพภาคที่4
2: พล
1: โทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการยิงลงมาจากคอก็จะให้ตั้งกรรมการสอบหรือไม่ก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น
2: ค่ะแต่เพื่อความสบายใจก็จะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจน
1: เพราะของพวกนี
2: ้โกหกไม่ได้ค่ะและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังคงมีชีวิตอยู
1: ่
2: การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามาจากไหนปืนอะไรที่นำมาใช้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชได
1: ้ดังนั้น
2: หากพิสูจน์หลักฐานเหล่านี้ได้ซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเชื่อว่าไม่มีเหตุอะไรที่แม่ทัพภาคที่4จะต้องปิดบังกับประชาชน
1: ก็แปลว่าเพื่อความสบายใจก็จะต้องมีการดำเนินการให้เกิดความกระจ่างชัดเจน
2: ค่ะ
1: เพราะอย่างที่ว่านะครับตัวชมการแก้ปัญหาในมุมของรัฐบาลก็คือการทำงานในพื้นที่ต้องให้ชาวบ้านเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจด้วย
0: ก็ผมก็ถามท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็ยืนยันอย่างแน่นแน่นว่าไม่มีเหตุเช่นนี้นะครับส่วนให้มีการสอบหรือไม่ก็ตัวท่านก็บอกท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ถ้าจะให้สบายใจเดี๋ยวผมจะกำชับให้ท่านได้ดำเนินการให้มันชัดเจนได้เพราะว่าของพวกนี้มันโกหกไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนบาดเจ็บก็ยังมีชีวิตอยู่การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามันมาจากไหนปืนอะไรที่นำมาใช้เพราะตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ทางนิติเวชใช่ไหมได้ผมก็จะให้ทางไม่รับการสิทธิ์ที่เป็นผู้บัญชาสูงสุดในพื้นที่นั้นได้ดำเนินการผมมั่นใจว่าหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐเขามีหลักปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำตามกรอบที่กฎหมายกำหนดครับเราไม่สามารถไปสรุปได้ว่าแต่ละจุดในการปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันตัวเองหรือการเข้าปราบปรามเพื่อยุติเหตุร้ายเนี่ยมันแตกต่างกันในทุกๆช่วงเวลาทุกๆพื้นที่ทุกๆสถานที่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยึดถืออยู่เสมอก็คือการดำเนินการภายใต้กรอบและสิ่งที่กฎหมายกำหนดผมให้ความมั่นใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนที่สามารถจะทำสิ่งที่เป็นนอกเหนือกฎหมายได
1: ้7:18 นเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA แก๊สหมดกดสั่ง Wergas ถังน้ำเงินเท่านั้นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
4: รถเยอะเลือกไม่ถูก
5: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
6: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค

0: โจส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
1: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเถอะ
2: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
3: ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
7: บอกไว้ทำแบบนี้
8: ทุกคนยังเข้าใจผิดเลยไหม
9: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลพัททะเลให้ความสุขกับฉัน
6: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
10: ไม่ปล่อยเลย
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นตอนแรก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
13: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
14: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไอซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: เรามาเบลงกันก่อนไหม
17: ใจตรงกันเลย

0: 7:22 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมอ่ะมาดูประเด็นร้อนเกี่ยวกับกรณีอ้างว่าถูกยิงจากคอซึ่งมีวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อดอและใช่ไหม
1: ซอและ
0: ซอและ
1: ค่ะอายุ21
0: ปีในเหตุการณ์ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมเจ้าตัวเองก็ยืนยัน
1: ค่ะ
0: ถึงแม้บาดแผลที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุไม่ใช่อาวุธสงคราม
1: คือไม่ใช่อาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรง
0: ลักษณะเป็นรูเข้ากับรูออกเนี่ยถ้าเป็นอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงมันจะต้องรุนแรงมากกว่านี้ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่าเพื่อนของวัยรุ่นคนนี้ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยไปกัน4คน
1: ค่ะ
0: แล้วไปประสบเหตุก็ไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านบอกกับนักข่าวว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรตั้งแต่วันนั้นซึ่งไปแคมปิ้งมาแล้วขากลับมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่สำนักงานเทศบาลแล้วก็ปรากฏว่าช่วงนั้นมีลักษณะที่ถูกด่านตรวจค้นแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่มียาเสพติดปรากฏว่ามาประสบเหตุเจอฮอถึงช่วงหนึ่งก็คิดว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรแต่ช่วงหนึ่งอ้างว่าฮอมาดักด้านหน้าแล้วพยายามจะยกมือลักษณะสัญลักษณ์ยอมจำนนแต่ปรากฏว่ามีการยิงมาคำบอกเล่าเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ขณะที่กองทัพก็ยืนยันไม่ว่าจะเป็นกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือโฆษกกองทัพบกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะมีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกโฆษกระบุว่ามันเป็นกลางคืนทัศนวิสัยเป็นไปได้ยากมากรวมถึงอาวุธที่ติดอยู่บนฮอเนี่ยเป็นอาวุธหนักนอกจากนั้นแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกก็ยืนยันว่าอาจถ้าเป็นการยิงจากฮอจริงเนี่ยป่านนี้ใช้คำดูเดือดเดี๋ยวทีมงานตัดเสียงมาให้ดูมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเป็นการยิงจากบนฮอเนี่ยการกล่าวอ้างว่า
2: น้องที่ถูกยิงการยิงจากฮอผมขอยืนยันอย่างนี้นะครับการใช้ฮอเนี่ยเมื่อคืนเรามีการใช้ฮอใช้โดรนในการลาดตระเวนตาม

0: เส้นทางต่างๆจริงแต่การยิงไม่มีการยิงกระสุนจากฮอแน่นอนนะครับยืนยันเพราะนั้นในรายละเอียดเรื่องการสอบสวนก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการยิงจากฮอถ้าจะยิงเนี่ยมันต้องเป็นยิงออโต้ถ้ายิงออโต้จริงมอเตอร์ไซค์3คันน่าจะไม่รอดทั้ง3คนทั้ง5คนน่ะอันนี้เรายืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนจากฮอแน่นอนครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายมีข่าวส่งเข้ามาจากพื้นที่อ้างแหล่งข่าวหน่วยความมั่นคงระบุอ้างว่าเป็นทหารนายหนึ่งที่เชื่อถือได้และก็ได้ถูกนำเสนอเป็นข่าวในสื่อแทบจะทุกสำนักตลอดทั้งเมื่อวานนี้อ้างว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทหารนายหนึ่งที่เชื่อถือได้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสบอกกับนักข่าวไปการรับว่านายซอและที่บาดเจ็บจากอาวุธปืนที่ยืนดันได้ว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์อ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ฐานนายหนึ่งยศจ่า
2: ก็คืออาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมค่ะหรืออาวุธปืนคาร์บินขนาด 5.56 มิลลิเมตรหรืออาวุธปืน M16A2 จากเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในภารกิจบินสนับสนุนทางอากาศในการลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อย
1: หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ใช่ถูกยิงจากอาวุธปืนกลหนัก M60 ที่ติดตั้งไว้กับแท่งยึดค่าลำตัวฮอหรือส่วนหน้าฮอแต่อย่างใดอันนี้ไปอ้างแหล่งข่าวแล้วก็รวมถึงสื่อหลายสำนักก็รายงานข่าวนี้โดยอ้างว่าผลพิสูจน์ก็สอดคล้องกับร่องรอยบนถนนจุดเกิดเหตุ
2: ที่นายซอและถูกยิงค่ะ
1: ทั้งรัศมีการบินต่ำของฮอที่นายซอและระบุว่า
2: เฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินต่ำระดับปลายของกอไม้ไผ่ตรงจุดเกิดเหตุอะค่ะ
1: และร่องรอย
2: กระสุนที่เจาะลงมาที่ผิวถนนซึ่งเป็นยางมะตอยก็มีขนาดเจาะลึกหรือฉลับเนี่ยขนาด 4-5 เซนติเมตร
1: เป็นวิถีกระสุน
2: ที่ยิงมาจากด้านบนไม่ใช่ยิงหรือดักซุ่มยิงมาจากป่ารกทึกข้างทางหรือว่าเนินดินในจุดเกิดเหตุ
1: นอกจากนี้ยังอ้างคลิปเสียงปืนที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ในช่วงคืนเกิดเหตุเสียงดังเป็นชุดๆทีละนัดว่าคลิปลักษณะเดียวกันจะอยู่ในมือของผู้บาดเจ็บที่วันก่อนให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการยืนยันข่าวที่มีการนำเสนอเผยแพร่กันไม่เป็นความจริงไม่มีทหารยศจ่าบนเฮลิคอปเตอร์มีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานบนฮอเนี่ย4นายและไม่มีใคร
2: นำอาวุธปืนประจำกายขึ้นไปด้วย
1: ส่วนร่องรอยบนพื้นถนนลาดยาง
2: เป็นภาพถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะ
1: โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเป็นการด่วนกรณีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวว่ามีทหารยศจ่า
2: ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่จะแนะนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
1: และขอชี้แจงดังนี้ข้อที่1
2: ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้น
1: ในคืนวันเสาร์ที่22สิงหาเนี่ย
2: ได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดอากาศยานซึ่งก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศ
1: เพื่อสนับสนุน
2: และประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้น
1: โดย
2: ไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใด
1: ข้อ2
2: กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยาน
1: โดยระบุว่าในภารกิจคืนดังกล่าวนั้น
2: มีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานจำนวน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธปืนประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุเอาไว้ว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดโดยมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศและรายงานประสานงานกับหน่วยงานภาคพื้นดินสำหรับนายทหารประทวนหรือช่างเครื่อง1นายปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติ
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหรือฉกนราธิวาสขอยืนยันว่า
2: ไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จะแนะอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน

0: ข้อ3
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เป็นภาพถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ
0: แล้วก็ระบุว่าการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่ง

0: ันเข้าไปก่อนของผู้ไม่เกี่ยวข้อง
1: อาจจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงกระทบกับพยานหลักฐานในทางคดีค่ะ
0: นี่คือในมุมของฉ.กรณาธิวาสขณะเดียวกันเพจ thaiarmforce.com ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจติดตามเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ยังตามติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับกรณีที่มีการกล่าวอ้างมีฐานยศจ่าใช้ปืนยิงชาวบ้านจากเฮลิคอปเตอร์จนบาดเจ็บโดย Facebook ของ thaiarmforce.com ระบุว่าที่บอกว่าจ่ายิง M16A2 จากฮอนน่ะจ่าที่ไหนยิง M16A2 ให้ได้รู้ที่ผู้บาดเจ็บแค่นี
1: ้
0: สมควรเอาไปฝึกใหม
1: ่ที่โรงเรียนใน10
0: แล้วก็ระบุว่า M16A2 โยนทิ้งไปเลย
1: กระสุน M193 ถึง M855 เนี่ยได้รู้แค่นี้ไม่ต้องใช้มันละ
0: แล้วก็ลักษณะเป็นการโพสต์แบบคือนี่ฮะ
1: เป็นบรรดาจ่าจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆอะค่ะแล้วก็บอกข้อความว่าเพื่อนๆว่าจ่าคนไหนควง M16A2 ไล่ยิงคนจากเฮลิคอปเตอร์
0: จ่าดับจำปอจ่าบุญถิ่นจ่ามาร์คจ่าขมลมชอยจ่าเริงจ่าประพันธ์จ่าประพันธ์ที่
1: หย
0: ด
1: ค่ะ
0: สมิงเขาขวางใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ฮะแต่ท้ายที่สุดอีกมุมหนึ่งก็ปรากฏว่าภูมิกับโรงพักชะแนะพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์สะและเป็นภูมิกับโรงพักชะแนะเมื่อวานนี้คุณรอมดอนปัญจอบัญชีรายชื่อพักประชาชนลงพื้นที่กรณีที่เกิดขึ้นและเข้าพบภูมิกับวีรศักดิ์เพื่อสอบถามถึงการสอบสวนคดีนี้ข้อมูลจากภูมิกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์ระบุว่าคืนวันเสาร์หลังเหตุวางเพลิงอบต.ช้างเผือกตอน20:50 น.อัดตนเองได้ตั้งด่านตรวจทันที
1: ซึ่งตอน20:39 น.
0: พบนายซอและเพื่อน4 คนรวมกัน
1: ขี่มอเตอร์ไซค์มา3 คันค่ะ
0: ผ่านด่านตรวจหน้าโรงพักชะแนะ
1: มีการตรวจค้นอย่างละเอียด
0: และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและก็ไม่พบอาวุธปืน
1: กลุ่มเยาวชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดี
0: โดยการตรวจค้นนั้นก็พบว่ามีเพียงอุปกรณ์แคมปิ้งหลังจากนั้น16:07 น.ห่างกัน28 นาทีกับที่ตรวจครั้งแรกได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจะแนะว่ามีผู้บาดเจ็บถูกยิง
1: ก็เลยจัดชุดออกไปที่โรงพยาบาลจะแนะค่ะ
0: ก่อนจะพบว่าเป็นนายซาเรสที่ถูกยิงซึ่งก็เป็นเวลาที่สอดคล้องกับคำให้การของผู้บาดเจ็บและกลุ่มเพื่อนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันเวกวิรศักดิ์เปิดเผยว่าอันนี้ก็จะไม่ตรงกับฉ.กรณ์แล้วนะเนี่ยตำรวจได้เก็บหัวกระสุนปืน M16
1: ขนาด 5.56 มม.
0: หัวกระสุนM16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและในที่เกิดเหตุแล้วก็ยังพบปลอกกระสุน
1: M16 อีก3 ปลอกค่ะ
0: บนโคนต้นยางที่เนินเขา
1: ห่างจากจุดที่นายซอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตร
0: เอาประเด็นเรื่องร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2 จุด
1: จุดแรกเนี่ยมี3 รอยค่ะจุดที่2มีเกือบ10 รอย
0: ซึ่งหลักฐานทั้งหมด
1: ทางตำรวจโรงพักจะแนะจะนำส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
0: รวมทั้งเสื้อผ้าของนายซอและ
1: เพื่อพิสูจน์ขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร
0: ์อันนี้ก็แปลว่าถือว่าตำรวจเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เก็บหลักฐานถูกไหม
1: ค่ะ
0: เสื้อผ้าซอและก็คงจะต้องพิสูจน์ว่าถ้าเป็นกรณีปืนที่ตัวเองพกมาแล้วลั่นใส่ตัวเองเนี่ย มันต้องมีขม่าวดินปืนไหมตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่ผู้กำกับก็ย้ำว่าคดีนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องค่ะว่ากันไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยกันด้วย
2: 3:39 เนี่ยน้องก็ขับรถมาแล้วเจอด่านเราก็ในเมื่อขึ้นด่านแล้วเนี่ยแล้วก็มีเหตุประกอบเราก็ต้องตรวจทุกคันอยู่แล้วเพื่อจะดูว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมน้องก็เข้าด่านก็ให้ความร่วมมือก็ตรวจ
3: จริงๆชุดก็เป็นชุดเอาท์ดอร์นะ
2: ใช่ไ
3: หมเห็นว่าเพิ่งกลับมาจากแคมป์
2: ใช่เขาก็กลับมาจากแคมป์ส่วนหนึ่งแล้วก็น้องส่วนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนไปกินน้ำชาไปทุกคนเนี่ยก็ไปมาเห็นเด็กก็น่าจะจำก็เลยตรวจเสร็จก็ไม่มีอะไรคือปกติน้องไหว้ความรู้มือก็ปล่อยไป
3: ตรวจละเอียดครับผมกับยืนยันใช่ไหม
2: ตรวจปกติ
3: ไม่เจอปืนนะ
2: ไม่มี
3: อ
2: ันนี้ยืนยันได้ถ้าเจอปืนผมจับไปแล้ว
3: ใช่ต้องไงรอดไปได้ไง
2: ลงให้ความร่วมมือพูดคุยกันนี่แหละเหมือนเซคันดี้ทั่วไป

0: ลลี่กับน้องๆก็คุยกัน
1: ขณะที่ตัวสสคุณลำดอนต่อมาก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ไปพบร่องรอยกระสุนซึ่งนักข่าวที่ไปด้วยกับคุณลำดอนก็ระบุว่าเยอะกว่าที่ตัวคุณลำดอนคิดใช่ไหม
2: ค่ะคือพบเป็น2จุดนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่วัยรุ่นทั้ง4คนมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งคุณรอมดอนบอกเท่าที่นับเนี่ยพบว่ามี12จุดค่ะเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตร
1: ถ้าประกอบกับข้อมูลของผู้กับจะพบว่าหัวกระสุน M16 ขนาด 5.56 มม.และปลอกกระสุนนั้น
2: มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการใช้อาวุธไรเฟิลค่ะ
1: ส่วนวิถีกระสุนมาจากไหนอันนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกัน
2: จากทางฝั่งของผู้เสียหายกับฝั่งส่วนราชการ
1: คือยังไม่ตรงกันวิถีกระสุนอันนี้สำคัญข้อมูลยังไม่ตรงกัน
2: ค่ะ
1: คือยังบอกไม่ได้ว่ายิงมาจากฮอหรือไม
2: ่คือค่ะชุดเฉพาะกิจนราธิวาสบอกว่าไม่ได้ยิงจากฮ
1: อทั้งนี้เรียกร้องให้น้ำเตียนุทิน
2: ใช้อำนาจตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้ค่ะ
1: โดยองค์ประกอบขอให้มาจากคนที่น่าเชื่อถือนำพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารวมอธิบายและสื่อสารสู่สาธารณะอย่าปล่อยคาใจเพราะจะกระทบกับประชาชนกับภาครัฐ
3: ร่องรอยกระสุนเยอะมากนะถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่วัยรุ่นทั้ง4คนเนี่ยมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ตามคำบอกเล่าของเขาครับตรงนี้พื้นถนนเนี่ยมีร่องรอยอย่างน้อยตอนนี้เรานั่งนับกันทั้งหมดเนี่ย12จุดเนาะ10ก็มีขนาดความยาวความไอ้เส้นดาบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8ซมถ้าประกอบกับข้อมูลของผู้กำกับท่านเก็บพยานหลักฐานตอนนี้เนี่ยมีหัวกระสุนขนาด 5.56 นะครับได้1หัวแล้วก็ปลอกกระสุนที่เข้าใจว่าตามคำบอกเล่าของท่านคือเก็บจากบนเนินตรงนี้ครับได้อีกประมาณ3ปลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าอาจจะมีการใช้อาวุธไรเฟิลเนี่ยครับในการที่ก่อเหตุนั้นส่วนว่ามาจากที่ไหนอันนี้เป็นปริศนานะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันนะครับข้อเท็จจริงของฝั่งผู้ประสบเหตุก็เรื่องหนึ่งว่าเขายืนยันว่าเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ข้อเท็จจริงจากฝ่ายหน่วยงานราชการทั้งกรมน.ภาค4ส่วนหน้าชก.นราธิวาสก็ยืนยันว่าไม่มีการยิงจากผมเองก็เรียกร้องครับต่อนายกรัฐมนตรีให้ตั้งให้ใช้อำนาจของท่านนะครับตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้นะครับเรียกสอบจากทุกท่านจากทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเป็นองค์ประกอบที่มาจากคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็นำพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมารวบรวมแล้วก็อธิบายเปิดเผยความจริงต่อเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตอนนี้เห็นแล้วครับว่าข้อเท็จจริงตอนนี้มันชัดครับว่ามีการยิงแน่นอนนะครับมีการตรวจการมีการบินเฮลิคอปเตอร์แน
2: ่ๆ
1: ขณะที่ในส่วนของกองทัพในส่วนของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็แถลงย้ำนะครับผู้ชมกรณีที่ไปเผยแพร่ข้อมูลนราธิวาสอ้างผู้บาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์กล่าวอ้างถึงชิ้นแรกอาวุธและอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารอันนี้คงจะหมายถึงเรื่องจานนะทางกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงว่ายังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้าง
2: และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
1: โดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
2: โดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
1: กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าทุกประเด็น
2: จะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรม
1: เมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอันนี้ก็แปลว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้าเขาก็มีการตรวจสอบอยู
2: ่ค่ะ
1: เมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
2: จะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไป
1: คือนายกยังไม่ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะ
2: ค่ะ
1: นายกก็ให้กองทัพภาคที่4โดยท่านแม่ทัพไปดำเนินการให้เกิดความสบายใจกับประชาชนขณะที่โฆษกกองทัพบกและโฆษกกรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหญ่เลยพลตรีวินไทยสุวารีกับพลตรีธรรมนูญไม้สนเมื่อวานนี้ก็แถลงสถานการณ์ในภาคใต้เมื่อถูกถามถึงประเด็นเฮลิคอปเตอร์โฆษกกมน.ท่านพลตรีธรรมนูญระบุนะครับว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้หมอผู้รักษาผู้บาดเจ็บมาแถลงแล้วจะเห็นว่าทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าไม่ใช่อาวุธสงครามร้ายแรงอาจจะเป็นแค่อาวุธแบบ9มม.หรือจุด22ในความเป็นจริงมุมกระสุนทั่วไป30

0: องศาถ้าคิดทางฟิสิกส์ฮอมันจะบินอยู่ในมุมนั้นได้ไหมอันนี้คือลักษณะจากหน้าลงหลังเนี่ย30องศาผมไม่อยากจะชี้แจงด้วยตัวเองแต่อยากให้ประชาชนเอาแฟกต์ที่คุณหมอชี้แจงมาดูจะรู้ว่าไม่ใช่กระสุนจากอาวุธสงครามของเจ้าหน้าที่รัฐตัดไปได้เลยจากมุมยิงของปืนมาวิเคราะห์ถ้าใครดูบาดแผลถ้ามาจาก M16 รูนิดเดียวหมายถึงรูเข้าแต่รูออกมันจะพรุนมากถ้าบาดแผลที่มาจากอาวุธสงครามจะเห็นภาพชัดแต่บาดแผลที่หมอแถลงไม่ใช่แน่นอนส่วนการยิงจากเครื่องถ้าใครยิงปืนจะรู้ว่าไม่มีทางไปไม่ได้ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยิงปืนจากคอถ้ายิงลงมารับรองได้รู้ว่าปลอกกระสุนล่วงลงมาด้านล่างแน่นอนยิ่งความสูงคอในขนาดนั้นแล้วรัวยิงเป็นชุดไม่มีทางเลยอย่าให้ประชาชนเข้าใจตามที่ผู้บังคับการฉกรราธิวาสชี้แจง
1: ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็จะอาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนสงครามนะครับนั้นพอไม่ใช่กระสุนสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดไปได้เลยมุมยิงของปืนจากบาดแผลถ้าใครเห็นบาดแผล M16 เนี่ยรูเข้านิดเดียวนะครับแต่รูออกเนี่ยมันจะพรุนมากคนที่โดนกระสุนสงครามเป็นยังไงผมรู้นั้นไม่ใช่แน่นอนถ้าดูจากกลุ่มกระสุนหรือว่าตัวกระสุนที่เข้าไปแล้วการยิงจากเครื่องใครที่เคยยิงปืนจะรู้ว่าไม่มีทางยากมากนะครับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับการยิงจากฮอเพราะปืนฮอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ายิงเนี่ยรับรองได้ปลอกกระสุนล่วงมาข้างล่างแน่นอนและยิงความสูงอยู่แค่นั้นด้วยนะครับแล้วการที่ให้เครื่องเป็นฮอปอยู่อย่างนั้นโดยยิงในขณะนั้นถ้าเกิดยิงเป็นชุดเนี่ยไม่มีทางเหลืออยากให้ประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจว่านั่นอะไรที่ชี้แจงโดยนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางตำรวจเนี่ยอันนี้ถือว่าเชื่อถือได้นั้นก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องช่วยได้ข้อเท็จจริงการเช็คไฟบินต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ฉกอยู่แล้วผมคิดว่าเขาเปิดเผยได้ว่าฉกบินไปที่ไหนบ้างอะไรเนี่ยเพราะว่าการบินกลางคืนเนี่ยผมคิดว่าเป็นการโคเวอร์และการดูเรื่องของการลาดตระเวนเป็นหลักไม่มีการยิงเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่การลบที่เป็นลบเต็มแบบนี่ผมอยากให้ความเต็มธรรมกับหน่วยที่อยู่ในพื้นที่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรอดูผลดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปคาดการณ์ว่าเราไม่ทำอะไรการจะไปจับใครสักคนหนึ่งนะครับมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนถ้าช้าแล้วไม่ผิดตัวจะดีกว่าแต่ถ้าเราไปจับคนผิดตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทางโฆษกกรมรณภาคกรมในการรักษาความมั่นคงภายในก็ยืนยันมันก็จะมีชุดข้อมูลอย่างที่ว่าถ้าฟังจากผู้กับตำรวจในพื้นที่ก็ยืนยันว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 หัวกระสุนแปลว่ายิงออกมาแล้วขนาด 5.56 ได้จากมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนซอและ
2: ในที่เกิดเหตุ
0: ก็หมายถึงหัวกระสุนเนี่ยมันถูกยิงมาเข้ามาที่มอเตอร์ไซค
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอก
2: บนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายซอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตร
0: ส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนตำรวจในพื้นที่
2: แบ่งออก
0: เขาบอกว่าจะส่งให
2: ้พ
0: ิสูจน์หลักฐาน
2: จุดแรกเนี่ยมี3รอยส่วนจุดที่2เกือบ10รอยค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่บอกข้อสำคัญก็คือต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจอย่างที่นายกบอกก็คือทำให้เกิดความโปร่งใสนั่นเอง 7:44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: โดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ 000เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
4: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
5: จมกับหนี้นอกระบบ
6: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน

0: ได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
3: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
4: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
5: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนไม่รีบบุญคุณพี่แล้ว
6: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
7: ชีวิตคนฉันถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
8: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
11: ้มึงขายแถวไหนวะ
10: เพชรบุรีจ้ะพี
11: ่เขตเลยโอบใช่ไหม
10: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
8: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
13: ได้สิ
14: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
15: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
16: ฟันผุเยอะเลย
17: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
18: บีบนิดเดียว
17: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
19: ต้องบีบเต็มแปลง
20: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเ
21: กครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
22: 7:48 น.เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเอ้าสลับกับมาติดตามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมีข้อมูลจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแบบประเทศไทยแสนจะน่าสนใจจำได้ใช่ไหมประเด็นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ระส่ำอันเนื่องมาจากทางการไปสนับสนุนรถ EV โดยเฉพาะรถนำเข้าด้วยกฎเกณฑ์ตั้งแต่ภาษีนำเข้าซึ่งได้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีและก็ภาษีสรรพสามิตก็ยังไม่ให้สิทธิประโยชน์โครงการ EV 3.0 3.5 สุดท้ายกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งก่อร่างสร้างตัวมายาวนานหลายสิบปีได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งที่มีการจ้างงานมีห่วงโซ่ของการผลิตชิ้นส่วนต่างๆก่อนจะมาประกอบเนี่ยเป็นผู้ผลิตคนไทยทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นประเด็นหลังจากที่อินโดนีเซียประกาศขอให้โตโยต้าบริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปที่อินโดนีเซียอยากได้อะไรขอให้บอกเขาระบุว่าจะเป็นการจะมีการจ้างงานอย่างโมโหลานและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของอินโดนีเซียฝั่งไทยทันทีทันควันคุณวราวุฒิศิลปาชารัมติอุตสาหกรรมบอกต้องใช้กลยุทธ์จีบกลับสุดท้ายเนี่ยโตโยต้ายังไม่ได้บอกและดูแนวโน้มมันก็ไม่ง่ายหรอกที่จะย้ายฐานถึงกันนั้นรัฐมนตรีคลังเอ็นทิติบอกว่ามอบหมายให้กรมสรรพสามิตและปลัดคลังไปเร่งพิจารณาเรื่องกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมคุ้มครองอุตสาหกรรมผลิตในประเทศและก็ไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไม่ต้องไปทำให้อุตสาหกรรมในประเทศแบบรถสันดาปหรือรถไฮบริดได้เปรียบแค่ความเป็นธรรมเห็นว่าจะได้ผลเนี่ยสิ้นกันยาเมื่อวานนี้รองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยสุวัฒน์สุภการเดชากุลซึ่งเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ออกมาเร่งรัดให้เร่งปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถนำเข้าและรถที่ผลิตในประเทศเพื่อรักษาฐานการผลิตในประเทศไทยให้อยู่รอดป้องกันปัญหาการตกงาน

0: และ SME ผู้ผลิตชิ้นส่วนจะมีปัญหากันทั้งระบบตัวคุณสุวัฒน์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แสดงความกังวลระบุว่ายอด7เดือนแรกของปีนี้ยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าหรือ EVพุ่งสูงถึง
1: 125,411 คันค่ะ
0: แต่ยอดการผลิตรถยนต์นั่ง EV ในประเทศ
1: กลับมีเพียง 46,924 คัน
0: แสดงว่าแม้รถ EV เนี่ยก็เป็นการพึ่งพารถไฟฟ้านำเข้า
1: ซึ่งได้สิทธิพิเศษทางภาษีย
0: อดขายมากกว่า 62.58% นี่ขนาดเฉพาะ EV นะ
1: ค่ะ
0: นึกออกใช่ไหมก็แปลว่าขายรถนำเข้ากันเอิกเริกพอได้สิทธิพิเศษทางภาษีสภาอุตสาหกรรมเรียกรัฐบาลเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีเกิดความเป็นธรรม
1: ระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีการจ้างงานแรงงานไทยและใช้ชิ้นส่วนในประเทศกับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าค่ะเพื่อประคับประคองซัพพลายเชนและรักษาฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้อยู่รอดในระยะยาว
0: นี่ยังไม่นับที่บอกว่าผลิตในประเทศเนี่ยตกลงจริงๆแล้วเติมชิ้นส่วนหลักก็นำเข้า
1: ค่ะ
0: แล้วแค่เอามาเชื่อมสายไฟหยอดกาวหรือเปล่าขนาดเดียวกันสภาอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดยานยนต์ในประเทศทั้งการผลิตและยอดขายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนกรกฎาคมที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์รวม 117,383 คันอันนี้หมายถึงการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.12% ในจำนวนนี
1: ้เป็นรถยนต์นั่งไฟฟ้าหรือ BEV เนี่ยผลิตได้ 13,422 คัน
0: พุ่งขึ้นถึง
1: 271.80% ค่ะ
0: ในทางตรงกันข้าม
1: รถยนต์สันดาปภายในกลับผลิตได้เพียง 8,251 คันเท่านั้น
0: เดือนกรกฎาคม
1: ค่ะ
0: เกือบเท่าตัวนั่นนะ
1: คือดิ่งลงร้อยละ 62.49
0: อันนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นไง
1: หนีภาระต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ
0: อันนี้คือยอดผลิตยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาย
1: อดขายรวมเนี่ย 59,196 คัน
0: โดย
1: เพิ่มขึ้นเนี่ย 20.07% โดยรถยนต์นั่งและตรวจการไฟฟ้าหรือ BEV เนี่ยขายได้สูงถึง 20,989 คัน
0: คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1: 35.46 ของยอดขายทั้งหมด
0: เติบโตขึ้นถึง
1: 122.08%
0: ขนาดที่รถยนต์นั่งสันดาปภายในหรือรถใช้น้ำมัน
1: ขายได้เพียง 7,554 คันนะคะลดลงเนี่ย 34.58%
0: อ่ะนี่เป็นข่าวเศรษฐกิจซึ่งต้องให้ความสนใจอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมคือมันมีหลายรายละเอียดตั้งแต่ความเป็นธรรมของรถนำเข้ากับรถประกอบในประเทศและรถประกอบในประเทศมันต้องดูลึกลงไปอีกไหมว่าประกอบเนี่ยหมายถึงแค่ประกอบเอาชิ้นส่วนหลักมาจากต่างประเทศแล้วมาเชื่อมสายไฟใส่กาว
1: คันน็อต
0: หรือเป็นชิ้นส่วนที่ส่วนใหญ่ในประเทศนึกออกไหมกับประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตซึ่งรถยนต์สันดาปก็มีความเสียเปรียบอยู่รวมถึงเทรนด์โครงสร้างเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่มันก็ต้องทำให้สมดุลกับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวโยงกับผู้คนแรงงานและ SME ผู้ผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้อะต่อกันไปประกันสังคมไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกตั้งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนมันมีปัญหาขึ้นมาเล็กน้อยเรื่องเลือกตั้งบอร์ดกลุ่มที่เป็นนายจ้างเนี่ยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปด้วยนั่นน่ะทั้งที่ก็มีการลงทะเบียนไปแล้วต้องเตรียมไปใหม่อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไปว่าแต่เมื่อวานนี้ครัมตีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่บังคับตามกฎหมายประกันสังคมแปลความง่ายๆขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนในมาตรา33ให้กับกลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นตามกฤษฎีกาเดิมให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33 33คือลูกจ้างประจำคือลูกจ้าง

0: ที่มีนายจ้างโดยเพิ่ม1
1: ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว
0: ์2อันนี้สำคัญ
1: ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาค่ะ
0: นึกออกใช่ไหมผมมีบ้านไปจ้างลูกจ้างมาเดิมเนี่ยลูกจ้างไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33เพราะนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปให้เข้ามาอยู่ในมาตรา33นั่นก็คือลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่น
1: แม่บ้านคนสวนคนขับรถค่ะ
0: และ3
1: ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอย
0: หมายถึงเราขายแผงลอยมีลูกจ้างมาช่วยขายมันก็เหมือนกันน่ะคือไม่ได้เป็นบริษัทไงเป็นลูกจ้างของบุคคล
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยเป็นข้อยกเว้น
1: ค่ะ
0: ครั้งตีมีมติอนุมัติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33เพื่อได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปตั้งแต่เจ็บป่วย
1: มะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงาน
0: ซึ่งหลักการก็เป็นการเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงเหตุเกิดเหตุไม่คาดคิด
1: เมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
0: กลุ่มนี้นึกดูน้องไบรท์จะต้องมีแม่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบ้านใหญ่อาจจะมีคนสวน
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยไม่อยู่ในมาตรา33
1: ค่ะอ
0: ย่างมากสุดเข้าไปมาตรา39
1: อืมใช่
0: ถูกไหมต่อไปเนี่ยถ้ากฎหมายกฤษฎีกาฉบับนี้บังคับใช้มาตรา33
1: ก็ต้องรวมแม่บ้านคนสวนคนขับรถของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วย
0: ซึ่งแปลว่าเธอก็ต้องร่วมจ่ายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นายจ้างก็ต้องร่วมจ่ายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเรื่องดีอันนี้แหละที่สังคมต้องดูแลกลุ่มคนที่ถือเป็นลูกจ้างเช่นเดียวกันถูกไหม
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้รองโฆษกรัฐบาลที่แถลงคุณพัฒดารัตน์ทองสรวยกรแถลงด้วยว่าสิทธินี้ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยกับสัญชาติอื่นนั่นเห็นไหมแม่บ้านจำนวนมากก็ไม่ใช่สัญชาติไทยนะ
1: ค่ะ
0: คนสวนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ใช่สัญชาติไทยนะ
1: ค่ะก็คือครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้อง
0: รวมถึง
1: กลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษค่ะ
0: หลักการข้อพิพากฎหมายประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างเอาไว้ก็จะให้ครอบคลุมไปทั้งหมดถามว่ามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่เดิมเนี่ยกฤษฎีกาคือเดิมเนี่ยที่เสนอจากกระทรวงแรงงานเนี่ย60วัน
1: ค่ะ
0: กฤษฎีกาได้ปรับแก้เวลาเป็น180วัน
1: นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
0: อ้างเหตุผลว่า
1: เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคาดการว่าจะทำให้ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี69หลังจากบังคับใช้นับไป180วันเมื่อถึงปี2573เนี่ย
1: คาดว่าจะมีผู้ประกันตนรวมแล้วกว่า 1.05 ล้านคน
0: อ่ะนี่คือเรื่องประกันสังคมย้ำนะอธิบายง่ายๆก็คือลูกจ้างกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์คนงานที่เราสมมติเราเลี้ยงไก
1: ่ค่ะ
0: เราเลี้ยงหมู อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถนี่และลูกจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยน
1: ึ
0: กออกไหมนี่เป็นประเด็นเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในช่วงต่อๆไปแจ้งท่านผู้ชมความคืบหน้าตรงนี้นะและเราก็จะปิดท้ายเบาๆสักนิดหน่อยท่านผู้ชมมันเกิดภาพอะไรพี่ยังไม่ได้เห็นนะไปทำคอนเทนต์และตำรวจเห็นคลิปเรียกมาเปรียบเทียบปรับไปทำคอนเทนต์บนถนนเหรอตำรวจสัตหีบอ่ะ
1: เนี่ยค่ะคือเป็นกลุ่มหญิงสาวไปยืนเต้นแล้วก็ตีลังกาออกกำลังกายอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณเตาถ่านที่สัตหีบชลบุรี
0: สุขุมวิทเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: 5คนใช่ไหม
1: 5คนค่ะ

ทำเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
2: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทิงที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องมีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
4: แล้วการที่แม่ต้องเสียที่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
3: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันที่รักน้องมีนตลอดไปนะ
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนาจะอยากจะทอดต้มน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้อง

0: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
1: แปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับคลิปอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่หญิงสาวยืนเต้นแล้วบางคนตีลังกาลักษณะเหมือนเอาออกกำลังกายอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณเตาถ่านที่ตำบลสัตหีบสัตหีบชลบุรีลักษณะกีดขวางการจราจรแม้ขณะนั้นจะไม่มีรถวิ่งมันมีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุนี่สุขุมวิท
2: ค่ะ
1: ผู้กำกับโรงพักสัตหีบพันธุ์บริเวณคมสันคำตุ่นแก้วมอบหมายให้งานจราจรลงติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปและตำรวจติดตามหญิงสาวได้5คนทั้งหมด
2: เป็นพนักงานร้านคาราโอเกะในบริเวณนั้นค่ะ
1: นำตัวมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับพร้อมกำชับและตักเตือน
2: ไม่ให้ทำแบบนี้อีกนะคะ
1: ข้อหาที่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้ยินเนี่ย
2: เป็นบุคคลเดินเท้าออกไปกลางทางในลักษณะกีดขวางการจราจรโดยไม่มีเหตุอันควรข้อหาเป็นบุคคลเดินเท้าออกไปกลางทาง

0: ในลักษณะกีดขวางการจราจรโดยไม่มีเหตุอันควร
1: ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเท่าไหร่ก็ไม่บอกเนี่ย
0: ไม่ได้บอกค่ะแต่บอกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
1: หญิงสาวทั้ง5คนให้การว่า
0: ออกมาถ่ายวิดีโอจะทำคอนเทนต์ค่ะเห็นว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาดึกแล้วก็รถสัญจรไม่มากคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหา
1: ไม่คาดคิดว่าคลิปจะกลายเป็นประเด็นจนกระทั่งกลายเป็นคดีที่ตำรวจมาติดตามตัวได
0: ้ก็ขอโทษสังคมรับปากจะไม่ทำอีกค่ะ
1: งานจราจรโรงพักสัตหีบขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนนักทำคอนเทนต์ว่า
0: การออกมาเต้นหรือใช้พื้นที่บนถนนเพื่อความบันเทิงโดยไม่มีเหตุอันควร นอกจากอาจจะเข้าข่ายผิดตามกฎหมายแล้วยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อทั้งคนทำคลิปและคนใช้รถใช้ถนน
1: หรือใครเป็นคนแนะนำให้ถ่ายภาพนั้นน่ะเที่ยวกระดาษวางอยู่ที่ติดอยู่ข้างหน้า
0: ค่ะเนี่ยค่ะ5คน
1: ฮะอันนี้เป็นมิติใหม่ของการแถลงเหมือนกันนะอ่ะท่านผู้ชม
2: อย่าไปทำเรื่องพวกนี้อย่าไปสงสัยกันด้วย
1: กลับมาดูประเด็นใหญ่กระบะหัวร้อนนนทบุรีต้องรอด
0: อ
1: ันนี้เติมแล้วหลังๆเกิดถี่ยิบเลย
0: ที่นนทบุรี
1: แย่งที่จอดรถในปั๊มแล้วชักปืนไล่ยิงบาดเจ็บไปคนหนึ่งมีชาวบ้านเกือบโดนลูกหลงด้วยเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับปั๊มน้ำมันที่ริมกาญจนาภิเษกขาเข้าที่บางใหญ่นนทบุรีสาเหตุเรื่องที่จอดรถ
0: ค่ะ
1: วงจอดปิดในปั๊มเนี่ย
0: เก๋งคันสีดำเนี่ยถอยออกจากช่องจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วทางซ้ายมือจะมีกระบะสีบรอนจอดรอจะเข้าช่องจอดปรากฏกระบะสีดำคันนี้เคลื่อนเข้าไปจอดก่อนแล้วจากนั้นชายเสื้อขาวคนขับกระบะสีบรอน
1: เดี๋ยว
0: อันนี้เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะค่ะคันนี้ออกไปก่อนแล้วนี่อยู่ดีๆกระบะคันดำคันนี้คือเข้ามาเสียบทั้งๆที่สีบรอนอีกคันเนี่ยเขารอจะเข้าช่องจอดนี
1: ้แล้ว
0: หลังจากนั้นเนี่ยชายเสื้อขาวซึ่งขับกระบะสีบรอนเขาจ้องจะจอดตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยลงมาจากรถ มาต่อว่าคนขับกระบะคันสีดำคันนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่ใส่เสื้อสีเขียวนี้นะคะแล้วก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนี่กระบะสีบรอน
1: นี
0: ่ค่ะเนี่ยค่ะโต้เถียงกันแล้วชายเสื้อขาวเนี่ยมีจังหวะหนึ่งยกเท้าเหมือนจะถีบชายเสื้อเขียวนี่ค่ะแล้วเสื้อเขียวคว้าเท้าเอาไว้ยื้อกันอยู่พักนึงแล้วเสื้อเขียวกลับไปที่รถไปหยิบปืนค่ะเนี่ยค่ะแล้วกลับมาเล็งอย่างนี
3: ้
0: เสื้อขาวนี่คือวิ่งหนีตายไปทางห้องน้ำนะคะโดยเสื้อเขียวเนี่ยวิ่งไล่ตามสุดท้ายยิงออกไป4นัดแล้วพอเห็นว่าตัวเองวิ่งตามไม่ทันเสื้อขาวแล้วแน่ๆเสื้อเขียวก็เลยกลับไปที่รถแล้วก็ขับหนีไปค่ะ
1: ท่านผู้ชมถึง2สัปดาห์หรือยังที่เกิดเหตุที่เทพศิรินทร์แล้ววันต่อมาก็ยิงนายกอบจที่นนทบุรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการประกาศควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นนทบุรีเอาปืนลงมายิงกลางปั๊มแบบนี้เลยเนี่ย มีคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะ
0: ที่ขับเข้ามาตรงจุดเติมน้ำมันนะคะจับภาพเหตุการณ์ตอนที่กระบะสีบรอนจอดอยู่ทางซ้ายมือคือเขารอจะเข้าช่องนี้แทนเก๋งคันสีดำที่ออกไปแต่กระบะคันดำคันนี้เสียบเข้ามาน
1: ั่นไง
0: เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะคะแล้วทั้งสองคนก็ลงมาทะเลาะกันแล้วก็ฝั่งกระบะดำเสื้อเขียวคว้าปืนมาไล่ยิงฝั่งกระบะสีบรอน
1: สรุปว่าฝั่งกระบะสีบรอนผู้บาดเจ็บคือนายอนันต์อายุ34ปีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถูกยิงด้วยปืน
0: 9มม.เข้าที่ท้องด้านขวาค่ะแต่ว่ากระสุนเนี่ยฉลับไม่เข้าจุดสำคัญนะคะ
1: ในพื้นที่
0: พบปลอกกระสุนปืนอีก4ปลอกส่วนตัวคนก่อเหตุเนี่ยก็คือกระบะคันดำขับรถหนีไปทางอำเภอบางกรวย
1: นายอนันต์ผู้บาดเจ็บบอกนะครับว่าขับรถออกจากบ้านจะไปทำงานแถวพระราม2แวะปั๊มเพื่อจะซื้อของขณะจอดรถจะออกรถที่กำลังออกจากซองที่จอดก็มีกระบะคันนี้เข้ามาแทรกแค่ลงไปต่อว่าทำไมขับรถแบบนี
0: ้แล้วกระบะคันสีดำก็ลงจากรถชักปืนมาไล่ยิงผมเลยต้องวิ่งหนี
4: รอจอดรอรถถอยออกพอรถถอยออกปุ๊บเขาพุ่งมาเลย
5: อ๋อก็ตัดหน้าเรา
4: ใช่
5: เราก็เลยลงไปต่อว่า
4: ช่พี
3: ่แล้วเขา
4: ผมก็ถามพี่ดีออกพี่ผมรอจอดเนี่ยพี่ไม่เห็นหรอ
3: แล้วเขาว่าไงบ้าง
4: เขาบอกอ้าวทำไมอ่ะอะไรเงี้ยพูดนักเลงอ่ะพี่ใช่สำเนียงนักเลง
3: มากี่คนเนี่ย
4: ประมาณ 3-4 คน
3: แล้วคนยิงนี่เป็นคนขับหรือว่าคนนั่ง
4: น่าจะเป็นคนขับนะพี
3: ่ทักยิงมาจากในรถเลยใช่ไหม
4: เขาลงรถมาให้ยิง
3: ยิงใส่เราเลย
4: ใช
3: ่ตรงนี้เลยใช่ไหม
4: ใช่พี
1: ่นี่ไงถ้ามีรถนะแล้วมีปืนนะเรื่องมันกลายเป็นขนาดนี้มีรถเก๋งสีเทาคันหนึ่งของประชาชนโดนลูกหลงกระสุนปืนยิงเข้าประตูด้านหลังขวา1นัดเป็นผู้หญิงเจ้าของรถด้วยเนี่ย
0: ค่ะบอกขับเข้ามาเติมน้ำมันกำลังจะจอดรถเพื่อซื้อของอะค่ะ
1: เห็นกำลังมีปากเสียงกันอยู่ไกลๆไม่นานเสียงปืนดัง3นัดแล้วเห็นคนถือปืนวิ่งผ่านหน้ารถไปตอนนั้นตกใจทำให้ถูกหลบอยู่ในรถตัดสินใจเข้าเกียร์ถอยแล้วจากปั๊มแต่เก๋งอีกคันที่อยู่ข้างๆพยายามจะถอยหนีตายเช่นเดียวกัน
0: ก็เลยถอยมาชนกันเองเนี่ยค่ะ
1: พอตกลงมาคุยกับคนขับรถเก๋งคันนี้ก็ต่างทราบว่าต่างฝ่ายต่างต้องการหนีตายออกจากปั๊มนี่แหละ
0: แล้วพอสำรวจรถก็พบว่ารถของเธอถูกกระสุนปืนค่ะ
1: นี่ซวยไหมเนี่ยนี่ฮะ
5: ใกล้มากคิดว่าเราจะโดนยิงแน่เลยอ่ะนี่ยิงประมาณ3อะค่ะเขาวิ่งมาอะไรเงี้ย
6: แล้วพี่อยู่คนเดียว
5: คนเดียวอ่ะสิตกใจว่าคือทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือนั่งอยู่ในรถไม่กล้าลงเลยไม่กล้ามอง
6: ว่าถอยคันข้างก็ถอยเพราะว่าคนถังนี้ตาย
5: ใช่ถังนี้ตายจริงมันกลัวตกใจว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เลยอ่ะแบบเลยเกิดกับเราเกิดกับตัวเราเลยหรออะไรเงี้ยต้องแบบกลัวก็รีบหนีต่างคนต่างถอยมาก็คือตอนแรกก็โมโหทำไมถอยไม่ดูเลยรถชนรถฉันแต่กันโชคดีว่าทำให้เรารู้ว่ารถเราโดนท่านประตู
6: เรียกว่ามันก็คือใกล้รถ
5: คนนั้นใช่ใช่อยู่ฝั่งคนขับอ่ะข้างหลังเราอ่ะ
1: ข่าวอย่างนี้เนี่ยสำคัญเลยคือจู่ๆเนี่ยซวยได้แบบนี
0: ้ค่ะ
1: ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุชื่อสนั่นอายุ58ปีบ่าย3ครึ่งวันเดียวกันสนั่นเข้ามอบตัวกับผู้กำกับโรงพักบางใหญ่มาพร้อมกับลูกชายแต่ไม่ได้เอาปืนที่ก่อเหตุมาตำรวจสอบปากคำหลังสอบปากคำตำรวจคุมตัวมาไปค้นอาวุธปืนที่บ้านระหว่างลงมานักข่าวพยายามถามถึงสาเหตุแต่เจ้าตัวไม่ตอบบอกชัดๆว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ทนายจัดการนี่ฮะพอตรวจค้นบ้านยึดอาวุธปืนเรียบร้อยตำรวจนำตัวกลับโรงพักตั้งข้อหา
0: พยายามฆ่าค่ะแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนนะคะพกปืนยิงปืนในที่สาธารณะไม่มีเหตุอันควร
1: ผู้ต้องหายื่นหลักทรัพย์ 500,000 บาทขอประกันตัว
0: พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าผู้ต้องหามามอบตัวเอง
1: เดี๋ยวจะฝากขังวันนี้ไหนนายกบอกให้เข้มข้นไงเรื่องพกปืนทำไมถึงให้ประกันตัวไปช้าเร็วทำไมไม่รอในชั้นศาล 8:13 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
7: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน
10: ่ป้าพูด
11: บอกว่าทั้งหมด
12: ที่ยังเข้าใจผิดเลยครับเ
13: ฮ้ยงานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
14: หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
15: ไม่ปล่อยดีกว่า
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นาทีตอนแรก
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
19: เบลตีนต่อไป
20: กลิ่นปากหมา
21: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตร

0: Daily Enamel Protect
1: สนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
2: 8เวลา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ที่นายกอนุทินล้ำตีมหาไทยด้วยเคยพูดเอาไว้สักเดือนนึงมั้งมาไทยต้องรีเซ็ตอ่ะ
3: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้คณะเตียนมีมติอนุมัติการโยกย้ายตำแหน่งแห่งที่ในกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าบิ๊กมหาดไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่งท่านผู้ชมตำแหน่งสำคัญเนี่ยที่มีการโยกจากผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาเป็นรองปลัดกระทรวงรองจำผู้ว่าสุรินทร์จำเริญแหวนเพชรมาเป็นรองปลัดผู้ว่าเชียงใหม่ณัฐพลดาดีสอนมาเป็นรองปลัดผู้ว่าอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชมาเป็นรองปลัดผู้ว่าอโรชานันทมนตรีจากผู้ว่านครปฐมมาเป็นรองปลัดแต่ที่ไฮไลท์เลยอดีตไม่ใช่อดีตปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แต่ถูกย้ายคุณธีรุตสุภวิบูลผล
3: อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ
2: ก็ถูกย้ายกลับเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนี่ยกเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนายสมชายศรีล่าน้อยจากผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นเป็น
3: อธิบดีกรมที่ดินค่ะ
2: กรมที่ดินสำคัญนิรัตพงศ์สิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าเซมเบ
3: ้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
2: อธิบดีปภขณะที่อธิบดีปภเดิม
3: คุณธีรพัฒน์คัชมาศ
2: ไปเป็น
3: อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ
2: และสื่อเขาใช้ว่าตามคาดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย
3: ์คุณปิยะปิจนำค่ะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: นี่ไปเป็นอธิบดีสอถอจากผู้ว่าบุรีรัมย์พอเป็นบุรีรัมย์ปุ๊บผู้คนก็สนใจไงขณะเดียวกันยังมีการย้ายตำแหน่งผู้ว่าโยกย้ายเปลี่ยนจังหวัดกันอีกหลายท่านด้วยกันที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นกูสมเคยเป็นผู้ว่าโคราชจำได้ไหมขึ้นมาเป็นรองปลัดและไปเป็นผู้ว่าอุดรธานีทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นที่จับตาดูนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการโยกย้ายท่านนายกบอกนะครับว่าเป็นวาระปกติมีคนเกษียณมีการแต่งตั้งตามฤดูกาลปกติทีเดียวทั้งนี้กรณีโยกย้ายคุณนิรัตผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยจากรักษาการอธิบดีสอถอมาเป็นอธิบดีปภ
3: ได้คุยอะไรกันบ้างหรือไม
2: ่คุณอนุทินก่อนจะตอบน้องใบจำได้ไหมตอนที่ถูกโยกย้ายจากผู้ว่าภูเก็ต
3: ค่ะ
2: ตอนนั้นน่ะ
3: ค่ะ
2: ที่มีแชทเนี่ยทมก็จะย้ายผู้ว่า
3: จำได้ค่ะ
2: ย้ายเข้ามา
3: ค่ะ
2: ผู้ว่านิรัตไปเจอท่านนายก
3: ท่านนายกมาอยู่กับพี
2: ่มาอยู่กับพี่
3: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้
3: คุณอนุทินบอกว่าท่านจะมาเป็นอธิบดีปภ.ตอนเป็นผู้ว่าเชียงใหม
2: ่
3: มีประสบการณ์ป้องกันอุทกภัยก็ต้องหาคนที่มีความเหมาะสมที่สุดสามารถป้องกันภัยได้เลยค่ะ
2: ก็หมายความว่าท่านอธิบดีนิรัตน์เนี่ยเคยเป็นผู้ว่าเชียงใหม
3: ่ค่ะ
2: แล้วมีประสบการณ
3: ์ป้องกันอุทกภัยค่ะ
2: ก็ได้หารือกับปลัดกระทรวงอันเสร็จเห็นพ้องต้องกันว่าคุณนิรัตน์นี่แหละ
3: เหมาะสมท่านนี้
2: อ่ะ
4: มีการแต่งตั้งโยกย้ายผมก็ต้องหาคนที่ผมคิดว่ามีความเหมาะสมที่สุดแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยในด้านการป้องกันภัยก็หารือกับทางท่านปลัดก็เห็นพ้องต้องกัน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: แล้วนี่เป็นไรทำไมหน้าตาไม่สดชื่นเลย
3: นี่ใกล้สิ้นเดือนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมากันให้พรึบ
4: แล้วพอถึงเวลาหนูก็เล่นละครนี่เองละค่ะ
3: จ๋าแม่นางพญาวันนี้ท่านอัศวินเขาจะมารับเธอออกไปข้างนอก
4: หนูไม่ไป
2: ไม่ไปไม่ได้
3: เธอยังเป็นหนี้ฉันอยู่นะ
2: ไปลูกไปแล้วฉันขอร้องอย่าเอาลูกฉันไปเลยอย่าเอาลูกฉันไปฉันขอร้อง
5: เป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ลูกสาวแกไปทำงานบนเรือทดใช้ใต้กง
4: ส่วนนั้นหนูขอไม่รับค่ะ
3: อย่ามันดื้อกับฉันนะ
4: อย่าบังคับหนูเลยนะคะหนูไม่อยากออกไปข้างนอกจริง
2: ๆได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีอ่ะก็ขึ้นไปข้างบนเลยไปเลยจ้ะไปเลยรีบๆไปเลยไปไป

0: อยากแบ่งครับนาย
1: อีกนานไหม
0: สักประมาณ15นาทีครับผม
1: ไป
2: สาธุพุทธังแคล้วคลาดธัมมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดถ้าใครคิดว่างูพวกนี้โดนมอมยาเส้นนะครับขอให้เชิญก้าวเข้ามากลางวงเลยผมจะกราบงามๆโดยไม่คิดสตังเลยนะครับงูนะครับมันอันตรายนะครับใครมีลูกดึงมือลูกเอาไว้นะครับใครมีหลานจับมือหลานเอาไว้นะครับเอาระวังกันด้วยนะครับอันตรายนะครับงูนะครับพูดให้ระวังเอาไว้ระวังเอาไว้นะครับเอาไว้
1: เฮ้ยไปวะไม่เป็นไรนะ
3: พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยคะ
4: อะไร
3: พ่อทีฉันจะไม่โทษพี่ต่อไปนะพี่เหมือนชอบรังแกผู้หญิงอ่ะ
1: เรื่องอะไรเนี่ยผม
3: มันซ้อมฉันสิพี่พี่นึกแผลสิจ๊ะ
1: เฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องดีกว่า
2: ไปไปไปไปไปไปจับจับเป็นอะไรไปล่ะจะทำยังไง
3: ใครจะมาทำอะไรฉัน
5: นั่นนะสิพี่เปี๊ยก
3: เปี๊ยกไหนคะ
5: อ้าวหลานนี่ไม่รู้จักหรอกเหรอเปี๊ยกสมิทธ์นักเลงใหญ่นะ
3: เปี๊ยกสมิทธ
2: ์เปี๊ยกสมิทธ์นะมันตายไปนานแล้วเหลือแต่ลุงแบนที่หากินอยู่ข้างถนนเนี่ย
5: ยินดีที่ได้เจอกัน
3: พอได้แล้วไปจะไปไหนก็ไปไป
4: แต่ว่า
3: ฉันบอกให้ไปไง

0: ป็นไรป่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือ
0: ขอบใจได้หนุ่ม
2: คุณตาลุงแบน
0: เฮ้ยเคยเห็นเดินตามเจ้าสัวกิมอยู่เนี่ย
1: โอ๊ย
0: น้อง
1: โอ๊ย
0: เป็นไรป่ะ
3: สมิธปรากฏตัว
4: ไม่มีใครก็สนใจผมหรอกไม่มีใครจำผมได
3: ้ถึงใครจะลืมเปียกสมิธแต่ไม่มีใครลืมเรื่องทองคำไหลหินนั่นหรอกนะ
4: มันก็แค่เรื่องเล่าข่าวลือมันไม่มีจริงหรอกครับเจ้าสัว
3: เปียกสมิธมีอยู่จริงแล้วทำไมทองคำพวกนั้นมันจะเป็นเรื่องเล่าข่าวลือได้ยังไง
4: อันนี้หลานสาวผมและนี่ก็เป็นเพื่อนหลาน
3: เด็กหนุ่มคนนี้มีแววนะว่าไหม
4: ปล่อยเด็กไหมเถอะครับเจ้าสัวอ
3: ยากมาทำงานกับฉันไหม
2: ผมต้องเรียนครับ
3: ออกจากเรียนมาเมื่อไหร่มาหาฉันนะรู้นี่ว่าฉันอยู่ที่ไหน
2: ขอบคุณครับ
3: ว่างว่าฉันจะมาหานะจะมาขอซื้อยาผีบอกดูแลลุงเขาให้ดีๆล่ะลุงเขามีค่ามาก

0: ลุง
1: อ่ะบุญตาย
0: ังไม่นอนอีกเหรอ
1: ก็กำลังจะนอนนั่นแหละทีนี้เก็บของอะไรเพลินไปหน่อย
0: พักผ่อนเถอะเดี๋ยวเราต้องมีไปเล่นที่งาน

0: งานมวยจะเริ่มขึ้นไม่กี่วันแล้ว
1: จะมีเรื่องกันเหมือนปีก่อนหรือเปล่าวะ
2: เฮ้ยเชียนนายพูดแบบนี้นายอยากให้มีเรื่องหรือไม่อยากให้มีวะเพื่อน
1: เราพูดกับจอมนายไม่ใช่คนทิ้งเพื่อน
2: เฮ้ยเราทิ้งตรงไหนวะเราไปช่วยพ่อเราพวกนายก็เห็น
0: เอ้ยเอาหน้าเอาหน้าอย่าเพิ่งตีกันงานมวยยังไม่เริ่มเลยหลวงลุงอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยดูแลความสงบให้หน่อย
2: นี่จอมให้เราเอาคนของพ่อเรามาช่วยไหม
1: ก็จอมก็พูดอยู่ไม่อยากมีเรื่องนายเข้าใจหรือเปล่า
2: เชียดเราคุยกับจอม
0: เอาเอาหนาวนะอย่าทำเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหน่อยเลยนะเรื่องแค่ประติ๋วมากเลย
1: จอมนายว่ายังไงเราว่าด้วย
2: แต่ถ้าเกิดเรื่องนะเราขอเปิดก่อน
1: แต่เรื่องเปิดงานจะท่านในเชียร์หรอวะ
0: เฮ้ยอย่าตีกันเองเลยนะ

0: ดูมันไอ้สุธรรมเอาอีกแล้ว
1: ทุกปีเลยมันไม่คิดจะดีขึ้นเลยหรอวะ
2: สุธรรมเออครบนี่ว่ะแต่ถ้าแกจะออกร้านเพิ่มเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มนะรู้ไหม
1: เด็กดีไปได้
2: อ
1: ้
2: าวว่าไงจอมงานมวยปีนี้แกจะออกร้านหรือเปล่า
3: เมื่อไหร่จะเลิกทำแบบนี้สักที
2: เฮ้ยนี่มึงเป็นใครวะพูดจาแบบนี้มึงเจอดีกว่าปะ
3: เรามาคุยดีๆนะลุงไม่อยากให้มีเรื่อง
4: แล้วไหนหลงลุงวะไปเรียกมาเดี๋ยวจับศึกให้ดู
1: เราว่าเราเลวแล้วนะแต่แบบเนี้ยนรกกินกับบานชัดๆเลย
3: สุธรรมเราขอร้องแหละคืนเงินพ่อค้าเขาไปซะ
2: งวงช้างพันอ้อยเข้าปากมีทางเดียวที่จะออกมาได้มันต้องแบบนี้เว้ย
4: ให้หยุดเขาบอกให้หยุดไงก็เท่ามันไอ้
5: เห็นกวาดลาน
4: เฮ้ยไอ
5: ้กวาดเหลียวหลัง
4: ไอ
1: ้บาดทางลูกพัด
4: ไอ้ไ
1: อ้หูไล่ตุ๊กแก
5: เบียนแผงต่อ
4: ไอ
1: ้โหรามสูรกว้าง
4: ไ
6: อ้พี่อาตมาขอบิณฑบาต
1: ลุง
2: จอมไม่มีปัญญาแล้วหรือไงถึงเดี๋ยวนักมวยไปเล่นพวกอ่ะ
3: เราไม่อยากมีเรื่อง
4: ข้านะไม่ได้เป็นพวกใครทั้งนั้นแหละแต่ข้าห้ามแล้วพวกเองไม่หยุดและอีกอย่างพวกเองเนี่ยเยอะกว่าพวกไอ้จอมข้าเลยจำเป็นต้องร่วม
2: ได้งั้นเราเจอกันที่เวทีมวยถ้าเราแพ้เราจะไม่มาเรียกเก็บค่าคุ้มครองที่นี่อีกแต่ถ้านายแพ้
3: เราไม่มีอะไรจะให้

0: พรพันธ์นะเราขอพรพันธ
1: ์พรพันธ์ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราด้วยคงเอามาเดิมพันไม่ได
0: ้งั้นก็ให้มันรู้ไปว่าพื้นที่วัดแห่งนี้อยู่ในโฉนดของพ่อฉันต่อไปก็อย่าหวังว่าจะได้มีใครทำมาหากินอีกเลย
2: ฉันเอง
3: จ้านางนี
2: ่ถ้าพี่ตอมแพ้ฉันเป็นแฟนแกเองก็ได
1: ้พูดอะไรพูดอะไรออกมา
2: ทำไมพี่ตอมก็พี่ไม่อยากเอาของรักของพี่มาเสี่ยงไม่ใช่หรอฉันเสี่ยงกับพี่เองก็ได้ว่าไงถ้าแกแพ้แกต้องเอาเงินที่เรียกเก็บจากพ่อค้าแม่ค้าคืนเขาไปให้หมดแกลอกมาตามรังควานคนอื่นสักทีแต่ถ้าแกชนะก็แล้วแต่
3: มึงตาเลอะเทอะแล้วนะ
0: ได้ตกลง
1: มึงตา
2: ฉันเชื่อพี่ถึงพี่จะไม่เชื่อตัวเองก็เถอะ
1: ถ้าแกแพ้แกห้ามมาอวดอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้อีก
0: ดีแต่ถ้าฉันชนะ

ม่เป็นการเสียเวลาผมขอถือโอกาสนี้กล่าวเปิดงานมวยวัดประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคน

0: สวัสดีครับท่านรอง
1: สวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับ
3: นี่นัดกันมาหรือเปล่าครับ
2: เปล่าครับถ้าผมนัดเกรงว่าจะไม่มีใครกล้ามา
3: ชั่วมาแบบนี้ผมกลัวว่าจะโดนลูกหลง
1: ไม่แล้วครับท่านรองท่านรองคงได้ยินอะไรมาผิด
4: ๆท่านรองอุตส่าห์มาเป็นเกียรติในงานวันนี้ผมว่าคงจะไม่มีอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นนะครับ
0: ไม่มีครับไม่มีพวกเราแค่จะมาต้อนรับท่านรองเท่านั้นนะครับครับท่านยาวเลยดีกว่าครับ
2: ท่านรองครับ
3: เหมือนกันครับผมหลับไม่ได้แค่พวกท่านให้ความร่วมมือไม่ทำผิดกฎหมายผมก็ถือว่าขอบคุณนักหนาแล้วไหนๆก็อุตส่าห์มากันขนาดนี้ขอเชิญดูมวยเป็นเพื่อนกันหน่อยก็แล้วกันเชิญครับเชิญ
2: ครับ
5: ใส่มวยคู่นี้จะน็อกแล้วแหละป่ะเราเตรียมตัวให้พร้อม
2: ไปรอข้างเวทีก่อนนะ
6: จับไปกำลังจะจับถูกการเวทีไปซ้ายขวาซ้ายขวาครับระวังนะครับผ้าพันหนาผ้าพันหมัดนะครับอาจารย์หลุดออกมาเอาอัดด้วยเข่าอัดด้วยเข่าจะทนอยู่ไหวหรือเปล่านะเอานะครับนี่คือนักมวยนะชาวบ้าน
7: พี่จอม
6: เองนะครับเอาสาคู่นี้เป็น
7: สู้ๆนะจ๊ะ
6: นะเป็นคู่แรกเอานะครับในซ้ายขวาทั้งคนใจซ้ายใจขวาทั้งคนใจซ้ายใจขวา
2: ไม่ต้องห่วงนะยังไงพี่จะชนะให้ได
6: ้
2: ขอบใจมากนะที่เชื่อใจพี
7: ่จะเจ็บตัวมากนะพี่ถ้าไม่ไหวจริง
2: ๆเอาแน่ยังไงพี่ก็ไหวอยู่แล้วนะไป
8: ถือว่าเป็นคู่เด็ดรับรองนองเลือดแง่ๆเป็นแชมป์ประจำเวทีนี้ด้วยสุดทำลูกป่าไม้จังหวัดแพร
9: ่ชกกับ
8: อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ผมว่าเนี่ยมีเละ
9: นี่ดูเหมือนคนจะเก็บกดนะ
3: พวกคุณอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวค่อยคุยกัน

0: ยวัดฝ่ายแดงได้แก่สุธรรมนำประสบและคู่ต่อสู้ครับนะครับมุมน้ำเงินปีนี้นักมวยนิรนามได้แก่จอมนอนแน่ลูกจะแม่นอนนานนะ
1: เฮ้ยไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันไอ้จอมมันขึ้นชกแล้วเร็ว
2: ไอ้จอมไหน
3: อ่ะไม่รู้สิพ
2: ่อรู้ว่า
3: พ่อจะไปไหนเนี่ยแล้วใครจะช่วยขายของพ่อ
0: ก็เหมือนคุณที่ตกลงกับมันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงท่านจะได้รู้ว่านะฮะมันขนาดกรองนะครับว่ามวยคู่นี้จะเดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีและมีหญิงสาว
4: ไอ้หนุ่มหน้าคอมเข้มคนนี้
0: ใครชนะจ
4: ะได้เอาไปครอบครองเป็นเจ
1: ้าคุณชอบเชียร์มวยรอ
0: แม่สาวน้อยรอยค่ะซึ่งวันชิงนาง
4: ท่าน
0: ก็จะเริ่มขึ้นทันทีเลยนะครับ
4: อย่าไปฟังมากนะเดี๋ยวจะเข้าใจ
5: ถ้าอย่างนั้นมีติดไปนวมกันหน่อยดีไหม
6: ผมจะถือว่าไม่ได้ยินก็แล้วกัน
0: ขณะนี้นะคณะกรรมการได้เรียกนักมวยทั้งคู่มากลางเวทีแล้วนะครับเพื่อฟังกติกาจากคณะกรรมการนะครับ
7: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
8: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
7: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวม

0: ำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shoppingสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มากลางเวทีแล้วนะครับเพื่อฟังกติกาจากคณะกรรมการนะครับ
2: กติกามวยไทยไม่เปรียบผู้ต่อสู้แยกคือแยก
3: บอกลาน้องสาวคนสวยได้เลยว่าที่พี่เขย
2: แกไม่มีวันได้แต่ต้องบุญตาแน่นอน
4: ระฆังดังขึ้นแล้ว
5: ช็อค
6: เด็กที่ไหน
7: ลูกของรุ่นพี่อะครับ
4: ได้ลุง

0: ยที่บ้านนะพ่อมึงไม่กลับใช่ไหมเฮ้แล้วมึงไปเจอกับที่บ้านนะ
1: จอมจอมลงมาเถอะนะลูกจอม
0: ไปแม่กลับบ้าน
1: จอม
0: พ่อแม่แม่จอมไอ้แกข้ายอมพ่ายอมแพ้เลยไหมอ
2: ย่านะลุงอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาด
3: ไปเลยจอม

0: องว่าแรงลูกพี่ไ
1: ถือคำพูดคนมานานละ
2: แต่ผมถือลุงจะแพ้มันไม่ได้ลุงช่วยสอนทางมวยให้ผมหน่อย
1: เขาว่าเองไม่ไหวแล้วนะ
2: ได้ไหมลุงเชื่อผมลุงจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนลุง
3: พี่จอมพี่จอมไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได
4: ้สั่งเสียกันแล้ว
1: พี่ลูกพี่ยกสามแล้วยกไปเลย
5: ได้จบกันไป
1: ยังไงท่านชนะอยู่แล
4: ้
1: ว
4: เฮ้ยต่างนี้ลูกพี
5: ่นี่มา
4: เต้
5: ไปรวดไปรวดไป
6: เดี๋ยวมีโบนัสให้เว้ย

ไปเถอะค่ะ

0: พี่เฉียดยา
1: ไม่ต้องห่วงไปหาบุญวันกับบุญตาก่อน
2: กำลังเสริมกลับไปจัดการดูแลความเรียบร้อยที่งานวัดนั้นด้วยไป
3: ทราบครับ
2: มีแต่เรื่อง
4: ไอ้

0: ลับไปก่อนไงก็เราเป็นห่วงนายกับลุงแบงก็เลยกลับมา
1: แล้วนี่มันยังไงกันวะเนี่ยพวกใครเป็นพวกใครบ้างวะ

0: ไม่เคยฟัง
1: โอ้ยพ
0: ่อหาแต่เรื่อง
1: พ่อฟังผมบ้างหรือพ่อโอ้ย
2: เป็นอะไรกันเนี่ยอย่าทำลูกสิขอร้อง
0: ฉันไปตามมันลงมาเนี่ยทำไมมึงไม่ลง
1: โอ้ย
0: ทำไมมึงไม่ลง
1: ฉันลงไม่ได้พ่อ
0: ทำไม
1: โอ้ยเจ็บแล้วพ่อโอ้ยฉันลงไม่ได้พ
2: ่อพี่อย่า
1: แม่
3: ร้ายแม
4: ่มึงคิดจะสู้กูเหรอมึงคิดจะสู้พ่อมึงเหรอ

0: ปไหนก็ไปแล้วมึงยังกลับมาที่นี
1: ่นั่นลูกนะ
0: ลูกอะไรมันเคยเห็นฉันเป็นพ่อ

0: ี่ต้องไป
1: พี่เฉียดพี่จะไปไหนพี่บอกฉันสักคำได้ไหมไม่ให้ตื่นเช้ามาแล้วพี่ก็คว้ารองเท้าเดินจ้ำๆออกไปแบบนี
0: ้พี่จะไปคุยกับสุธรรมให้รู้เรื่อง
1: ทำไมพี่ต้องไปด้วย
0: พี่จำเป็นต้องไปจำปาถ้าพี่ไม่ไปจอมก็ต้องแล่นไปอยู่ดี
1: แล้วพี่จะสู้เขาไหวเหรอพี่จอมยังหืดขึ้นคอ
0: ถ้าใส่นวมพี่ไม่ถนัดหรอกแต่ถ้าเป็นสนับแล้วก็นับร้อยมันก็ไม่ลุกหรอก
1: พี่เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดพี่เป็นอะไรขึ้นมาจำปาจะอยู่ได้ยังไงพี่เคยเห็นจำปามีค่าสักครึ่งหนึ่งของเพื่อนพี่หรือเปล่าจริงไหมพี่เฉียด

พี่เฉียด

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นี่คุณเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยใช่ไหม
1: ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแน่ๆเมื่อคืนผมเลยลองเซิร์ชข้อมูลฝั่งนายทุนดูเห็นว่าผู้ลงทุนเขาถอนทุนตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วแล้วนะแต่บริษัทเราเพิ่งเงียบได้2วันเองอะ
0: คุณคิดว่ามันจะกระทบกับซีรีส์ของเราไหม
1: ผมว่าเขาไม่มีใครพูดตรงๆหรอกแต่เมื่อคืนผมฝันนะคุณฝันว่าฝนตกไฟในกองก็ดับหมดเลยอ่ะ
0: ผมก็เหมือนกันแค่คนละที่อ่ะ
1: ผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือไว้นะเก็บเอกสารให้ครบทุกชุดพวกสำเนาสัญญาโปรเจกต์และโปรโมทเราจะไม่ปล่อยให้ฝันของเราสองคนต้องหายไปแน่นอน
0: ผมเห็นด้วยเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย
1: เขาเรียกเราไปชุมแล้วล่ะ
0: งั้นวันนี้เราไปด้วยกันนะ
1: ไปด้วยกันเหมือนทุกครั้งนั่นแหละ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ที่เรียกเขามาพบด่วนวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ต้องกังวลทุกอย่างยังอยู่ในแผน
3: เข้าใจครับพวกเราก็รู้สึกได้จริงๆว่าตอนนี้บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมเลยครับแถมยังมีข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ค่อยดีอีกพวกเราแค่อยากรู้จริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: พวกเขาแค่โยกย้ายตำแหน่งนิดหน่อยนะอุตสาหกรรมนี้มันหมุนเร็วบางทีก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอด

0: ข่าวลือก็คือข่าวลืออย่าคิดมากนะกายค่ายเราอย่าเหมือนเดิมพวกเราสองคนเนี่ยก็แค่โฟกัสงานแสดงก็พอ
1: แต่ถ้ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆเนี่ยพวกเราก็แค่อยากรู้นะครับอย่างน้อยจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูก
0: เราคิดมากไปแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันข้างบนอย่ากังวลไปก่อนเลยอีกไม่นานเนี่ยจะมีข่าวดีรอหน่อยนะ
2: คุณเชื่อที่พวกเขาพูดไหม
1: ไม่ทั้งหมดอะที่แน่ๆคือเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างเราอยู
2: ่แล้วเราจะทำไงดีอะ
1: ตอนนี้เราก็คงต้องรอดูแหละว่าไฟดวงไหนจะดับก่อนกัน

0: ค่ายอย่างรวดเร็ว
1: เกิน
0: ไปบริษัทบาซ่าบางกอก
1: ข่าวจริงเหรอคุณ
0: ขอล้มละลายอย่างเป็นทางการในวันนี
1: ้จริงเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วอะหมายความว่าค่ายเราปิดเราทำไงดีคุณ
2: เฮ้คุณผมว่าก่อนอื่นนะเราอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเลยสิ่งแรกที่เราต้องทำเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเราให้ครบทุกชุดพวกสำเนาสัญญาการว่าจ้างงานและโพสต์โปรโมท
1: นี่คุณคิดไว้หมดแล้วเหรอ
2: ถ้าผมเห็นสัญญาบริษัทเริ่มสั่นคลอนน่ะผมก็เตรียมใจไว้บ้างแล้วแหละโครงการนี้มันอยู่ได้ด้วยคนไม่ใช่ค่ายอ่ะคุณ
1: เราทำไงดีอ่ะซีรีส์ก็เพิ่งถ่ายจบปล่อยยังไม่ครบทุกตอนเลย
2: นี่ซีรีส์เราก็คงได้ออกอากาศครบทุกตอนนั่นแหละแต่แค่หลังจากนี้พวกการ PR การโปรโมตและทีมดูแลโซเชียลคงไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะนี่เราต้องช่วยกันเองแล้วนะ
1: คุณหมายความว่าเราต้อง PR เองเหรออ
2: ย่าลืมสิเรามีฐานแฟนคลับฐานผู้ชมอยู่แล้วนะเราก็แค่ต้องสื่อสารให้ตรงกันอะว่าเรายังอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะช่วยผลักดันให้เราอยู่รอดได
1: ้งั้นเรามาทำให้ซีรีส์ของเรารอดด้วยมือของเรากัน
2: ส่วนเรื่องค่ายอ่ะก็พักก่อนธนากายเราไม่ได้หยุดแค่เริ่มต้นใหม่ในแบบของเราอ่ะ
1: พักแต่ไม่หยุดใช่ไหม
2: ไม่หยุดแน่นอน

0: ข่าวค่ายของกายกับนายอ่ะปิดจริงเหรอพี
1: ่ไหนพี่ดูหน่อย
2: เตงโทรหากายเดี๋ยวนี้เลย
0: ได้พี่ได้

0: เดี๋ยวไว้ติดต่อกลับไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการย้ายค่ายเลยอ่ะไว้ถ้ามีข่าวอะไรชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราแจ้งไปอีกทีนะครับขอบคุณครับ
0: ไม่คิดเลยว่าคนจะโทรมาเยอะขนาดนี้เพลงโทรมาร
1: ับสิคุณผมว่าเขาคงเป็นห่วงนะ
0: รับเลย
2: ไอ้กายจริงเหรอวะข่าวที่ว่าค่ายมึงล้มละลายอ่ะ
0: จริงแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกกูโอเคอยู
3: ่พวกเราที่บ้านได้ข่าวแล้วนะก็เลยเป็นห่วงอ่ะ
4: โอเคไหม
5: ตอนนี้ผมอยู่กับนายครับเราสองคนคุยกันแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหาให้ได้เราจะไม่ปล่อยให้ผลงานหายไปไหนแน่นอนครับ
6: ผลงานของพวกเราอ่ะไม่หายไปหรอกพี่กำลังจะชวนเราสองคนมาเล่นลิเกเรื่องประกายรักสองใจกับพวกเราด้วยนะ
7: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเขียนขึ้นจากชีวิตจริงของพวกเรา
6: และถ้าจะต้องมีคนมารับบทเป็นทอประกายก็ต้องเป็นทอประกายตัวจริงถูกไหม
0: พี่เพชรพี่จะให้ผมกลับไปเล่นลิเกจริงเหรอ
7: ใช่พี่จะให้กายกลับมาเล่นกับพี
6: ่เพราะว่าเราอ่ะจะเอาชีวิตของเราไปแสดงบนเวทีจริงอีกครั้งหนึ่ง
3: ต้องข่าวใหญ่วงการลิเกแน่ๆเลยอ่ะการกลับมาของพระเอกซีรีส์วาย
4: บนเวทีลิเกจริง
8: น่าดูมากเลยนะสุดๆค่ะเอางี้เดี๋ยวหนูทำคอนเทนต์คัมแบ็ควงการให้แบบเลิศๆจึ้งๆเลย
9: งั้นเดี๋ยวผมกับลิจีเนี่ยจะเขียนข่าวลงในเพจเราเลยเอาให้เร็วกว่าไอ้พวกเพจใต้เตียงอีก
3: เอางี้เอาบ่อยเดี๋ยวขอเป็นต้นในการลงรูป
0: เห็นไหมเนี่ยแฟนคลับทำงานแทนข้าแล้ว
3: ยอดไลค์มันได้พุ่ง
7: แล้วพี่ก็อยากให้นายมาเล่นกับคณะเราด้วยนะ
6: เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีไปกว่าพวกเราแล้วล่ะ
0: คุณผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะลองดูกันไหมเป็นประกาศไปเลยพวกเราจะไม่หายไปไหนแน่นอน

0: เพลงพี่ว่าพี่จะให้เพลงลองเล่นบทใหม่ดูอ่ะไม่ต้องตลกเหมือนเดิมนะเป็นบทพระรองที่เคยพลาดแต่ว่ากลับมาสู้ชีวิตแล้วก็มีความรักจริงๆที่แบบอยู่ในใจ
1: พระรองเลยเหรอพี่อุ๊ยอย่างนี้ผมก็ต้องแบบซ้อมมาดเข้มด้วยป่ะเนี่ย
2: ใช่จ้ะเพลงถึงเวลาแล้วนะที่จะได้ร้องรำรักให้คนดูอินจริงๆแล้วอ่ะทำได้อยู่แล้ว
1: จะดีจริงๆเหรอพี่ผมทำให้คนตลกง่ายกว่าทำคนร้องไห้นะพี
0: ่มันก็เป็นการนำเสนออีกมุมนึงไงให้คนได้เห็นตลกก็มีหัวใจเหมือนกัน
2: นุ้ยถ้างั้นหนูขอเล่นด้วยได้ไหมคะอยากเล่นมานานแล้วว่ะเอาเป็นบทอะไรดี
3: บทสาวคนเมืองสุดสวยขี้ใจชายหนุ่ม
2: หนูว่าเป็นแบบนางเอกได้ไหมหนูก็ทำได้นะคะ
0: จริงๆอยากลองเล่นใช่ไหมพี่ว่าอย่างเรา

0: หัวนะเหมาะกับบทเป็นสาวคนเมืองมีเสน่ห์ช่างพูดเยอะพูดไม่หยุดแต่งตัวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยและที่สำคัญเลยนะรำไม่เยอะด้วยสนใจไหมอยากลองเล่นดูหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะได้เขียนบทให้พี่ต้องจดกันแน่น
1: เ
0: ลยนะ
1: หนูจะดังแล้วปะเข้าถึงถ้าแดดดี้รู้นะกีดบ้านแตกชัว
2: แล้วอย่างนี้ตำแหน่งนางเอกของพี่จะโดนแย่งไปปะเนี่ย
3: ไม่แย่งหรอกค่ะพี่พ
2: ลพี่หวัง
0: พวกเราจะทำให้ประกายรักส่องใจสว่างมากขึ้นกว่าเดิม
4: ทำไมน้องสาวพี่พับเดี๋ยวดีเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่ทัศสยามเนี่ย
1: จริงอ่ะยังจีเคยเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่พับฟังด้วยนะคะ
3: ว่าแบบจะมีคนมาหาพ่อชื่อว่าเพลงชาย
5: มันจะคิดถึง
3: ใช่ไหมเฮ้ย
1: พี่พับโทรมา
3: เป๊ะวอร์รับก่อนรับก่อน
1: พี่พับ
6: ลินจีพี่ถึงกรุงพะบางแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะกลับไทยแล้ว
1: โอ้พี่พับจำได้ไหมที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีแขกชื่อเพลงชายมาหาพ่ออ่ะวิ่ง
7: สวัสดีครับ
6: อ๋อหนุ่มตลกที่เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็บอกว่าจะมาจีบเหรอ
7: ครับผมเองครับ
6: คุณพ่อหญิงใช่ไหมครับสง่างามเหมือนนางเอกลิเกที่พ่อผมเคยพาไปดูตอนเด็กๆเลยครับ
1: ตาไหว
0: ผมไปแท้นะครับครับจะเรียกว่าเป็นพี่ชายของเพลงชายก็ได้ครับ
6: สวัสดีครับงั้นไว้ผมกับไทยขอไปชมคณะบ้างนะครับผมอยากเห็นของจริง
8: นี่ มาเลยแล้วเดี๋ยวพ่อจะจัดให้เต็มวงเลย
6: ไว้ใจกันนะครับทุกคนแล้วพบกันที่ไทยครับ
3: บ๊ายบายพี่พับ
7: สวัสดีครับ
3: บ๊ายบายพี่ถุงพี่หมอบอกไปนอนมา
9: พี่พับนี่เขาลมดีมากเลยเนาะถ้าเปิดช่องใหม่นี่แอปเดียวล้านซับแน่นอน
4: ทำไมถึงได้มาป้นเปี้ยนอยู่แถวหน้าคณะลิเกนี่น่าสงสัย
3: เพิ่งกลับมาก็แซวเลยนะ
4: แน่นอนอยู่แล้ว
3: ก็พี่พับดูดิวายฟ์ก็ดีทุกคนก็ใจดีแถมเรื่องล่าสุดนะน้องสาวพี่พับกำลังจะเป็นนางเอกหน้าใหม่ค่ะ
9: จริงปะเนี่ยพี่พับพี่มาทันเวลาพอดีเลยครับคณะเราเนี่ยอยากได้คอนเทนต์ใหม่ๆไปลงเพจด้วยพี
3: ่พี่พับเขาค่าตัวแพงนะ
0: ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับ
4: ครับกลับมาทั้งทีผมก็อยากเริ่มต้นจากที่นี่แหละครับผมขออนุญาตมาเก็บข้อมูลที่นี่ได้ไหมครับและขอแลกเปลี่ยนค่าตอบแทนเป็นทำงบให้คณะ
3: ลดลงสั่งต้องการพอดีเลยอ่ะรู้ได้ไงเนี่ย
4: ไหนครับ
0: พี่กำลังจะชวนเราสองคนมาเล่นลิเกเรื่องประกายรักส่องใจกับพวกเราด้วยนะ
10: ดีใจด้วยนะที่ได้กลับไปยืนกับคณะลิเกอีกครั้งอ่ะส่วนผมก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำด้วยวันนี้ผมมีบางอย่างต้องบอกคุณอะ
11: เสียงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน
10: ่คือผมสงสัยตั้งแต่วันเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วว่าบรรยากาศมันแปลกๆหลังจากกลับมาผมเลยลองสืบจากทางช่องดูแล้วผมก็ได้คำตอบ
11: คำตอบ
10: คือค่ายเราขาดทุนต่อเนื่องมา3เดือนจริงอะแล้วฝ่ายบัญชีก็ถูกสั่งชะลอจ่ายเงินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วผมได้รับเอกสารยืนยันมาว่าผู้ลงทุนเขาถอนตัวออกไปหมดแล้ว
11: ที่คุณรู้ทั้งหมดก่อนจะเป็นข่าวเหรอ
10: ผมพอเดาได้อะไปหาทางสำรองเอาไว้ก่อนผมได้ติดต่อทางช่องไปค ขออนุญาตให้เขาปล่อยซีรีส์เราให้ครบทุกตอนถ้าติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตรงไหนเนี่ยหักค่าตัวผมไปได้เลย
11: นี่คุณทำขนาดนี้เลยเหรอ
10: คุณต่อให้ทำมากกว่านี้ผมก็ยินดีนะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของผมคนเดียวอ่ะมันคือฝันของเราสองคนนะผมไม่ปล่อยมันจบแบบไร้ค่าแน่นอน
11: งั้นผมจะช่วยคุณอีกแรงไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์โพสต์หรือว่าคุยกับแฟนคลับผมสัญญานะผมจะทำให้คนไม่ลืมพวกเราว่าเราทำงานนี้ด้วยใจความฝันของพวกเราต้องไม่สูญเปล่า
10: ผมเชื่อคุณอยู่แล้วตราบใดที่เรายังไม่ลืมในสิ่งที่เราเริ่มต้นกันมาเนี่ยฝันของเราก็ยังอยู่นะ

0: ราไลฟ์คุยกับแฟนคลับกันไหม
1: ได
0: ้งั้นเดี๋ยวผมใช้มือถือผมแล้วกันสวัสดีนะครับทุกคน
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับพวกเราสองคน
1: ตอนนี้เราได้ทราบข่าวนะครับว่าค่ายสังกัดที่เราสังกัดอยู่ได้ปิดตัวลงแต่ผมขอให้ทุกคนสบายใจนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
0: แล้วก็ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับซีรีส์เราได้ออนครบทุกตอนแน่นอนครับ
1: ครับและหลังจากซีรีส์ของพวกเราจบนะครับพวกเราสองคนกำลังทำโปรเจกต์ด้วยกันครับ

0: ็แล้วใครใช้ให้นางเอกเล่นอิมก่อนในบทล่ะ
1: ไม่รู
2: ้บ้านะ
1: เออพูดถึงเรื่องงานวันนี้คุณพับเขาก็จะมากับอิมจีนะเขาว่าจะมาขอถ่ายเบื้องหลังเอาไว้เก็บข้อมูลอะแล้วเดี๋ยวพลอยจะพาเขาดูของทั้งหมดที่เอาไว้ใช้ในลิเกเลยดีไหม
0: อืมก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องเดินดูอะไรนานมากนักหรอกเพราะว่าแดดมันแรงแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องยกของหนักๆอะไรเงี้ยก็ให้เรียกพี่นะ
1: แหมพี่นี่เป็นห่วงฉันทุกทีเลยนะ
0: ก็ต้องห่วงสิยิ่งเฉพาะเวลาไม่เป็นไร
3: ทุกคนพี่นายกับไอ้กายกลับมาแล้ว
1: เฮ้ย

0: คิดว่าจะไม่กลับมาแล้วเนี่ย
1: ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพิพากายแบบเต็มตัวนะ
3: เข้าบ้านนี้แล้วห้ามถอยนะครับถอยไม่ได้อยู่แล้วสิเดินหน้าลูกเดียว
4: พี่นายเดี๋ยวผมพาพี่ทัวร์คณะเองเนี่ยตรงเนี้ยมันคือโรงซ้อมของเราพี่ส่วนตรงนู้นน่ะมัน
0: ไม่ต้องหนูเองค่ะยังไงผู้หญิงก็ต้องรู้ละเอียดซอกทุกมุมก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวหนูพาทัวร์เองค่ะ
4: ไม่ใช่แต่เธอมันไม่รู้เรื่องระบบเสียงกับระบบไฟไงเราจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยมันถือว่าเป็นแบบระบบคลาสสิกของคณะเลยใช่ไหมพี
0: ่คลาสสิกอะไรเมื่อวานยังติดดับๆอยู่เลยตอนเปิด
4: ไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดฉันมันมีคนเดินผ่านแล้วมันก็เตะปั๊ก
3: นี่แหละก็บรรยากาศแบบนี้แหละครับถึงเรียกว่าบ้านจริง
5: ใช่ผมคิดถึงแบบนี้แหละ
6: อ้าวทำไมวันนี้คนเยอะจังอะครับผมนึกว่ามีแค่ซ้อมพนักงานปกติซ้อม
0: พี่พรับมาถูกวันมากคือวันนี้เรียกได้ว่าเป็นคณะเพชรประกายแบบฟูลทีมเลยค่ะก็กายกับพี่นายคือมาแบบเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่มากๆเลยค่ะ
7: สวัสดีนะคะคุณลูกพรับ
6: สวัสดีครับ
7: มีชื่อทอประกายนะคะเป็นสมาชิกแรกของคณะค่ะแล้วนี้ก็คุณนายค่ะเป็นสมาชิกคนล่าสุดค่ะ
6: สวัสดีครับทุกคนผมลูกพรับนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเลยแวะมาที่นี่ต่อเลยเมื่อเช้าผมไปสัมภาษณ์อาจารย์สายวัฒนธรรมร่วมสมัยมาได้ข้อมูลมาเพียบเลยครับเลยมีไฟอยากจะเก็บข้อมูลของคณะไปทำทีสิทธิ์ซะหน่อยและอยากถ่ายคลิปสั้นๆลงช่องให้ด้วยครับ
2: ก็ดีเลยครับถือว่ามาถูกจังหวะพอดีว่าบ้านเราเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างที่ลินจีพูดครับ
4: พี่พรับพี
6: ่ครับ
4: รบกวนถ่ายผมแบบเยอะๆเลยได้มั้ยพี่เดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดว่าแบบพระรองของคณะเนี้ยเป็น NPC ที่ไม่มีบทพูดอย่างงี้ไม่ได้นะพี่ผมแบบต้องมีซีนเยอะ
0: ๆรีบเลยนะคะอยากเป็นดาราขนาดเลยใจเย็นๆก่อนค่ะยังต้องเก็บเลเวลอีกร้อยดอท
5: ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็สนใจพวกถ่ายคลิปถ่ายบล็อกเหมือนกัน
3: จริงครับก่อนหน้านี้ผมกับกายก็เคยคุยกันไว้ว่าอยากทำแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวในคลิปของพับก่อนแล้วกันนะครับ
6: ใช่ครับผมยินดีครับ
7: เดี๋ยวพลอยจะพาคุณพับไปดูหลังเวทีทีหลังแล้วกันนะคะพอดีว่าเพิ่งจัดอะไรเรียบร้อยเลยคิดว่าน่าจะถ่ายออกมาได้สวยเลยค่ะ
6: ยินดีเลยครับมาทั้งทีต้องขอรบกวนเก็บข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บภาพทุกคนอีกช็อตนึงนะครับ
7: ได้เลยค่ะ
2: ตอนอื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของคณะของเราอย่างเป็นทางการนะครับ
8: ค
0: ุ
8: ณ
0: มี
8: ต้อนร
0: ับ
8: คร
0: ับ เฮ้
8: ย
0: เราม
8: าช
0: ิ
8: คก
0: ัน
8: เลย
0: ถ่ายรูปกันค่ะถ่ายรูปกัน
8: ค่ะ
6: ยิ้มนะครับ
8: เสร็จแล้วครับ
6: หนึ่งสองสาม

0: อีกรูปนะครับ1 2 3ตรงนี้คือโรงซ้อมนะคุณยังเป็นโรงเดินตั้งแต่ผมยังเด็กเลยอะเสายังอันเดิมอยู่เลยดูดิเป็นไง
1: โอ้ดูขังสุดๆอะ
0: สวัสดีครับสวัสดีคนนี้คนดูแลเรื่องเสียงพี่สำราญถ้าคุณได้ยินเสียงกองเพี้ยนนะก็เป็นพี่เขานี่แหละที่เป็นคนซ่อม
1: สวัสดีครับ
2: นักแสดงเมืองกรุงอยู่ที่ต้องกินน้ำต้มสมุนไพรนะจะร้องได้ทั้งคืน
1: ได้ครับรับรองเลยลุงเดี๋ยวฝึกร้องให้เก่งเหมือนคุณเลย
0: โถคุณผมอายนะพูดอะไรก็ไม่รู้ที่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของผม
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำ

0: าผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: และนี่ก็คือบทเรื่องประกายรักส่องใจ
2: มาแล้วมาแล้ว
1: คราวนี้เราต้องทำให้ปังที่สุดนะเพราะว่าครบรอบคณะปีนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆครั้งเอาล่ะคู่แรกเริ่มที่กายกับนายก่อนเลย
3: แล้ว
1: ทำด้วยความห่วงใยแต่ขอดูสายตาแบบว่าห่วงใยเนี่ยมองกันยังไงพอแล้วพอแล้วแค่ให้ทำให้ดูเฉยๆพอไหมดิจิ
3: หนูก็เหรอคะ
1: ไม่เคยห่างขอประโยคหนึ่งได้ไหม
3: ไม่เคยห่างไปไกล
1: ว้าเป็นไงดูแลองค์ราชบุตร
2: เฮ้ยเป็นไง
3: พี่ไม่น่าเชื่อเลยนะมาทำได้จริงอ่ะนึกว่าจะมาตลกอย่างเดียวซะแหละ
4: แต่ก่อนเนี่ยเราก็เคยทำแหละแต่ตั้งแต่พ่อแม่เสียเนี่ยก็ไม่ได้ทำเลยก็เลยคิดว่าคราวนี้จะกลับมาจริงจังอีกครั้งนึงก็เพื่อพ่อแม่แล้วก็เพื่อคณะนี้ด้วย
3: โอเควันนี้เราให้คะแนนเต็มงั้นถือว่าเป็นแฟนกันแบบออฟฟิเชียลแล้วนะ
2: ฮะเป็นแฟนแล้วเหรอ
3: ดีเลย์มากถ้าเล่นเกมอยู่นึกว่าเน็ตหลุดไปแล
2: ้วเฮ้ยเดี๋ยวงั้นเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเราจะได้แบบไม่ดีเลย์แล้วเดี๋ยวเน็ตหลุดแล้วเดี๋ยวแฟนอีก
1: โอเควันนี้ทุกคนทำได้ดีมากครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนก็ได้แล้วช่วงบ่ายเราค่อยมาอ่านบทกันต
5: ่อคุณพลับจะถ่ายต่อไหมคะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ถ่ายวันอื่นดี
6: ผมว่าถ่ายต่ออีกหน่อยดีกว่าครับผมอยากเก็บช่วงเวลาพวกนี้ไว้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างในทุกๆวันเวลาเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนคณะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยนะครับ
5: ตอนเย็นๆแบบนี้แสงสวยมากๆเลยนะคะคุณพับหรือว่าอยากจะลองถ่ายมุมอื่นๆดูบ้างไหมคะ
6: ได้ครับผมอยากถ่ายตอนนี้แหละตอนที่ทุกคนไม่ได้แสดงแต่ยังมีชีวิตอยู่บนเวที
1: โอเคเดี๋ยวเราซ้อมเพิ่มกันอีกนิดนึงดีกว่า
7: อ้าวไหนบอกยังให้พักอยู่เลยพี
1: ่ พี่เปลี่ยนใจแล้วพอดีว่าอยากลองอะไรใหม่ๆสักหน่อย
4: การแบบเนี้ยพี่แพทย์ต้องมีอะไรในใจแน่เลย
3: อะไรอ่ะ

0: สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ลิเกมิ่งมิสตรีมเมอร์นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับพี่เพลงนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาประกาศเลยว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นลิเกสตรีมเมอร์ตัวจริงและอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญมากๆเลยที่ผมอยากจะมาประกาศให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วถึงนะครับผมคือเป็นการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องนั้นก็คือผมมีแฟนแล้วครับทุกคน เป็นไงคอมเมนต์ก็มารัวๆเลยนะฮะ
1: สวัสดีค่ะลินจี่แฟนเพลงชายเองค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ขออนุญาตมาดูโอแรงกับทุกคนด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากวันนี้ทุกคนเตรียมแพ้ให้ลินจีได้เลยนะคะ
0: ระวังตัวไว้นะครับผมแล้วขอแนะนำอีกครั้งนะครับผมนี่ก็คือน้องลินจีจากคณะเพชรประกายนี่เองนะครับทุกคนครับโปรดอย่าเข้าใจผมผิดนะครับคือผมไม่ได้บังคับเขาอะไรนะครับเขาเข้ามาเองผมไม่ได้เลือก
1: พูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่อยากไลฟ์ด้วยกันหรอ
0: ใช่ไม่ใช่
1: น
0: ะไม่ใช่
1: เริ่มเกมไปแล้ว
0: ครับผมใครกดเจอนะฮะก็ระวังตัวไว้นะครับ
1: ไปไปเฮ้ยไปสายไปสายไปสาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย
1: ตายตายตายตายตายเลยตายตาย
0: รีบร้อนเป็นไงเป็นไงนี่มีใครอยู่ในนี้ปะเนี่ยมีใครโดนผมคิวปะเนี่ย
2: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คณะลิเกเพชรประกายวันนี้เป็นวันซ้อมวันที่2นะครับผมไปตามดูกันนะครับทุกคน

0: ข้าไปเข้าไป
1: ตื้อหน่อยเราตื้อหน่อยแล้วเราก็ต้องปัดนิดนึงไม่เอออย่ามาโดนคางฉันอะไรเงี้ยออก
2: อย่ามา
3: ปัดมือปัดมือ
1: ป
3: ั
1: ดม
3: ือ
1: ใช
3: ่
1: ใช่
3: ใช่
1: ใช่น่ารักไหม
3: อ๋อ
1: มันจะไปจีบมันจะ
2: ได้ไหมได้เลย
1: น่ารัก
2: ดีมาก
0: เลยไปซะ
3: ใส่ไล่สอง
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้ไปพักก่อนก็ได้ไปดื่มน้ำดื่มท่าอะไรให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ้อมใหม
4: ่ได้ครับ
1: เพลงนิ้งจีด้วยไปพักก่อน
3: กิน
1: ขนมลืมซ้อมร้องด้วยนะ
3: ไปกินพี่ไปเฮ้ยเธอไปเร็วกิน
2: ขนมเป็นไงพี่ทุกอย่างโอเค
1: ดูแล้วน่าจะไปได้สวยนะพลอยทุกคนก็ดูตั้งใจมากเลยก็อย่างที่พี่บอกแล้วว่าพี่จะทำให้ประกายรักสองใจมันสว่างมากขึ้นให้ได้มากที่สุดให้คนมองเห็นให้ได้มากที่สุด
2: ใช่ไหมพี่เพชรเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะบางทีมันอาจจะดูเหมือนโชคร้ายแต่พอมาคิดดูแล้วมันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะพี
1: ่โชคดีที่เรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นนะพวกเราก็คงไม่ได้กลับมารวมตัวกันแบบนี้อ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน
1: อยู่กับเพชรประกายมันแย่มากเลยอ่ะแต่ทั้งที่พี่ก็ให้ทุกอย่างพี่สอนน้องพี่สอนนำพี่ทำทุกอย่างเพื่อให้กายได้เป็นพระเอกลิเกที่ดี
5: เลยประกายอยากเป็นไง
6: คิดถึงบ้านจังรู้แหละว่าต้องสู้ต่อผมอยากกลับไปพร้อมความภาคภูมิใจ
1: กายพี่มองหน้ากายวันนี้เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นกายมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยพี่กำลังจะชวนเราสองคนมาเล่นลิเกเรื่องประกายรักสองใจกับพวกเราด้วยนะ
6: เงินประกาศไปเลยพวกเราจะไม่หายไปไหนแน่นอน
1: มันก็จริงอย่างที่พลอยบอกอะบางทีเรื่องร้ายๆมันก็เป็นแค่บททดสอบนะทำให้เรารู้ว่าเรายังอยากที่จะเดินต่อไปหรือเปล่า
2: แล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปด้วยกันต่ออยู่ดีอะ
1: แต่ว่าถ้าอยากเดินต่อเนี่ยก็อย่าลืมซ้อมบทของตัวเองด้วยนะครับคุณรองหัวหน้า
2: ได้ครับหัวหน้า
1: เนียนเลยนะเนียนเลยนะ
2: ไม่เห็นแปลว่า
1: ด
2: ีอยู่นะฉันก็ซ้อมอยู่บ้าง
1: แน
2: ่
1: นะ
2: แน่สิ
1: ไหนร้องให้ฟังหน่อย
3: นี่ขนมหวานของคุณลิ้นจี่ได้โปรดรับไว้ด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณเพลงชายเยอะเชียว
3: แม่หญิงริมคอ

0: งามป้องแสงตะวันขนมหวานนั้นยังหวานสู้หัวใจเจ้าไม่ได้ให้เจ้าหัวร้อยสักคราพี่จะปอกน้ำมะพร้าวกินทุกวันเลย
1: พ่อพระเอกลิเก
0: อะแน่นอนพระเอกลิเกก็นี่ไงนางเอกลิเกของเราดูปะถึงเราจะเป็นแฟนกันแล้วอะแต่เราก็ยังอยากแบบจีบเธอทุกวันเลย
1: หวานซะเถียงไม่ออกเลย
0: ไม่ต้องเถียงดิยิ้มให้เราพอแล้ว
1: รู้ไหมเรามีความสุขมากเลยนะแค่อยู่ด้วยกันยืนชมวิวมีขนมกินด้วยกันเนี่ยเราว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วอะ
0: เราก็เหมือนกันแต่รู้อะไรปะเราสองคนจะพากันอ้วนต่อไปไม่ได้แล้วนะ
1: อย่าเอาความจริงมาพูดเล่นดิ
0: เดี๋ยวจะใส่ชุดลิเกไม่ได้แล้วนะ
1: เอาหลังอันนี้แล้วลด
0: โอเคตามนั้น
1: เธอรู้สึกไหมว่าช่วงเนี้ยพี่ลูกพับเขาดูแปลกๆอ่ะ
0: แต่ยังไง
1: ก็ไม่รู้ดิเวลาพี่พับอยู่กับพี่พลอยเขาดูยิ้มเยอะอ่ะยิ้มแบบเดี๋ยวก็ยิ้มหันไปก็ยิ้มแล้วก็เวลาพี่เพชรเข้ามานะรู้สึกพี่เพชรจะแบบนิ่งๆเหมือนคนกำลังกลืนอะไรสักอย่างอ่ะ
0: กลืนอะไรกลืนข้าวหรือว่ากลืนความหึง
1: พูดอะไรเดี๋ยวก็เป็นข่าวเหมือนตอนพี่พลอยเข้าโรงพยาบาลหรอก
0: ไม่ได้
1: เดี๋ยวเขาใจ
0: แซวเล่น
1: ไม่ได้
0: โอเค
1: พูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวโดนนะ
0: หรือว่าพี่เพชรเถอะ

0: เหนื่อยไหม
1: วันนี้ซ้อมหนักเลยนะ
2: เหนื่อยแต่ก็สบายดีอ่ะแค่มีคุณอยู่ข้างๆผมแบบนี้ก็โอเคแล้ว
1: พูดแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวผมจะเขินแล้วนะ
2: เขินก็ช่างดิเขาผมพูดจริงนี่

0: คุณเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยเนาะตอนแรกผมคิดว่าผมจะอยู่ไม่ไหวแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงอยู่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะผมมีคุณอยู่ข้างไง
1: นี่ขอบคุณนะที่ยังจับมือกันนะแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าถ้าเรายังจับมือกันต่อไปแบบนี้ต่อให้ต้องเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว
0: ผมก็ไม่กลัวอีกแล้ว

0: แอบใส่น้ำตาลเพิ่มอีกแล้วล่ะสิ
1: พี่เพชร
0: ได้กลิ่นหวานขนาดนี
1: ้เข้ามาแต่ตอนไหนเนี่ย
0: พี่ก็แค่อยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยพลอยทำอะไรให้พี่กิน
1: ฉันเกือบทำหกหมดเลยนะกินหมดเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยชอบเข้ามาแกล้งฉันทุกทีเลยนะ
0: ก็เพราะเวลาพลอยตกใจน่ารักดี
1: บ้านะไปไกลเลยฉันก็ตำมั่วตำผิดตำถูกหรอก
0: แต่ที่ตำอยู่ตำถูกใช่ไหม
1: ถูก
0: งั้นพี่ขออยู่แค่พอได้กินหวานๆก็พอละได้ไหม
1: ได้ก็ได้คุณพลับเขาส่งคลิปมาให้ดูอีกแล้วอ่ะ
0: คลิปอะไรอ่ะ
1: คลิปเบื้องหลังคณะเขาบอกว่าถ้าเราดูแล้วโอเคเราจะตัดลงคลิปแรกเลยเป็นคลิปเบื้องหลังคณะพี่ได้ดูยังถ้าพี่อนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยลงช่องคืนนี้เลยนะพี่
0: เดี๋ยวพี่ดูให้แต่ฝีมือก็ดีนะเห็นเก็บภาพเก่งเหลือเกิน
1: จริงพี่เขาขยันมากเลยอ่ะถ่ายภาพก็สวยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาถ่ายเพิ่มนะพี่เขาบอกฉันว่าเขาอยากสัมภาษณ์พี่ด้วยเนาะน่ารักมากอะดูดีเห็นปะ
0: ไม่ทำกับข้าว
2: หรอวันนี้เราจะซ้อมประกายรักสองใจแบบจริงจังเพลง
3: ครับ
2: เพลงคือคนแรกที่จะต้องมาซ้อมลุกขึ้นมา

0: เพลงไปทบทวนตรงนู้นก่อนไปซ้อมคนเดียวตรงนู้นก่อน
1: ได้พี่
0: ไม่เป็นไรนายมารำให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวกายไปช่วยดูนายหน่อยเรื่องรำพี่ว่าช่วงขาแบบมันยังไม่สัมพันธ์เท่าไหร่ให้กายอยากให้กายช่วยดูนะไปตรงนู้นกัน
2: ด้วยสุนทรีย์อย่ารถ
0: ต้องฟังจังหวะด้วยนะเอาใหม
2: ่ด้วยสุน
0: อ่ะโอ้ย
1: พี่โอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี
2: ้หนูก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
3: ไหวไ
2: หมยากเ
0: กินแค่สุนทรียรสเองจริง
2: ยารส
4: ปิงปองแชร์

0: มีอะไรอยากจะพูดก็ว่ามา
1: พวกผมขอโทษครับผมขอโทษครับตอนนั้นพวกผมติดพนันออนไลน์เลยทิ้งคณะเราไปมันเป็นความผิดของผมเองครับ

0: นี่เรามาอยู่ตรงนี้กันได้ไงวะเนี่ย
1: อย่างน้อยอ่ะเราก็มีที่ให้นอนนะเว้ย

0: ไม่รู้เหร
1: อตั้งใจดีนะพวกเราจะได้อยู่กันยาว
2: ๆครับเดี๋ยวผมอ่ะจะตั้งใจกับทำงานเลยครับ
1: ดีมาก
0: สะอาดแล้ว
2: ใช่ครับ

0: ทำไงกันต่อดีวะพวกเรา
1: เรากลับกันไหมกลับไปหาทุกคนอะ
2: มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องของสำคัญไปคืนอะ

0: แล้วคิดว่าพูดแค่นี้มันจะจบวะแต่ถ้ายังไม่เลิกนิสัยขโมยเงินยังไม่เลิกเล่นพนันออนไลน์พี่จะจับส่งตำรวจให้หมดเลยนะ
1: ใจเย็นก่อนพี่เพชรให้โอกาสมันอีกครั้งเถอะถ้าต้องรับผิดชอบของที่หายไปอ่ะเดี๋ยวใครรับผิดชอบเอง

0: มีเรื่องอะไรก็บอกพี่พร้อมช่วยเสมอ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี
2: ่บนออนไลน์ต้องหมดไปหนักแผ่นดิน
3: มาพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแหละกินข้าวกันดีกว่าป่ะป่ะป่ะกินข้าวร้องไห้แล้วไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินปลากันดีกว่า
4: ไปกินข้าว
3: มามามา
5: ครับน้าสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับนางนาง
3: มา
0: ปิ้ง
3: กัน
5: มามา
0: อาจารย์
5: คร
0: ับ
5: ไม่ต้องร้องแล้ว
0: คุณนางวันนี้ใครเข้าครัวเนี่ย
6: ตักปิ้งมา
3: เป็นใครล่ะ
5: แบกมือแบกที่หมดเลย
3: เจ้าชิมฝีมือเลย

0: ฮัลโหลครับ
1: จำเสียงฉันไม่ได้เหรอแท้ๆเสียอาไง
0: เสียครับตอนนี้ทางคณะเราก็ผ่อนจ่ายไปเยอะแล้วนะครับเสียแต่ว่าที่เสียขอให้ผมโอนก้อนสุดท้ายทีเดียวอ่ะทางคณะไม่มีจริงๆครับแต่ถ้าเป็นผ่อนจ่ายแบบเดิมทางเราไหวแน่นอนนะครับเสียถึงตอนนี้คณะเราจะกลับมามีกระแสมีงานแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็หนักอยู่นะครับ
1: ผ่อนอาก็ให้ผ่อนมาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับพ่อเพชรหรือจะให้อาส่งคนไปทักทายที่บ้านลิเกนี
0: ่อย่าทำอะไรใครเลยนะครับเสียผมขอนะครับคือยังไงผมจะหาทางมาคืนให้แน่ๆครับผมจะรีบหามาให้นะครับเสีย
1: อาให้เวลาแค่สิ้นเดือนนี้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องดูว่าจะเก็บอย่างอื่นแทนได้ไหม

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: วันนี้ฉันคงต้องขอโทษเธอแทนท่านแม่ของฉันเป็นครั้งที่สองทำไมเธอถึงได้ดื้อดึงคิดว่าฉันเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อนนั่นทั้งที่กี่ครั้งแล้วที่เธอจับฉันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าฉันคือคนร้าย
1: ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งหลักฐานมันถึงไม่เพียงพอ
0: ก็เพราะว่าฉันไม่ได้ทำไงมันจะมีหลักฐานได้ยังไงฉันขอบอกเลยนะถ้าฉันเป็นคนร้ายอย่างที่เธอคิดจริงๆแล้วก็บ้านี้เธอได้ไปนอนอยู่ในหลุมไหนสักหลุมแล้ว
1: ไป
2: คอยดูแล้วกันฉันจะหาหลักฐานพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วเธอจะต้องเสียใจในความอคติของเธอที่จะทำให้เธอจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักที

0: านี้เธอลบมารับฉันไปกรมตำรวจเธอจะต้องไปกรมตำรวจด้วยใช่ไหมงั้นก็ไปพร้อมกันเลย
1: ไม่พศวรรษก็จะมารับฉันเหมือนกันและฉันก็ไม่อยากตั้งไปกับผู้ต้องสงสัยด้วย
0: ในสายตาเธอฉันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมถ้าเทียบกับพศวรรษเพื่อนสนิทของเธอ
1: ใช่วัดพศดีกว่าคุณทุกอย่างแล้วถ้าฉันไม่ต้องมาแต่งงานตามพินัยกรรมของพ่อแล้วก็ป่านนี้ฉันคงแต่งงานกับวัดไปแล้ว

0: ุสาอุสาเป็นไรเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นไรค่ะ
0: อุสาท่าทางแปลกๆนะหรือเพราะไปเห็นครูชาตรีวันนั้น

จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้อุตสาไปเห็นอะไรพวกนั้นเลยนะเพราะฟินที่ต้องทำให้ชีวิตของคนดีต้องสิ้นไปตราบใดที่พี่ยังมีลมหายใจอยู่พี่ขอสัญญาว่าจะทลายพวกค้าฝิ่นเถื่อนให้หมด

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพลอยอุษา
0: คะ
1: พอดีวันนี้ผมมีธุระสำคัญกับทันหันนะครับคงต้องเสียมารยาทเลื่อนนัดคุณพลอยอุษาไปก่อน
0: ค่ะ
2: พวกมันคงกดดันครูชาตรีมากครูถึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้
3: อุษาสงสารครูชาตรีจังเลยค่ะ

0: นะครับคุณอุษาผมอยากคุยกับคุณจริงๆนะครับ
1: แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยจริงๆค่ะ
0: ยิ่งคุณอุษาพูดอย่างนี้ยิ่งแสดงว่าคุณอุษาไม่พอใจอะไรผมแน่ๆแต่ถ้าคุณอุษาไม่ยอมคุยกับผมผมจะไปคุยกับพศวรรษแทนอ
1: ย่านะคะก็ได้ค่ะ
0: คุณบัววันนี้เราไม่ได้มีนัดกันไม่ใช่เหรอครับ
2: พอดีคุณย่าโทรตามให้บัวบูชามาทำข้าวแช่แหละค่ะ
0: ครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณบัวครับคุณบัวคุณบัวครับคุณบัวคุณบัวครับคุณบัว
1: ยายยายเกิดอะไรขึ้น
0: คุณย่าครับคุณบัวเป็นลมชักครับผมต้องรีบพาคุณบัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
1: ไปไปไปเดี๋ยวย่าไปด้วย
2: ไปช่วยนะคะ
0: บัวคุณบัวครับ
2: มาแล้ว
3: รสวัสดิ์สวัสดีครับมาแต่เช้าด้วยนะครับหวังว่าคงไม่ได้มาจับท่านชายนะครับ
4: ก็ถ้าได้หลักฐานแน่นหนาเมื่อไหร่ก็จับได้เมื่อนั้นแหละครับ
1: ปั๊ด
3: นี่ครับ
2: ไปกันเถอะวัด
3: ฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกก็ขี้หึงเหมือนกันทำไมวะเขาก็ทำงานด้วยกันแทบทุกวันแบบนี้ยังไม่ชินอีกเหรอ
5: ไม่ชินเว้ย
3: ดูจากหน้ากันแล้วเนี่ยสถานการณ์เมื่อคืน

0: คงจะแย่พอๆกับห้องสอบสวนเมื่อวานเลยใช่ปะ
1: รีบไปกรมตำรวจเลยฉันอยากคุยกับนายอำนายชัยเต็มทีแล้ว

0: ป็นยังไงบ้างลูก
1: คุณบัวบูชาปลอดภัยแล้วครับคุณย่า
2: ดีนะคะที่คุณใหญ่ยังไม่ทันได้ออกจากบ้านนี่ถ้าเกิดคุณบัวบูชาเป็นอะไรหลังจากนั้นแล้วก็คุณท่านทำอะไรไม่ถูกแน่ๆค่ะ
1: ตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับคุณบัวบูชาพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็อยู่ใกล้คุณหมอด้วยคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะต้องนอนพักดูอาการที่นี่สักคืนแล้วก็กลับบ้านได้ครับ
0: ดีจ้ะถ้างั้นย่าว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่อะโทรบอกพ่อกับแม่ของหนูบูบูชาเขาหน่อยก็ดีนะลูกนะ
1: ได้ครับคุณย่า
0: พ่อใหญ่วันนี้ไม่ได้เข้าเวรใช่ไหมลูกย่าอยากให้พ่อใหญ่นะอยู่ดูแลน้องบัวซะที่นี่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่เข้ามาพ่อใหญ่จะต้องเป็นคนอธิบายอาการของน้องให้พ่อแม่เขาได้รู้นะ
1: คือพอดีวันนี้ผมมีนัดนะครับคุณย่าม
0: ีนัดกับใครล่ะบอกเรื่องเขาไปก่อนได้ไหมล่ะย่าน่ะไม่อยากให้พ่อใหญ่ทิ้งน้องไปตอนนี้นะลูก
1: ครับคุณย่างั้นขอตัวไปโทรศัพท์สักครู่นะครับ

0: วันนี้ฉันจะต้องเค้นนายอําในชัยให้ได้ว่าเมื่อวานชี้ตัวผิดเพราะว่าไม่เคยเจอท่านชายมาก่อนแต่ถ้าจริงๆแล้วแค่บอกว่านายจ้างคือท่านชายก็
1: วันนี้ฉันจะมาขอเยี่ยมนายอํากับนายชัยหน่อย
0: ฉันไม่ให้เยี่ยม
2: แต่ว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนที่บอกว่าห้ามเยี่ยมนะครับ
3: เฮ้ยอะไรขึ้น
4: เลย
5: เกิดอะไรขึ้นกับผู้ต้องหา
3: เอาเลยดิ
5: ตามหมอมาเร็ว
3: ไปไหนไปไหน
5: ไอ้ชัยเร็ว
0: ไ
5: อ้ชัยอาการแบบนี้น่าจะโดนวางยา

0: จะเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องแบบนั้น
1: ฉันไม่เชื่อถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใคร
2: ผมว่าพวกคุณออกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าครับมีผู้ต้องหาถูกฆ่าตายคาห้องขังแบบนี้เกิดเรื่องใหญ่แน่ครับ

แล้วครับผู้ต้องหาถูกวางยาตายหมดแล้วครับ

0: ยังมาติดคุกอีก
1: มีเรื่องจะถามแล้วมึงคิดให้ดีกันก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ามึงต้องเลือกระหว่างลูกกับผัวมึงจะเลือกใคร
0: จะเลือกลูกค่ะ
1: ดีงั้นกูจะไว้ชีวิตลูกแต่มึงต้องไปค่ายอำผัวมึงให้กู

0: พี่อําฉันเอาข้าวมาฝากพี่ๆกินนะจ๊ะพี่ชายก็กินด้วยกันนะฉันเอามาเผื่อด้วยจ้ะ
1: ขอบใจมากนางนวล

0: างเรียบร้อยแล้วจ้าคือลูกให้ฉันเถอะนะจ๊ะ
1: รับเงินนี้ไปแล้วรีบหนีออกไปจากที่นี่ออกไปจากพระนคร
2: ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก
1: แล้วอย่าปากโป้งเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครไม่งั้นกูตามไปฆ่าลูกมึงแน่

0: ทำไมคุณเล็กเขาถึงคิดว่าฉันเป็นผู้ร้ายทั้งเขากับฉันก็ไปเจอในอวันในชัยที่ห้องขังพร้อมกันนั่นแหละ
1: แล้วทำไมแกไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแกก็สืบเรื่องฝิ่นเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ชื่อเสียงของปางมานารางคุณของแกเนี่ยเสียหายแต่ฉันว่าคุณเล็กน่าจะฝังใจตั้งแต่เจอแกครั้งแรกในป่านั่น
0: ทำอย่างกับว่าถ้าฉันบอกเขาไปเขาจะเชื่อฉันอย่างนั้นนะแล้วไม่ดั่มซ้ำไอ้พวกคาฟินมันเริ่มใส่ร้ายฉันแล้วยังฆ่าคนอีกตอนนี้คุณเล็กยิ่งโกรธเกลียดฉันข้าไปใหญ่เลย
1: ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเรื่องพวกนี้มันจะต้องวนเวียนอยู่รอบตัวแกเสมอ
0: ฉันก็ไม่รู้แต่ยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าพวกมันเป็นใคร
1: อ๋อเฮ้ยรอด้วยสิ
2: เกือบจะปิดคดีได้แล้วเชียวในอามเกือบจะพูดชื่อออกมาอยู่แล้วอ่ะแล้วคนที่เราจะจับเข้าคุกก็อยู่ตรงหน้าเราด้วย
3: เจ็บใจชะมัดเลย
4: ใจเย็นก่อนนะเล็กค่อยๆคิด
2: คนเราจะทำอะไรก็ต้องมีร่องรอยในอามกับในชัยติดวางยาแสดงว่าต้องกินอะไรเข้าไปใครไม่เยี่ยมสองคนนั้นก่อนตาย
5: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
7: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่ม

ชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: นายส่งใบสั่งมาเรื่องการคนฝิ่นล็อตใหม
1: ่นายว่าไงพี่จะให้ส่งทางไหนวันไหนแต่เราจะขยับตัวทำอะไรได้เหรอพี่ไอ้โกมุตให้คนตามเราสองคนตลอดเวลาสักขนาดนี้แล้วจะขนยังไง
0: นายไม่ได้ให้เราขนเว้ย
1: แล้วฝิ่นมันจะเดินไปพนักคอนเองได้เหรอพี
0: ่มึงเนี่ยมีหัวไว้ขั้นหูอย่างเดียวหรือไงวะนายมีวิธีขนแบบใหม่เว้ย

0: พวกมันตายไปได้ก็ดีจะได้สัตว์ทอนไม่มีอย่างกูช่วงนี้ไอ้ใบกับไอ้เติมมันขยับทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้อธิทัศน์มันส่งคนคอยจับตาดูไอ้สองคนนั้นทุกฝีก้าวฉะนั้นพวกแกสองคนต้องรีบขึ้นไปที่ปางไม้แล้วขนฝิ่นล็อตใหม่ลงมาที่พระนครแทนพวกมันไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีฝิ่นส่งให้ลูกค้าทันเวลา
1: ทนายครับตำรวจดักตรวจรถถี่ยิบถ้าเราย้ายไปขนทางเรือมันก็จะกินเวลานานกว่าจะถึงพระนครนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกแกก็ขนไปทางรถไฟสิวะแล้วก็หาลูกน้องออกไปด้วยผู้การกบันฟิตใส่ถุงทะเลแล้วก็ให้ลูกน้องของผู้แกเนี่ยหิ้วถุงทะเลขึ้นรถไฟ

0: แยกนั่งคนละโบกี้ทำเป็นไม่รู้จักกันเราค่อยเอาฝิ่นมารวมกันทีหลังเราต้องใช้ระบบบดงานขนทีละน้อยแต่ขนอย่างต่อเนื่องวิธีนี้มันจะลำบากหน่อยแต่ว่ามันก็เสี่ยงที่จะถูกจับได้น้อยแล้วก็ยังมีฝิ่นส่งให้ลูกค้าได้ทันเวลาพวกแกใช้วิธีนี้กันไปก่อนจนกว่าฉันจะหาทางจัดการในอธิษฐานได้สำเร็จ
1: ครับนาย
2: ขอโทษนะคะทราบว่าใครมาเยี่ยมนายอัมในชายเป็นคนสุดท้าย
1: เมียนายอัมอ่ะเมียนายอัมเอาข้าวมาให้นายอัมแล้วก็นายชัยด้วยฉันจดที่อยู่บ้านนายอัมมาแล้วจะไปด้วยกันกับฉันไหมล่ะ
2: คุณจะไปทำไม
1: ฉันก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันนี่ว่าใครใส่ร้ายฉันว่าไงไปบ้านในอําเภอ

0: คารพแกกลับไปรอที่สำนักงานเถอะ
1: อ้าวเฮ้ยท่านชายท่านชาย
2: อะไรวะแล้วไปไหนกันหมดเลยนะสามคน
3: บัวเป็นยังไงบ้างลูก
4: ดีขึ้นแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม
5: ่สวัสดีครับคุณเลยคุณป้า
3: ดีจ้ะ
5: คุณบัวบูชามีอาการลมชักนะครับแต่เบื้องต้นผมสั่งยาให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ต้องให้คุณบัวบูชาเนี่ยนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลสักคืนหนึ่งนะครับ
3: ไปจ้ะ
6: ลุงต้องขอบใจนลินทร์มากนะที่ช่วยน้องไว้ทัน
5: ผมขอตัวก่อนนะครับ
6: ครับ
3: จ้ะลูกคุณซีเจ็บตรงไหนไหมเป็นห่วงนะนี่นะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดูเห็นลูกไม่เป็นไรแล้วนะหนูบัว
3: ต้องกราบขอบพระคุณคุณน้าณภัทรมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลบัวบูชาค่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะเต็มใจลูกหลาน
3: ค่ะ
4: แล้วนี่ได้เจอพ่อใหญ่แล้วหรือยังคะ
6: เจอแล้วครับ
4: แล้วนี่หายตัวไปไหนซะล่ะพ่อใหญ่อ่ะขวัญมาบุญรักษาพระคุ้มครองนะ

0: ดีครับมากี่ขั้นครับ
1: 2ค่ะ
0: นั่นเลยรับเมนูเลยไหมครับ
1: ขอน้ำเปล่าก่อนก็ได้ค่ะ

0: รู้จักบ้านในอามหรือเปล่า
1: คนครับจากบ้าน
2: จากบ้านในอ่ำครับ
0: รู้จักบ้านในอ่ำไหมคะ
2: ขอบคุณครับ
0: รู้จักผมปะ
3: นี่ครับรู้จักบ้านในอ่ำในใช่ไหม
0: ไม่รู้จักแต่
2: ขอบคุณครับ
0: รู้จัก

0: ขอโทษนะคะที่นี่ใช่บ้านนายอัมไหมคะ
1: ใช่พวกคุณเป็นเจ้าหนี้มันเหรอมันน่ะไม่อยู่ที่นี่แล้วเมียมันน่ะเพิ่งเก็บข้าวเก็บของหอบลูกหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดูสิเนี่ยค่าเช่าฉันน่ะมันก็ยังไม่จ่ายมันคงไม่กลับมาที่นี่แล้วแหละคุณ
2: เราต้องไปรายงานท่านอธิบดีให้ทราบเลยแล้ว
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอง

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: เมื่อกี้เห็นผู้หญิงที่มาคนเดียวผมประมาณนี้ไหมครับ
0: อ๋อเธอเพิ่งออกจากร้านไปสักครู่นี่เองครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับ

0: นี่แกหายไปไหนมาวะแล้วไปทำอีท่าไหนถึงได้ไปกับสองคนนั้นได
1: ้ฉันไปสืบการตายของนายอำกับนายชัยมา
0: แล้วได้เรื่องอะไรบ้าง
1: เมียนายอำถูกสั่งให้ไปฆ่านายอำกับนายชัยตอนนี้พาลูกหนีไปแล้วคงตามตัวไม่ได้แล้ว
0: แล้วเมียของนายชัยอ่ะ
1: ไม่มีแล้วก็ไม่มีญาติที่ไหนด้วยมันเช่าบ้านใกล้บ้านนายอำแล้วอาศัยให้เมียนายอำหาข้าวกินทุกวัน
0: ทำไมพวกเราต้องเจอทางตันแบบนี้ด้วยวะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสืบความจริงได้ยังไง

0: ็บใจจริงๆไม่ว่าจะทำยังไงพี่ชายทัศน์ก็ออกหน้ารับแทนยายเล็กตลอดไม่รู้ว่าพี่ชายทัศน์หลงรักอะไรมันนักหนาทั้งที่ยายเล็กไม่เห็นมีอะไรดีสักหน่อย
1: ท่านหญิงก็ต้องใส่ไฟให้ท่านชายเกียรติแม่นาลีละสิไหมคะ
0: โอ้ยฉันใส่ไฟไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แต่ไม่เคยได้ผลกับพี่ชายทัศน์เลย
1: พี่ชายอะต่อให้รักมากแค่ไหนก็หมดรักได้ละเพคะถ้ารู้ว่าเมียมีชู้
0: เ
1: พคะ
0: นางนั่นเนี่ยนะจะมีชู้วันมันบ้างานจะตายทำตัวยังเป็นผู้ชาย
1: ก็ไม่เห็นต้องมีชู้จริงๆนี่เพคะท่านชายน่ะเป็นคนรักศักดิ์ศรีถ้ารู้ว่านางนั่นมีชู้ต้องทะเลาะกันบ้านแตกแน่ๆวิไลรับรองท่านชายต้องขอหย่าขาดจากนางนั่นทันทีเลยเรื่องแบบนี้นะเพคะผู้ชายน่ะเขาถือฆ่าได้แต่หยามไม่ได
0: ้แล้วเราจะต้องทำยังไงให้พี่ชายทัดคิดว่ายายเล็กมีชู้อ่ะ
2: จะต้องมีคนตายอีกกี่คนพวกคุณถึงจะทำคดีนี้ได้สำเร็จหรือจะต้องให้ผมเปลี่ยนคนดูแลคดีทั้งชุดงานมันถึงจะได้จบ
3: ดิฉันขอทำต่อค่ะเพราะถ้าเปลี่ยนคนมาทำใหม่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดคดีจะยิ่งล่าช้าลงนะคะท่าน
2: ผมจะให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายแต่จะต้องไม่มีคนตายเพราะไอ้พวกค้าผินเถื่อนนี
3: ้ค่ะ
2: แต่คุณจะต้องมารายงานทุกความคืบหน้าในคดีนี้ให้ผมทราบผมจะลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
4: ครับท่าน

0: ผมว่าคุณปลัดควรเข้าไปหาหลักฐานในห้องทำงานของท่านชัยสักครั้งนะครับ
1: นาดาเธอลืมไปหรือเปล่าว่าฉันน่ะแต่งงานถูกต้องทั้งตามประเพณีแล้วก็กฎหมายกับท่านชายทิทัศน์เพราะฉะนั้นแล้วฉันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ได้อย่างเต็มที่ไม่เหมือนใครบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกับเขาเลย
2: แก
3: ท่านหญิงขวัญคุยกับต้นห้องวิไลว่าเธอตั้งใจจะผลักคุณเล็กให้ตกลงมาเองเลยไปคะ

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: คุณผู้หญิงครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเจรจากันได้นะครับ
2: ฉันต้องการการชดใช้ทั้งค่าของที่หายและค่าทำขวัญ5ล้านบาท
1: 5ล้าน
3: ทางโรงแรมต้องขอประทานโทษด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหวนมูลค่าเป็นล้านให้ดิฉันเดานะคะคุณผู้หญิงคงซื้อแหวนวงนี้มาจากร้านที่ได้มาตรฐาน
2: เรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว
3: ถ้าอย่างนั้นแหวนวงนี้คงมีใบเซอร์รับประกันจากทางร้านเพชรทางเรารบกวนขอดูใบเซอร์เพื่อจะได้ดูรูปแบบของแหวนช่วยง่ายต่อการค้นหาน
2: ี่เธอจะบ้าเหรอฉันเดินทางตลอดเวลาใครจะมานั่งพกใบเซอร์ติดตัวล่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเบอร์ร้านเพชรเพื่อจะได้สอบถามรูปแบบของแหวน
2: ฉันจำไม่ได้แล้วก็มัวแต่ถามอยู่นั่นแหละขโมยมันก็ของของฉันไปไหนต่อไหนแล้ว
1: ครับพอก่อนนะครับ
3: ฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นรบกวนขอรูปภาพของแหวนวงนั้นได้ไหมคะ
5: ขอโทษนะคะที่เข้ามาแทรกแต่ว่าอยากจะขอรูปแหวนวงนั้นเพื่อมาขยายแล้วก็นำไปติดประกาศอีกอย่างนึงจะขอเช็คกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมด้วยค่ะยังไงรบกวนขอภาพด้วยนะคะคุณผู้หญิง

0: มาช่วยฉันพอดีเลยค่ะแหวนดิฉันหายค่ะที่โรงแรมค่ะท่าน
1: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปนะคะขอบคุณค่ะท่าน
0: นี่ถ้าพวกคุณคิดจะไม่รับผิดชอบฉันก็จะให้ท่านช่วย
2: ดีจังเลยนะคะการได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเร่งรัดในการจับคนร้ายคดีนี
3: ้ดีเหมือนกันค่ะท่านที่ว่านี่ท่านไหนคะ
2: กรุณาบอกชื่อท่านมาได้ไหมคะ
0: ท่านไหนอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเซาซีถามอยู่ได้นี่พวกคุณคิดจะลองดีกับฉันใช่ไหม
3: เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเราทางพวกเราเนี่ยจะพาคุณไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจเขาสืบหาไปเลยว่าใครเป็นคนขโมยแล้วก็ตามจับคนร้ายมาลงโทษดีไหมคะขอหลักฐานด้วยนะคะคุณผู้ชม
4: ได้ครับคุณชนิดครับผมฝากปริ้นภาพจากกล้องวงจรปิดทุกช่วงเวลาของเมื่อวานนะครับและคุณชนิดแจ้งความให้ผมด้วยครับ
5: ได้ครับ

0: วดท้องฉันขอเข้าห้องน้ำก่อน
1: เชิญครับ
2: ขอตัวด้วยนะคะ
1: พี่คุณผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแต่สิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของโรงแรมผมตกไปอยู่ในความเสี่ยง
2: แต่คุณก็ไม่ขัดขวางฉันทั้งที่คุณก็ทำได้เพราะว่าคุณก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะรอดูกันไหมคะว่าคุณผู้หญิงเขาจะกล้าไปสถานีตำรวจกับเราไหม

0: นี่แขกของคุณยังไม่กลับอีกเหรอคะ
1: ไป
0: ไป
1: มานี
0: ่ไปอย่ามาจับ
1: ฉันขอตัวก่อนนะครับไป
2: คุณนี่ครับทำไมคือผู้หญิงคนนี้เขามีหมายจับในคดีต้มตุ๋นหลายคดีนะครับพอดีตำรวจเขามาแจ้งว่าจะขอเข้าจับกลุ่มเจอเขาพอดีก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: งั้นฝากคนนี้จัดการให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มาวุ่นวายกับแขกคนอื่น
2: ได้ครับ
0: ขอโทษนะคะคุณกุสุมาค่ะฉันโยธกาค่ะคุณรู้ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะว่าเขาโกหกค่ะเรื่องแหวนน่ะมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรก
3: ครูได้ยังไงครับ

0: ชงครับคุณรู้ได้ยังไงว่าแหวนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง
1: ก็ข้อมูลที่เขาให้เนี่ยมันมีแต่คอนเซ็ปต์ไม่ได้มีดีเทลเรื่องที่เขาสร้างก็คือแหวนหายแล้วทางโรงแรมต้องรับผิดชอบแต่ข้อมูลที่เขาควรจะมีทั้งใบเซอร์เบอร์ลานเพชรหรือแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่เห็นแหวนเมื่อไหร่เขายังตอบไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกไงล่ะคะคำตอบกว้างๆแบบนี้มันเลยทำให้ฉันมั่นใจค่ะยิ่งพูดคำว่าตำรวจปฏิกิริยายิ่งชัดเจนมากขึ้น
0: ผมขอโทษนะครับที่พูดไม่ดีกับคุณคือว่าผม
1: เพราะคุณกลัวมากเกินไป
2: แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปกับลูกค้ารายนั้นคะ
0: ก็เขาก็โดนจับไปแล้วผมคงไม่ตามเรื่องต่อแล้วครับ
1: ถ้าคุณเอาเรื่องตามสิทธิ์ที่คุณควรจะทำพนักงานก็จะเห็นว่าคุณมีการจัดการที่เด็ดขาดแต่ทำไมคุณก็จะกลายเป็นคนไม่มีอำนาจในสายตาพนักงานและคนอื่น
2: อำนาจเหรอคะ
1: ค่ะจบเรื่องแล้วดิฉันขอตัวนะคะ
2: ขอโทษนะคะคุณกุสุมา
1: ค่ะ
2: คือฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะฉันต้องเจอกับคนที่ชอบเหยียบย่ำแล้วก็ชอบกลั่นแกล้งฉันต้องรับมือยังไงดีคะ
3: แกกล้าสั่งฉันเหรอ
4: ผมเพียงแต่ขอร้องท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาผมยอมทำตามคำสั่งของท่านทุกประการรวมทั้งปล่อยให้ชัดอยู่ในความดูแลของท่าน
3: มันก็เป็นหน้าที่ของขี้ข้าที่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอย่างแกต้องทำ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องบุญคุณผมไม่เคยลืมแต่ท่านจะไม่คิดถึงวันที่ผมเอาบ้านวริศรักหลังนี้รวมทั้งที่ดินทั้งหมดที่ควรจะถูกยึดเอามาคืนท่านรวมทั้งเงินที่เลี้ยงคนทั้งบ้านหลังนี้ตลอดเวลา30กว่าปีบ้างเลยนะครับ
3: ขี้ข้าเนรคุณปกป้องผู้หญิงหยำฉาขนมพอผสมกับน้ำยาก็เลยคิดจะดึงฉันลงไปเกลือกล้วกับความต่ำช้าของพวกแก
4: ผมไม่ได้ขอให้ท่านลดตัวลงมาผมเพียงแต่ขอความกรุณาจากท่านช่วยปรามให้เพ็ญศรีก่อเรื่องในบ้านนี้เพิ่มขึ้นก็พอ
3: ฉันจะไปห้ามอะไรแม่ศรีเขาได้เขาก็คงแค้นที่โดนทรยศแรงแค้นของผู้หญิงมันร้ายกาจมากแค่ไหนแกคงไม่เข้าใจ
4: ผมเห็นมาตลอดชีวิตของผมในบ้านหลังนี้ทั้งของผู้ดีและของยาจกถ้าท่านยังคิดว่าชาติเป็นหลานของท่านอยู่กรุณาอย่าใช้ความรู้สึกของเขาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่นเลยนะครับถ้าชาติรู้เขาก็คงเสียใจมาก
3: ฉันไม่เคยทำอย่างนั้นกับตาชาติแกต้องหาที่ทำของศพก็ปลบเข้ามาในบ้านนี้ทำให้ที่นี่ต้องแปดเปื้อน
4: ผมอยากจะให้ท่านรับรองด้วยเกียรติของสกุลวริศรักว่าจะไม่ปล่อยให้เป็นสีก่อเรื่องขึ้นอีกถ้าไม่เช่นนั้นผมคงจะต้องใช้วิธีที่เด็ดขาด
3: แกจะทำอะไรฉัน

0: มีอะไรกันเพ็ญศรี
1: พวกท่านคะพวกมัน
0: พวกหล่อนเป็นใคร
2: สวัสดีค่ะคุณยาย
3: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นเพื่อนน้องสาวคุณชัดค่ะ
0: ตาชัดไม่มีน้องสาว
2: แต่โยน้องสาวของพี่ชัดมารายงานตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
3: ก็อย่ามาลามปามคุณท่านนะ
2: อุ๊ยโยไม่กล้าหรอกค่ะกลัวขี้กาจะขึ้นหัว

0: ่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเชื้อผู้ดีมันแรงมากกลัวว่ามันจะคุกคามลุกลามไวมากโยรังเกียจนะคะ
1: โยกลับบ้านไปก่อนเถอะลูกแม่ขอร้อง
0: เอาโยก็กลับมาบ้านอย่างที่แม่บอกแล้วไงแม่จ๋าอย่าทำคิ้วผูกโบแบบนั้นสิบ้านหลังเนี้ยคือบ้านของโยเองค่ะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโยจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านหลังนี้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: เธอจะเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได
0: ้อุ๊ยโยไม่ได้มาเองนะคะไม่ได้มาโดยพลการด้วยโยมาตามคำขอร้องของคุณลุงนะคะ
2: ยังไงก็ไม่ได้
3: แต่ผมอนุญาตแล้วถ้าเจ้าของบ้านเขาอนุญาตแล้วผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรจริงไหมครับคุณเพ็ญศรี
0: ย ยังไงก็ขอกราบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณยายคุณลุงคะให้โยอยู่ห้องไหนดีคะโยอยากจะเอาของไปจัดแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้เต็มทีแล้วค่ะ
3: อะไรช่วยจัดการให้หน่อย
4: ค่ะ
0: โอ้ยคุณป้าไม่เป็นไรค่ะถึงโยจะมาจากที่ต่ำแต่ว่าก็ถูกสอนเรื่องมารยาทมาเหมือนกันค่ะแต่โยยกเองค่ะโยไม่ทำตัวเป็นคังคกขึ้นวอหรอกค่ะ

ตะเกิงคะคุณก็รู้ว่าถ้าโยมมาอยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงยอมคะแล้วฉันเหรอคะ

0: ื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: ออกไปจากบ้านนี่เดี๋ยวนี
0: ้มีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันคะนี่บ้านของคุณเหรอ
2: ห้ามบอกพวกวลิศลักษณ์ว่าเธอสองคนเป็นใครมาจากไหนนี่คือคำสั่ง
3: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
4: และนี่คือจำดงหรือว่าจำไหนกันแน
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเทศที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ้าท่านไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วท่านไม่ไปร้านนี
1: ้ถือว่าผิด
2: หัวลอยอ่ะ
3: มันเท่มากแล้วมันอร่อยมาก
1: อันนี
2: ้ไชโ
1: ป๊ไม่ใช่หัวปี
2: หัวปี
3: หัวไชโป๊ไปไหนก็ไปไป
0: และอันนี้แกงส้มพริกนกปลาครับผม
1: รสจัดถึงเครื่อง
3: จัดจ้านมากมาก
1: รสบ้านบ้าน
2: พอดีเลยนะสำหรับเรานะ
1: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ
4: ๊ะครัวคุณไป
5: เจาะลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี

0: 17สิงหาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: เรียนรู้ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมบอกทริคให้จำได้นำไปใช้ต่อประโยคสนทนาติดตามกับเซนใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: ดิวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเป็นสถาปนิกกันนั่นเองค่ะ
3: จริงๆเป็นศาสตร์ของ Enclosed Space Inspired จากรูปทรงออกมา Transform
4: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุ้งวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
5: ไปท่องบุญณเกาะไต้หวันกันพร้อมฟังธรรมะและการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ไหว้พระในระเบียงบุญค่ะเช้าวันอาทิตย์นี
6: ้ตำนานร้านอาหารจีนกวางตุ้งแห่งย่านบางรัก
7: สมัยคุณพ่อผมทำมาตั้งแต่พ.ศ.06แล้วนะ
6: สูตรที่เป็นหนึ่งเดียว
8: ร้านหน้าหวัดตาน
6: ี่คือเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากฮ่องกงเลยใช่ไหม
8: จากคุณปู่นี่แหละ
7: ลูกชิ้นกุ้งผักโสพล
6: อร่อยมากลูกใหญ่อย่างนี้หมดไปครึ่งทะเลไหมฮะ
9: อร่อยสุดแสนทุกเมนู must try
6: เป็ดย่างเตาถ่าน
8: เตาฮื้อนึ่งกระเทียมราศีซี่โครงหมูอบถั่วลันเตา
7: วีฟานกุ้งครับ
9: ลิ้นติดดาว around the world
10: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะทั้งวันทันเหตุการณ์วันพุธที่16สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: ไปดูหน้าประวัติศาสตร์กันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้องเนเน่นี่ฮะโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์นะครับน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัตติการอำลอยนะฮะสาวน้อยวัย16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีระดับโลกนะครับอเมริกาสก็อตทาเรนต์2026นะครับได้รับโกลเด้นบัสเซอร์นะฮะเป็นปุ่มทองคำคุณผู้ชมครับคือเรียกว่าผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลยนี่นะฮะจริงๆแล้วอยากจะเปิดบรรยากาศให้ดูจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ติดลิขสิทธิ
2: ์ค่ะคือดูแล้วน้ำตารื้นขึ้นมาเลยภูมิใจอะค่ะ
1: น้ำตารื้นเลยเหรอ
2: ใช่
1: แล้ว
2: น้ำตาจะไหล
1: เป็นภาษายุคนั้นใช่ไหม
2: ยุคไหนยุคโบราณ
1: น้ำตารื้นนะ
2: คือดีใจไปกับน้องแล้วก็ภูมิใจไปกับครอบครัวของน้องอะค่ะ
1: ครับคือน้องร้องเพลงอะไรยังไงนะพี่หมวย
2: น้องร้องเพลง Black Hole Sun ค่ะของวงซาวการ์เด้นแล้วก็การแสดงของน้องคือเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงของน้องก่อนที่จะเป็นช่วงที่ต้องโซโล่กีตาร์แล้วคือเข้มข้นดุดันนะคะปล่อยพลังออกมาเต็มที่เสียงกีตาร์ที่หนักแน่นทันทีที่จบการแสดงค่ะคนตบมือทั้งฮอคนร้องโห่เชียร์คือถ้าใครดูก็น้ำตาไหลอะค่ะนี่คือเด็กไทยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตและวินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมลบีค่ะอดีตสมาชิกวง Spice Girl เป็นหนึ่งในกรรมการกดเป็นโกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มทองคำให้กับน้องเนเน่น้องจะทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลยในวันที่22กันยายนนี้ค่ะทันทีที่เมลบีกดปุ่มเสียงเฮเสียงชัยโยก็ยิ่งดังก้องไปทั้งฮอแล้วน้องเนเน่คือร้องไห้หลังจากนั้นคุณพ่อก็ขึ้นไปกอดน้องนะคะคุณแม่ก็ขึ้นไปด้วย
3: โกลเด้นบัสเซอร์ครับเนเน่ได้โกลเด้นเป็นคนเดียวในโกลเด้นบัสเซอร
2: ์แล้วก็เมลบีค่ะที่เป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องก็ขึ้นไปแสดงความยินดีกับน้องบนเวที
1: ดีใจ
2: ดีใจค่ะ
1: เราก็ดี
2: ใจดูคุณพ่อ
1: ค
2: ุ
1: ณพ่อก็ดีใจ
2: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูดิคุณพ่อเนี่ยเป็นนักตะกร้อนะชอบเตะตะกร้อเล่นดนตรีไม่เป็นแต่สนับสนุนลูกคุณผู้ชมครับด้วยกีตาร์ตัวแรกเนี่ยพันกว่าบาทถามมาจุดเริ่มต้นของเนเน่ทำไมถึงไปเล่นกีตาร์เก่งคุณพ่อบอกตอนนั้นนี่หาวิชาที่จะให้น้องนั้นเรียนนะฮะน้องก็ไปสมัครเยอะแยะมากมายเลยปรากฏว่าเขาเต็มหมดมันก็จะเหลือเนี่ยแหละครับวิชาดนตรีนะฮะแล้วก็เหลือแค่กีตาร์ด้วยทางฝั่งคุณพ่อก็เลยบอกโอเคผมให้น้องลงเรียนกีตาร์เนี่ยแหละตอนแรกเนเน่บอกเนเน่นี่ไม่ชอบเลยนะกีตาร์เนี่ยไม่เคยคิดอยากจะจับไม่เคยคิดอยากจะแตะเลยแต่สุดท้ายคุณพ่อเองนี่ไปซื้อกีตาร์มาเริ่มต้นให้ลูกพันกว่าบาทเนเน่บอกหนูจับครั้งแรกหนูไม่อยากวางมันอีกเลยหลังจากนั้นก็ฝึกฝนนะฮะแล้วก็เล่นกีตาร์โปร่งมาตลอดนะครับจนกระทั่งไปถึงจุดที่เรียกว่าคนทั้งโลกเองเนี่ยหยุดชะงักก็คือเรื่องของโควิดตัวน้องเองก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็เลยไปได้กีตาร์ไฟฟ้ามาตัวนึงก็เลยหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็หารายได้เพราะคุณพ่อบอกว่าเนี่ยอยากให้น้องได้รายได้สักวันละ400บาทก็ยังดีนะฮะก็พาลงตลาดเลยครับเปิดหมวกสุดท้ายนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะแล้ววันนี้มันทำให้ความฝันของคุณพ่อคุณแม่น้องชายและตัวน้องเองก็คือเนเน่เองเนี่ยประสบความสำเร็จ
2: ค่ะ
1: คือเรียกว่าไกลเกินฝันมาก
2: แต่ฝันน้องชัดเจนนะคะก็คือน้องอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์อยากจะมีผลงานของตัวเองแล้วนี่คือเส้นทางการเดินทางของน้องอะค่ะวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งเราเชื่อว่าแรงใจจากคนไทยอะค่ะก็ทำให้น้องมีกำลังใจสำหรับความเห็นของกรรมการบนเวทีนะคะคนแรกก็คือโฮวี่เมนเดลค่ะ บอกว่า NBC ควรจะมอบเงินล้านให้กับเธอไปเลยตอนนี
1: ้นะ
2: นี่อันนี้คือคนแรกคือพอพูดแบบนี้ค่ะกำลังใจก็มาแล้วนะคะมาถึงคนที่2ค่ะโซเฟียเบอร์การ่าโซเฟียบอกว่าเธอคิดว่าเนเน่ควรชนะการแข่งขันนี้ได้เลยเพราะว่าเธอร้องเพลงเก่งแล้วก็เล่นกีตาร์ได้สุดยอดมากคือลุคของเธอมันดูดีแบบเหลือเชื่อจริงๆมีหน้าล่ะใครต่อใครที่เจอตามท้องถนนพากันถามฉันเรื่องของเธอฉันว่าเธอชนะได้แน่ๆ
1: เนี่ย
2: โอ้อันนี้ก็กำลังใจก็มาอีกและคนที่3ค่ะ
1: ครับ
2: ก็คือเมลบีค่ะเมลบีบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้เจอเนเน่หลังเวทีตอนหัวค่ำก็คือเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนแต่ว่าสำหรับเนเน่ดูเป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบที่สุดถ่อมตัวที่สุดน่ารักแล้วก็นุ่มนวลมากแต่พอเธอเดินออกมาบนเวทีคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนละเรื่องใช่ค่ะอารมณ์มันต่างกันลิบลับอะค่ะแล้วทางเมลบีก็บอกว่าต้องบอกก่อนว่าตัวเธอเองเนี่ยชอบเสียงร้องที่มีคุณภาพจริงๆแล้วตัวของเมลบีเป็นเด็กยุค90เขาอินกับเพลงป๊อปแนวเพลงที่เนเน่เล่นปกติเนี่ยไม่ใช่แนวของเธอแต่ว่าเสียงร้องของเนเน่คือเป๊ะมากกีตาร์ก็เป๊ะลุคพลังงานอารมณ์ที่ส่งออกมามันใช่ไปหมดแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเธอเอื้อมไปกดอะค่ะ
1: นี่ครับ
2: ไปกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่
1: จะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยก็โอ้โหคนเนี่ยก็กรี๊ดเสียงดังตะโกนเสียงดังมากจนต้องไปต้องบอก
2: หันหลังไป
1: บอกจะพึ่งเดี๋ยวฉันกำลังคุยฉันกำลังพูดอยู่ฉันกำลังแบบวิเคราะห์อยู
2: ่ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะ
2: คือเสียงเชียร์ดังมาก
1: ดังมากจริงเนี่ยครับโอ้
2: ขณะที่เว็บข่าว NBC ก็ให้นิยามผู้แข่งขันทั้ง11คนนะคะก่อนที่พวกเขาจะทำการแสดงโดย NBC ให้คำจำกัดความของเนเน่3คำก็คือ literal rock แล้วก็ star ของจริง rock แล้วก็ star
1: ครับ
2: แล้วก็ปุ่มที่มีความหมายมากๆก็คือ golden buzzer นะคะเป็นปุ่มทองคำที่กรรมการจะกดเพื่อส่งให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที
1: คือซีซั่นละได้1ครั้ง
2: 1ครั้งใช่ค่ะ
1: นี่แหละฮะซีซั่นละ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เขากดให้เน่
2: เขากดให้เน่ค่ะเราก็เนี่ยค่ะขึ้นไปกอดเน่ให้กำลังใจบนเวที
1: ครับโอ้คือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่แค่เพียงแค่คนไทยนะครับที่เชียร์น้องเนเน่อยู่หน้าเวทีในสหรัฐเท่านั้นนะครับในโลกออนไลน์เองครับผู้ชมครับคือไทยก็คึกคักเหมือนกันนะฮะหลายเพจก็พร้อมกันส่งแรงเชียร์ไปให้กับน้องเนเน่นะครับจนน้องเองเนี่ยก็สารฝันจนเรียกว่าเข้าใกล้จุดสำเร็จนะฮะผู้ชมครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นเพจร้านเด็ดอเมริกานะเห็นไหมล่ะผู้ชมสุดยอดมากๆขนลุกนี
2: ่ค่ะ
1: ขนลุกพูดเหมือนคุณพุทธะอภิวัฒน์ขนลุกนี่นะครับก็คือออกมาเชียร์นะฮะบอกน้องสุดยอดมากๆนะครับยังมีอีกนะพี่หมวย
2: ยังมีค่ะเพจอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็ชื่นชมน้องเนเน่นะคะบอกว่าเธอหลงใหลและได้รับแรงบันดาลใจจากร็อกสตาร์หญิงรุ่นก่อนแล้ววันนี้เส้นทางของเธอก็ก้าวไปอีกขั้นหลังจากคว้าโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีได้สำเร็จค่ะ
1: เนี่ยครับส่วนเพจ CSI LA ครับได้มีการโพสต์บอกว่าน้องเนเน่เนี่ยออกมาทักทายคนไทยที่ไปร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ถึงหน้าเวทีโดยบรรยากาศมีด้วยความคึกคักนะฮะยินดีกับน้องเนเน่เป็นอย่างมากพร้อมร่วมตะโกนโบกไม้โบกมือเรียกเนเน่
2: ค่ะนี่น้องเนเน่อยู่ที่หน้าต่าง
1: เนเน่เออนี่ CSI LA
2: ค่ะ
3: นึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วออกมาแล้ว
1: นี่เสียงเขาเดวิด
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับขณะที่ทางเพจหมอแล็บแพนด้าครับได้มีการโพสต์ภาพของเนเน่บนเวทีประกวดในวันนี้นะครับในอิริยาบถต่างๆพร้อมบอกว่าบ้าไปแล้วประวัติศาสตร์ต้องจารึกกรรมการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่นี่นะฮ
2: ะ
1: จริงๆยังมีทางฝั่งของตัวดราม่าแอดดิตก็ลงเหมือนกัน
2: ค่ะจ่าก็ลงใช่
1: จ่าก็ลงบอกบ้าไปแล้ว

0: ือนกัน
1: ค่ะ
0: อีเจี๊ยบนี่ดราม่าแอดดิ
1: กค่ะกรรมการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านเข้ารอบทันทีไม่ต้องรอฟังผลคะแนนแล้ว
0: เนี่ยนะครับอีเจี๊ยบเรียบด่วนเป็นไงบอกน้ำตาไหลพราก
1: ค่ะ
0: สารแน่นี่อีเจี๊ยบ
1: ค่ะแต่ข้อความของเจี๊ยบให้พี่หนุ่มอ่านดีไหมคะ
0: อีเจี๊ยบบอกแบบนี้บอกว่าน้ำตาอะไรเนี่ย
1: ไหลพรากไม่หยุด
0: น้ำตากูไหลพรากในนี้เขียนมาเป็นว่าดูน
1: ะ
0: จริงๆน้ำตากูไหลพรากไม่หยุดมึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยเน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ไหนอ่ะ
1: เด็กภูเก็ต
0: เด็กภูเก็ตบ้านเราเข้าชิง AGT แล้วเจ้าข้าเอ้ยเรื่องงานช่างมงช่างแมงแล้วตอนนี้มันตื้นตันปั๊มปิ๊มปิ๊มอะไรวะ
1: ปึ้มปิ่ม
0: ปึ
1: ้มปึ้มปิ่ม
0: ปึ้มปึ้มปิ่ม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวโทรบอกไอ้หัวร้านว่าขอลางานนี
1: ่
0: Oh.
1: แล้วก็จะเปิดแบล็คโฮซันฟังทั้งวันเลยดีใจนี
0: ่เนี่ยนะฮะดีใจเว้ย
1: ค่ะ
0: อ่ะมีอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะ
1: ค่ะพี่เสกโลโซก็โพสต์ค่ะบอกว่ายินดีกับน้องเนเน่รอยัลครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับค่ะก่อนหน้านี้ถ้าจำได้คุณเสกก็ชื่นชมน้องแล้วก็ทึ่งในความสามารถของน้องนะคะทั้งการร้องการเล่นกีตาร์แล้วก็น้องเนเน่ก็ชอบเล่นเพลงสมซานของพี่เสกด้วยคุณเสกก็บอกว่าเนี่ยค่ะเนเน่คือร็อกเกอร์สาวไทย
0: นี
1: ่วันนั้นที่มาที่ผลกระแส
0: โอ้โหแล้วแบบมีอยู่คลิปนึงนะ
1: ค่ะ
0: พี่เนี่ยรู้สึกผิดมากเลยทำไมรู้ไหมคือป๋องกับพลมันไปเจอน้องแล้วมันก็ถ่ายคลิปน้องแล้วมันก็บังคับให้น้องพูดว่าพี่หนุ่มหนูเนี่ยตามไอจีพี่หนุ่มไปพี่หนุ่มไม่ตามหนูสักที
1: ค่ะไม่กดฟอลโล่เนาะ
0: เออไม่กดฟอลโล่พี่กดแล้วน้อง
1: ค่ะ
0: ไปฟังไอ้ป๋องมันปั่นเออเนี่ยนะลูก
1: ค่ะ
0: เก่งมากลู
1: ก
0: ยินดีด้วยจริงๆนะครับได้คุยกับหนูทุกครั้งก็รู้สึกมีพลังบวกทุกครั้ง
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือหลังจอที่เวลาโทรไปคุยก็รู้สึกดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ฝากบอกหลายๆงานที่ติดต่อเข้ามานะครับว่ามีการติดต่อผ่านทางผมเหมือนกันผมก็บอกไปทางเนเน่บอกไปทางคุณพ่อทางผู้จัดการคุณไอซ์ใช่ไหมได้ชุนชุนนะผู้จัดการคุณเนเน่เช่น
1: ที่เป็นคนดูแล
0: ผมจำไม่ได้ผมอภัยด้วย
1: น้องแสดง
0: นั่นแหละก็บอกไปก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาขอดูเรื่องนี้ก่อน
1: โฟกัสที่
0: โฟกัสเรื่องนี้ก่อนเพราะมันสำคัญมากๆนะฮะมันมีประเด็นเรื่องของสัญญาต่างๆนานาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสัญญาทับซ้อนกันไป

0: มีโฆษณาบางตัวก็ติดต่อมาทางผมผ่านไปหาเนเน่ก็มีแต่เขาก็บอกมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไม่อยากจะรับนะอยากแต่ว่าขออนุญาตก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวสัญญามันจะทับซ้อนเราก็ไม่รู้ว่าทางอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยเขาจะแบบมีสัญญามีครอบคลุมอะไรยังไงบ้างก็เลยเดี๋ยวจะเป็นการที่ไม่ถูกไม่ควรก
1: ็
0: เลยบอกขอหยุดตรงนี้ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะมีอะไรไหมพี่หมวด
1: ยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะ คุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริหารของ CP ค่ะก็โพสต์แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ที่คว้าโกลเด้นบัซเซอร์ได้สำเร็จแล้วก็บอกว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปินไทยบนเวทีระดับโลกขอส่งกำลังใจให้เนเน่ให้เต็มที่ในรอบไฟแนลค่ะ
0: นะครับอันนี้คือคุณสุภชัย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณสุภชัยเองก็เท่าที่ทราบมาก็โหช่วยกันผลักหลายอย่างเหมือนก
1: ัน
0: นะครับมีไปขึ้น
1: ที่จอที่ไทม์สแควร์ใช่ไหมคะ
0: ไทม์สแควร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็เป็นกิจกรรมของทาง CP
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ได้เยอะเลยอะค่ะ
0: ครับนะฮะ
1: วันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีนะคะได้มีความสุขกัน
0: โอเคยินดีนะครับแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนนะครับส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ถึงฝันที่น้องหวังเอาไว้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือนี่นะนี่เส้นทางใช่ไหม
1: ค่ะตอนที่เล่นรอบแรกอะค่ะตอนออดิชั่นก็เป็นซอมบี้นะคะได้4ผ่านจากกรรมการแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์นะคะตอนนั้นออกอากาศเมื่อ12สิงหาคมแล้วก็การแสดงในวันนี้ค่ะ26สิงหาคมก็ประวัติศาสตร์มากค่ะ Black Hole Sun แล้วก็ได้ Golden Buzzer จากเมลบีทะลุเข้าไปตอนนี้รอชิงนะคะ22กันยายนค่ะ
0: อ่ะโอเคนะครับไปตามกันเรื่องของสถานการณ์ที่ใต้กันหน่อยผู้ชมครับก็สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับสิ่งที่ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องครับแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามก็คือข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาใส่ประชาชนระหว่างปฏิบัติการหลังจากที่เมื่อวานนะฮะสื่อบางสำนักนี่มีการรายงานข่าวบอกว่าคนยิงบนฮอเนี่ยมียศเป็นจ่าทหารและมีการใช้ปืน M16 ด้วยนะครับลองดูครับผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะจากประเด็นดังกล่าวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกแถลงการเลยนะครับชี้แจงถึงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์นะครับในพื้นที่อำเภอจะแนะที่นราธิวาสโดยมีการระบุนะครับว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเนี่ยเป็นปืนเล็กนะยาวเป็น M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากท่าอากาศยานในพื้นที่โดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี
1: ้ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นในคืนวันที่22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติการเป็นภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศโดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใด
0: 2. นะครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าแต่อย่างใดนะครับปฏิบัติซึ่งจ่าเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานไม่มีแน่ๆนะฮะก็คือมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่4นายครับไม่มีใครได้นำอาวุธประจำกายเนี่ยขึ้นไปด้วยเพราะเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ห้ามไว้อยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะครับและข้อ3นะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลนะฮะให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีและก็กฎหมายนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับ
1: ซึ่งประเด็นข้อที่3ค่ะทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสน่าจะหมายถึงภาพข่าวที่สื่อได้มีการนำเสนอข่าวเป็นร่องรอยกระสุนในที่เกิดเหตุจากการชี้จุดของผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งประเด็นนี้ค่ะหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานข่าวก็คือทางคุณแยมทัปปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวสามมิติที่เกาะติดการทำข่าวนี้อยู่ในพื้นที่ได้มีการโพสต์ชี้แจงหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอ้างว่าเป็นภาพถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจ

ตรวจจะเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการโดยคุณแยมบอกว่าขอยืนยันว่าได้เข้าไปทำข่าวจุดเกิดเหตุที่จะแนะหลังตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุแล้ว

0: ทั้งนักข่าวและชาวบ้านก็เลยรอจนผู้ใหญ่บ้านกับน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์3คนซึ่งเข้าไปชี้จุดที่เกิดเหตุออกมารอจนเห็นรถของตำรวจและเจ้าหน้าที่ขับออกมาเห็นทะเบียนรถชัดเจน
1: ครับซึ่งภาพถ่ายในมือถือของทางคุณแยมเนี่ยนะครับก็ระบุวันเวลาที่ถ่ายไว้ชัดเจนครับในภาพครับเป็นช่วงที่ตำรวจเป็นเวลาที่คุณแยมเนี่ยบอกว่าเข้าไปจุดเกิดเหตุก็ระบุเวลานะครับบ่าย 3:23 นาทีซึ่งเป็นช่วงเปิดถนนแล้วและเราเนี่ยไปกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปพร้อมกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปโดยพละการขณะที่ทางกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่ากรณีที่มีการกล่าวอ้างนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์รวมถึงอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวความมั่นคงนั้นข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างเท่านั้นและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกมรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่าทุกประเด็นจะต้องมีการตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรวมไปถึงหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใสรวมถึงเป็นธรรมนี่คือข่าวทางใต้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคพักก่อนนะคุณผู้ชม
0: พักค่ะ
1: พักนะโอ้เมื่อวานนี้พี่หมวยได้ดูตามไหม
0: หมวยตามเป็นช่วงๆแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังค่ะพี่หนุ่มทำนานมากเลยค่ะ
1: นานมากเมื่อวาน
0: สามโมงครึ่ง
1: แทบจะนานที่สุดอะสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าประมาณนี้สามชั่วโมงอะเมื่อวานเนี้ยกับต้าเนี่ยแต่มันก็อย่างน้อยก็เป็นโอกาสให้เขาได้พูดเพราะเขาไม่เคยพูดเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีโอกาสได้พูดนะฮะแล้วก็พูดในมุมเป็นข้อเท็จจริงของเขา
0: แต่ฟังแล้วน่าติดตามมากเลยค่ะ
1: ใช่
0: ทุกช่วงจนถึงตอนสุดท้ายเลย
1: อ้าวโอเคพักก่อนนะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ชมครับสักครู่เดียวครับ
2: รถเยอะเลือกไม่ถูก
3: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
4: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเคจอส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
5: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเ
4: หรอแค่ไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
6: ซูเปอร์แดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
10: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
9: สสว.ปลดล็อก SME
11: Home Pro ลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซ้นเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2519 ที่ Home Pro เมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
13: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: ปอดขอบคุณมากแล้วพี่ปอดเป็นที่บุญคุณพี่แล้ว
1: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
2: ชีวิตคนมันไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องไป
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
6: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบนี้เหรอ
5: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิ่ง
7: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
8: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
3: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
10: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: เรามาเบลนกันก่อนไหม
12: ใจตรงกันเลย

0: กัน
1: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
2: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
3: หยอกแม็กกี
4: ้ฮะอร่อย
3: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: สนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
6: ผู้ชมครับไปที่ยุธยานะครับมีกรณีอาสากู้ภัยนะครับโพสต์โซเชียลญาติโทรศัพท์แจ้งให้ไปรับผู้ป่วยติดเตียงไปรักษามีแผลกดทับพยาบาลรักษาทําแผลให้นําตัวส่งกลับบ้านนะฮะแต่ว่าญาติเนี่ยปฏิเสธไม่รับนะครับบอกว่าจะเอาไปที่ไหนก็เอาไป
7: ค่ะ
6: ทําให้กู้ภัยเนี่ยเค้างงนะฮะบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะต้องทํายังไงล่ะก็เป็นญาติตัวเองไม่ใช่เหรอจะส่งกลับก็ไม่เอา
7: ค่ะ
6: ลองดูครับคุณผู้ชมครับ
8: หลักฐานใดก็ไม่มีมาพูดซิ
9: กูไปพาไปบ้านไหน
10: จะเอาไงตำรวจเอาไงก่อน
9: ใครจะไปรู้ล่ะใครจะรับครับ
10: ฮะ
9: ใครไปรับล่ะตำรวจที่รู้ล่ะใครเป็นคนไปรับล่ะ
8: ไม่เอาวางจะไปวางที่ไหนก็ไปวาง
10: บอยแล้วเมื่อเช้าบอยมารับตรงไหน
11: ก็นี่แหละรับในบ้านเ
10: นี่ย
12: มาไปเรื่องมาไปเรื่องมาผมตายแล้วตำรวจก็อยู่นี่มาก
8: ฎหมายมันก็ต้องมี
12: คนเรานะมีมนุษย์ป้ามีหรือเปล่า
8: เอาไปนี่ฉันจะมาช่วยเหลือแล้วคุณ
12: ได้ไงเอาเนี่ยมารับมาส่งไม่ใช่หน้าที่ผม
10: เอาคนป่วยมาส่งบ้านแต่ว่าญาติไม่ยอมรับนะแล้วผมจะทำยังไงอ่ะคนป่วยก็เป็นคนป่วยติดเตียงด้วย
8: เนี่ยเขาบอกขนาดเนี้ยลงไปญาติเขาต้องเจ็บคุณต้องเจ็บคอยให้คนดีไงคนใกล้ตายไงคนป้าเนี่ยเป็นญาติเป็นผัวแล้ว
12: เป็นเสียแล้วเนี่ยญาติผัวมันจะถูกต้องตามคน
8: นั้น
10: เราเป็นอาสาเราก็ไม่รู้จะทำ

ยังไงดีล่ะครับคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปนะฮะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมีผู้ใช้ Facebook นะครับคือเขาโพสต์คลิปในภาพเนี่ยมีตำรวจมีกู้ภัยมีรถกู้ชีพเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงที่อยุธยากู้ภัยเนี่ยเขาพูดนะครับบอกว่าฝากถามตำรวจหน่อยว่าจะเอายังไงดีญาติเนี่ยเขาไม่รับผู้ป่วยติดเตียงเข้าบ้านอ่ะเจ้าหน้าที่อาสาจะต้องทำยังไงต่อไปครับในโพสต์ครับมีการระบุข้อความว่าวันที่25สิงหาคมตัวเองเนี่ยทำงานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูมา30กว่าปีแล้วเพิ่งจะเคยเจอเคสนี้เนี่ยเคสแรกในชีวิตเวลา 9:30 นครับศูนย์สั่งการแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงต้องการความช่วยเหลืออ่อนเพลียไม่มีแรงและมีแผลกดทับด้านหลังก็ออกไปรับเคสดังกล่าวนะครับแล้วไปส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลช่วยกันทำแผลกดทับตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยโทรศัพท์ตามเขาอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ให้มารับคนป่วยที่ทำแผลเมื่อสักครู่นี้กลับไปส่งที่บ้านญาติให้ญาติขึ้นดูแลต่อได้เลยทางฝั่งกู้ภัยบอกผมเองเนี่ยก็ไปรับนะตามปกติเลยฮะแต่พอไปส่งถึงบ้านผู้ป่วยญาติผู้ป่วยออกมาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะเอาไปไหนก็เอาไปเลยแล้วก็ไม่เอาผู้ป่วยเข้าบ้านครับซึ่งตอนมารับเนี่ยเราก็มารับจากบ้านหลังนี้แหละเขาก็บอกว่าถ้าเอาคนป่วยเข้ามาในบ้านเขาจะแจ้งความนะมันมีกฎหมายอยู่นะผมก็บอกว่าเอาใจผมไปไว้ที่ไหนล่ะหลังโพสต์นี้เผยแพร่ไปครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยไปแสดง

0: ปแต่งงานใหม่แต่พอเจ็บป่วยญาติเนี่ยก็มาฝากไว้บอกจะส่งเสียหลังจากนั้นเนี่ยพอเอากลับมาดูญาติก็ไม่เคยส่งเสียคือเหมือนกับผิดข้อตกลงมันเป็นกลอุบายให้พี่อาสาเนี่ยมารับและผักภาระให้พี่อาสาต่อไป
1: เพราะว่าหลานสาวบอกว่าทำไมพี่อาสาไม่ติดต่อญาติเขาล่ะหลานสาวพูดแบบนี้หัวจะปวดต่อมาเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นอาสากู้ภัยก็บอกว่าได้มีการโพสต์นะคะอาสาโพสต์บอกว่าสรุปเคสนี้ผมได้นำผู้ป่วยติดเตียงผู้ชายคนนี้ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงทางเจ้าหน้าที่รับไว้เรียบร้อยญาติยื่นคำขาดว่าไม่เอาเช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็เจอกับแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาร่วมกตัญญูเจอกับคนที่โพสต์ก็คือคุณชัยวัฒน์หรือว่าลุงย้อยลุงย้อยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างที่โพสต์เลยญาติผู้ป่วยไม่ได้ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงไม่รับผู้ป่วยคนนี้กลับไปอยู่บ้าน คือออกมาปฏิเสธอย่างเดียวแล้วขู่ด้วยว่าถ้าเอาผู้ป่วยกลับเข้าบ้านเดี๋ยวแจ้งความนะสุดท้ายผมก็เลยต้องพาผู้ป่วยกลับมาส่งที่โรงพยาบาล ทางลุงย้อยบอกว่าได้ถามผู้ป่วยถึงสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ให้ลุงกลับเข้าบ้านแล้วผู้ป่วยบอกว่าหมดเงินก็หมดรักหมดผลประโยชน์ก็หมดเยื่อใย
0: โอ้ตายแล้วเอาลองฟังดูครับ
2: แล้วผมจะทำยังไงในเมื่อไม่มีคนรับเนี่ยคนป่วยเดินไม่ได้เนี่ยผมจะต้องเอาไว้ในรถนี้กี่วันใช่ไหมแล้วผมก็มีคนป่วยรอก็ตัดสินใจด้วยกันว่าเอามาไว้โรงพยาบาลก่อนเรื่องที่อื่นเดี๋ยวค่อยคุยกันจะให้ผมไปวางไว้ข้างถนนนะ มันไม่ใช่ไงเพราะทางนู้นเขาบอกยืนยันอยู่แล้วเอาลงเขาจับตำรวจยังหนีเลยตำรวจก็คือให้รู้ว่ามันมีเหตุอย่างนี้จริงนะผมจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะประจานใครเรื่องอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของพวกอาสาที่ทำงานผมทำงานทุกอย่างผมไม่ได้ไปเรียกร้องค่าผมไม่ได้เก็บค่ารถค่าอะไรทำงานกันด้วยใจนะผมนี่บอกโอ้โหผมนี่จี๊ดเลยนะผมตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะได้ยินเขาบอกว่าจะเอาไปลงไปทิ้งไว้ข้างถนนตรงไหนก็เอาไปเลยแบบโอ้โหจี๊ดมันจี๊ดมากอ่ะบอกเขาก็บอกเขาว่าไม่ใช่ยา
3: เพื่อ
4: แต่ว่าเขาเคยเป็นสามีธัญญามาก่อน

0: นะฉันจะดูให้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผิดข้อตกลงไม่เอาเงินมาจ่ายปรากฏว่าเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลว่ารถกู้ภัยให้ไปส่งโรงพยาบาลเอากลับมาเขาบอกเขาไม่เอาคืนแล้วให้เอากลับไปไว้บ้านนู้นก็แล้วกัน
1: ใช่ผู้ภัยก็เลยต้องเอาไปส่งที่โรงพยาบาล
0: เนี่ยฮะแล้วทางผู้ป่วยบอกว่าเขาหมดรักแล้วอะไรนะ
1: หมดเงินก็หมดรักหมดผลประโยชน์ก็หมด
0: หมายถึงเมียไหน
1: ใช่
0: ต้องถามผู้ป่วยมาด้วยนักข่าวก็ต้องถามผู้ป่วยด้วยว่าตกลงเมียไหนบ้านไหนเพราะมันมีสองบ้านบ้านแรกคุณอยู่กับเขาแล้วคุณก็เลิกกับเขาไปแล้วคุณอยู่อีกบ้านนึงอีกบ้านนึงเห็นคุณป่วยเขาเอาคุณมาทิ้งกับไว้บ้านเก่าไอ้บ้านเก่าก็ดูให้แต่ไม่มีตังค์แล้วเพราะทางฝั่งบ้านใหม่ไม่ยอมเอาตังค์ให
1: ้
0: เขาก็เลยต้องส่งไปอยู่โรงพยาบาลแล้วตกลงบ้านไหนที่ว่าหมดรัก
1: ทั้งสองบ้านไหมคะเพราะว่าบ้านเก่าก็ไม่เอาบ้านใหม่ก็ไม่เอาค่ะทีมข่าวได้คุยกับคุณหมอด้วยค่ะแพทย์หญิงชุติมาปั้นเหน่งเพชรคุณหมอบอกว่าหลังรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลก็ประสานไปที่ทางผู้นำชุมชนตอนนี้ทางพม.อยู่ระหว่างการติดต่อลูกสาวของผู้ป่วยเพื่อจะหาทางช่วยเหลือแล้วก็หาที่พักให้อาการของผู้ป่วยก็คือลุงดำอายุ71ปีลุงเดินไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มีโรคอะไรร้ายแรงมีแผลกดทับเล็กน้อยสาเหตุที่ไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลก็คือกลัวว่าเดี๋ยวลุงจะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลซึ่งถ้าพูดคุยกับลุงดำก็ยังพูดคุยถามตอบรู้เรื่องนะคะฟังเสียงคุณหมอค่ะ
2: ก็คือเบื้องต้นที่ตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดนะคะก็คือไม่พบความผิดปกติค่ะก็คือคุณลุงก็คือเหมือนมีร่างกายก็คือแกเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเฉยๆเนาะคือทางเราก็เลยตอนเมื่อวานก็เลยติดต่อประสานพื้นที่จะส่งคุณลุงกลับค่ะแต่ว่าก็เกิดปัญหาตามข่าวค่ะ

0: แกก็แก่แล้วนะ
1: โอ้แก่เลยค่ะ
0: แกเล่านะเสียงแกสั่นนะคุณผู้ชมแกบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งลุงคนนี้เลยลุงคนนี้ก็ชื่อลุงดำนะฮะแล้วก็ไม่ได้หมดความรักความเมตตาแต่ยอมรับนะว่าไม่สามารถรับภาระดูแลได้อีกต่อไปเพราะตนเองเนี่ยก็เป็นผู้พิการเหมือนกันแล้วยังมีโรคประจำตัวหลายโรคแทบจะดูแลตัวเองไม่ได้อยู่แล้วลุงดำเนี่ยเอาตรงๆนะหลานเลยในอดีตเนี่ยเป็นผัวฉันเองแยกทางกันมา20ปีแล้วในอดีตลุงดำเนี่ยไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนอื่นจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันอยู่กินกันไปเลยแล้วทิ้งฉันเองเนี่ยนะทิ้งยายเนี่ยให้เผชิญความลำบากเพียงลำพังแต่เมื่อปีที่แล้วลุงดำเนี่ยเขากลับมาขออาศัยอยู่ด้วยด้วยความสงสารและเห็นใจก็เลยเอาก็อยู่ๆกันไปกันละกันเอามาอยู่ได้ฉันแบ่งให้อยู่ซึ่งไอ้บ้านหลังเนี่ยมีคนที่อยู่แล้วเนี่ย4คนประกอบด้วยตัวเองก็คือตัวฉันที่ป่วยอยู่มีลูกชายที่พิการอีกคนนึงมีเหลนแล้วก็ลุงดำรายได้เนี่ยมาจากเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเท่านั้นเองไม่มีรายได้อื่นเลยอีกทั้งการเดินทางมันก็ลำบากทางฝั่งนู้นก็บอกเขาจะเอาเงินมาให้ก็ไม่ได้มาให้อะไรฉันก็ไม่รู้มีปัญญาดูแล้วเอาลองฟังดูฮะ
2: เราจะให้คุณลุงเราไปอยู่ไหนดีเนี่ย
3: ก็แล้วแต่เขาสิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่เอาฉันรักฉันฉันก็ไม่เอาเลยพลายฉันเอาขยะมาทิ้งให้ฉันอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอก
2: เห็นใจลุงนะ
3: ไม่เห็นละคุณเลยเขาแสบมาฉันก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรสักอย่าง
4: ความลำบาก
3: ไม่มีอะไรเลย
1: คือพูดง่ายเขาทำกับยายไว้
3: เขาทำกับฉันทุกอย่าง
1: จ
3: ำเขาแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนยังไงเกเรมากบอกตรงๆเลยคือแกจะทำไง
1: คือคุณยายตอนนี้ณตอนนี้คุณยายไม่เอาแล้ว
3: ไม่รับแล้วจ้ะ
2: หมดรักอ่ะ
3: ไม่เอาแล้วทำทุกอย่างและลูกหลานเขาก็มีเขาก็ยังไม่มาดูแลเลยและฉันไม่ได้เป็นญาติหนึ่งคือก็เป็นเพื่อนมนุษย์แต่เคยอดีตเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็หมดติดแล้วทุกอย่างก็เขาทำตัวเขาเองอ่ะจ้ะฉันไม่ได้ทำ
2: สุดท้ายเลยจะบอกลุงหลี่ยังไงดี
3: บอกว่าไงฉันก็ไม่รับสารภาพอะไรทุกอย่างซื่อสุดกัน
0: นะฮะตัวยายเองเนี่ยอายุ77แล้วนะ
1: ค่ะ
0: แล้วยายเองเนี่ยเป็นผู้พิการด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชม
1: แล้วยังมีลูกพิการอีก
0: ลูกก็พิการนะฮะแสดงว่าลุงดำเองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีบ้านใหม่ไปแล้วแล้วมีลูกมีเต้าทางนู้นด้วย
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่เอาอ่ะเอามาทิ้งให้ยายแหละแล้วยายจะทำยังไงอ่ะ
1: ยายก็บอกว่าไม่เอาแล้ว
0: ยายก็ไม่มีตังค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เออก็เข้าใจยายเขานะอย่างเงี้ยเข้าใจได้นะคดีพลิกนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็ต้องไปตามหาลูกอย่างที่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาลูกของลุงดำ
0: ลูกคือไปเกิดกับอีกเมียนึง
1: บ้านนึงค่ะ
0: เนี่ยลุงดำบอกเขาหมดรักแล้วน่าจะเป็นเมียนู้นแหละ
1: ค่ะใช่หมดผลประโยชน์ก็หมดเยื่อใย
0: ยายร้องไห้นะ
1: ค่ะ
0: ยายร้องไห้สงสารเอ้าคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวต้าเฟสเฟ่เมื่อวานนี้มาออกรายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นเพราะว่าคนเนี่ยดูเยอะมากแล้วก็เป็นไวรัลคุณผู้ชมครับคนเอาไปพูดถึงกันเยอะมากคือต้าเองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็คือชื่อคุณยัด
1: ค่ะ
0: ต้ายัดชัยโสโรนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณต้าเองเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีเพจชื่อว่าต้าเฟสเฟ่เขาทำควบคู่กับเพจเฟสเฟ่ตอนนั้นนะเขาเป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลิกทำไอ้เจ้าเพจเฟสเฟ่ไปแต่ยังมีเพจของต้าชัยโสดเอ้ยต้าเฟสเฟ่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมาจับมือกับทางฝั่งของตัวยัดบอกเอางี้เดี๋ยวเราทำด้วยกันสองคนก็เลยเปลี่ยนชื่อเพจจากทางฝั่งของตัวต้าเฟสเฟ่เนี่ยไปเป็นชัยโสโรเพราะพระตั้งให
1: ้
0: หลังจากนั้นก็มีการไปจดตั้งบริษัทขึ้นมาก่อนหน้านี้บริษัทอันเนี้ยเป็นบริษัทของญาติของเมียทางฝั่งญาติเขานะฮะชื่อว่าฤทธาแล้วก็เปลี่ยนจากฤทธาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเปล่าๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชื่อบริษัทชัยโสโรแล้วก็รับงานต่างๆนานาเงินก็จะเข้าบริษัทนี
1: ้
0: นะครับแล้วรายรับรายจ่ายจากทางฝั่งของตัว Facebook YouTube TikTok ต่างๆนานาเนี่ยของชัยโสโรมันก็จะไปเข้าอยู่ที่ชัยโสโรเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาคุณต้าบอกตัวเองเนี่ยไปโดนอะไรนะ
1: แก๊สไลติ้ง
0: นั่นไงก็คือเหมือนกับโดนเหมือนกับกดดันให้อยู่ภายใต้อำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยโดยสิ้นเชิง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โดนปั่นหัวต่างๆต้องทำตามที่เขาบอกลดคุณค่าของตัวเอง
0: คือจากที่ตัวเอง

0: เนี่ยถือหุ้นส่วนอยู่ 49% ยัดถือ 49% เมียยัดถือ 2%
1: ค่ะ
0: กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในกรรมการนะแต่พออยู่ในบริษัทเนี่ยกลับถูกลูกน้องเนี่ยคอยตบหัวคอยตีคอยแกล้งแล้วก็แอบถ่ายคอนเทนต์กันเอาไว้อย่างนี้เราไปลงบอกว่าแบบนี้มันสนุกมันดีวันดีคืนดีก็เนี่ยโดนจับโกนหัวไปครึ่งนึงแล้วบอกอันนี้มันดีนี่นะเขาบอกเขาต้องอยู่แบบนี้โดยที่เขาเองก็รักเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนโกรธเพราะสุดท้ายเขากลายเป็นเหมือนกับจิตเวทเพราะโดนเพื่อนด่าทุกวันก็คือตัวยัดเนี่ยด่าเขาทุกวันหาเรื่องหาราวทุกวันนะฮะเงินเดือนเนี่ยเคยได้อยู่ประมาณสักแสนหนึ่ง
1: แสนห้า
0: แสนกว่าใช่ไหมประมาณเนี่ยแสนกว่านั่นแหละผมจำไม่ได้ละแสนกว่าวันดีคืนดีลดอยู่สี่หมื่นเพราะอะไรเอาเงินส่วนต่างเนี่ยเอาไปจ้างคนอื่นเพราะคุณทำงานไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันต้าบอกว่าตัวยัดเองเนี่ยเพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองกับเมียแล้วก็มีการเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยออกไปซื้อบ้าน
1: ะ
0: นะฮะซื้อบ้านเพื่อจะทำเป็นออฟฟิศหลังจากนั้นขายบ้านไปแต่เงินกลับไม่เข้ากลับมาออฟฟิศแต่บ้านเนี่ยกลับเข้าอยู่ในบัญชีส่วนตัวของทางฝั่งของตัวยัดเขาแล้วที่สำคัญบ้านที่ซื้อมาไม่ได้เป็นชื่อออฟฟิศแต่เป็นชื่อของตัวยัดเองรวมไปถึงรถอีกหลายคันด้วยโอ้โหมันเป็นประเด็นได้เยอะมากมายเลย
1: ค่ะโดยทางคุณต้าก็บอกว่าทางยัดให้เหตุผลว่าถ้าเกิดว่าเอาเงินเข้ามาที่ออฟฟิศเยอะเดี๋ยวต้องเสียภาษีก็จะเป็นเหตุผลแล้วก็หลายๆอย่างอะค่ะบางทีก็คืออย่างที่พี่หนุ่มบอกก็จะถูกว่าถูกด่าแม้แต่วันเกิดของตัวเองก็ยังถูกเขาด่าบางทีก็ให้งานมาลิสต์รายชื่อมาบอกว่าให้ไปติดต่อคนนี้คนนี้คนนี้อันดับหนึ่งจะเป็นพี่หนุ่มกรรชัยให้ติดต่อมาเพื่อที่จะทำคลิปเขาก็พยายามโทรศัพท์หาเบอร์ติดต่อบางท
0: ี
1: ติดต่อต้องโหโทรตั้ง9สายกว่าจะได้เบอร์มา
0: เขาติดต่อมาที่ผู้จัดการพี่ด้วย
1: ค่ะกว่าจะได้มาแล้วพอถึงวันก็เอาไปเสนอว่าคนนี้เขาติดต่อได้ติดต่อไม่ได้ยังไงปรากฏว่าทางยัดก็จะบอกเขาว่ากูพูดเล่น
0: นะ
1: แต่เขาทำไปแล้ว
0: ทำไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับทีเนี้ยหลังจากเขาสัมภาษณ์ในรายการผลกระแสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงไปสัมภาษณ์ต่อข้างล่างผู้ชมครับคือเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถือหุ้น 49% อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเขาเองกับยัดเองเนี่ยก็ไม่เคยมีการคุยกันเรื่องราวของหุ้นนะฮะและที่ยัดบอกว่าต้าขายหุ้นได้ 49% ในราคา 300,000 บาทเนี่ยจริงๆแล้วในช่องเนี่ยนะฮะมันมีอยู่900คลิปนะที่ยังทำเงินให้กับบริษัทอยู่ก็เท่ากับเดือนนึงประมาณสัก 240,000 นะฮะแต่คุณคิดดูสิว่าหุ้นทั้งหมดจ่ายเข้ามาแค่ 300,000 อ้างอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วต้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นค่าหุ้นจริงๆมันคือเป็นค่าเสื้อวันปีใหม่หรืออะไรสักอย่างนะเป็นค่าปีใหม่สักอย่างอ่ะอันเนี้ยลองดูสิจะไปบอกเป็นค่าหุ้นได้ยังไงแต่เขาเหมือนกับโดนบิดว่าเนี่ยคือค่าหุ้นที่ต้องเอาไปเนี่ยครับแล้วเขาบอกเขาเองเนี่ยไม่ได้ยินดีที่จะเซ็นในใบที่จะถอนตัวเองออกจากการเป็นหุ้นส่วนด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับโอ้คือเขาบอกเลยบอกว่าแค่คิดนะฮะ900คลิปแล้วยังทำงานอยู่เนี่ยไอ้คลิปเหล่านี้ทำงานอยู่เนี่ยได้เดือนละ 240,000 1ปีเนี่ยได้ 2.8 ล้านแล้วนะเท่ากับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยได้เงิน 2.8 ล้านต่อปีแบ่งกันเนี่ยมันควรจะได้ 1.4 ล้านแต่ตัวเองเนี่ยขายได้หุ้นมาในราคา 300,000 มันจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยต้าเขาตั้งคำถามแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับลองฟังเสียงช่วงนี้ดูมีไหม
2: เรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ยินดีไม่ได้รู้สึกดีเลยเราแค่อยากได้ส่วนที่เราเหนื่อยทำไปบ้างเพื่อเอาไปรักษาพ่อซ่อมบ้านให้พ่อแล้วก็เราอยากแค่มาตั้งต้นอะไรเงี้ยแค่แบบเราทำช่องใหม่นายฟ้องเราทำไม
3: ดูผมแย่อีกแล้ว
0: ไม่แย่
2: เราไม่ได้ยินดีที่นายดูแย่เราก็ยังรักนายเสมอมันก็มี
0: อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเสียงที่เขากำลังคุยกันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของหุ้นที ่เขามีการลงไปสัมภาษณ์ทั้งล่างอ่ะทีมงานเรามีไห
1: มซึ่งเหมือนตอนที่วันที่เขามีการประชุมเรื่องหุ้นกันเนี่ยทางต้าเขามีหลักฐานว่าเขาไลฟ์อยู
0: ่
1: เขาไม่ได้อยู่ในการประชุมด้วยคือช่วงวันช่วงเวลามันไม่ได้
0: เนี่ยสงสาร
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ทางคุณยัดโฟนอินเข้ามาแล้วเป็นช่วงท้ายอะค่ะที่ทางพี่หนุ่มให้กับทางต้าว่ามีอะไรที่อยากจะพูดกับยัดบ้างทางต้าเองก็บอกว่าเนี่ยทำไมต้องฟ้องเขาเพราะว่าเขาถูกฟ้องเนี่ยสองข้อหาก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ
0: ์
1: ข้อหาละ10ล้านทำไมนายต้องฟ้องเราด้วยแล้วคือพูดไปก็ร้องไห้ไปอะค
0: ่
1: ะ
0: ลองฟังที่เขาพูดตรงนี้หน่อยมันกินใจเหลือเกิน มันมีเรื่องของทางใต้เองเขาบอกว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบโดนควบคุมการกระทำของเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยให้ทำนู่นอันนี้เขาจริงๆในมุมยัดเป็นยังไงบ้างครับยัด
3: ควบคุมตลอดเวลาควบคุมอะไรบ้างครับพี่ควบคุมอะไรโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องนั้นอะโอ้ตัวผมนี่คือโอ้โหผมโดนมาคงชินมั้งครับ
0: เอาเรื่องนี้เลยละกันพูดถือหุ้น
3: อันนี้มันอยู่ในกฎหมายที่ไปศาลแล้วก็คุยแล้วดำเนินการอยู่ตอนนี้หมดเลยครับคำให้การอยู่ในศาลแล้วศาลตัดสินมาหรืออะไรว่ากันตามกฎหมายที่มันถูกต้องเลยครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันก็จะเป็นผมพูดอีกแบบเขาพูดอีกแบบดูข้อเท็จจริงแล้วก็ว่ากันตามกฎหมายเลยครับมันคุยกันไว้ก่อนแล้วครับพี่นานมากหลายครั้งตกลงกันไว้เรียบร้อย
0: ก็คือคุยเพื่อที่จะให้ตัวต้าเองเนี่ยออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นถูกไหมฮะ
3: เขาเป็นคนจะออกเองครับพี่เพราะเขาจะไปเอาเฟซคนเดียวเลยเขาไม่เอาอะไรเลยครับเพราะเขาจะบอกว่าเขาจะไปเอาเฟซเป็นของเขาคนเดียวเฟซมันไม่ได้ถูกปิดนะครับ
0: ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเลิกเอาเพจที่มีเงินเข้ามาแต่ไปอยู่กับเพจที่ไม่มีเงินเข้ามาหรือเข้ามาน้อยในมุมข้อเท็จจริงอ่ะมันฟังแล้วมันไปไม่ได้นะ
3: นี่ครับพี่มันคือมันมีปัญหากันต้นตอเกิดจากเฟซแล้วแหละพี่ทางด้านความรู้สึกกันหรือเพื่อนมีปัญหากันแล้วมันก็มาถึงชายโสโลผมก็มีหลักฐานของผมอันนี้ผมรบกวนพี่หนุ่มได้ไหมคร
0: ับได้ครับ
3: ว่าผมอาจจะรบกวนเพื่อแบบขอพื้นที่เพื่อให้ผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้ออกไป
0: ยินดีครับเนี่ยฮะก็ทางคุณยัดก็บอกว่าจะมาออกรายการโหนกระแสในวันจันทร์เพราะวันนี้นะเขาขึ้นศาลก
1: ็
0: คดีที่ทางฝั่งของตัวคุณยัดฟ้องคุณต้านี่แหละคดีวันนี้น่าจะเป็นหมิ่นมั้งวันนี้
1: แต่ว่าทนายบอกว่าที่ขึ้นศาลวันนี้เป็นคดีที่ต้าฟ้องยัด
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เหรอ
1: เสียงทนายที่หมวยฟังเมื่อเช้าแต่เขาขึ้นศาล3วันพุธพฤหัสศุกร์แล้วเดี๋ยวจะมาพี่หนุ่มวันจันทร์
0: เมื่อวานผมคุยกับเขาบอกอีกอย่างลูกเขาอาจจะจำตับฝนหรือเปล่าลองฟังดูสิ
1: ค่ะไปที่เสียงทนายเลยก็ได้ค่ะ
0: เสียงทนายเลย
1: ค่ะที่ทางทนายบอกอะค่ะว่า3วันนี้เป็นคดีที่ทางต้าฟ้องยัดซึ่งทนายบอกว่าที่ต้าพูดในรายการเนี่ยต้าพูดไม่หมดไม่ได้พูดถึงคดีที่ต้าเป็นคนฟ้องยัดเลย
0: อันนี้คนอันอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของทางยัดทีมงานฝากรู้ด้วยนะฮะไล่ตามไทม์ไลน์ดีๆนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเสียงทนายอะมีไหมเรามีไหม
1: ทนายอาร์ม
0: อ๋อนั่นเป็นทนายอาร์มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทนายอาร์มทนายของอาร์มจะบอกว่าที่ขึ้นศาล
0: ไม่ทนายอาร์มคือทนายของยัด
1: ค่ะ
0: โอเคเอาอ่านทนายอ่านเรื่องทนายก่อนเลยพี่หมวย
1: เอาทนายอาร์ม
0: ใช่
1: ค่ะทนายอาร์มก็พูดถึงสิ่งที่ต้าได้มาออกโหนกระแสเมื่อวานนี้นะคะโดยบอกว่าแกนสำคัญอยู่ที่เรื่องผลประโยชน์ค่ะเบื้องต้นมีการพูดคุยกับทางทนายไข่มุกมีแนวโน้มที่จะคุยกันได้แต่ก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆในช่วงที่ต้ากับยัดทำงานด้วยกันว่ามีรายรับรายจ่ายมีผลประโยชน์ต่างๆยังไงบ้างทนายความบอกว่าก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีหลายคดีจากทั้งสองฝ่ายและเมื่อมีการนำเรื่องเข้าสู่โลกออนไลน์เพื่อกดดันกันก็ทำให้แนวทางการเจรจามันเป็นไปได้ยากขึ้นการขึ้นศาลในช่วง3วันนี้ทนายความของทางยัดก็คือทนายอาร์มบอกว่าคดีที่กำลังจะมีการพิจารณาในช่วงดังกล่าวมีทั้งคดีที่ต้าเป็นฝ่ายฟ้องยัดและคดีที่ยัดเป็นฝ่ายฟ้องกลับโดยย้ำว่าตนต้องการให้มีการนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะเพียงบางส่วนโดยไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องไม่จริงแต่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดเผยข้อมูลออกมาทั้งหมดเพื่อให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าสิ่งที่ทางฝ่ายยัดต้องการที่สุดก็คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านทางกระบวนการยุติธรรมแล้วรอให้ศาลมีคำพิพากษาก่อนที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะส่วนข้อเท็จจริงว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกกระทำตามข้อกล่าวหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องทรัพย์สินผลประโยชน์เพจ Facebook ลิขสิทธิ์ตรงนี้ทนายอาร์มบอกว่ายังต้องรอการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานในชั้นศาลค่ะ
0: ลองฟังเสียงนะ
1: ทนายอาร์มค่ะ
4: ประมาณ8เดือนที่แล้วเนี่ยเขามาจ้างกู้ Facebook แล้วก็ราวๆประมาณเดือนน่าจะประมาณมิถุนายนนะมิถุนายนกรกฎาคมปีที่แล้วประมาณนี้ก็จ้างผมกู้ Facebook อย่างเดียวไม่ได้จ้างทำอย่างอื่นก็ยังไม่มีการฟ้องร้องกันอะไรกันทั้งสิ้นคือก็หาทางที่จะคุยกันฝ่ายพี่ต้าเนี่ยไปแจ้งความก่อนนะและพี่ยัดก็ยังนิ่งไม่สู้ไม่อะไรก็คือไม่พูดไม่โต้ตอบไม่อะไรก็มีเรื่องของโซเชียลมีเรื่องของกลุ่มการตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็โจมตีฝั่งพี่ยัดจนมันไม่ไหวเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องฟ้องเพื่อให้

0: ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ยัดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราก็รอแค่ว่าศาลจะพิพากษาแบบไหนแล้วเราก็จะออกมาแถลงข่าวในเวลานั้นหลังจากที่เราคิดแล้วคิดอีกที่เราจะฟ้อง
1: แล้วตัวมูลค่าฟ้อง20ล้านนี่คือมันเป็นการอ้างอิงจากอะไรยังไงนะครับ
0: เราก็ใส่ประมาณการไปจากเพจผู้ติดตามรายได้ที่ได้มาจากการที่เขาเคยทำงานมามันจะมี2ส่วนครับส่วนเพจถูกทำลายกับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์10ล้านส่วนที่เพจถูกทำลาย10ล้านผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่ต้าไปออกผลกระแสเนี่ยพูดไม่หมดทุกคนก็เลยอยากไปเจอวันจันทร์เพื่อที่จะให้ข้อจริงทั้งหมดพี่ต้าบอกว่าพี่ยัดเนี่ยเอาเงินบริษัทไปซื้อบ้านแต่พี่ต้าไม่อ่านเอกสารเลยว่าพี่ยัดเขียนว่าอะไรแต่ผมก็เห็นใจพี่ต้าแหละว่าเขาออกไปเขาไม่ได้อะไรนี่อันนี้จริงอันนี้จริงดูแล้วยากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องฝ่ายพี่ต้าฟ้องมาจะไม่ผิด3เรื่องแต่เมื่อวานพี่ต้าไปออกรายการพี่ต้าไม่พูดเลยว่าพี่ต้าฟ้องพี่ยัด
2: คือคดีวันนี้เท่าที่ผมคุยเนี่ยมันเป็นคดีที่ทางฝั่งของตัวยัดเนี่ยฟ้องต้านะ
3: ที่ทนายไข่มุกบอก
2: ใช่ทนายไข่มุกบอกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเช็คอยู
3: ่ค่ะ
2: เพราะเท่าที่ทราบมาเหมือนกับว่าเนี่ยเราเช็คละ3วันเนี้ยมันเป็นคดีน่าจะเป็นคดีที่ทางต้าเขาโดนฟ้องเนี่ยยัดฟ้องพรบคอมต้าเพราะเท่าที่ฟ้ามาต้าเหมือนกับยังไม่ได้มีการฟ้องอะไรกลับไปเลยนะเนี่ย
3: ค่ะ
2: เป็นอย่างนั้นคือในนี้เขาพูดเหมือนกับเขาไม่ได้ยืนยันว่าวันนี้เป็นคดีที่ทางฝั่งของต้าฟ้องยัดแต่มันคือวันนี้มันคือคดีที่ยัดจะฟ้องต้าเรื่องพรบคอมแล้วก็ยังมีอีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องคดีนำเข้าไอ้คลิปเอาคลิปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
3: อันนี้ที่ยัดฟ้องต้า
2: ใช่ยัดฟ้องต้า2คดีแล้วว่ากัน3วันถูกไหมใช่ไหมใช่ตามนั้นเนี่ยแหละครับงั้นยืนยันนะครับว่าวันนี้เป็นคดีที่ทางฝั่งของตัวยัดฟ้องต้านะฮะแล้วเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือทนายอาร์มเป็นทนายของยัดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปว่าให้เชิญทนายอาร์มมาด้วยเนี่ยเพราะทนายอาร์มเนี่ยเขาก็จะรู้ในมุมของทางฝั่งของตัวยัดเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: เหมือนกับทนายไข่มุกรู้ข้อมูลทางฝั่งของต้าเนี่ยครับคือไอ้ที่มาที่ไปที่เขามีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับทางฝั่งของตัวทนายอาร์มก็พยายามจะอ้างว่าตัวต้าเองเนี่ยไม่เคยอ่านข้อมูลอะไรเลยเวลาเซ็นชื
3: ่
2: อแต่อันนึงเนี่ยทางฝั่งทนายอาร์มก็ยืนยันว่าต้าไม่เคยได้เงินจริงๆเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าไม่เคยได้เงินจริงๆก็เห็นใจแต่ก็ต้องว่าไปตามเอกสารตัวบทกฎหมายเนี่ยครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันก่อนว่ามันมีเหตุอะไรทำไมถึงโอนเงินไปให้โอนหุ้นไปให้แบบนั้นถ้าเกิดว่าเราจะย้อนกลับไปว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็คือถ้าเกิดพูดถึงตัวของต้านะเราไม่ใช่คนวิกลจริตเราไม่ใช่เป็นพระเราไม่เป็นผู้ร่ำรวยเรายังจำเป็นต้องหาเงินหาทองส่งเสียพ่อติดเตียงอยู่ดีๆเนี่ยจะไปโอนหุ้นแล้วมีเรื่องรายได้เนี่ยไปให้กับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยมันมีคนกระทำกันอย่างนั้นเหรอเป็นพี่หมวยยกให้ไม่ได้ให้เพื่อนทั้งที่มีพ่อต้องดูแล
3: อ
2: ันนี้อีกมุมนึง
3: ค่ะ
2: ถูกไหมใครจะไปทำอย่างนั้นนะ
3: ค่ะแต่ว่าเสียงของยัดเมื่อวานนี้ก็คือบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้าต้องการที่ตอนที่โฟนอินเข้ามา
2: ก็นั่นไงเพราะต้าอยากจะให้เองไง
3: ใช่
2: แต่คำถามคือมันจะมีแบบนั้น
3: เหรออยากจะออกเอง
2: อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปสู้เรื่องที่ว่าไปเซ็นให้เองก็อย่าลืมนะว่าตัวของต้าเองเนี่ยเขาก็มีใบเรื่องของจิตเวชนะ
3: ค่ะ
2: ต้องไปดูไทม์ไลน์ว่าแต่สมมติว่ามันเป็นของต้าจริงๆเป็นลายเซ็นต้าจริงๆมันก็ต้องไปพิสูจน์ลายเซ็นกันเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดูว่าไทม์ไลน์เนี่ยที่ต้าเขาเซ็นไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เขาเป็นจิตเวชหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นจิตเวช มันจะมีใครที่ไปเซ็นยกสมบัติหุ้นเงินให้กับเพื่อน
3: ค่ะ
2: ทั้งที่ตัวเองยังมีภาระดูแลพ่ออยู
3: ่
2: อันนี้อีกมุมนึง
3: ใช
2: ่อ่ะถูกไหม
0: ถูก
2: อ่ะโอเคพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
4: แกวกินอะไรก็อร่อย
5: หยอกแม็กกี
6: ้ฮะอร่อย
5: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย

0: ลุกใหม่ปะเนี่ย
1: เหมือนเดิม
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
6: มีสิ Quick Save ต้มผมนี่ไง
5: เซฟอะไรขนาดนี
6: ้ Quick Save ต้มผมแซ่กระแทกใจ
7: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: ู่กัน
1: เล็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
4: หลอกฉันอย่าทำเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
5: ทั้งที่ในใจมันร้อง
6: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
7: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
8: สวัสดีเจ้าเพื่อนเป็นเด็กดีของตัวคนเดียวเนอะ
9: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
8: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
9: น้องคนไหนงาม
1: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยกึ๊ดหลานก็ค่ะ
8: ขอบคุณนะคะมาสปอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
10: สนับสนุนโดย
11: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
1: โอ้โห
12: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
13: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
14: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
15: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
16: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
17: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
18: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.

0: น้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลไม่ปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับคือกรณีของต้ากับดัตเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวของการฟ้องร้องในวันนี้นะครับก็คือมันจะมีแบ่งเป็น2เรื่องถูกไหมฮะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของการละเมิดลิขสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: ไอ้การละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมครับก็คือทางฝั่งของตัวต้าเองเนี่ยได้มีการนำคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งมันเคยอยู่ในไอ้มันอยู่ในไอ้ชัยโสโรเนี่ยแหละแล้วเอาไปลงในช่องของตัวเองมันก็เลยทำให้ทางฝั่งของตัวยัดเนี่ยไปฟ้องร้องทางฝั่งของตัวต้า
2: ะ
1: นะครับแล้วก็เรียกเงิน10ล้านคลิปเดียวนะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานผมก็เลยถามไปว่าไอ้คลิปเนี้ยนะมันเป็นคลิปที่ถูกคิดโดยใครนะทางฝั่งของตัวยัดเขาบอกว่ามันเป็นของบริษัทมันของบริษัทเขาเป็นคนคิดแต่จริงแล้วเนี่ยต้าเขาบอกเขาเป็นคนคิดทำเองตัดเองทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเขาหมดทุกอย่างแล้วก็เลยถามทางฝั่งยัดว่าแล้วในวันนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยตอนที่มันอยู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งของตัวต้าเองเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนอยู่ไหมเป็น
2: ค่ะ
1: แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยพอเขาดึงออกมาแล้วก็มีการไปลงในช่องของเขาอะทางฝั่งของตัวดัตเองเนี่ยเขาก็ถือสิทธิ
2: ์
1: ว่ามันอยู่ในบริษัทไม่รู้ละยังไงก็ต้องโดนฟ้องแต่มัน10ล้านไง
2: ค่ะ
1: เมื่อวานพี่ตุ๋ยนั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยพี่ตุ๋ยมองไงอันเนี้ย
3: ว่าผู้สร้างสรรค์งานนะครับถ้าเกิดผู้สร้างสรรค์ปกติตามพรบลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนที่ได้กรรมสิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์นั้น
2: ๆ
3: เว้นแต่ว่าทำตกลงกันว่าใครจะเป็นคนได้หรือว่าเป็นเรื่องของการว่าจ้างทีนี้ข้อได้จริงอ่ะถ้าเกิดเขาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเขาไม่ได้มีการว่าจ้างเนี่ยงานที่สร้างสรรค์นั้นน่ะน่าจะเป็นงานของผู้สร้างสรรค์คือเป็นของต้าดังนั้นผมเชื่อว่ายัดไม่น่าจะได้สิทธิ์ในการที่จะไปเรียกค่าลิขสิทธิ์ครับ
1: คิดอย่างนั้นนะ
3: ใช่ครับผมคิดอย่างนั้น
1: แล้วแต่เขาบอกว่าเออก็มันอยู่ในของชัยโสโรไง
3: ชัยโสโลเขาถือกันเป็นหุ้นส่วนต้ากับยัดเป็นกรรมการแล้วเขาทำงานสร้างสรรค์นี้ร่วมกันยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผู้สร้างสรรค์ได้ลิขสิทธิ์เว้นแต่เขามีการตกลงกันไว้อย่างอื่นซึ่งข้อที่จริงเมื่อวานที่ฟังเนี่ยไม่ได้มีอะไรตกลงกันไว
2: ้
3: ครับ
1: นะฮะ
3: ครับ
1: แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไปฟ้อง
3: ใช่คร
1: ับ ก็ไปว่ากัน
3: เขาต้องไปพิสูจน์ว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
3: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะคือมันก็เมื่อวานเรายังไม่ได้คุยข้อกฎหมายพวกนี้กันเลยนะพี่ตุ๋ย
3: ผมแค่พูดเกินๆปูๆเอาไว้แต่รายละเอียดเราไม่ได้คุยกับเขาเลยครับ
1: ครับพี่ตุ๋ยมองไงว่าไอ้เรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยหุ้นส่วนที่อยู่ดีเนี่ยคือเมื่อกี้ผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังไปผมพี่ตุ๋ยได้ยินหรือเปล่าคือในมุมของผมเองเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าถ้าเป็นตัวผมนะผมเป็นต้าเนี่ยผมมีพ่อที่ติดเตียงอยู่นะครับแล้วก็มีภาระที่ต้องดูแลตัวเองอยู
3: ่
1: ยังผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรอยู่เนี่ยวันดีคืนดีผมจะไปโอนสมบัติผมหุ้นนี่ถือเป็นสมบัตินะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะมันคือตัวเงินเหมือนกัน
3: ครับ
1: เพราะมันยังทำรายได้อยู่ผมจะโอนหุ้นนี่ไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่เป็นเพื่อนเนี่ยผมคงไม่ทำเพราะหนึ่งผมไม่ใช่พระซึ่งสละแล้ว
3: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ผมไม่ได้เป็นผู้ป่วยวิกลจริตหรือมีปัญหาเรื่องของจิตเวชผมยังมีภาระต้องใช้จ่าย
3: ครับ
1: การที่คนคนหนึ่งซึ่งมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจะยกสมบัติตัวเองให้กับเพื่อนไปโดยตัวเองไม่เอาอะไรสักบาทหนึ่งสำหรับผมเองมันไม่ใช่วินยูชนที่มันจะทำกันนะ
3: ผิดวิสัยของคนปกติ
1: ถูกไหม
3: ในการมีทรัพย์สิน
1: ผมมองแบบนั้น
3: ครับ
1: ผมมองแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันไปพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันแล้วว่าเฮ้ยลายเซ็นของตัวต้าจริงๆนี่มันไปสู้ได้ไหมว่าไทม์ไลน์เขาเองเนี่ยเขามีจิตเวชอยู่ด้วย
3: ก็ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมคิยะได
1: ้ได้ถูกไหม
3: ใช่ครับถูก
1: ถ้าดูไทม์ไลน์นั้นดิ
3: ใช่ครับต้องไปดูว่าตอนที่เขาทำอะสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมนิกรรมนั้นมันมีผลผูกพันไหมถ้าทำไปไม่ได้รู้สำนึกหรือว่าไม่ได้รู้ว่าจะมีผลผูกพันต้าเขาก็บอกเลิกนิติกรรมนั้นได้ถ้าเป็นลายเซ็นจริง
1: เพราะฉะนั้นหุ้นมันต้องกลับมาอยู่เขา 49%
3: ใช่ครับ
1: แล้วถึงเข้าไปจัดการบริษัทใหม่
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะว่าจะต้องเอายังไง 1 2 3 4
3: ใช่มันมีรายละเอียดอื่นอีกครับพี่หนุ่มก็คือที่เขาบอกเซ็นจริงเนี่ยมูลค่าหุ้นมันแค่ 300,000 แต่ถ้าประเมินทรัพย์สินของบริษัทชัยโสโลมันมากกว่านั้นใครจะไปขายทรัพย์สิน 49% แค่ 300,000
1: มันไม่มีหรอก
3: ครับ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เงินที่โอนมาเนี่ยไอ้ตัวที่เขาลงมาก็มันไม่ใช่เป็นตัวค่าหุ้นด้วย
3: มันใช่มันเหมือนมันไม่สอดคล้องกันกับทรัพย์สินหรือมูลค่าหุ้นของบริษัทจริงๆที่มันมีมูลค่า
1: คือต้องบอกก่อนนะฮะนี้เราไม่ได้

0: ไม่ได้พูดเพื่อจะเป็นฝั่งของต้านะแต่เราพูดถึงการตั้งข้อสังเกตต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยัดเขาก็ต้องมีการไปต่อสู้ในชั้นศาลเหมือนกันว่าเขาถือสิทธิ์ตรงไหน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามองกันเองอย่างเงี้ยมองโดยวินยูชนกันแบบเนี้ยผมว่ามันก็แปลกผมที่ถึงได้ถามพี่หมวยไงพี่หมวยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่หมวยอยู่ดีสติสัมปชัญญะครบถ้วนยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีถูกไหม
2: ค่ะมีพ่อต้องดูแล
0: มีพ่อต้องดูแลมีแม่ต้องดูแลยังต้องผ่อนรถอยู่ดีพี่หมวยไปยกหุ้นส่วนให้เพื่อนเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอ
2: ไม่ได
0: ้ก็นี่ไงผมก็เลยงงแต่ไม่รู้ว่าทนายเขาบอกเขามันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทางเขาบอกว่าพี่ต้าไม่ได้อ่านเอกสารเอง
1: ยิ่งไม่ได้อ่านเอกสารเองยิ่งถ้าพูดถึงว่าวันนั้นเขาเป็นคนวิกลจริต มันยิ่งบอกล้างมันเป็นโมฆิยกรรมได้เลย
0: ฟังเสียงทนายครั้งให้พี่ตุ๋ยฟังชัดๆอีกทีอ่ะ
3: แล้วเนี่ยเขามาจ้างกู้เฟซบุ๊กแล้วก็ราวๆประมาณเดือนน่าจะประมาณมิถุนานะมิถุนากรกฎาคมปีที่แล้วประมาณนี้ก็จ้างผมกู้เฟซบุ๊กอย่างเดียวไม่ได้จ้างทำอย่างอื่นก็ยังไม่มีการฟ้องร้องกันอะไรกันทั้งสิ้นคือก็หาทางที่จะคุยกันฝ่ายพี่ต้าเนี่ยไปแจ้งความก่อนนะและพี่ยัดก็ยังนิ่งไม่สู้ไม่อะไรก็คือไม่พูดไม่โต้ตอบไม่อะไรก็มีเรื่องของโซเชียลมีเรื่องของกลุ่มการตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็โจมตีฝั่งพี่ยัดจนมันไม่ไหวเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องฟ้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ยัดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราก็รอแค่ว่าศาลจะพิพากษาแบบไหนแล้วเราก็จะออกมาแถลงข่าวในเวลานั้นหลังจากที่เราคิดแล้วคิดอีกที่เราจะฟ้อง
4: แล้วตัวมูลค่าฟ้อง20ล้านนี่คือมันเป็นการอ้างอิงจากอะไรยังไงนะครับ
3: เราก็ใส่ประมาณการไปจากเพจผู้ติดตามรายได้ที่ได้มาจากการที่เขาเคยทำงานมามันจะมี2ส่วนครับส่วนเพจถูกทำลายกับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์10ล้านส่วนที่เพจถูกทำลาย10ล้านผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่ต้าไปออกผลกระแสเนี่ยพูดไม่หมดทุกคนก็เลยอยากไปเจอวันจันทร์เพื่อที่จะให้ข้อจริงทั้งหมดพี่ต้าบอกว่าพี่ยัดเนี่ยเอาเงินบริษัทไปซื้อบ้านแต่พี่ต้าไม่อ่านเอกสารเลยว่าพี่ยัดเขียนว่าอะไรแต่ผมก็เห็นใจพี่ต้าแหละว่าเขาออกไปเขาไม่ได้อะไรนี่อันนี้จริงอันนี้จริงดูแล้วยากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องฝ่ายพี่ต้าฟ้องมาจะไม่ผิด3เรื่องแต่เมื่อวานพี่ต้าไปออกรายการพี่ต้าไม่พูดเลยว่าพี่ต้าฟ้องพี่ยัด
0: พี่ตุ๋ยฟังรู้สึกไง
1: ครับก็เป็นข้อจริงมุมของทางฝั่งคุณยัดครับคุณยัดนะครับว่าเขามองมุมนี้สุดท้ายเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงพยานเอกสารแล้วก็เจตนาของตัวต้าเองด้วยตรงนี้ก็คงต้องให้ศาลเขาตัดสินเพราะว่าอันนี้เป็นมุมมองของยัดเขาครับแต่ต่อให้ต้าไม่ได้พูดเมื่อวานว่ามีฟ้องคุณยัดอะไรบ้างเนี่ยผมว่าต่อให้ต้าพูดอ่ะมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเอามารวมกันแล้วก็ให้ศาลชั่งน้ำหนักว่าฝ่ายไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุยกันได้ดีที่สุดครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นหุ้นส่วน มันน่าจะกลับมายืนตรงที่เดิมได้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ผมรู้ดูทรงแล้วยาก
1: ก็ถ้าทรัพย์สินมันเยอะแล้วเงินมันเป็นมูลค่าเยอะมันก็อาจจะยากหน่อย
0: คือผมว่ามันยากเพราะเท่าที่ผมฟังเนี่ยคือถ้าเกิดวันนี้เข้าไปตรวจสอบในมุมของตัวบริษัทเองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเงินมันยังอยู่ในบริษัทหรือเปล่าไง
1: นั่นแหละครับสำคัญเลยครับ
0: นี่มือสำคัญตรงนี้ไงประเด็นอยู่ตรงนี้
1: เพราะเงินมันไม่เหลืออยู
0: ่แล้วผมบอกเลยนะถ้าเกิดเรื่องนี้ต้าชนะขึ้นมานะโอ้โหพี่หมวย
1: ครับ
0: ดัดมันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของอาญาที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหลากหลายคดีเลยนะ
1: ใช่ครับรวมทั้งการเบิกความในศาล
0: ใช่มันจะกลายเป็นเบิกความเท็จไปอีกด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่ที่แท็กติกของทนายความเขาจะว่าไง
1: เพราะว่าสองมุมเขาต้องนำเสนอเขาต้องสู้กันอยู่แล้วในเรื่องข้อเท็จจริงแต่ละฝ่ายครับ
0: ครับอ้าวโอเคก็ขออนุญาตนั้นนอกเรื่องไปเยอ
2: ะ
0: อยากให้ลองได้ฟังในมุมข้อกฎหมายดูว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีนักกฎหมายคนอื่นมองแตกต่างก็ได้นะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนี่มันอาจจะเป็นแค่ผมกับพี่ตุ๋ยที่เรามองแบบนี้กันผมไม่ใช่นักกฎหมายนะเพียงแต่ว่าเอาตรงผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแต่ไม่ต้องไปเล่าแล้วกันเรื่องราวอะไรมันเป็นเรื่องในอดีต
2: ค่ะ
0: เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาโอ้โหผมมันมีข่าวแบบตอนนั้นคือสู้กันแบบเยอะเหมือนกันเล่าให้พี่ตุ๋ยฟังแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะเอ้าไปเรื่องอื่น
2: ร้านทอง
0: ครับ
2: ร้านทองเมื่อวานนี้ค่ะที่เรานำเสนอค่ะก็คือร้านทองมีตู้ ATM อยู่หน้าร้านปรากฏว่าเวลามีคนไปกด ATM ถ้ากดเสร็จแล้วไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ากดแล้วมีการพูดคุยโทรศัพท์ก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทางฝั่งร้านทองจะออกมาต่อว่าทางคนที่ไปกดตู้ ATM อะค่ะให้ดูคลิปนี้ค่ะ
5: ไม่ก่อกวนอะไรคุณเป็นอะไรของคุณผมยืนคุยโทรศัพท์กดตังค์อยู่คุณเป็นอะไรของคุณ
6: คร
5: ับ อะไรเนี่ยร้านทองอะไรเนี่ยลาดเนี่ยเยอะหรือเปล่าคนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์แล้วเป็นอะไรอ่ะ
6: เยอะอะไร
5: ไม่คุณเป็นอะไรเฮ้ยอย่ามาโดนตัวกู
6: เยอะอะไร
5: เฮ้ยมึงอย่ามาโดนตัวกูเป็นใคร
6: ฮะเป็น
5: พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ค่ะทีมข่าวได้คุยกับผู้เสียหายนะคะที่ไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่หน้าร้านทองแล้วก็ทำให้ทางฝั่งร้านทองออกมาต่อว่าเขาบอกว่าตอนที่กำลังกดเงินอยู่หน้าร้านมีผู้ชายคนนึงออกมาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตนเองพยายามเดินกลับไปที่รถไม่ต้องการจะมีเรื่องแต่ผู้ชายคนนั้นยังคงต่อว่าอย่างต่อเนื่องทำให้มีการโต้เถียงกันหลังจากนั้นเจ้าของร้านท้าต่อยเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะตอนเกิดเหตุมีลูกน้องของเขาอยู่ด้วยประมาณ3คนก็เข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์หลังเกิดเหตุค่ะทางผู้เสียหายบอกว่าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์บอกมีอาการบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือนจุดที่ฟอกไตแขนฝั่งซ้ายส่งผลให้ไม่สามารถยกของหรือว่าใช้งานแขนได้ตามปกติก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษาทางผู้เสียหายชื่อว่าคุณโอนะคะบอกว่าหลังจากนั้นกลับมาดูบริเวณหน้าร้านเพื่อจะรวบรวมข้อมูลสำหรับแจ้งความแล้วก็ไปเจอว่ากระบะถูกทุบจนกระจกหน้าซ้ายแตก
1: ตาย
0: ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะเสียค่าเปลี่ยนกระจกไป 1,400 บาท
1: ใจร้องไห้เลยนะเห็นไหมล่ะ
0: เขาก็เลยถามคนในพื้นที่อะค่ะก็เลยพบว่าไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียวที่ถูกผู้ชายทางร้านทองต่อว่ามีชาวบ้านมีแรงงานต่างชาติหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มีการออกมาต่อว่าคุยโทรศัพท์เสียงดังแล้วก็มีการถ่ายภาพบริเวณหน้าร้านถ่ายภาพไปด้วยคุณโอบอกว่าวันนั้นเดินทางมากดเงิน 1,000 บาทเท่านั้นเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถูกอีกฝ่ายนึงมาหาเรื่องแล้วก็อยากเรียกร้องให้ตำรวจติดตามดำเนินการตามกฎหมายคุณโอบอกว่าแจ้งความไว้แล้วที่สภ.คลองหลวงค่ะแต่ผ่านมาหลายเดือนคดีไม่มีความคืบหน้า
1: โอเค
2: ผมมาลงมากดตังค์ผมก็คุยโทรศัพท์กับลูกน้องผมนะว่าเอ้ยวันนี้เอาค่าแรงไปคนละ500นะเราก็คุยแค่นี้ออกมาทำร้ายผมเลยเขาก็ออกมาตัวนั่นแหละพี่ออกมาตัวแล้วก็เมียเขามันในคลิปที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ว่าพี่เขาลงนี่แหละออกมาก็มาด่าเขาด่าเยอะพี่ด่าเสียหายด่าพ่อแม่เลยอ่ะผมไม่ได้มีอะไรกับพี่นะผมมากดตังค์ผมคุยโทรศัพท์พี่ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยเขาบอกมึงเขตพื้นที่กูอะไรเงี้ยผมกดตังค์ผมไม่ได้เข้าไปในบ้านพี่ด่าผมก็จะกลับขึ้นรถแล้วแหละมันก็หาต่อยต่อยนี่ผมก็โมโหไงก็เลยต่อยกันพี่แต่ว่าผมมาโดนเนี่ยแขนผมนะ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้โหนกระแสจะทำเรื่องนี้นะครับเราไปทำเรื่องเบาๆกันบ้างเมื่อวานก็หนักมากแล้ว
0: เมื่อวาน
1: เนอะอันนี้น่าจะเบา
0: ค่ะ
1: เนอะเป็นเรื่องแบบก็ไม่น่าจะอะไรมากแต่ก็อยากให้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่แปลกผู้เสียหายเข้ามานั่งอยู่นะเนี้ย3รายนะจริงๆมีเยอะวันนี้เยอะเลยนะ ทั้งฝั่งนู้นก็จะพูดด้วยนะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ได้ครับ
1: คุณไปก่อกวนเขาหรือเปล่า
4: อ๋อไม่ครับ
1: ไม่นะ
4: ครับ
1: ไม่นะ
4: ผมอยู่
1: เขาบอกชอบมีคนไปก่อกวนเขานะ
4: ผมใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีครับในการรับสายผมมีไทม์ไลน์อยู่ครับการรับสายในวันนั้นแค่3นาทีครับ
1: เดี๋ยวไปคุยคุณโดนอะไรคุณโดนอะไร
4: ผมคือเจ้าของคลิปที่เขาออกมาผลักผมหน้าตู้ ATM ครับ
1: ผลักเลยนะ
4: ใช่เขามาถึงตัวเลยครับแล้วผมก็เลยดัน
1: แล้วคุณทำไงคุณเหนียวไหมคุณเหนียวไหม
4: ไม่ผมดันเขา
1: เหนียวไหม
4: ไม่เหนียวครับ
1: คือดังกะเหนียวใช่ไหม
4: ไม่ครับมือนึงถือโทรศัพท์อยู
1: ่ตบไหมจะเอาโทรศัพท์ตบไหม
4: ไม่
1: มีนะ
4: แค่เขาสองคนออกมาถ่ายคลิปผมเลย
1: ไม่ใช่แค่ผักอะไรเฮียแล้วตบ
4: ไม่มีนะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นครับสามารถตรวจสอบได้จากกล้องจรปิดที่เขาเล่นครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันอย่าตบพี่นะพี่ถามพี่นะโอ
0: ้ค่ะ
1: นะเรื่องเบาๆวันนี
0: ้เบา
1: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
8: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลัน
9: แล้วปล่อยให้ฉันแกพังแบบนี้เหรอชีวิตหลันไม่ได้พังเพราะน้องนิง
10: แกยังรักพี่หลันอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
11: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
12: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
13: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด

0: ข้าใจผิดเลยครับเฮ
1: ้ยงานดีแถมมีโขฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
2: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: ไม่ปล่อยเลย
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณผู้ชมวันนี้มีแขกรับเชิญนะพี่หมวย
9: ค่ะน้องริวและน้องพายค่ะจากอุบัติรักเกาะสวรรค์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
10: พี่หมวยสวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
8: อะไรคืออุบัติรักเกาะสวรรค์ลูก
3: คือละครที่จะออนวันนี้ครับพี่หนุ่ม
10: ใช่แล้ว
8: ชื่อนี้
10: ใช่ค่ะ
8: เป็นเกาะสวรรค์เป็นเหมือนฮาเร็ม
3: ไม่ใช่ครับ
8: เออเหรอ
3: ไม่ใช่
8: แล้วมันยังไงล่ะ
10: เป็นเกาะที่มีเรื่องราวลี้ลับมีตำนานเทพพระสมุทรด้วยค่ะพี่หนุ่มใช่คือเรื่องเราจะบอกว่าเป็นละครที่คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะคิดถึง
8: แฟนตาซี
10: เป็นแฟนตาซีถูกต้อง
8: แฟนตาซ
10: ีคอมเมดี้ผจญภัยค่ะคิดว่าทุกคนไม่ได้เห็นละครแนวนี้มานานแล้วก็เลยพวกเรามาเสิร์ฟให้แล้วค่ะวันนี้เลย
8: ลิวเล่นเป็นใครอะไรยังไงเรื่องนี้รับบทเป็นยังไง
3: เรื่องชื่อฉลามครับเป็นแบบว่า
8: ฉลาม
3: ชื่อฉลามครับ
9: โอ้ฉลาม
3: ไม่คือโอ้โหหนึ่งนะครับผมจูนอารมณ์ไม่ถูก
8: ยังไง
3: เพราะในสตูเครียดอยู่ครับหนึ่งนะ
8: ไม่เครียดไม่เครียด
3: ของผมที่เล่นคือเป็นยังไงนะพี่
10: เป็นหนุ่มซึน
3: เป็นหนุ่มซึน
10: เป็นเคยเดินเรือมาก่อนแล้วก็ถูกใส่ร้ายให้ลาออกแล้วก็เลยกลับไปพักใจที่เกาะของตัวเองค่ะก็คือเป็นเกาะเลดาวแล้วก็จะมีเราก็เลยแบบบังเอิญ

0: ปิ้งปิ้งไก่นะนึกว่าจะมีปิ้งไก่ในนี้นะนี่อุบัติรักเกาะสวรรค
1: ์ใช่
2: ก็สองทุ่มฝากทุกคนสุขสนานแล้วก็คลายเครียดไปด้วยกันครับ
1: ค่ะ
0: นี่อพี่หมูอยากถามอะไรน้องถามได้เลย
3: น้องดิวน้องพายนี่คือเจอกันครั้งแรกไหมคะ
4: ใช่เจอกันครั้งแรกค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะ
4: เขาเก่งมากค่ะจริง
2: เก่งมาก
4: นี่นี่ชมกันเองก็ดีใจที่ได้ทำงานกับเขาค่ะแล้วก็เรื่องนี้เหมือนเป็นมูทที่รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะในการทำงานก็ดีใจที่ได้เจอค่ะ
2: นี่ดิวเจอเหมือนเจออาจารย์พายครับ
3: ว้าย
2: ดิวรู้สึกว่าเขาเก่งมากเวลาเราเข้าซีนในแต่ซีนนั่นคือทัวร์
0: ครับผมนี่ไงแล้วมีใครเล่นอีกบ้างลูกนอกจาก2คนแล้ว
4: โหจริงๆเยอะมากเลยค่ะมีพี่เดี่ยวสุริยนต์ด้วยค่ะมีพี่ปูเป้ด้วยแล้วก็มีน้องเอนจอยมีน้ําฟ้ามีน้องฟลุกแล้วก็ตัวละครเยอะมากจริงๆค่ะต้องไปรอดูเพราะว่าเราเป็นแก๊งชาวเลดาวค่ะ
0: นี่นะไปตามหาหน้ากากอะไรนะ
4: ทับทิมดําค่ะ
0: หน้ากากทับทิมดําถ้าได้มาแล้วมันจะทําไม
4: เราจะขอพรได้1อย่างค่ะพี่น้อง
3: แล้วขออะไรอ่ะ
4: ต้องไปดูในละครค่ะพี
0: ่แล้วใครต้องมีคนต้องได้ไปใช่ไหม
4: ใช่
0: ใครก็ได้คนที่ได้มาเพื่อคนที่ขอได้คนที่ได้คนที่ขอได้อย่างเงี้ยหรอ
4: แต่กิมมิคคือว่าตอนนี้หน้ากากมันแยกชิ้นส่วนกันอยู่ค่ะเราต้องตามหาแล้วเพื่อที่จะมาประกอบกันแล้วก็ถึงจะสำเร็จว่าเราจะขอพรอะไรได
2: ้ในเรื่องจะเกี่ยวจะมีโจรสลัดเข้ามาด้วยพวกเราต้องไปตามหาหน้ากากจากโจรสลัดเนี่ยครับมาแย่งกัน
0: เห็นไหมล่ะคุณผู้ชม
4: สนุกสนานแน่นอนค่ะคืนนี้ค่ะ
2: ครับ
0: นี่นะอ้าวก็อย่าลืมดูนะเอาฮากันหน่อย
3: ค่ะอ
0: ยู่กับเรื่องเครียดๆกันมาเยอะแล้ว
2: ครับ
4: ครับ
0: นะอุบัติรักเกาะสวรรค
4: ์ใช่ค่ะ
0: นี่นะหน้ากากดำๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: กับทิมดำมันเป็นไม้ไหมเมื่อกี
4: ้ค่ะ
0: มันเป็น
4: หน้ากากไม้มันจะมีทับทิมอยู่ตรงกลางค่ะแต่ทับทิมเนี่ยก็ต้องตามหาอีกเหมือนกันค่ะ
3: อ๋อเพราะน้องบอกว่ามันแยกส่วนกัน
4: ถูกต้องค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะ
0: นะอ่ะก็ไปชมกันนะฮะคืนนี้มีปิ้งปลาแทนปิ้งไก่นี่ไม่มีนะ
3: ค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นละครที่น้องริวก่อนที่จะเข้ากรมทหารเหรอคะใช่ไหม
2: ครับริวเข้ากรมพุทธจิตนี่ครับ
0: อ๋อคือริวสมัครใช่ไหมลูก
2: ครับพี่นม
0: เออ
3: ค่ะโหดี
0: เก่งมากสมัครเป็นทหารเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ผมมีถอดเสื้อนะโชว์กล้ามกันนะ
4: ใช่เรื่องนี้ถอดริวถอดเยอะมากเลยค่ะ
0: ลองถอดโชว์ซิลูกก่อนเข้าค่าย
2: โอ้พี่หนุ่มอย่างนี้เลยพี่อย่าเลยครับนี่รายการสดด้วย
0: เป็นไรหรอกคุณผู้ชมเขาบอกเออเนี่ยเขาอยากจะโชว์ดูสักนิดนึงว่าติดปงซิกแพคไปถึงไหน
2: โอ้ยผมไปเปิดในกรมกันดีกว่าน
0: ี่ก็อ่ะโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายเชิญชวนหน่อยครับ
4: ค่ะก็ฝากด้วยนะคะคืนนี้ตอนแรกนะคะหลายๆท่านน่าจะรอดูมานานมากๆแล้วนะคะก็ฝากด้วยค่ะคืนนี้อุบัติรักเกาะสวรรค์นะคะพุธพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะคะ
2: ครับฝากด้วยครับ
0: นะขอบคุณนะครับน้องๆทั้งสอง
4: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวยังอยู่ที่ช่อง3เนอะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปข่าว3สีต่อใช่ไหม
4: เอ๊ะ
0: มีไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่พี่ยังรู้เลยโอเคลูกขอบคุณนะคร
4: ับขอบคุณนะคะ
0: วันหลังมานั่งนี่ก็ได้นะริวนะ
2: พี่ผมไม่เอาได้ไหมไม่เอา
0: ไม่มานั่งเป็นผู้วิเคราะห์อะไรก็ได
2: ้อ๋อถ้านั่งเล่นน่ะโอเคว
0: ันหลังมานั่งนะมีอะไรนึกถึงพี่นะ
2: พี่ก็เอ้ยเราอย่านึกถึงอะไรพี
0: ่โอเคคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะเป็นตอนแรก
3: ใช่ค่ะ
0: สนุกสนานละครเอาฮาดูสนุกสนุกนะฮะเพราะวันนี้สถานการณ์เครียดเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นดูอันนี้สนุกสนุกเพลินๆไป
3: แฟนตาซีค่ะ
0: นะครับโอเคเวลาหมดนะ
3: หมดค่ะ
0: นะเดี๋ยวไปคุยหนกระแสอันนี้ก็เอาฮา
3: แต
0: ่ไปยืนคุยโทรศัพท์หน้าร้านทองกดตังออกมาด่าเลย
3: ค่ะ
0: แล้วด่าแรง
3: โอ้ด่าแรงถึงขั้นมีทำลายร่างกายกันก็มี
0: เนี่ยนะครับจริงๆผู้เสียหายเนี่ยหลายคนนะนี่เข้ามากันส่วนน้อยนะจริงๆมีอีกหลายคนเลยนะฮะเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งนู้นนะครับ
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรแต่มันประเด็นแปลกผู้ชมมันเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะไปกด ATM ที่ตู้แห่งหนึ่งครับแล้วตู้เนี่ยอยู่หน้าร้านทองปรากฏในระหว่างที่เขากดแล้วรอคิวกันเนี่ยบางคนก็ยกโทรศัพท์มาแล้วก็เป็นไงเดี๋ยวกำลังจะโอนเงินไปให้นะระหว่างคุยอยู่เนี่ยฮะก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยหรือว่าทางลูกน้องของร้านทองเนี่ยเขาเดินออกมาแล้วเขาด่าเลยเขาผลักไปมึงออกไปเมื่อโทรที่นี่โวยวายเสียงดังลั่นนะฮะจนกระทั่งแบบคนแถวบ้านแถวช่องแถวนั้นเขาตกใจมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวดิคุณผู้ชมใครก็ตามแต่ไปกดตังกดอย่างเดียวเนี่ยได้ไม่ว่าแต่เมื่อไหร่ที่กดแล้วคุยโทรศัพท์มึงไปเลยแบบนั้นเลยวันนี้ครับเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาถือสิทธิ์แบบนี้ได้จริงๆหรือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งของตัวร้านทองด้วยวันนี้นะครับทางคุณเอโดนด่าและโดนต่อยนั่งอยู่นี่นะพี่เอนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดนต่อยจริงเหรอ
1: ก
0: ็เดี๋ยวว่ากันนะมีคุณโอนะโอนะสวัสดีฮะอันนี้ต่อยกับร้านทองเลยนะ
1: ครับ
0: ต่อยเลยนะ
1: ต่อยเลยครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอพี
1: ่ครับก็โดนใส่กันเลยพี
0: ่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันคุณเดียนี่ก็คือล่าสุดเลยมีเรื่องเหมือนกันเจ้าของคลิปนะ
2: ใช่ครับ
0: สวัสดีคุณเดียนะ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: แล้วก็พี่ตุ๋ยนี่เจ้าของร้านทองใช่ไหม
2: ไม่ใช่คร
0: ับ ความ
2: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับมันไม่น่าเชื่อนะพี่ตุ๋ย
3: ครับ
0: ผมให้คุณชมดูคลิปก่อนอ้าวคลิปมาฮะ
4: ไม่ก่อกวนอะไรคุณเป็นอะไรของคุณผมยืนคุยโทรศัพท์กดตังค์อยู่คุณเป็นอะไรของคุณ
5: คร
4: ับ
5: นะ
4: ไออะไรเนี่ยร้านทองอะไรเนี่ยลาดเนี่ยเยอะเยอะหรือเปล่าคนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์แล้วเป็นอะไรอ่ะ
5: เยอะอะไร
4: ไม่คุณเป็นอะไรเฮ้ยมึงอย่ามาโดนตัวกู
5: เยอะอะไร
4: เฮ้ยมึงอย่ามาโดนตัวกูเป็น
5: อะไร
4: ฮะพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ย
5: ถ่ายไว้
4: มาเหอะ
5: หลักฐานเน
4: ี่
5: ย
4: ไอ้คุณยืนรอกดตังค์เป็นอะไรกันอ่ะเออคนคุยโทรศัพท์ไอ้เยอะหรือเปล่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคนยืนคุยโทรศัพท์อยู่เป็นอะไรเขายืนคุยโทรศัพท์ว่าเขาจะกดตังค์แล้วเป็นอะไรกันเออไอ้เป็นอะไรกันเนี่ย
5: อ
4: ้าวไอ้ได้นะอย่ามาเยอะ
5: ไปได้มึงมาดิ
4: ไอ้
5: ได้มึงก็มาดิ
4: พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยกูยืนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์เป็นอะไรเนี่ย
5: หน้าตู
4: ้เออ
5: เสียงดังอะไรอ
4: ่
5: ะ
4: ไอ
5: ้หน้าร้านคนอื่นเขา
4: ไม่ได้มานั่งแหกปากอะไรเสียงดังเขายืนคุยโทรศัพท์เรื่องเงินเรื่องอะไรกันอยู่เป็นอะไรอ่ะ
5: เออ
4: เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าหน้าตู้ ATM ห้ามคุยโทรศัพท
5: ์
4: เ
5: ออ
4: มาเหอะการว่าหน้าตู้กดตังค์แค่นี้อายุไม่ได้น้อยมันต้องมีสมองไม่ได้มายืนด่าคนอื่นลงมาหาเรื่องคนอื่นคืออะไรฮะ
0: เ
4: รียก
0: มันเนี่ยคุณผู้ชมนี่แค่น้ำจิ้มนะฮะนี่แค่น้ำจิ้มนะครับหลายคนบอกว่าสโอ้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเอาทางฝั่งของตัวพี่เอก่อนแล้วกันของคุณที่ล่าสุดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
0: เอาของพี่เอก่อนพี่เอ
2: ครับผม
0: ร้านเนี้ยตั้งอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณไหนอะไรไงเนี่ยพี่เล่าให้ฟังก่อนดิ
1: ตั้งข้างๆร้านผมไปล็อกมึงครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะตั้งอยู่ตรงไหนตั้งข้างๆร้านผมไปล็อกมึงเดี๋ยวก่อนพี่ผมหมายความว่าร้านเนี่ยแหมพี่ก็อันนี้ไม่ได้ตลกกับผมใช่ไหมฮะร้านน่ะร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบริเวณน่ะเรียกอะไรดีพี่ตุ๋ย
3: สถานที่
0: อยู่ที่ไหนไม่ใช่หมายความว่าร้านอยู่ที่ไหนอยู่ข้างๆล็อกผมเองไม่ใช่งั้นพี
1: ่ตั้งข้างไทยธานีซอย35ครับผม
0: อะไรนะ
1: ไทยธานีซอย35
0: ไทยธานีซอย35
1: ครับผม
0: อยู่ปทุม
1: ครับผม
0: ปทุมธานีใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ตรงจุดนั้นเขาเรียกเป็นอะไร
1: นิคมนวนคร
0: นิคมนวนครนี่แหละที่ผมต้องการ
1: หยอกๆพี
0: ่เดี๋ยวจะเรียกเฮียให้มาต่อยเขาเลยเดี๋ยวแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นคือพี่อยู่แถวนั้นเหรอพี่เปิดร้านหรืออะไรยังอยู่แถวนั้น
1: เปิดร้านอยู่ครับ
0: เปิดร้านอะไร
1: ร้านป้ายครับผม
0: ร้านป้าย
1: ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กันครับผม
0: ใกล้ใกล้กันนะ
1: ครับผม
0: ร้านพี่มาเปิดก่อนเขาหรือเขาเปิดก่อนพี่
1: ตอนนี้คือเขาเปิดก่อนผมเขาเปิดก่อนผมแต่ว่าทางผู้ชายนี่ผมเพิ่งมาเห็นมันน่าจะประมาณ4ปี5ปีประมาณเนี้ยที่เห็นอยู่นะครับ
0: ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็
0: พี่นะ
1: ครับผม
0: ก
1: ็วันที่เกิดเรื่องเป็นปีที่แล้วก็พอดีตื่นเช้ามาผมก็มาอยู่หน้าร้านนี่แหละเขาก็กวาดถูร้านเขาก็ด่าเลย
0: ด่าพี่เลยเหรอ
1: ด่าเลยครับ
0: เอ้าทำไมครับเดี๋ยวก่อนนะคือร้านเขาอยู่ตรงหัวมุม
1: ใช่ครับผม
0: เมื่อกี้เดี๋ยวขอกระดาษหน่อยนะไอ้ขอกระดาษหน่อยนะฮะ

0: ยู่หัวมุมเสร็จแล้วก็1ล็อกร้านคนอื่นแล้วก็เป็นล็อกต่อไปของพี
1: ่ใช่ครับ
0: ของพี่ไม่ได้เป็นห้องแถวใช่ไหม
1: เป็นตึกแถวเป็นตึกแถว
0: เป็นตึกแถวเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับติดกันเลย
0: พี่ขายอะไรนะไอ้ทำป้ายนะเนี่ยป้ายนะเห็นผู้ชมเห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาเป็นภาพใหญ่เลยขอภาพใหญ่เลยนี่หยุดไหมนะผู้ชมเห็นไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ร้านทองเนี่ยอยู่หัวมุมแดงๆเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะแล้วก็มีร้านขั้นนี่ร้านอะไร
1: ร้านยาเก่าครับผม
0: ร้านขายยาเก่านะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ร้านป้ายในร้านพี
1: ่ครับผม
0: ถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บผมถามนิดนึงตึกเนี่ยมันเป็นตึกของใครซื้อเช่าหรืออะไรยังไง
1: ตึกนี้ที่ผมเช่าอยู่ครับผมเช่าอยู
0: ่แล้วมันเป็นตึกของใคร
1: ตึกของพี่พัชรีครับผม
0: พี่พัชรี
1: ครับผม
0: ทุกคูหาเลยป่ะ
1: ไม่ใช่ครับคือเฉพาะล็อกของผม
0: อ๋อล็อกของพี่นะ
1: ครับผม
0: อันนั้นเขาก็ซื้อของเขาไป
1: ใช่ครับ
0: แต่พี่ก็เช่าอยู่
1: ใช่ครับผม
0: แล้วฟุตบาทเนี่ย
1: ฟุตบาทเนี่ยเป็นส่วนกลางครับเป็นส่วนกลางของนวนครกับถ้าผมเขาดูแลซึ่งดูแลด้วยกันดูแลด้วยกันครับ
0: ครับแล้วเหตุของพี่มันเกิดยังไงนะวันนั้นตอนเช้ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ผมมากวาดอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านเขา
0: หน้าร้านพี่นะ
1: ใช่ครับผมเขาก็อยู่หน้าร้านเขาก็กวาดถูนี่แหละครับแล้วก็มามีด่าทอออกมา
0: เขาด่าพี่เลย
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาด่าพี่ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบสาเหตุครับ
0: อยู่ดีก็ด่าเลย
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นยังไงต่อ
1: จากนั้นก็ผมก็ออกไปทำงานแล้วก็ตกประมาณตอนเย็นนะครับก็เลยมีเคลียร์ก็ถามว่าทำไมมาด่าผมเรื่องอะไรตอนเช้าด่าผมเรื่องอะไร
0: เดินไปที่ร้านเขาเหรอ
1: ไม่ใช่ครับตอนเย็นเขากลับบ้านเขากลับห้องเขาเช่าคอนโดอยู
0: ่อ๋อเช่าคอนโดอยู
1: ่
0: เขาก็เดินผ่านออกมา
1: ใช่
0: พี่ก็เลยเดินไปถามคือพี่ติดใจอยู่แล้ว
1: ติดใจอยู่แล้วครับ
0: ติดใจอยู่แล้วด่ากูทำไมวะพี่ด่าผมทำไมพูดดีไหม
1: ยังในคลิปเลย
0: ไม่ตัวพี่อ่ะพูดเขาดีไหม
1: ดีดีครับ
0: พี่พูดเขายังไง
1: บอกเมื่อเช้าเนี่ยด่าทำไมด่าแต่มันก็มีน้ำออกหน้าหน่อยเมื่อเช้าด่าทำไม
0: เออ
1: บอกอะไรมาหาเรื่องประมาณนี้ว่าเราไปหาเรื่องหรือจะเอาในคลิปครับเดินชนเลยเดินแบบนั้นเลยทิ้งเลยก็สวนกันเลยเขาทิ้งแก้วน้ำเขาทิ้ง
0: เขาถือแก้วน้ำอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เขาทิ้งเลย
1: ทิ้งโดดใส่เลย
0: กระโดดต่อยพี่เลย
1: ใช่ผม
0: แล้วพี่ทำไง
1: ผมก็บวกครับ
0: พี่ก็ต่อยด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่นานยังเนี่ย
1: ว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว
0: แล้วเรื่องมันเกิดอะไรอ่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันคือที่เขาด่าผมนี่แหละที่คือเขาด่าผมผมก็ไม่รู้ว่ามาด่าผมทำไมมาด่าผมทำไม
0: คือใครอยู่แถวนั้น
1: เขารู้หมดครับ
0: ฮะ
1: เขารู้หมด
0: เขารู้จักหมด
1: ครับ
0: ไม่ทีผมกำลังงงอยู่ว่ามัน
2: ตัวตึงครับ
0: ก็คือเป็นตัวตึงแถวนั้นเหรอ
2: ใช่ครับคือเหตุการณ์ที่ผมรับทราบมาก็คือเพราะว่าผมรับรู้จากการที่ผมโพสแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเป็นแนวทางเดียวกันเลยครับว่าร้านในตำนานประมาณนี้ครับโอ้นี่บุคคลในตำนานเลยตัวตึงพื้นที
0: ่อ่
2: ะประมาณนั้นครับ
0: แล้วเรื่องพี่มันจบยังไงอ่ะ
1: ก็มันไม่ได้ดำเนินคดีอะไรครับคือไม่ติดเรื่องอะไรก็คือว่าแก้ไปแล้วจบไปแล้วก็ปล่อยไปแต่คิดก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ผมถามนิดนึงประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยโอเคพี่อาจจะไม่ถูกกับเขาอะไรก็แล้วแต่ผมอันนี้ผมไม่ไปทราบนะแต่ไอ้ประเด็นคือผมงงว่าตู้ ATM ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตู้อะไรแล้วไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วทำไมเวลามีใครมาโทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยต้องโดนเขาด่าทุกครั้ง
1: ก็แถวนั้นเขาก็เห็นกันประจำครับที่ว่ามีออกมามาหาเรื่องคนกดตังว่ามาก่อความรำคาญวุ่นวายประมาณเนี้ยตลอดแหละครับวันที่น้องโดนนี่ก็น่าจะเคสที่3หรือที่4ผมจำไม่ได้
0: แล้วตู้นี้เป็นของใคร
1: ตู้นี้เป็นของไทยพาณิชย์ยกไปแล้วทางโอแจ้งยกไปแล้วแล้วก็ทีนี้เหลือของกสิกร
0: อันนี้
3: ถ้าคือว่าก่อนหน้านี้มี2ตู้
1: ใช่ครับผม
2: ก่อนหน้านี้จะมีตู้ไทยพาณิชย์กับกสิกรคู่กันครับแล้วก็พอมีปัญหากับพี่คนนี้แล้วพี่คนนี้เขาก็เลยไปแจ้งความแล้วก็เลยแจ้งไทยพาณิชย์เพื่อทำการถอน
0: ไอ้ตู้นี้มันจริงๆเมื่อก่อนมี2ตู้
1: ใช่ครับพี่
0: ก็คือมีกสิกรกับไทยพาณิชย
1: ์
0: อยู่คู่กัน
1: ครับผม
0: นะฮะตั้งมานานแค่ไหนแล้ว
1: ผมย้ายมานี่ก็น่าจะ8ปีแล้วผมเห็นตั้งแต่ย้ายมาแล้วครับ
0: ก็8ปีอยู่คู่กันมา8ปี
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่นะเพราะพี่จะตอบพี่ตื่นเต้นใช่ไหม
1: ก็นิดหน่อยครับ
0: เออผมตอบพี่จะตอบยังงงๆอยู่เหตุก็เอ้าพี่เล่าของพี่สิเหตุการณ์เป็น
4: ก็วันนั้นผมก็ขับรถมากดตังค์อะพี่ครับเมื่อก่อนผมไม่เคยกดตู้นี้หรอกแต่ผมเห็นจองไว้หลายวันแล้วมันพื้นที่ว่างดีว่างมากเลยนะจอดรถกดตังค์
0: ไม่มีใครกดเลย
4: มันการยิงที่อื่นมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะไงพี่ตอนนั้นรถมันจะเยอะใช่ไหมตอนนี้ผมกูไปกดทำไมตรงที่รถเยอะแล้วมากดตรงที่รถไม่เยอะดีกว่า
0: ก็นั่นดิกูจะไปกดทำไมรถเยอะ
4: ใช่ผมก็พอตะเย็นมาเลยผมเห็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ตอนนั้นมีกี่ตู
4: ้สองตู้ครับ
0: มีสองตู้นะ
4: ตู้ผมก็ไทยประดิษฐ์ครับ
0: อ่ะพี่ใส่สีม่วงไง
4: ครับ
0: แล้วไงต
4: ่อผมก็เลยจอดมันเหมาะฮะมันเหมาะมากเลยมันจอดง่ายไง
0: ครับ
4: จอดปุ๊บผมยังไม่ทันกดรหัสเลยพี
0: ่เป็นยังไง
4: ออกมาเกี้ยวกาดเลย
0: ด่าเลย
4: ครับ
0: พี่จอดรถตรงไหน
4: จอดรถหน้าตู้หน้าร้านหน้าร้านทองเลย
0: หน้าร้านเขา
4: ครับ
0: อ้าวเขาก็ไม่พอใจสิพี่จอดหน้าร้านเขา
4: ก็มันบนถนนนะพี่ผมไม่ได้ไปจอดในบ้านหรือที่ไหน
0: จอดบนถนน
4: ครับ
0: ไม่ได้ไปจอดในบ้านมึงนี
4: ่
0: จอดข้างหน้าร้านเฉยๆแล้วลงไปกดตังค์
4: ครับผม
0: เขาบอกว่าไง
4: ผมโทรคุยกับแฟนผมไงว่าเราจะกดเงินจ่ายค่าแรงลูกน้องเท่าไหร่ดีไงก็กำลังคุยกันผมยังไม่ให้ทางเดินไปกดตังค์เลยพี่เอาแล้ว
0: ทำไม
4: ก็ออกมาเกี่ยวกาดเลยพี่ทางผู้ชายอ่ะก็ยังผู้ชายอ่ะเดินตัวดิ่งเข้ามาหาเราไหม
0: เดินไปหาเลยเหรอ
4: ผมบอกพี่เดี๋ยวพี่ผมมากดตังค์นะพี
0: ่
4: ผมว่ามันไม่มีคลิปหรอกพี่เพราะว่าผมเจตนาไปกดตังค์ผมไม่มีเรื่องไงไปคู่ด้วยใครฟังก็เหมือนตลกตลกกับพี่ไปกดตังค์มีเรื่องอ่ะครับ
0: แล้วยังไง
4: ก็
0: เดินเข้ามาหาเลย
4: ผมก็พี่เดี๋ยวก่อนพี่ผมก็กดตังค์ก่อนกดตังค์เสร็จผมก็ถอยหลังเข้ามาผมจะกลับขึ้นรถตอนนี้ไม่หยุดพี่มันไม่จบแค่นั้นมันผักผมตั้งแต่ตอนกดตังค์แล้วแหละแต่ผมก็พยายามกดตังค์พยายามที่ว่าเราไม่มีเรื่องกับเขาอะ
0: ตัวเขาใหญ่ไหม
4: ตัวเล็กพี
0: ่ตัวเล็กเหรอ
4: ครับ
0: แต่พี่ตัวใหญ่เขาเยอะนะ
4: ใหญ่ผมป่วยโรคไตพี่มันไม่มีแรง
0: อ๋ออ้วนแต่เป็นโรคไตใหญ่กว่าก็จริงแต่เป็นโรคไต
4: ครับพี่ผมไม่มีแรงแล้วผมกระดูกพุนเลยผมไม่อยากปะทะเลย
0: กระดูกพุนอีก
4: แล้วนี้ผมถ้าเกิดปะทะไปเนี่ยกลัวเส้นมันจะมีปัญหาไงพี่
0: เพราะเราฟอกเลือดตรงนี
4: ้
0: เดี๋ยวเลือดแตก
4: มันไม่แตกกลัวคนเส้นจะมีปัญหา
0: แต่พี่มีรอยสักนะพี่ถลกแขนเสื้อซ้าย
4: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: พี่ยกพี่ถลกหน่อยดูดิ
4: มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ
0: เนี่ยโอ้รอยสักอย่างนี้นะ
4: มันช่วยไม่ได้พี
0: ่ตัวใหญ
4: ่จ
0: ะเป็นโรคไตบอกไม่ไหวเหมือนกัน
4: แต่ว่าวันนั้นผมไปกันทั้งหมดอะ4คนนะผมลูกน้อง3คน
0: เฮ้ย
4: กันอันนี้มันผมไม่มีเรื่องพี่ผมตัดสินใจว่าผมเรื่องครอบครัวก่อนว่าผมไม่มีเรื่องผมก็กลับไปรถอันนี้มันด่าถึงพ่อแม่ผมเลยอ่ะ
0: ด่าพ่อเลยด่าแม่
4: โคตรแม่เลยแหละ
0: เขาด่ายังไง
4: ก็โคตรพ่อโคตรแม่มึง
0: มาจอดรถอย่างนี้ได้ยังไงวะ
4: ใช่ครับ
0: จอดรถอย่างนี้ได้ยังไงมึงขวางหน้าร้านกูมึงเห็นไหม
4: ใช่พี
0: ่ออกไปเลยมึงออกไป
4: อีไปผู้หญิงอ่ะมึงไปอย่างนี้เลย
0: อีเลยเหรออ
4: ีเลยพี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: บอกไปมึงไป
4: ผู้หญิงก็เด็กดังที่สุดเลยเราก็ตกใจพี่ว่าเฮ้ยผมทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นอ่ะ
0: นี่คุณกล่าวหาเขาปะเนี่ย
4: ไม่กล่าวหาพี่แต่ผมไม่มีวิดีโอไงแต
0: ่
4: เขาว่ามีครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อนพี่เพราะจังหวะนั้นนะผมก็พยายามที่มันไม่ไหวแล้วพอเดินถึงคนพ่อคนแม่ก็กระโดดต่อยกันเลย
0: กระโดดต่อยเลย
4: กระโดดต่อยกัน
0: ใครต่อยก่อน
4: ผมไม่รู้ว่าผมไม่โดนสองหมัดก่อนแล้วลูกน้องผมก็เข้าไปจับเขาผมรู้แต่ผมต่อยเขาที่หมัดผมจำไม่ได้แล
0: ้
4: ว
0: เดี๋ยวนะ
4: จังหวะมัน
0: เดี๋ยวก่อนนะคือเขาต่อยพี่ก่อนสองหมัดปึ้งเฮ้ยมึงกลับดิกลับปุ๊บพี
4: ่
0: รัวเลย
4: มันต่อยผมก่อนมันต่อยผมก่อนข้างขวาแล้วมันก็โดนตรงนี้ด้วยพี่โดนแบบหลบแล้วก็โดนตรงเนี้ย
0: โดนเส้นไหม
4: มันชาไปเป็นอาทิตย์เลยนะพี่แขนผมนะ
0: เหรอ
4: ครับทีนี้พอจังหวะต่อยกันนะมันก็ชุลมุนเนาะลูกน้องผมก็ตกใจมันก็เลยวิ่งเข้าไปล็อกคนนั้น
0: ไม่แต่ไม่ล็อกพี่นะ
4: ไม่ล็อกผมล็อกไอ้คนนั้นก่
0: อ
4: นเพราะว่า
0: ผมล็อกตกใจโดนล็อกไอ้นั่นทันทีนะฮะ
4: ใช
0: ่เฮ้ยพี่ไม่มีอะไรยาพี
4: ่มันล็อกไอ้นั่นเลย
0: ล็อกไอ้นั่นเลย
4: แล้วนี้ผมตรงตานมันผมอันนี้เขามีสองคนใช่ไหมคิดในคลิปอะผมมีสามคน
0: แล้วยังไง
4: แม่เขาแก่มาดึงจะไปทำเขาจะไปทำเขา
0: แม่ใคร
4: แม่หลานของหลานดองนะผมตรงตานพี่ผมก็เลยถ้าเกิดผมบอกน้องผมรุมกระทืบมันจบแล้วพี่มันจะมาอะไรมาตู้ผมต้องสี่คน
0: แล้วพี่ต่อยมันไหม
4: ไม่ต่อยตอนที่ลูกน้องบล็อกผมไม่ต่อยแล้วแล้วแม่เขาว่ามาดึง
0: อ๋อห้าม
4: ผมตรงตานพี่
0: ตกลงพี่ต่อยมันปะเนี่ย
4: ต่อยก่อนล็อกพี่
0: อ๋อต่อยก่อนล็อก
4: จังหวะต่อยก่อนล็อกต่อยไปก่อนพี่แล้วนี้พอตอนลูกน้องมาล็อกกันแม่เขามาดึงแขนลูกไอ้ผู้ชายนะลูกหรืออะไรแล้วดึงแขนผู้หญิงด้วยอย่าไปทำเขาอย่าไปทำผมหวานเดี๋ยวผมไม่ยินคำนี้
0: ก็เลยไม่นั่น
4: ถ้าเกิดผมบอกว่ากระทืบมันก็สี่คนผมนะมันจะสู้ผมได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้ทำแล้ว
4: ถ้าผมไม่ทำไงผมก็เลยนึกในใจกูจะต้องไปแย่งความก่อน
0: แล้วไอ้ตอนที่ต่อยกันพี่ต่อยโดนกี่หมัด
4: โหพี่มันผมไม่รู้เลยตอนนั้นอ่ะ
0: มัน
4: มัวกันอ่ะ
0: มัวกันหมดเลย
4: ครับแต่ว่าผมก็โดนสองหมัดเลยแหละ
0: แน่
4: แน่นอน
0: แล้วเขาอ่ะ
4: ขาไม่รู้ว่ากี่หมัดอ่ะผมก็ต่อยกันปล่วยกันนะพี
0: ่โดนหรือเปล่าต่อยเขาโดนไหมเนี่ย
4: มันก็

0: โดนอ่ะแต่ไม่รู้โดนตรงไหนนะพี่เพราะโดดไหลกันเลยอ่ะ
1: แล้วพี่ไม่สบายอยู่พี่สู้เขาได้เหรอ
0: ผมสู้ไม่ได้ตรงนี้พี่แล้วพอต่อยเสร็จ
1: สู้ไม่ได้เหรอ
0: สู้ไม่ได้พี่แล้วที่เขาบอกผมว่าแรงมีแค่นี้เหรอผม
1: อ๋อมันถามพี่อีก
0: เออมาถามผม
1: เฮ้ย
0: แรงมีแค่นี้เหรอ
1: ถามพี่อย่างนี้เลยวะ
0: เอาไปถามพี่เอง
1: แรงมีแค่นี้วะ
0: เออเขาพี่เองเขาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกันเมื่อก่อนเสร็จ
1: จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
1: บอกให้แรงมีแค่นี้
0: เหรอผมก็บอกหมดแรงแล้วผมแค่ลุกไปเยี่ยมก็ไม่มีแรงแล้ว
1: กูเป็นโรคไตโอ้ตายแล้วเฮ้ยปวดหัว
0: แล้วผมก็เลยไปแจ้งความพี
1: ่เออ
0: ครับพอผมไปแจ้งความผมไปที่สน.ย่อยก่อนสน.ย่อยแล้วบ้านนครเขาไม่รับแจ้งความอยู่แล้วพี
1: ่เออ
0: ผมบอกพี่ช่วยผมหน่อยผมโดนทำร้ายร่างกายแล้วทำร้ายร่างกายตำรวจหัวเราะเลยอ่ะ
1: จริงป่ะ
0: อีกแล้วเหรอเขาบอกเนี่ย
1: ตำรวจอีกแล้วเหรอ
0: ครับ
1: แสดงว่าคดีเนี่ยมันเยอะมาก
0: โอ้โหพี่น่าจะเยอะนะแต่พอตำรวจพูดอย่างนี้ผมก็ตกใจละ
1: เออ
0: ผมก็เฮ้ยมันเป็นไรมันต้องมีอะไรที่มันผิดสังเกตแล้วตำรวจยังโดนด่าเลยเขาบอกผมอย่างงี้ตำรวจ
1: จริงป่ะ
0: เออผมก็เอ้ยมันไม่ธรรมดาละผมก็เลยทีนี้ผมจะไปแจ้งความนะแต่ผมไม่รู้ร้านทองชื่ออะไรผมวนกลับมารอบ2พี
1: ่เอาอีกพี่จะเอาอีกเหรอ
0: ไม่ใช่ผมจะดูร้านทองชื่ออะไร
1: อ๋อมึงจะกลับไปเอาอีก
0: พอวนมาดูร้านทองชื่ออะไรพี่ก้มจิตโทรศัพท์จะถ่ายรูปด้านร้านชื่ออะไรใช่มั้ยเนี่ยข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันเลย
1: มารอข้างหน้าเลย
0: วิ่งเข้ามาเลยพี
1: ่พุ่งมาเลย
0: ผมตำรวจยังโดนด่าแล้วผมจะเหลืออะไรอ่ะ
1: แล้วพี่ทำไง
0: จับเกียร์หนีเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ทุบกระจกข้างหลายผมเลย
1: จริงป่ะ
0: ครับ
1: แต่ลูกน้องมา3คนทั้งหลังอ่ะ
0: ลูกน้องตอนนั้นลูกน้องหนีไปแล้วรับสอง
1: ลูกน้องกลับไปแล้ว
0: ครับ
1: เหลือคนเดียว
0: ผมจะไม่ถ่ายรูปร้านทองว่าชื่อร้านอะไรไง
1: เหลือแค่คนเดียวตอนนั้น
0: ใช่
1: กลับแล้วกูไม่เอาแล้วแต่ถ้าลูกน้องอยู่3คนอ่ะ
0: ก็คงไม่เอาพี่ผมจะแจ้งความแล้วตอนนั้นใจผมว่าผมดูไม่ได้หรอกพี่
1: จริงเหรอ
0: แล้วผมไม่มีแรงถ้าเกิดผมคิดจะทำร้ายเขาครับพี่ ผมอยู่คน4คนอ่ะเอ้าลุยล้อมันก็อยู่แล้วพี่4คนจะสู้เราได้อ่ะ
1: แรงเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: แข็งครับ
1: แข็งเลยเหรอ
2: แข็งเนื้อตัวนักมวยนี่ถือว่าเกรด A เลยแข็ง
1: เฮ้ย จริงเหรอ
2: จริงครับ
1: ขอดูภาพอีกทีดิขอดูภาพแต่คนนั้นอ
0: ีกนิ้วหักอ่ะคิดดู
1: เหรอนิ้วหักเลยพี่นิ้วหักเลยเหรอ
2: บวกนิ้วหักเลย
1: เนี่ยคนเนี้ยนะ
2: ครับดู
1: เฮ้ยดูกล้ามขาดิเนี่ยแน่ใจนะพี่โ
0: อครับ
1: คนนี้เปล่าที่บวกเขาไอ้คนนี้เปล่า
0: ครับแข็งแข็งจริงต่อยไม่ยุบเลยพี่ผมไม่ยุบ
1: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อเรื่องมันไม่จบแค่นี้ไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีคนอีกนะแล้วมีผู้เสียหายคนอื่นเดี๋ยวฟังเขาบ้างเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่ตุ๋ยตรงนี้มันแปลกตรงที่ว่าทำไมก็ถึงได้มีการปูไอ้กระเบื้องหรือหินอ่อนเนี่ยเต็มฟุตบาทออกมาเลยมันได้หรือเปล่าพี่สังเกตมาตอนนั้นไปมีหน้าร้านที่มีอย่างนี้ไหม
0: มีครับมีแบบนี้
1: แล้วพี่ไม่สงสัยเหรอ
0: ผมก็ไม่สงสัยอะไรนะครับผมก็กดตังค์ธรรมดาพี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไรไง
1: ให้กลับไปกดอีกไหมตอนนี้เอาไหม
0: มันไม่มีตู้แบบนี้นะพี่ผมแจ้งถอดเองอะ
1: ก็กดข้ามธนาคารดิกสิกร
0: ไม่ครับพี่
1: ไม่มีรถเนี่ยตรงนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากปะทะแล้ว
1: รถไม่มีนะพี่จะไปจอดทำไมพี่บอกไปจอดทำไมว่าไอ้รถเยอะๆอ่ะ
0: ไม่ไปแล้วพี่ผมก็ไม่เคยไปเลยอย่างจังวันนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาอีกเลย
0: ไม่เอาพี่เข็ด
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วมาวันนี้เขาจำหน้าพี่ได้นะ
0: ก็ผมก็ไปคุยเขาแล้วนานาทองวันเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะ
1: ไปคุยแล้วเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยพี่ไปคุยยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาครับโอ้ตายละ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาแม่บุญล้ำ
4: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
5: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
6: คิดให้ดี
4: คิดเผื่ออนาคตด้วย
6: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
4: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
7: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี้
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยน

0: ช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
1: กอกเรียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่สนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพรไว้อยู่แล้ว
5: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนไม่รีบุญคุณพี่แล้ว
6: เรื่องสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
7: ชีวิตคนไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
8: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: Nescafe Rich Aroma
13: สูตรใหม่
12: เพิ่มกาแฟ
13: เติมนม
12: อร่อยไปอีก
13: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
15: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
16: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85 ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลียันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
17: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
18: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
17: โอเค
19: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: สำหรับสู่รายการผลกระแสนะครับคนส่งเข้ามาถามกันเยอะมากเลยบอกว่าตกลงร้านนี้อยู่ที่ไหนขออีกครั้งอยู่ที่ไหนครับแต่อย่าตอบอีกนะว่าอยู่เลยล็อกผมไป2 ล็อกเพราะเมื่อกี้ถามตอนแรกบอกร้านตั้งอยู่ที่ไหนบอกอ๋อเลยล็อกผมไป2ล็อก
21: อยู่ที่ปทุมธานีนิคมนวนครไทเทเนียซอย35ครับ
20: จุดเดียวกันนะพี่จุดเดียวกันนะ
22: จุดเดียวครับ
20: นี่พี่ยังไม่หายเหนื่อยนะเนี่ย
22: ผมเหนื่อยพี
20: ่เหนื่อยใช่ไหม
22: น้ำท่วมปอดครับ
20: น้ำท่วมปอด
22: ไตนะ
20: ฮะ
22: ผมลาพยาบาลมัน
20: อ้าวแล้วพี่ไปฟอกไตอ่ะ
22: เราฟอกห้ามเรียนได้ครับ
20: แล้วพี่จะเป็นอะไรไหมตอนนี้
22: ไม่เป็นครับ
20: ไม่เป็นนะ
22: ครับ
20: โอ้พี่เป็นพยานโรคไต
22: เป็นมา2 ปีแล้วครับ
20: 2 ปีนะ
22: ครับ
20: ค่าไตมันสูงใช่ไหมกินอะไรพี่กินเค็มเหรอ
22: มัน
20: หรือเป็นเบาหวาน
22: ความดันทำลายไตครับ
20: ความดัน
22: ครับ
20: กินยา
22: ก็มันผมก็กินยาตามที่หมอนัดทุกอย่างนะแต่ทีนี้มันทำลายไตพี่มันมีหลายสาเหตุทำลายไตกับทำให้เลือดสมองตีบทุเรศสมองแตกใช่ไหม
20: เออ
22: ของผมทำลายไตครับเบาหวานด้วย
20: แล้วตาคนนี้พี่ได้กลับไปคุยกับเขาไหม
22: โอ้พี่คุยไม่รู้เรื่องครับพี่ถามนักข่าวเมื่อวานไปที่คุยรู้เรื่องป่ะ
20: ทำไมอ่ะ
22: ก็พี่ต้องถามเลยคุยเขายังสรุปไม่ได้เลยว่าคุยรู้เรื่องป่ะ
20: อ้าวแล้วตอนนั้นที่พี่ขับรถหนีเป็นยังไงเขากล่าวหาพี่อีกไหม
22: เขาว่าผมอ่ะจะขับรถชนเขาผมเงยหน้ามาเห็นเขาก็กลับหนีแล้วตำรวจจะโดนด่าแล้วผมจะเหลือเหรอผมก็รู้นะไม่ใช่คนปกติหรอก
20: แต่เขาบอกว่าพี่จะขับรถชนเขา
22: ผมโบกเลยนะผมจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายพอเบ่งวิ่งเข้ามาผมก็ไปแล้วพี่
20: อยู่ไม่ได้
22: เข้าเกียร์สองก็วิ่งเลย
20: ครับพี่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องเพื่อนบ้างไหม
22: ไปพูดเพื่อนขำพี่
20: อ้าวทำไมอ่ะ
22: เขาไม่มีเรื่องกันขับรถปาดหน้าต่อยกันอย่างเงี้ยปกติใช่ไหมกินเหล้าต่อยกันก็ปกติผมไปกดตังค์ต่อยกันมันไม่ใช่เรื่องไง
20: ไปกดตังค์ ATM
22: อายเพื่อนด้วยพี่บางทีอ่ะเพื่อนขำอ่ะเฮ้ยมึงไปกดตังค์มีต่อยโดนต่อยอย่างเงี้ยอายเขาบางทีผมไม่กล้าพูดใครฟังเลยพี่
20: ไม่อยากเล่าด้วย
22: อาย
20: ไปกดเงินแล้วโดนต่อย
22: มีเหรอพี่ผมก็ไม่เคยเจออ่ะ
20: โอ้แล้วสู้เขาไม่ได้ด้วยเนี่ย
22: มันรุมมันถ้าลุมมันจะสู้ได้ดิผมไม่ลุมไงผมโดยเองสู้เขาไม่ได้หรอกเขาแข็งพูดตรง
20: แต่พี่ก็ตัวใหญ่กว่าเขาต้องเยอะ
22: ตัวใหญ่ผมไม่มีแรงพี่ผมกลัวห่วงเต้นห่วงด้วยเรื่องอ่ะผมก็พยายามแบบกันไว้อ่ะ
20: แล้วมันต่อยจริงเหรอ
22: โอ้พี่มันกระโดดเข้ามาต่อยเลยกระโดดเข้ามาเลย
20: แค่นั้นเองนะ
22: มันชอบทักมันจะมาดีมันเข้ามาดีอะไรเงี้ย
20: มีแรงแค่นี้เหรอเข้ามาดี
22: แต่ว่าแม่เขาว่าดึงแม่เขาดีนะแม่เขาว่าดีมากเลยแม่เขาอายุ70เกิน
20: อ
22: ่ะ70ขึ้นไปอ่ะ
20: พี่ดูได้กับเป็นแม่เขา
22: ก็แม่ผู้หญิงร้านทองน่ะ
20: อ๋อแม่ผู้หญิงร้านทอง
22: ครับเขาก็ดึงแขนผมว่า
20: อย่าไปทำเขา
22: เขาดึง
20: แม่ไม่บอกแม่มันต่อยผมไม่ให้ผมต่อยมัน
22: เขาไม่ดึงผมนะเขาดึงลูกเขานะ
20: อ๋อดึงลูกเขา
22: เออผมก็เลยบอก
20: ดึงลูกเขาบอกอย่าไปทำเขา
22: แล้วลูกน้องผมต่างคนก็ถอยหลังมาอยู่ที่รถกันหมดเลย
20: อ๋อเข้าใจผิดตอนแรก
22: ผมบ่านพี่ผมบ่านผมก็ไม่อยากทำไงทำบอกเอ้ยคือมันก็ต้องช่วยผมอยู่แล้วไป
20: รู้ได้ไงลูกน้องจะเอาอยู
22: ่ก็โอ้พี่เอาไม่อยู่ยังไงคุณก็ต่างคนล็อกคอคนนึง
20: แข็งขนาดนั้นจะโ
22: หมันก็ต้องโหแล้วก็ต่างคนไอ้สี่คนโดนคนเดียวต่อยตลบสี่คนนี่ผมก็ยอมแล้วมันเป็นซุปเปอร์แมนแล้วอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันต่อยเพราะผมตีคนหลบไปนอนนั้นมันต่อยอย่างนั้นอ่ะ
20: โอเคเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ
22: ครับ
20: ถามทางนี้บ้าง
0: ครับ
20: ของคุณโดนอะไรยังไง
0: ก็
20: ล่าสุดน้องคุณเนี่ย
0: ใช่ครับเจ้าของคลิปเลยก็คือประมาณเกือบ6โมงเย็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมก็เดินทางไปแล้วทีนี้ผมใช้บริการตู้
20: เท่านั้นป่ะ
0: ไม่ครับคือผมจะมาธุระฝั่งนั้นแล้วผมก็จะมาใช้บริการตู้อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้คือผมไปจอดรถข้างหน้าจอดรถข้างหน้าคือแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมเคยมาใช้นะแต่คือผมไม่รู้เลยว่าเขามีเรื่องกันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วซึ่งเป็นวันเดียวกัน
20: อ
0: ่ะที่ผมไปเนี่ยตอนแรกอ่ะผมไม่รู้มาก่อนว่ามีเคสก่อนหน้าผมมาแล้วที่จากคำบอกเล่ามีมา3ผมคือคนที่4แต่มีผู้เสียหายที่ติดต่อเข้ามาเนี่ย1คนคือคนก่อนหน้าผ
20: ม
0: ที่ติดต่อเข้ามาแต่ซึ่งผมอ่ะแค่ห่วงเวลาไม่ถึง5นาทีหรือ10นาทีอย่างเงี้ยครับมันมีก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเคสนึงแต่ผมไม่รู้ผมก็ประสบเหตุเข้าไปเลย
20: คุณเข้าไปทำอะไรบ้างตอนนั้น
0: ไปกดเงินเฉยๆครับ
20: กดเงินนะ
0: ใช่
20: ในระหว่างกดคุณเป็นยังไง
0: น้องผมอ่ะมันโทรเข้ามาพอดีผมก็เลยคว้าโทรศัพท์ออกมาแล้วเพื่อที่จะรับสายเนี่ยพี่ถึงแล้วอะไรเงี้ย
20: เปิดสปีกเกอร์โฟนเหรอ
0: วิดีโอคอลครับมันก็เปิดอยู่แล้วนะ
20: ก็คอคุยอย่างง
0: ี้
20: ถึงแล้วเนี่ย
0: ไม่เปิดมันก็ไม่ได้ยินเลยครับ
20: แล้วก็กำลัง
0: ถึงแล้วใช่กำลังยืนกดเงินอยู่แล้วก็บอกน้องว่าแค่นี้นะเดี๋ยวพี่เพราะว่าจะใช้กล้องเพื่อสแกนใช่ไหมครับเพราะกสิกรเป็นระบบสแกนผมก็เลยปัดกล้องปัดวิดีโอคอลทิ้งเสร็จปุ๊บแล้วผมจะสแกนผมเงยหน้ามาผมเจอเขาเลย
20: มาเลย
0: มาเลยครับ
20: ริ้วมาเลย
0: มาคู่เลยครับพร้อม
20: ทั้งเจ้าของร้านฝ่ายหญิง
0: ใช่ครับ
20: แล้วก็ลูกจ้างคือฝ่ายชาย
0: ใช่ครับ
20: บอกว่าไง
0: ก็ออกมาเลยครับเฮ้ยมาคุยโทรศัพท์อะไรตรงนี้อะไรแบบเสียงดังวายๆเอ้าแต่ในสายคือผมคุยแค่3นาทีนะครับผมมีหลักฐานนะครับผมคุยแค่3นาที
20: นี่ตอนนี้นะเนี่ยนะ
0: ใช่ครับแล้วผมคือผมตกใจพี่อยู่ๆเขาถึงตัวเลยครับเขาถึงตัวผมเลยผมก็คว้าโทรศัพท์ปุ๊บผมกดถ่ายปุ๊บเขาถึงตัวเลยครับผักผมเลยผมก็ผักกลับบอกเฮ้ยอย่าตอนแรกอ่ะก่อนหน้าที่เขาจะมาเนี่ยเขามีการด่าทอผมมาแล้วผมก็บอกว่าผมก็เลยกดถ่ายไปก่อนบอกว่าผมใช้คำพูดที่ดีนะครับถ้าพวกคุณเป็นอะไรของคุณถูกไหมครับตามคลิปเลยครับพวกคุณเป็นอะไรของคุณผมมากดเงินผมแค่คุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ผมมีการโดนตัวขึ้นมาแล้วเนาะผมผักเขาออกแต่ผมไม่ได้แบบจะไปชกต่อยครับเพราะมือนึงผมถือโทรศัพท์ผมก็ผักเขาออกผักก็ออกเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่ายังเกี้ยวกาดอะครับยังเหมือนอารมณ์ค้างมาจากที่อื่นครับขอลงซะหน่อยก็จะเอาผมไม่ได้เลยผมก็งงว่าแบบว่าคือมันอยู่ในช่วงแบบตกใจครับว่าเราผิดอะไรครับเรายังงงอยู่ครับเหตุการณ์ผมก็ถอยลงมาที่ริมฟุตบาทใช่ไหมเขาก็ตามลงมานะเขาตามลงมาเสร็จปุ๊บแล้วแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะมาค้นตัวค้นรถเอาบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
20: ตกรถคุณเหรอ
0: ใช่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาดูดิตอนแรกจะดึงกุญแจรถผมแต่ผมผลักเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยพยานทุกคนพูดเสียงเหมือนกันหมดผมผลักเขาออกบอกเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยผมก็พยายามที่จะหนีเขาออกมาจากตรงนั้นนะ
20: ร้านตอนนั้นกี่โมงที่คุณไปเนี่ย
0: ประมาณ17นาฬิกา50
20: ร้านก็ปิดหรือยัง
0: ยังครับไม่ร้านไม่ปิดก็เหมือนปิดอะครับพี
20: ่ทำไมอะ
0: เอาพี่ดู
20: ร้านไม่ปิดก็เหมือนปิดหมายความว่าไง
0: อ๋อใครมองแล้วร้านเขาเปิดบ้างอะพี
20: ่เอาไหนดูซิเอาดูนะเอาดูซิน่ะร้าน
0: อันพี่ลองดูดิน่ะใครมองเหมือนร้านเปิดบ้างอ่ะเขาปิดมิดชิดขนาดนั้น
20: อ้าวแล้วนี่คุณบอกร้านเปิดอยู่ร้านแล้วเขาปิดหรือเปล่าเขาดึงลู
0: กเขามีประตูแค่ช่องแคบๆเป็นเขาที่มองเข้าไปอ่ะนอกนั้นบานใหญ่เขาปิด
20: แล้วเห็นคุณได้ยังไงอ่ะ
0: เอาก็นั่นน่ะสิครับ

0: คือนั่นน่ะสิ
1: ปิดประตูอย่างงี้แล้วเขาเห็นคุณได้ยังไงอ่ะ
0: ก็ประตูเขาปิดมิดชิดเลยนะครับผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าเขาเปิดร้านอ่ะ
2: อาจจะมองกล้องวงจรปิด
0: อ่ะน่ะพี่หนุ่มดูจากคลิปดิเขาปิดหมดนะ
1: แล้วก็เปิดประตูเล็กๆตรง
0: ใช่เขาเปิด
1: มาอย่างงี้
0: เขาผมตอนที่ผมเข้าไปผมไม่ได้สังเกตว่าเขาเปิดหรือเปล่าแต่ร้านเขาปิดมืดหมดนะครับปิดทึบๆหมด
1: ตอนพี่โอไปต่อยกับเขานั่นน่ะ
3: ครับ
1: เขาปิดงี้ไหม
3: ปิดผมยังไม่คิดว่าร้านทองนี้จะเปิดด้วยซ้ำไป
1: อ้าวพี่ไปกี่โมง
3: ปิดมืดเลยพี่มองไม่เห็นแล้วมองห้องไหนไม่เห็นผมไปตอน 3:45 น. 3:00 น.น่ะ
1: แต่ปิดทึบอย่างนี้เลย
3: ครับ
0: ใช่ครับเขาปิดทึบแบบนี้เลยทุกวัน
3: มันทำไมโล่งดีจังผมจอดกดตังค์ไง
0: เนี่ยครับเนี่ย
1: ปิดแบบนี้นะ
0: ใช่ครับปิดแบบนี้หมด
1: ขอเป็นภาพใหญ่ปิดอย่างนี
3: ้เนี่ยเปิดแล้วมาหลักพี่ดูเปิดมันผิด
0: ร้านทองมันต้องโชว์ของ
1: เขาเปิดเฉพาะประตูทางเข้าแต่ปิดอย่างนี้นะ
3: ปิดหมดเลยพี่ประตูทางเข้ามืด
0: ใช่ประตูทางเข้าม
3: ืดหมดเลยพี
1: ่แล้วก่อนนะประตูไอ้ทางเข้าที่เปิดเข้ามานี่ก็มืด
3: มืด
1: เป็นประตูเหล็กทับเหมือนกัน
0: ใช่คร
4: ับ ปิดฟิล์ม
0: มืดหมด
4: ปิดฟิล์มมืดเลย
1: ปิดฟิล์มมืดเลยเหรอ
3: ครับ
1: เขาพี่อยู่แถวนั้นเนี่ยลูกค้าเขามีไหม
4: ก็เห็นย่องแยงย่องแยงนะครับ
1: มีตำรวจเขาเฝ้าอยู่ไหม
4: ก็แต่ก่อนไม่มีตอนหลังมามีตรวจอยู่
1: ไม่ตำรวจที่เฝ้าหน้าร้านที่เขาเคยเรียกเลยนะ
2: ตำรวจประจำร้าน
1: ประจำร้านเออที่เขา
4: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีใช่ไหม
4: มีแต่มาตามเวลา
2: ร้านเขามีเหล็กดัดไหมหรือเขาใช้ประตูนี้เป็นแทนเหล็กดัด
4: ข้างในเป็นสแตนเลสกันทองมีอยู่ครับ
1: มีคนส่งเข้ามานะคุณนิพพรบอกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ร้านในตำนานครับ
1: เหรอ
0: ครับ
1: เอาแล้วยังไงแล้วยังไงต่อแล้วคือ
0: ก
1: ็หลังจากนั้นคุณยังไง
0: ใช่ครับผมก็พยายามที่จะถอยหนีเขาออกมาจากการที่ผมถ่ายคลิปแล้วเขาก็ลงมานะเขาก็แบบประมาณว่าเฮ้ยกูอายุแล้วเยอะแล้วนะมึงจะมาแบบเถียงกูอย่างนี้ได้ไงแล้วเมีย
1: พี่เก่งแดงเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วเมียเขาออกมาแบบมากรี๊ดอยู่หน้าร้านนะครับผม
1: ให้เมียเขาเหรอ
0: เอาคนแถวนั้นเขาก็บอกหมดนะพี่เขากล้าเถียงหรือเปล่าล่ะ
1: เขาบอกเป็นลูกจ้าง
0: พี่ลูกจ้างเขาแต่งตัวแบบนี้ไหมถ้าพี่เป็นลูกจ้างร้านทองต้องแต่งตัวยังไง
1: แต่ตอนแรกพี่คิดว่าเสีย
0: อ้าว
1: พี่ก็เป็นเสียร้านทอง
0: อ้าวพี่ครับอยู่ในร้านทองเปิดประตูมาแบบเนี้ย
4: คิดถูกแล้ว
1: คิดถูกว่าเขาเป็นเสียร้านทองอ่ะจริงป
0: ่ะใครมอง
1: ใครเล่นน่ะ
0: ใช่ลูกจ้างครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเนี่ยสนใจคือพี่ทำไมพี่บอกเขาเป็นเสียร้านทองเขาเป็นลูกจ้างเขาบอกว่าลูกจ้างนะ
4: จริงๆเขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกัน
1: พี่รู้ได้ไงพี่ไปกล่าวหาเขาป่ะเนี่ย
4: มันก็มีข้อมูลอยู
0: ่ชาวบ้านรู้แม่ไม่รู้สงสัยประมาณนี
1: ้อุ๊ยตายเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะเอาเรื่องคุณก่อนเล่นไงต่อหลังจากนั้น
0: ก็พอเขามาด่าผมบอกว่าอายุเยอะแล้วนะนู่นนี่อะไรเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยอายุเยอะมึงก็ต้องมีสมองนี่มายืนด่าคนอื่นทำไมล่ะเขาคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะผมไม่ได้มาแบบว่าโวยวายหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยพอทีนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้วว่าสรุปกูผิดอะไรผมก็เลยมีการโพสต์คลิปไปในโลกออนไลน์แล้วก็ตั้งคำถามว่าสรุปแบบผมผิดอะไรอยากให้ร้านเนี้ยออกมาชี้แจงว่าตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมีผู้เสียหายมากกว่าผ
1: ม
0: ออกมาชี้แจงหน่อยว่าในการที่ผมไปกดเงินเนี่ยผิดอะไรผมก็ตั้งคำถามนะ
1: ไม่แต่ที่ผมงงว่าไอ้ตู้ ATM เนี่ยเขาไปกดกันไม่ได้เหรอ
0: มันในการที่มีตู้ ATM อยู่ตรงนั้นเท่ากับว่าเจ้าของสถานที่ต้องยินยอมถูกไหมครับถ้าไปตั้งอยู่ตรงนั้นก็ต้องมีการจ่ายถูกไหมครับ
2: ตู้ ATM มี2กรณีครับพี่หนุ่มธนาคารติดต่อเซอร์เวย์เสร็จแล้วมาติดต่อขอเช่าพื้นที่จ่ายค่าเช่าแล้วก็ติดมิเตอร์ไฟแยกต่างหากแปลว่าเจ้าของร้านต้องยินยอมนี่แปลว่าเขาได้ประโยชน์จากค่าเช่าของธนาคาร
1: อันนี้เขาเช่าใช่ไหมนะ
2: ธนาคารต้องจ่ายค่าเช่าครับเพราะไปใช้พื้นที่เขา
1: แสดงเขาได้ค่าเช่า
2: เขาได้ค่าเช่า
1: อ๋ออันนี้มองมุมนี้อันนี้ตู้เดียวใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับตู้เดียวครับ
1: แล้วก็ยังไงต่อคุณหลังจากนั้น
0: ก็หลังจากนั้นผมโพสต์ไปในโลกออนไลน์มันก็เริ่มมีกระแสสังคมเริ่มกลับมาพอเริ่มกลับมาเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็ยังไม่ได้รับคำตอบผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมเองผมก็
1: คาใจ
0: ใช่เพราะว่าในวันนั้นอ่ะผมที่ผมถอยออกมาเพราะว่ามันช็อตฟิลครับผมก็งงครับว่าผมผิดอะไรครับเป็นใครใครก็งงครับผมก็ยังคาใจอยู่ว่าผมผิดอะไรครับแล้วอีกวันนึงอีก1 2วันผมกลับไปที่เดิม
1: กลับไปอีก
0: อ่ะผมก็คาใจครับ
1: กลับเหมือนพี่โอเลยพี่โอกลับไปอีกที
3: ผมกลับไปวันนั้นเลยพี
1: ่ผมไป
3: หาตำรวจแล้วตำรวจเขาบอกว่าพี่ไปดูร้านทองชื่ออะไรไปแจ้งความที่ของหลวงเลยผมก็ไปดูครับ
1: แต่ยังไม่ทันถ่าย
3: แค่หยิบโทรศัพท์มันก็วิ่งออกมาแล้วพี่ผมก็จับเฮียหนีเลย
0: ผมกลับไปอีก
3: ผมก็ไม่อยู่แล้ว
1: แล้วกลับไปไง
0: ผมกลับไปวันจันทร์เสร็จปุ๊บผมไปถึงความที่ผมก็คล่องใจครับแต่เขาอยู่ข้างในวันตอนที่เจอนะเขาอยู่ข้างในผมกลับไปหน้าตู้เลยผมถ่ายคลิปอีกเพราะว่าไอ้ตู้ ATM นี่แหละที่ผมมาคุยโทรศัพท์หน้าตู้เนี่ยแล้วเขาออกมาด่าผมเนี่ยผมผิดอะไรผมก็มีการโพสต์คลิปออกไปอีกคลิปนึง
1: รอบ2
0: ใช่ผมโพสต์คลิปเลยผมคาใจครับผมบอกตรง
1: ดูคลิปนี้

0: นี่นะ
1: มีคลิปมันมีคลิปก่อนหน้านี้แต่มันไม่ได้มาอันนี้คือเป็นคลิปที่3
0: อ๋อนี่คลิปที่3ใช่มั้ย
1: คือผมโพสต์พอผมโพสต์คลิปไปอ่ะมีพี่ๆอีกคนนึงอ่ะที่เขาเสียหายเขาก็เลยเห็นคลิปผมเขาก็เลยมาบอกเฮ้ยกูก็เพิ่งโดนเนี่ยคือพี่คนเนี้ย
0: ลองดู
2: หายมาเยอะนะครับนี่มาเลยออกมาดิเห็นมาด่าคนอื่นมาวันนั้นน่ะไม่สนมาวันนั้นน่ะฮะไอ้ที่มึงมาด่าเขาเนี่ยพูดเสียหายมาเยอะเลยเนี่ยวันเนี้ยเอาดิมึงออกมาดิเก๋าอ้อมออกมาออกจากพื้นที่มึงดิยังไงป่วยก็ไปรักษาป่วยก็เอาลูกไปรักษาไม่ใช่ปล่อยไปภาระสังคมแบบนี้ตู้กดตาห้ามคนอื่นมาคนโดนจับมึงกล้าหรือเปล่าโถที่นี้หางจุกตูดเลย
0: อันนี้คือไปอีกรอบนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีผู้เสียหายไปด้วยนะแต่มีผู้ชายพี่คนนึงเขาจะเข้าไปใส่นะ
1: ใช่คือเขาอะเห็นพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เห็นผมมาจากในกลุ่มของนวนครเหมือนกันเขาก็เลยเห็นว่าผมมาโพสต์คลิปอยู่ด้านหน้าร้านแล้วเขาก็เลยตามเข้ามา
0: เพราะเขาก็โดน
1: เพราะเขาก็เพิ่งโดนคือคนบุคคลเสื้อดำคนเนี้ยเขาโดนก่อนผม5นาที
0: เดี๋ยวจะมีโฟนอินเขา
1: ใช่โฟนอินได้เลยครับ
0: จะโฟนอินเขาตอนแรกเขาจะมาด้วยแต่พอดีก็ติดธุระ
1: ใช่ใช่เขาติดธุระแล้วทีเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นจังหวะเดียวกันเลยแต่กลับกลายเป็นว่าในวันที่เราเจอเขาในวันแรกกับวันที่เราเจอเขาอีกรอบนึงพี่มันเหมือนบุคคล2บุคลิกอะครับ
0: อ้าวทำไมอะ
1: ก็อ่ะผู้หญิงที่ออกมาถ่ายคลิปด่าผมในวันนั้นเขาโมโหถึงก็ไปยืนกรี๊ดอะครับแบบว่าไอ้ออกไปไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วพี่บุคคลนะปกติอะแล้วก็อย่างผู้ชายอย่างเงี้ยมาเกี่ยวกาถึงก็ผลักผมอะไรพอผมไปอีกรอบนึงผู้หญิงก็ยืนซบประตูอย่างเงี้ยแบบประมาณเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผู้ชายก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายใจเย็นใจเย็นคือแบบเฮ้ย
0: คนละคน คนละคน
1: ใช
0: ่โอ้อ้าวโอเคพักสักครู่ยังไม่จบครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฟังร้านทองด้วยนะคุณต้องฟังมุมเขาด้วยนะว่ามันเพราะอะไรมาเพื่อความเป็นธรรมนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: จนภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
1: ทั้งหมดสิทุกคนยังเข้าใจผิดเลยครับ
2: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
0: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: ไม่ปล่อยเลย
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจน

0: ดีโกต่อไปให้ชีวิต
1: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: Nescafe Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: เพิ่มกาแฟ
2: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
6: าแก้ไอตราเสดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: แม่ไปหาหมอกัน
8: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
9: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
10: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Serum SPF 50 PA 4 Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
11: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะท่านผู้ชมครับก็เมื่อสักครู่นี้คุยกับทาง3ท่านนี้ไปนะเป็นคู่กรณีของทางฝั่งร้านทองจริงๆก็บอกมีอีกเยอะมากตอนนี้ทางร้านทองเขาดูอยู่เขาต่อสายมาเลยเมื่อกี้อยากเข้าสายแล้วเนี่ยพวกสิ่งที่คุณพูดไปบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงทั้งหมด
12: ไปใส่ความเขาหรือเปล่า
13: แต่ถ้ากรณีอย่างผมก็ใช้หลักฐานมาคุยกันเอาหลักฐานมาคุยกันครับเอาความจริงมาคุยกันดีกว่า
11: ขอให้เอาคลิปที่ถ่ายพวกคุณฝั่งเขาเนี่ยเอามาออก
13: ใช่ครับ
14: เพราะผมเอาความจริงมาคุยกันเพราะผมไม่มีคลิปผมมีเจตนาไปแค่กดตังค์ไงผมยังเขาว่ามืออาชีพพี่พอกดตักปุ๊บนี่มาถ่ายคลิปเลย
11: เ
14: ขามีคลิปแน่นอนแต่ตำรวจบอกผมว่าเขาเอาไปคลิปให้ดูตอนนี้กระโดดไต่กันแล้วเริ่มต้นเขาไม่ได้ให้ดูเขาไม่ให้ตำรวจดู
11: แล้วก่อนนั้นเขาพี่ถ่ายไหม
14: มีพี่ถ่ายตั้งแต่เขาออกเปิดประตูปุ๊บมีเขาคือกล้องคนละอันเลยพี
11: ่
14: ครับ
11: แล้วเขาอ้างสิทธิ์ว่าอะไรเขามาต่อยพี่เนี่ยเขาบอกตำรวจว่ายังไงที่ไปแจ้งอ
14: ันนี้ยังไม่ได้คุยกันพี
11: ่อ้าว
14: ยังไม่ได้คุยกันครับ
11: เขาแจ้งความพี่ไหม
14: เขาก็แจ้งครับ
11: แล้วพี่แจ้งไหม
14: แจ้งครับนี่ไปแจ้งความป
11: ่ะพี่ตุ๋ยดูหน่อยต่างคนต่างแ
14: จ้งไปรับรองแพทย์พี
11: ่นี่นะแล้วเขาแจ้งอะไรเราอ
14: ่
11: ะ
14: ไม่รู้พี่เขาไม่รู้ว่าแจ้งอะไร
11: อ้าวตำรวจยังไม่เรียกพี่เหรอ
14: ก็เขานัดผมไปคุยยังแต่ก็ยังไม่ได้ไปคุยครับ
11: ยังไม่ได้ไปคุยนะ
14: ครับ
12: แจ้งความว่าถูกทำลายร่างกายแต่ต้องไปให้ปากคำเพื่อจะได้ตำรวจเรียกมาคุยกัน
14: ครับครับ
12: ครับ
11: ครับพร้อมเจอเขาไหมล่ะ
14: ก็พร้อมเจอพี
11: ่เมื่อไหร่ก็ได
14: ้ผมนอนเจ็บใจมานานแล้ว
11: นอนเจ็บใจมานาน
14: ครับ
11: ทำไมอ่ะ
14: แค้นพี
11: ่พี่แค้นอะไรเขา
14: ผมไปกดตังค์นี้ได้โดนต่อยนะมันตลกมากเลยถ้าผมไปด่าเขาอะไรมันก็ผม
11: อยากเอาคืน
14: อยากเอาคืนผมอยากให้มันหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้พี
11: ่แค่นั้น
14: ครับ
11: ถามจริงในใจคิดแค่นั้น
14: แค่นั้นพี
11: ่ไม่มีอย่างอื่นแฝงเลย
14: ถ้ามีแฝงนะวันนั้นนะผมอยู่4คนนะกระทืบมันแล้วแล้วตามมาอีก2คันนะรถผมอะ
11: ฮะ
14: มีผมขับตามอีก2คัน
11: จริงป่ะ
14: จริง
11: กะเอาแล้ววันนั้น
14: ลูกน้องมาอีกวันนั้น8คนนะถ้าลงมาทั้งหมดอ่ะ
11: กะเอาแล้ว
14: ไม่เอาพี่ผมไม่ทำของหวานผู้หญิงคนแก่เขาดึงไว้แม่เขาดึงอย่าไปทำเขาไปทำเขาดึง
11: แต่ท่านนั้นเส้นเลือดแตกทำไง
14: ผมห่วงนี่อะไรพี่ผมไม่เอาอ่ะจริงถ้าเกิดผมไม่มีผมไม่กลัวเส้นเลือดว่าตายมันเป็นอาไอ้นะมันต้องจบกันด้วยความรุนแรงกว่านี้พี
11: ่เหรอ
14: ครับ
11: พี่จะทำอะไรครับ
14: ก็เอากับผมอยู่4คนนะพี่ถ้า4คนโดนมันกระทืบตลบหมด4คนเลยก
11: ็ยอมแล้ว
14: มันเป็นซูเปอร์แมนนี่ผมยอมแพ้
11: โมโหคือโมโหแค้นอยู่นะ
14: นอนไม่หลับผมนอนไม่หลับ2คืนนะเมียจนเมียบอกว่าเธอนึกถึงครอบครัวเราอย่าไปมันแค้นนะพี
11: ่เมียพูดดีนะ
14: ครับ
11: เมียพี่ถึงครอบครัวเธอ
14: ผมก็ต้องฝันแม่ด้วยพ่อของมึงตายไม่มีใครไงผมก็ต้องดูแลครอบครัวของพี
11: ่
14: ครับ
11: ไม่งั้นกลับไปแล้ว
14: มันก็คงไม่จบแบบนี้หรอก
11: ตัวพี่อะ
15: ผมมันโดนก่อนหน้าเขาน่าจะประมาณสัก2เดือนนะครับ
11: ครับ
15: ก็ที่

0: ออกมาหน้าร้านนี่ครับถึงก็ด่าก็ด่าอย่างที่เขาจะเจอนะครับหยาบคาย
1: แล้วทุกวันนี้อ่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ไม่มองหน้ากัน
1: ไม่มองหน้ากันจะเอากันอีกไหม
0: มันแล้วแต่สถานการณ์
1: จะเอากันอีกมาถามจริงเขามีมาขึ้นอีกไหม
0: ก็ตั้งแต่ที่ว่าลงไม้ลงมือไปกันก็ไม่ยุ่งกันครับ
1: ถามจริงพี่ก็ดูหน่วยก้านดีแล้วพี่เอามันไม่อยู่เลย
0: โอ้แข็งครับ
1: เอาไม่ลงเลย
0: กดมันกดไม่ลงครับพี
1: ่แล้วพี่โดนอะไรวันนั้น
0: เมื่อวันนั้นก็โดนด่าเสร็จปุ๊บก็เย็นมาก็นัดเคลียร์ไปเดิน
1: ไม่นี่เขาต่อยพี่อ่ะพี่โดนอะไรบ้าง
0: ก็จำไม่ได้เหมือนกัน
1: โดนไม่หลายหมัดไหม
0: ไอ้ไม่น่าไม่โดนก็แต่มันประสานงากันนิ้วหัก
1: นิ้วพี่หัก
0: ครับ นิ้วหักครับ
1: มือพี่นี่นิ้วหัก
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะต่อยหน้าเขาเหรอ
0: ไม่รู้มันประสานงานกันยังไงไม่รู้ครับจับนิ้วมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก
1: ไปต่อยรถถังหรือไปต่อยรถบรรทุกหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยนิ้วหักเลยเหรอ
0: ครับ
1: แต่หน้าเขาเฉยไม่เป็นไรเลย
0: เช้ามาก็มาถูหน้าร้านปกติ
1: แล้วตัวเขาก็ปกติไม่เป็นอะไรเขานิ่งเลย
0: นิ่งครับนิ่งครับอยู่ในทรงเลย
1: ป้านะพี่จริงเหรอเนี่ย
0: เรื่องจริงครับ
1: เขาเป็นนักมวยป่ะวะเนี่ย
2: เป็นนักกีฬา
1: พี่ว่าเขาเป็นนักกีฬาน
2: ักกีฬาเก่า
1: จริงเหรอ
2: เพื่อนเล่าให้ฟังนะพี่บอกมันก็เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยบอกน่าจะใช่นะพี่มันแข็งแรงมากเลยนะอายุเยอะกว่าผมนะ
1: คิดว่าเอาอยู่ไหมวันนั้นถ้ารู้จักทรงตัวก็น่าจะเอาอยู่ถูกไหม
0: ยังไม่ได้ลงนวมยังไม่รู้
3: ของอย่างนี้ของอย่างนี้พี่มันต้องวัดกันบ้างแหละพี่ถ้าตอนนั้นผมบอกตรงๆผมช็อตฟิลพี่ผมช็อตฟิลคือผมกำลังงงอยู่พี่ผมบอกตรงเลยพี่จากใจลูกผู้ชายเลยพี่ถ้าผมไม่งงตรงนี้ผมก็ต้องมีฝุ่นตลกกันบ้างแหละ
1: จริงเหรออ้
3: าวผมก็ของจริงเหมือนกันนะพี
1: ่เฮ้ย
3: แต่ว่าณตอนนั้นมันก็งงอะพี
1: ่
3: เพราะผมผิดอะไรอะผมช็อตฟิลอยู่อะผมไปกดตังค์ผมโดนด่า
1: เดี๋ยวคุยกับเขาเองช่วงหน้าต่อสายเลยเขานั่งรออยู่เขานั่งเบิกเนตรดูอย่างนี้เลย
4: กล้าคุยไหมครับกล้าคุยไหม
0: ได้หมดครับได้หมด
1: ได้หมดใช่ไหม
3: ของผมคุยด้วยหลักฐานเลยพี่คุยกันด้วยความจริงครับ
1: อ่ะโอเคไม่รู้เขาชื่ออะไรเขามีชื่อยังพี่เขาชื่ออะไรชื่ออะไรนะสุมนผู้ชายนะพี่สุมนโอ้ยชื่อก็โหดแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับพี่สุมนร้านทองเดี๋ยวจะตอบข้อสงสัยพี่เลยว่าทำไมถึงต้องมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วไอ้ตู้นั้นเนี่ยมันไปสร้างความเสียหายอะไรให้กับทางร้านเขาบ้างแล้วมันทำให้เขาต้องมีอาการแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในทางโซเชียลนะครับช่วงนี้ครับพบกับดร.แก้วสรินทิพย์กับ Amaze Super App นะฮะโอ้อันนี้ดีแอปนี้ดีมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองติดตามดูนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในทางโซเชียลครับเดี๋ยวฟังทางฝั่งอีกมุมนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ครับช่วงนี้คนไทยเนี่ยเป็นกระแสมากๆนะครับต้องขอยกให้ Amaze Super App เลยนะครับครั้งก่อนที่เคยมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับวันนี้เลยเชิญคนจัดโปรมาอีกรอบหนึ่งครับดร.แก้วสรินทิพย์สถิตเสถียรนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ Amaze Super App บริษัท Ascent Commerce จำกัดครับสวัสดีครับดร.แก้วครับ
5: สวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีแฟนๆรายการหงกระแสนะคะรอบก่อนที่จัดโปรมาให้หงกระแสในกระแสตอบรับดีมากจริงๆค่ะ
4: ครับผมต้องบอกเลยว่าคนชอบมากๆนะครับพูดถึงเต็มโซเชียลเลยครับอยากให้ดร.แก้วอธิบายก่อนครับว่า Amaze Super App เนี่ยมันคืออะไรอีกครั้งนึง
5: Amaze Super App เนี่ยเป็นแอปที่ให้รวมพอยต์นะคะทุกคนสามารถรวมพอยต์จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพอยต์จากบัตรเครดิต8ธนาคารนะคะกรุงศรี First Choice กรุงเทพ UOB SCB K Bank TTB ออมสินรวมถึงพอยต์จากการช็อปของเราบน7 Macro Lotus True True Money ปั๊มน้ำมัน PT PTT แล้วก็พอยต์จากพาร์ทเนอร์อื่นอีกเพียบค่ะเอามาใช้จ่ายแทนเงินสดนะคะช็อป7 Macro Lotus แล้วก็สินค้าแบรนด์ดังจาก Amaze Mall บน Amaze App ได้เลยรวมถึงเติมเน็ตเติมเงิน True ก็ได้ด้วยค่ะ
4: นี่ครับก็ต้องบอกนะครับว่าใช้พอยต์ซื้อของแบรนด์ดังได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทคุณผู้ชมครับโปรที่เป็นกระแสใช้พอยต์แลกฟรีได้เลยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: ใช่เลยค่ะนำพอยต์มาแลกนะคะมีทั้งได้ของฟรีแล้วก็ได้เป็นส่วนลดนะคะรวมมีทั้งของกินของใช้คลินิกเสริมความงามดูหนังบัตรน้ำมันบัตรส่วนลดใช้ช็อปที่ร้านต่างๆโดยเริ่มต้นใช้แค่เพียง1 Amaze Point ซึ่งมีมูลค่าเพียงแค่1สตางค์ค่ะแล้วก็สามารถแลกแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Dairy Queen Seven เต่าบิน McDonald's ส่วนลดตั๋วหนังคูปองส่วนลดเติมน้ำมันแลกได้หมดค่ะเรามีให้เลือกแลกกันได้กว่า190ร้านดังเลยค่ะแลกได้ทั้งเดือนโปรนี้เรียกว่าเป็นโปรที่คนเฝ้าหน้าแอปรอกดกันเยอะมากค่ะแล้วเราทยอยเติมโค้ดให้ตลอดค่ะ
4: โอ้โหเริ่มต้นแค่1สตางค์ก็แลกแบรนด์ดังๆเป็น190แบรนด์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะเป็นฟรีๆด้วย
5: ค่ะ
4: นะครับคือง่ายๆคุณผู้ชมครับแค่สแกนหน้าจอ

0: แล้วโหลดไปแลกของฟรีกันได้เลยนะครับคือวันนี้เนี่ยดร.แก้วมาทั้งทีนะครับขอโปรแรงให้กับแฟนหนกระแสหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะเดือนพิเศษนี้นะคะเอาใจแฟนๆที่ชอบขุดพอยต์นะคะ
0: คร
1: เรามีดีลพิเศษเติมโค้ดทุกวันนะคะเพียง1 Amaze Point กดแลกได้100พอยต์ค่ะเหมือนใช้1สตางค์มาแลก1บาทสำหรับคนมือไวกดเก่งนะคะแต่มันต้องห่วงนะคะมีให้ประลองฝีมือกันทุกวันเหมือนมาร่วมสนุกเล่นเกมกันค่ะ
0: โอ้โหนอกจากกิจกรรมขุดพอยต์คุณลงมาแล้วมีอะไรสนุกมาบอกอีกไหมฮะ
1: มีอยู่แล้วค่ะสามารถเข้าแอป Amaze ตลอดทั้งวันนะคะอันแรกนะคะเรามี Amaze Live มีแบรนด์ดังๆมาไลฟ์ขายสินค้าราคาพิเศษทุกวันตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มแล้วก็ Amaze เนี่ยใจปั้มแจกคูปองช่วงไลฟ์ลดสุดๆไปเลย 80% ค่ะคืออยากแนะนำมากๆเลยนะคะใครอยากช็อปของแท้ราคาดีคูปองแรงช็อปแล้วถูกคุ้มฉลาดเลือกต้องกดใน Amaze Live เลยค่ะมีไลฟ์กันทุกวันนะคะ
0: เห็นบอกว่า Amaze เองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหาเงินด้วยได้ใช่ไหมฮะ
1: ถ้าใครซื้อของจาก Amaze ไปแล้วเนี่ยชอบนะคะเรามี Affiliate ด้วยนะคะแชร์ลิงก์ให้เพื่อนไปกดซื้อต่อได้ค่าคอม 20% สูงสุด300บาทต่อเดือนได้เลยค่ะเรียกว่าช็อปที่ Amaze เนี่ยนอกจากจะได้ความคุ้มสูงสุดจากพอยต์จากราคาและจากคูปองแล้วยังหารายได้เพิ่มกันได้อีกค่ะ
0: เป็นแอปที่คุ้มจริงๆนะครับผมว่าร้านค้าเนี่ยเปิดกันเยอะนะครับที่ Amaze ได้เลยนะครับโปรเยอะแบบนี้ผมบอกเลยว่าขายดีแน่นอนอยากให้เข้ามากันเยอะ
1: ๆนอกจากนี้นะคะเรายังมีการออกคูปองช่วยร้านค้าขายของได้เยอะๆนะคะตอนนี้เรามีช่วงโปรพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่เปิดร้านขายบน Amaze Super App ช่วงแรกนะค่าคอม 0% และหลังจากหมดช่วงโปรเนี่ยนะคะค่าคอมปกติคือเปิดร้านเพิ่ม Amaze เนี่ยลดค่าใช้จ่ายให้กับร้านของคุณได้เลยค่ะฟีเจอร์การขายก็ครบเหมือนกันนะคะ
0: ไ
1: ลฟ์ได้เหมือนกันมีคูปองแรงเหมือนกันมีส่งฟรีเหมือนกันแอฟฟิเลทเราก็มีนะคะอันนี้เป็นแอปของคนไทยทำเพื่อผู้ประกอบการไทยเข้ามาขายก่อนคุ้มก่อนค่ะ
0: Amaze Super App เนี่ยนะครับคือโปรเยอะมากจริงๆนะฮะทั้งกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งผู้ขายเองนะครับแอปนี้นี่ผมแนะนำจริงๆครับคุณสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับโหลดตอนนี้เลยครับแล้วก็เข้าไปจับจ่ายซื้อของกันได้เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: สวัสดีค่ะเป็นอะไร
2: ตาวินค่ะ
3: โบธารายครับ
1: และรายการมาต่อกระซิบก็สิบกระซิบอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3ค่ะกับงานลิสติโปรแฟร์แล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านมิวมิวขายอะไรบ้างคะในร้านคุณ
3: ก็เป็นเมนูมัทฉะเบสิกเลยแล้วก็มีแบบว่าพวกโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ด้วยใช่มัทฉะนี้ต้องมาโดนนะครับผม
1: ต้องบอกเลยอร่อยมากอันนี้ไม่ได้อวยนะตัวจริงก็ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่หรอกแต่ธุรกิจที่นั่งทำเป็นเลิศจริงแต่วันนี้มาวินกับพี่โบเนี่ยจะไปสัมภาษณ์แขกต่างๆที่อยู่ในงานลิสติโปรแฟร์ค่ะไปสัมภาษณ์เขาขายอะไรแล้วจะป้ายยาให้คนมากินร้านเขายังไงกันบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
4: เริ่มเลย
5: เข้ามาละงานแฟร์ดีๆเลยต้องยกความเจ๋งให้กับแม่งาน2ท่านนี้เลยจ้าม
1: าที่นี่เนี่ยเน้นช็อปเน้นกินก็เอาเงินมาเท่าไหร่ดี
6: จริงๆ100นึงก็อิ่มนะ
1: เอาไป
6: เพราะบางงานข้าวเป็นชุด60 70บาทครบเลยเพราะเราเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพแล้วต้องอร่อยจริงและราคาจับต้องได้และมีโปรทุกร้านนะคะ
1: พี่ทั้งแก่นี้เขาก็มีร้านด้วยนะ
6: ม
1: าอยู่หน้าร้านกันแล้วนี
6: ่เ
1: ยอะเลยครับพี
7: ่หมูแห้ง
6: นี่หมูแห้งดูนะไซส์เนี่ยเท่ากับความยาวที่เขาเลือกเลย
1: มีหลากหลายหมูฝอยก็มีแล้วมีอะไรอีกแม
7: ่หมูกระจกอันนี้อร่อยมากกรอบกรอบ
1: โอ้โหฟันอยู่ไหมน่ะ
6: แต่อันเนี้ยคือหมูฝอยเริ่มมากกินตอนดูทีวีดูซีรีส์นะอร่อยมากๆเลย
7: จะไม่กระจุรสนะ
6: กินไปไม่มีคอแห้ง
7: แห้ง
1: ต้องมางานแซมลินจิโปรมากับลูกๆเนี่ยต้องพกเงินมาเท่าไหร่ดีครับ
8: คิดว่าวันนี้เงินมีไม่ต้องเยอะมากแต่ของน่าจะได้กลับบ้านแบบจุก
1: ๆมีเมนูไหนไหมที่เรา
6: ต้องพุ่งเลย
1: ต้องพุ่ง
8: ถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยก็จะไปสายผลไม้หรือไม่ก็พวกลูกชิ้นทอด
1: คุณกินของทอดได้หรอคุณรถเมล
8: ์ลูกชิ้นปลาทอดนี่คือของโปรดมาก
1: ปลาร้องไงคะ
8: ป้าม
1: าแล้วอุ้ยน่ารักมาก
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: คุณป้าสวัสดีค่ะ
1: คุณป้าน่ารักมากเห็นแล้วอยากมีลูกเลยเธอ
8: เคยเอาไหมคะ
1: ยังไม่ได้ฝากไข่เลยเดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

ันเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเปรียบกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736

0: ด100%ค่ะโอ้โหเสียสมาธิเลยทีเดียว
1: บังหันในงานแฟร์แบบนี้ถ้าเกิดอยากตะโกนให้คนที่ต้องมาซื้อร้านเราอ่ะจะตะโกนบอกเขาว่าอะไร
2: ทีเล็กไอติมทีเล็กไอติมโมเมนต์ของเรามันเป็นรสชาติที่กินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันสะอาด
1: คุณนะเขากินจะสะอาดขึ้นนะไอติมสะอาดกูเอากะปิมาใส่กระปุกอะไรที่มันดีมันเด็ดสำหรับร้านคุณนะคุณเดียว
3: พระเอกของเราคือกะปินำมาผัดในน้ำมันลำข้าวจนมันหอมเวลาคุกกับข้าวมันอร่อย
1: ทำไมคุณถึงอยากจะมาทำธุรกิจนี้
3: เป็นคนชอบทำอาหารชอบกินอาหารเนี่ยครับ
1: ชอบกินอาหารชอบกินฉันไม่หนักอันนี้กะปิด้วยป่ะอ๋อเป็นคนชอบทำอาหาร
3: แต่ชอบกินก่อนแล้วก็ชอบทำก็เลยว่าเฮ้ยอยากจะทำ
1: ไม่ได้แล้วเปิดก็มีทั้งกะปิ
3: กะปิซอสกะปิข้าวคุกกะปิแล้วก็มีพ่อค้า
1: อุ้ยอันนี้เมาเมาทำไมถึงมาริเริ่มธุรกิจหมูก้อนสไตล์คุณ
4: อย่างแรกเลยคือเรามีสูตรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสูตรที่เป็นมรดกตกทอดจากคุณย่าหากินยากเดี๋ยวนี้เราก็ได้อยากแบ่งให้กับคนอื่นได้ทานบ้าง
1: เวลาลูกค้าเดินผ่านร้านเราเลยอยากให้ชิมแบบเรามีวิธีป้ายยาลูกค้ายังไง
2: พี่ก็หมูก้อนทอดจ้าหมูก้อนทอดจ้า
4: เสียงดังเขาว่าลูกค้าตกใจก็หันมามอง
1: พี่ดอกทำไมเราถึงมาขายทุเรียนทอดคะ
5: เคยขายลูกชิ้นทอดขายดีมากแต่ถ้าเหลือคือขาดทุน
1: แต่เนี่ยคือเป็นการถนอมวัตถุดิบ
5: และมันสามารถอยู่ได้นานถึง2เดือนที่สำคัญของพี่เนี่ยพรีเมียมมากเป็นทุเรียนแก่จากหมอนทองแท้ทุกแผ่น
1: คำถามเลยทุเรียนของพี่ใครแก่กว่ากัน
5: เขาคงจะเป็นกูล่ะ
6: บางกอกก็สิกระซิบ

0: ณไป
1: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
2: ว่าจะไม
1: ่บาทเดียวเองนะ
2: ว่าจะไม
3: ่ไม่พลาด
4: แท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ในการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
6: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: มานัวนะคะกับร้านดังจากอุบลค่ะหล่นเค็มบักนัดโอ้โหเลิศมากนี่เมี่ยงดอกบัวก็จะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะทั้งคลองทั้งน้ำตกสวยๆทั้งนั้นเลยค
8: ่
7: ะ
8: ได้ปิดท้ายไปเจอกับพี่แววในช่องถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามค่ะ
9: ผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
10: ้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางเหนือลำปาง
12: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
13: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนหลวงพี่สุขภาพดี
14: พอแล้วเจ้าขาคุณแม
15: ่เพื่อสุขภาพที่ดีนะเจ้าขาแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรค NCD อยากจะชวนหลวงพี่มาพิจารณา4ข้อก่อนฉันนะเจ้าขาพินิจโภชนานะเจ้าคะข้าวสวยเนี่ยเวลาตักก็แค่สระพับพีหรือว่า2กำมือก็พอเจ้าค่ะส่วนข้าวเหนียวนะเจ้าคะก็แค่ครึ่งหนึ่งของข้าวสวยก็พอเจ้าค่ะฉันพักเต้ากับข้าวหรือนักกว่าข้าวฉันปลาฮื้อได้สัปดาห์ละ3เตื้อนะเจ้าส่วนอันนี้นะ

0: น้ำหมูดูน่ะอร่อยจริงแต่ท่านบ่อยนะเจ้าค่ะท่านน้อยๆโซเดียมมันสูง
1: เจริญพร
2: สาธุเลือกปลาณหวานน้อยโปรตีนสูงนะเจ้าคะที่สำคัญฉันน้ำเปล่าดีที่สุดเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: พี่มิกกิจกรรมเจ้าค่ะ
2: เพิ่มกิจกรรมขยับขับเคลื่อนกายเจ้าค่ะ
3: จะเดินบิณฑบาตเดินกวาดลานวัดเดินรอบอุโบสถหรือว่าเดินจงกรมก็ได
0: ้สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่มก้าวตอนเช้า40นาทีดีแล้วนะเจ้าคะแต่ตอนเย็นขออีก40นาทีนะเจ้าคะส่งไทยไกลโลกดูแลภาวะโภชนาการให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโหลดเลย

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
4: มาแล้วจ้าม
1: าพร้อมกับความตื่นเต้น
4: ใช่ครับใช่ฮะ
1: วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกอีก
4: ดีๆฮะนี
1: ่นี่มือออกไปมือออกไปคุณรู้จักอันนี้อะไร
2: อันนี้คือในหน้าผาแนวตั้งโดมปกรณ์ลำครับ
1: อืมครับเห็นไหมฮะคุณยังไม่มีความรู้
4: อีผาลำตดครับ
1: โอ้ดีมาก
2: ก็อินก็ในไงผาก็เป็นชั้นหินแนวตั้งลำไม่รู้ทำยังไงดีก็เลยโดมปกรณ์ลำผมเก่งไหมวะ
1: เป็นเรื่องราวของอินทผลัม
2: ครับ
1: อินทผลัมนี่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันปลูกไม่ได้นะในประเทศไทยนะมันก็มีน้อยนะผมก็เคยปลูกไว้นะครับที่บ้านผมที่เชียงรายมันก็ปลูกโอ้โหปลูกอย่างดีเลยท่านผู้ชมต้นสูงขนาดนี้ละสูงเข้าไปอย่างนี้อย่าง
2: น
1: ี้แล้ว
2: นี่ผลมันก็ต้องเพียบเลย
1: นั่นละตั้งใจอย่างนั้นเลย
4: ไม่ออก
1: ไม่ใช่ 4-5 ปีผ่านไปด้วงกินครับด้วงกินต้น
4: ของหนู
1: ตายยก
4: ปลูก 4-5 ปี
2: เดี๋ยวนะด้วงกินต้นคือหมายถึงว่าต้นนั้นก็ตาย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่กินต้นมันกินข้าง
4: ข้างใน
1: ข้างล่างอ่ะข้างตรง
2: ต้น
1: มันต้นกินตายเรียบเลย
4: เหมือนกันเลย
1: เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกพวกนี้โอ้โหผมว่าเขาต้องดูแลกันอย่างยอดเยี่ยมจริงแต่วันนี้ไม่ได้มาสอนการปลูกแต่วันนี้มาสอนว่าถ้าเกิดมันออกมาเรียบร้อยแล้วเกิดท่านอยากจะกินเนี่ยท่านจะต้องเลือกมันยังไงมันวิธีเลือกของเยอะแยะนะฮะแต่คุณอ้อจะมาบอกให้ฟังว่าวิธีเลือกอินทผลัมสดเขาทำกันยังไง
2: คืออินทผลัมเนี่ยครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเขามีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน K ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีไฟเบอร์กากใยสูงช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะครับผู้ชมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมีน้ำตาลฟรุกโตสนะครับจากผลไม้เนี่ยร่างกายเราจะเผาผลาญได้รวดเร็วแล้วก็ให้พลังงานการเลือกอินทผลัมสดให้ได้รสชาติหวานกรอบและไม่ติดฝาดเนี่ยให้สังเกตจากลักษณะภายนอกก่อนนะครับที่ผลเขาจะเปล่งเลยครับผิวเขาจะเต่งตึงไม่เหี่ยวแห้งจนเกินไปสีของผลจะสม่ำเสมอไม่มีรอยช้ำหรือรอยแตกหากต้องการทานทันทีนะครับอย่างเช่นพันบาฮีเนี่ยให้เลือกผลที่ผิวเริ่มออกสีเหลืองทองอมส้มนะครับหรือผลค่อนข้างแบบนิ่มผิวใสเนื้อฉ่ำอินทผลัมลักษณะนี้จะมีความหวานกรอบไม่มีรสฝาดเลยครับแต่หากต้องการเก็บไว้ทานหลายวันให้คุณผู้ชมเลือกผลที่มีสีเหลืองสดที่ยังมีความตึงอยู่ผลก็ยังแข็งนะครับอันเนี้ยสามารถนำมาวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหรือที่โต๊ะกินข้าวเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันผลก็จะเริ่มสุกแล้วก็จะหวานขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเวลากินอินทผลัมสดนะครับให้คุณผู้ชมทำงี้ครับเดี๋ยวพี่โกทำให้หน่อยคือให้กัดตามแนวนอนนะเอาผลนอนเงี้ยครับแล้วกัดตามแนวนอนหรือฝานกลางผลก็ได้นะครับไม่ควรกัดจากหัวหรือว่าท้ายผลในแนวตั้ง
4: เราจะไม่กัดแบบนี้นะคุณผู้ชมจะไม่กัดอย่างนี้ไม่ใช่เราจะกัดแบบแนวนอน
2: แนวนอนงี้เพราะว่าถ้ากัดจากแนวตั้งเนี่ยจะทำให้เราไปโดนยางและจะทำให้รสชาติเนี่ยมันรู้สึกฝาดขึ้นนะครับระดับความสุกของผลสดอินทผลัมบาฮีเนี่ยนะครับระยะแรกผลสดกรอบเขาจะติดฝาดน้อยๆนะครับในระยะกึ่งสุกแล้วเนี่ยพอคุณกัดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รสสัมผัสแบบ2แบบทั้งนิ่มแล้วก็กรอบแล้วก็หวานนวลขึ้นครับถ้าทิ้งไว้จนสุกเนี่ยนะครับเนื้อเขาจะยิ่งนิ่มความหวานเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นความฝาดนี่จะหายไปเลยถ้าผลปกติสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้คือหวานทานได้นะปกติแบบไม่เน่าเสียเลยแค่เป็นการเปลี่ยนสภาพครับส่วนบางลูกหากโดนน้ำโดนอากาศหรือแมลงเจาะอาจจะเน่าเสียได้ระยะ

0: สุกต้องระวังหน่อยนะครับถ้าส่งกลิ่นไม่ดีเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรรับประทานนะครับแล้วก็ปริมาณที่คุณควรกินทั่วไปคือ 6-7 ผลต่อวัน
1: วันนึงหนูไม่ได้กว่า30
0: 6เขาให้กินถึง 6-7 ผลต่อวันนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องจำกัดปริมาณให้ไม่เกิน4ผลต่อวันเพื่อป้องกันการสะสมของน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นครับครับ
1: เขาบอกนะคุณโยม
0: เขาวัดจากน้ำตาล
1: วันไหนเนี่ยฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหนูกินวันหนึ่ง30ลูกกินก็แกะเคี้ยวแก๊บแก๊บแล้วดูบอลสนุก
0: ครับ
2: วันหลังเวลาที่จะมีเรื่องแบบนี้บอกก่อนเลยนะหนูดูเดี๋ยวมากันเต็มไปหมดเลยนะกองอยู่อย่าง
0: น
2: ี้เลยนะ
0: แต่มันก็ถึงฤดูก็ต้องกินอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คืออินทผลัมสดก็เป็นวิธีเลือกกินแล้วก็มีเทคนิคอีกนิดนึงครับพี่เขาสอนผมว่าถ้าจะให้มันสดชื่นขึ้นคุณเอาไปแช่เย็นแล้วคุณเอาออกมากินกัดปุ๊บมันจะมีความเย็นสดชื่นขึ้นและมีความหวานกรอบก็เป็นเทคนิคการกินอีกแบบนึงของอินทผลัม
2: เวลาเลือกนะครับถ้าลูกมันสีเหลืองอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วมันมีรอยอย่างเงี้ยเป็นรอยขีดๆผมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะรอยขีดๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะลูกนี้จะหวาน
3: อร่อยหวาน
2: จะหวานที่สุดฮะไอ้ลูกพวกอย่างนี้สู้ไม่ได้ไอ้ลูกสวยๆเลยเนี่ยสู้ไอ้นี่ไอ้พวกรอยขีดอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ
4: รอยขีดอย่างเงี้ยหรอ
2: เออเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยอย่างลูกนี้ดูนะฮะ
1: หวานไหม
2: เหมือนลูกเมื่อกี้เลย
1: ไม่ได้ผลนะ
0: ลองดูคุณผู้ชม
2: ข้อมูลบางอย่างที่ได้รับไปลบทิ้งบ้างก็ได
0: ้อย่างนี้ผมหวานขึ้นพอมีรอยมันหวาน
2: จริงๆมันหวานขึ้นจริงๆนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
0: ไก่กระต๊อก
5: ซอสเผ็ดครับ
1: คนไทยกินได้หรือว่าคนเกาหลีมากินก็แปลกใหม่เหมือนกัน
2: ไอ้ซอสเผ็ดแบบนี้เป็นแบบฟิวชั่นแบบไทยเกาหลี
0: เผ็ดนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยอร่อยเลย
2: ก็เลยฮะ
1: ก็คือ

0: ีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรส
7: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
8: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
11: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
10: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่คือช่วงสอนทำอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้ก็เร่เข้ามาเลยใครที่

0: รักอาหาร
1: เกาหล
0: ีเพราะวันนี้เป็นเกาหลี
2: คัมซูมิดา
0: เมนูของเราวันนี้คือไก่กระต๊อก
2: อันยองอันเซโย
0: ซอสเผ็ด
2: เยเซอร์
0: อ้าวไปแล้วไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วร้านที่จะมาขายไอเดียหรือสอนให้เราทำกันในวันนี้ก็คือร้านชื่อว่าไก่กระต๊อก
2: ครับ
0: แต่ว่าเป็นไก่กระต๊อกที่อยู่ที่
2: วุฒากาศครับ
0: วุฒากาศอ
2: ันนี้เป็นสาขาวุฒากาศ
0: เป็นไก่กระต๊อกวุฒากาศเขาทำกันยังไงไอไก่กระต๊อกซอสเผ็ดแบบนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกิจการบุญจุรีนาจากร้านไก่กระต๊อกวุฒากาศครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เอ็มสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เอ็มครับไอไก่กระต๊อกวุฒากาศนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: ผมกับเพื่อนไปเกาหลีครับหงแดงแล้วก็ไปชิมอาหารหลายๆร้านแล้วก็รู้สึกว่าชอบไก่ทอดของเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีในไทยจังเลยอยากให้มีอยู่ในที่ที่เราอยู่จังเลย
0: จริงๆคุณทำงานอะไร
3: ผมเป็นวิศวกร
0: ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นวิศวกรและเพื่อนที่ไปด้วยเป็นอะไร
3: เป็นวิทย์กีฬาครับเป็นนักกีฬา
2: วิทยาศาสตร์การกีฬา
0: วิทยาศาสตร์การกีฬาครับแต่ไปเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้วก็คุยกันอ่ะแหมทำเป็นโน่นนี่ก็คุยกันใหญ่เลยเนี่ยพวกเราเนาะอันนี้อร่อยนะเราก็ควรจะให้อยู่เมืองไทยด้วยมันน่าจะจบไงอ
2: ๋
0: อแต่มันไม่จบแล้วไงต่อ
3: ไม่จบฮะแต่ทีนี้ถ้าเราเอาของเขามาเลยอ่ะเราก็คงทำได้ไม่ดีเท่าเขาเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีสูตรเป็นของตัวเองแล้วก็ปรับสูตรที่คิดว่าจะคนไทยกินได้ด้วยคนเกาหลีก็ชอบด้วย
0: อ
3: ันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราทำซอสพิเศษขึ้นมา
0: แล้วก็เลยเกิดร้านไก่กระต๊อก
3: ถูกต้อง
0: แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่เราเป็นคนที่ชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้ว
3: ชอบอยู่แล้วคร
0: ับ แล้วหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะระยะหลังนี้อาหารเกาหลีก็เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย
1: เด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นก็เป็นเหมือนฟีเวอร์
0: ใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆนะโดยส่วนรวมพูดกันแบบไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะฮะอาหารเกาหลีมันถูกกว่าด้วย
2: ครับครับ
0: ราคาจับต้องได้จริงๆถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นบางทีถ้าไปแบบสูงไฮเอ็นไม่ต้องจับเลยจับไม่ติด
2: อย่างอันนี้ร้านเขาคุณเป็นบุฟเฟ่ด้วยนี
3: ่เป็นบุฟเฟ่นั่นไงครับมีทั้งอาราคาแล้วก็บุฟเฟ
0: ่นี่ไงมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้คือความสำคัญตรงนี้สำคัญจริงๆนะฮะไอ้เรื่องการจับต้องได้เนี่ยราคาอาหารเกาหลีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงและอาหารเกาหลีมันก็มีจุดเด่นพิเศษซึ่งคนไทยแทบจะเรียกว่ารับได้อยู่แล้วคือมันมีเนื้อทั้งหลายเรียกว่าโปรตีนเนี่ยเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: กับสองที่สำคัญมากๆของเขาเลยเป็นจุดเด่นอีกอย่างคือผักของเขามันกินกันได้อย่างเต็มที่จริงๆไอ้เนื้อเงี้ยไอ้ผักอย่างเงี้ยแล้วก็ไก่วันนี้ก็เลยมาทำเมนูนี้สอนพวกเรา
2: ครับ
0: เขาเรียกว่าไก่กระต๊อกซอสเผ็ดร้านของเราคือไก่กระต๊อกวุฒากาศอยู่ตรงไหนครับ
3: อยู่ในโครงการคอนโดแอสไปร์สาทรตักสินครับ อยู่ห่างจาก BTS วุฒากาศประมาณ400เมตรเท่านั้น
0: ประมาณ400เมตร
3: ใช่
0: ปักหมุดดูก็เจอนะครับไก่กระต๊อกวุฒากาศนะครับเรามาดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับกับไก่กระต๊อกซอสเผ็ดจากไก่กระต๊อกวุฒากาศครับนี่คือร้านของเขานะครับแหมเป็นไก่จริงนะฮะอ๋อนี่ร้านข้างในนะครับจัดทำน่ารักนะครับนี่นะครับแล้วก็คนนี้ไม่ใช่นักการกีฬาอะไรนะฮะอันนี้ผู้หญิงอยู่ดีๆอยากมาถ่ายรูปด้วยนะครับอ่ะปีกไก่
3: อันนี้เราหมักไก่ก่อน
0: ครับ
3: เราใช้ซอมจิ้มเพื่อให้น้ำหมักเนี่ยมันเข้าเนื้อ
0: ครับ
3: เราใช้ผงกระเทียมนะครับ1ช้อนโต๊ะ
0: ครับ
3: นะครับผงหัวหอมอีก1ช้อนโต๊ะฮะ
0: ครับ
3: แล้วก็น้ำตาลทรายแค่1ช้อนชาครับ
0: ครับ
3: ตัดหวานนิดหน่อยเกลืออีก1ช้อนชาครับ
0: ครับแต่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะเยอะกว่าแต่นี่มันเป็นสูตรที่เขาให้เราทำนะฮะแล้วก็ตามด้วย
3: น้ำเย็นอีกหนึ่งถ้วย
0: น้ำเย็นครับ
3: แล้วก็ตีให้เข้ากันครับ
0: ครับ
3: แล้วก็นำมาหมักกับไก่เลย
0: ราดลงไปบนไก
3: ่ราดเลย
0: ที่เมื่อกี้เราซ้อมจิ้มจิ้มจิ้มไว้
3: ใช่
0: แต่ต้องนวดให้มันเข้ากันให้เยอะที่สุด
3: ใช่ฮะแล้วก็หมักไว้ข้ามคืน
0: แรปแล้ว
3: เอาไว้ในตู้เย็นเลย
0: หมักไว้ในตู้เย็นข้ามคืนเลย
3: จะได้เข้าเนื้อ
0: ครับ
3: ต่อไปเราทำแป้งครับแป้งอเนกประสงค์นะครับ1ถ้วยแล้วก็ผงกระเทียมอีก1ช้อนสำหรับทำแป้งแล้วก็น้ำเปล่าจะเป็นแป้งเปียกนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้แป้งเปียกแล้วก็แป้งแห้ง
0: นี่ฮะเนี่ยทอดไก่แบบนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใช้เหมือนกัน
3: ต่อไปเป็นแป้งแห้งฮะใช้แป้งอ
0: เนกประสงค
3: ์1ถ้วยครับแล้วก็แป้งมันอีก1ถ้วย1ต่อ1
0: 1ต่อ1
3: นะครับน้ำตาลทรายตัดหวานนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็เกลืออีก1ช้อนชาครับ
0: ครับ
3: แล้วก็พริกไทยขาวอันนี้ใช้เยอะหน่อยครับ1ช้อนโต๊ะ
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็อันนี้ผงปาปริก้าอีก1ช้อนโต๊ะฮะ
0: ครับ
3: จะได้ความหอมของเครื่องเทศครับแล้วก็พริกผงเกาหลีอีก1ช้อนโต๊ะ
0: ครับอันนี้อยู่กับแป้งแห้ง
3: ใช่
0: ครับเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วน้ำเปล่า
3: อันนี้เป็นทำตัวน้ำราดแล้วฮะ
0: อืม
3: ใช้น้ำถ้วยนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยอีก1ถ้วย
0: ครับ
3: แล้วก็ซีอิ๊วขาว1ถ้วยคร
0: ับ
3: แล้วก็น้ำพริกเผา2ถ้วย
0: ครับ

0: แล้วก็ต้มน้ำเดือดนะฮะแล้วก็คนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วก็เติมมะนาว
1: ครับ
0: จะมีความเปรี้ยวแล้วก็สุดท้ายใส่ผงพริกเกาหลีนะครับผงนี้อาจจะไม่ได้เผ็ดมาก
1: ครับ
0: มันจะเพิ่มความหอม
1: มันไม่เหมือนของเราพริกเขาไม่ได้เผ็ดเท่าเรา
0: ใช
1: ่ฮะอันนี้ผ่านมาแล้ว1คืน
0: ใช่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช
0: ่ต่อไปก็เป็นการคลุกแป้งแล้วครับเอาที่หมักเนี่ยมาแป้งเปียกก่อนมาคลุกแป้งเปียกก่อนแล้วก็ชุบด้วยแป้งแห้งอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เอานำลงทอด
1: ครับ
0: เพื่อให้มันมีเกล็ดขึ้นม
1: ัน
0: เป็นสาเหตุที่เราต้องมีทั้งแป้งเปียกแล้วก็แป้งแห้ง
1: ครับ
0: นะครับทอดด้วยไฟ180นะครับเป็นเวลา8นาทีรอบแรกก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่ง2นาทีเพื่อเพิ่มความกรอบ
1: 82
0: ครับใช่ครับกรอบไม่พอแล้วกรอบนานด้วย
1: แล้วเอานำไป
0: คลุกซอสได้เลยครับ
1: เวลาเราจะเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟโดยการคลุกซอสไปเรียบร้อยนี่อย่างนี้นะฮะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ฮะแล้วก็มี
0: แป้งต๊อกบ็อกกี้ครับ
1: นี่ครับ
0: เลยเป็นเมนูว่าไก่กระต๊อก
1: นี่ไง
0: เขามีไก่แล้วก็แป้งต๊อกด้วย
1: ได้เอาไปทอด
0: เอาไปทอด
1: ครับ
0: จะมีเท็กเจอร์ที่หนึบหนับแล้วก็ทาน
1: แล้วมาคลุกน้ำซอสเหมือนกันแล้วใส่ลงไป
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างนี
0: ้เสิร์ฟคู่กับไชเท้าดองเพื่อตัดเลี่ยน
1: ครับ
0: เข้ากันมากมาก
1: ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับไก่กระต๊อกซอสเผ็ดครับไก่ที่จะใช้ต้องยอมใช้ปีกกลางกับปีกบนนะครับและที่สำคัญคือเวลาที่เขากลัวมันไม่เข้าเนื้อเขาจะใช้ซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มมาอยู่ตลอดนะครับ
2: พี่เอ็ม
1: เอ๊ะทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยครับคุณ
2: อันนี้เอาถุงมือเตรียมไว้ใช่ไหม
0: ใช่เลย
2: เวลาเวลากินใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เลย
2: โอเค
1: ครับ
2: โทษทีฮะไม่ว่าอันนี้ขออนุญาตชิม
1: อ๋อเหรอ
2: ครับก็คือถุงมือ
1: เขาเห็นไม่ใช่เหรอฮะ
2: คือใส่
1: ไม่ใช่ครับใช้มือได้เลยฮะไม่ต้องใช้ซ่อมใช้ช้อนนะขอบคุณมากนะคุณค่อนข้างฉลาดมากเลยนะ
3: โอ้ยได
1: ้เลยได้เลย
2: ไม่ร
1: ู้
2: ว่าใส่ถุงมือไว้เพราะอะไร
1: เดี๋ยวมาพูดต่อก่อนนี่นะว่าไก่ก็ใช้ปีกนะฮะปีกกลางปีกบนแล้วก็ซ่อมจิ้มให้เยอะๆเยอะๆเนี่ยเพื่อให้น้ำซุปที่เราทำไว้นะ
0: น
1: ้ำหมักของเราอ่ะมันเข้าไปเยอะ
0: ๆ
1: แล้วเราหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืน
0: 1คืน
1: พอมาเช้าก
0: ็
1: จะใช้ได้แล้วล่ะ
0: ใช้ได
1: ้แล้วนะฮะแล้วแป้งเนี่ยต้องใช้2ชนิด
0: ใช่
1: ทั้งเปียกแล้วก็แห้ง
0: เปียกแล้วก็แห้งถูก
1: เพื่อทำให้มัน
0: แป้งเนี่ยเอาไว้เคลือบ
1: ใช่
0: ส่วนแห้งเปียกเนี่ยเอาไว้เคลือบส่วนแห้งเนี่ยให้มันมีเกล็ด
1: มันจะกรอบเลย
0: จะกรอบ
1: มันจะกรอบแล้วนานมั้ยกรอบนานมั้ย
0: กรอบนานครับเพราะว่าเราทอด2รอบ
1: วิธีทอดต้อง82
0: ถูกต้อง
1: รอบแรก8นาที
0: รอบที่2อีก2นาท
1: ีแต่ว่า8นาทีเสร็จแล้วต้องไปพักให้เย็นก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่8นาทีเสร็จแล้วก็ทอด2นาทีต่อไม่ใช่อันนั้นถือว่าทอดทีเดียวต
0: ้
1: องเอาให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปทอดใหม่อีก2นาที
0: ถูกต้อง
1: มันก็จะได้ลักษณะแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็มาตั้งอารมณ์ชื่ออย่างที่บอกแล้วไอ้ซอสเผ็ดแบบนี้เป็นแบบฟิวชั่นแบบไทยเกาหลี
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราใส่ส่วนผสมความรู้สึกแบบของเราลงไปด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่แค่เกาหลีล้วนๆ
0: ใช่ครับ
1: คุณอ๋อครับทานไปแล้วเป็นไงครับ
3: โอ้ยไอ้จังหวะชุบ8216อะไรเงี้ยของเขาดีเลยนะครับไอ้ชุบชุบแป้งแห้งแป้งกรอบอะไรของเขาแป้งเปียกแป้งมันทำให้ไก่เขาครับจังหวะที่เรากัดเข้าไปอ่ะมันมีเกล็ดเกล็ดเล็กๆอ่ะพอลิ้นมันโดนมันแบบมันฟิลลิ่งดีแล้วมันเกาะซอสเพราะฉะนั้นใครจะทอดไก่ให้ลูกกินอะไรอย่างนี้ได้เลยนะมันเกาะซอสมากซอสมีความเผ็ดนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยอร่อยเลยแล้วพอใส่ถุงมืออย่างนี้โหได้ฟิลมากดูงี้ใช้ช้อนดีกว่าก
1: ูเล่น
2: คือแต่แรกหนูคิดว่า
1: อย่างนั้นงั้น
2: มันน่าจะออกแบบสไตล์เหมือนเกาหลีจ๋าแต่คุณผู้ชมพอมีน้ำตาลมะพร้าวหนูเชื่อว่าเกาหลีไม่มีนะพอใส่น้ำตาลมะพร้าวพอมีพริกเผาอะไรเงี้ยหนูว่าน้ำตาลมะพร้าวเกาหลีไม่มีนะก็เลยเอ้ยพอชิมไปแล้วคุณผู้ชมรสชาติดีอย่างที่น้องเอมบอกว่าคนไทยกินได้หนูว่าคนเกาหลีมากินก็แปลกใหม่เหมือนกันเพราะหนูเชื่อว่ารสชาติของเขาดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่เนี้ยคือถูกปากคนไทยบอกได้เลยว่าอร่อยมากครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ของเราอร่อยกว่า
0: ขอบคุณครับ
1: นี่เลยพูดเลยของเราอร่อยกว่าน้ำซอสของคุณอร่อยกว่าเขาตั้งเยอะอร่อยจริง
3: ๆคือซอสดีเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มันมีความเนี่ยมันจะเผ็ดเกาะปลายลิ้นเรานิดนิดเปรี้ยวอยู่ปลายปากนิดนิดแล้วมันแบบหวานหอมหอมอ่ะผมว่ามันลงตัวมากแล้วก็ในราคาที่เป็นแบบ all you can eat หมายถึงว่าคุณหมดแล้วเขาก็ทอดใหม่แล้วเขาก็คลุกให้ใหม่แล้วเขาก็เติมเลยผมว่าแค่คุณไปนั่งกินไก่ทอดเขาคุณก็แฮปปี้แล้ว
0: ใช่ครับ
4: ถามนิดนึงมีแบบไม่ต้องคุกซอสงี้ไหม
0: ก็รีเควสได้ครับ
4: อ
0: ยากกินเปล่าๆก็
3: เผื่อผมพาลูกที่มหาลัยไปอะไรเงี้ย
0: ได้จริงๆ
1: ลูกอยู่มหาลัยแล้ว
0: จริงๆเรามีหลายซอสให้เลือก
1: เ
0: รามีหลายซอสให้เลือก

0: ไอ้พวกเมนูนี้มันเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นซุปกิมจิครับจ
0: ับ
1: แชร์นี่บิบิมบับนะครับซุปสาหร่ายนะฮะแล้วก็จะเป็นแซลมอนดองกุ้งดองนะครับ
0: โหอันนี้ดีนะจับแชร์เลย
2: ใช่
0: จะได้ไม่ต้องจ่ายคนเดียวเพื่อนๆมาก็
2: จ
0: ่าย
2: เลยชื่อจับแชร์แล้วนี่คือทีมงานของเรานะครับแล้วก็คั่วที่หุ้นกันด้วย
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะลูกขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ลิมิตสุดนี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ดูตัวก็รู้ครับดูตัวก็รู้แล้ว
3: ก
2: ิน
3: ไก่จนอ้วนครับพ
2: ี่เหรอแต่ดีมากครับดีมากผมดีใจกับความสำเร็จของพวกคุณนะครับดีใจจริงๆนะครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ และเชื่อผมอย่างถ้าทะลักอาหารเกาหลีนี่คือราคายุติธรรมที่สุดและก็คุณภาพก็ดีด้วยค
0: ุ
2: ณภาพโอเคเลยทานได้จริงๆไก่กระต๊อกเขามันเป็นซอสเผ็ดซึ่งแบบไทยๆเป็นความรู้สึกดีๆให้กับผมมาก
0: ๆครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิจการขอขอบคุณไก่กระต๊อกพุทธากาศขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอด
0: ครับ
2: เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงจับแชร์ไปนิดนึงผมทานแล้วนะเมื่อกี้อร่อยมากครับจับแชร์เขาดีจริงๆฮะม
0: ัน
2: เป็นเส้นลายเส้นบุกป่ะครับหรือว่าเส้น
1: ใช่ฮะ
2: เส้นบุกเห็นไหมฮะแล้วมันคล้ายความรู้สึกดีๆอ่ะคนที่ชอบอาหารเกาหลีก็ลองดูถ้ามีที่เลือกใหม่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสีของจานอาหารมาฝาก
0: สีของจานอาหารนะครับคุณผู้ชมครับมีผลต่อความน่ากินแล้วก็ความอยากอาหารโดยโทนสีแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปอ๋อสีแดง
2: อันนั้นอันนั้นไม่ได้เกี่ยวหรอก
4: ตุ้นแม
2: ่ตะกระอันนั้นตะกระพะแนงเนื้อตุ๋นครับไม่ใช่รสชาติที่ท่านคุณลิ้นอย่างแน่นอน
4: มันละมุนลิ้นจริงคุณผู้ชม
0: พริกแกงเขาอ่ะดีเด็ดเลยนะ
4: รสชาติดีมาก
2: ดีมาก
5: ดีไม่รู้เมื่อก่อนทำอะไรอยู่ไม่ประกาศกัน
2: ได้ใจเว้ย
0: เออไอ้นี่ยัง
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
8: ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
9: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
10: ะ
9: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพ
10: ื่
9: อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
10: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
9: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
10: ให้อะไรอีกคะ
9: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
10: อุ๊ย
9: อีก2แพ็ค
10: น้อยจัง
9: เลยอ่ะ3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
10: ค่ะ
9: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
10: ค่ะ
9: แต่ถ้าซื้อกับเรา
10: ในนี
9: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
11: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
10: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลา
9: เป็นยังไงคุณเล่ามา
10: แพงค่ะ
9: เอาจริงราคามันสูง
10: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
9: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมม
10: ี
9: หลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
10: ระเพรา
9: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
10: ่
9: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งย
10: ิ้
9: มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
10: ะ
9: ม
10: ัน
9: จะมีความหอมกลมๆแล้วก็เนื้อเด้ง
10: ๆ
9: แต
10: ่
9: ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเน
10: ื้อ
9: ของความเผ็ดก็มาร สชาติความกลมๆของใบกระเพราก็มาด้วยตอนน
10: ี
9: ้วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
10: ก็เป็นเมนูใหม่ที่แบบอุ้มร
9: ัง
10: สรรค์เมนูขึ้นมาเอง

0: ได้เลย
1: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆนี่มันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
0: ้
1: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
0: เราใช้วิธีคือ
1: ทอดผ่านน้ำ
0: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีนี้แล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
1: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
0: โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ้ยมันง่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
1: แกะออกมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดี
0: ๆขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: น้อยจัง
1: แล้วอ่ะ3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
0: ะ
1: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย
0: ่
1: าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคร
0: ับ รีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
1: จริง
0: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
1: แม่นแล้ว
0: เขามีหรือเปล่า
1: จริง
0: สำหรับห่อนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
1: ครับ
0: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
0: ๆ
1: ไม่มีหนัง
0: ไม่
1: ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
0: ะ
1: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
0: ะ
1: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
0: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
0: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
0: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
1: ิน
0: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
0: คุ
1: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆปี้ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
0: นี่
1: เขาเพิ่งทำมาให้อ
0: ัน
1: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เท็กเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะ

0: นี่นี่
1: นี่อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบร้อน
1: หม้ออบร้อนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้ไหมเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี่นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้พูดถึงรสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรเซียน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
3: ่ไรเซียน
2: ค่ะวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาทำบุญกันในการร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ซึ่งจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะซึ่งเราจะสร้างในจุดสูงสุดของแผ่นดินสยามแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
3: ครับผมแต่ในช่วงนี้นะอิตาบุชจะพาเราไปนิวซีแลนด์นะฮะไปชมฟาร์มที่นิวซีแลนด์ดูซิว่าจะสวยขนาดไหนเชิญชมครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ Christchurch นิวซีแลนด์นะครับเรากำลังเดินทางมาที่ฟาร์มครับวันนี้มีอะไรสนุกสนุกรอทุกคนอยู่นะครับ
5: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะครับผมจุดที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกกันว่า Southern Elf เป็นภูเขาที่สวยมากๆเลยครับผมนั่งรถมาไม่ไกลครับ1ชั่วโมงครึ่งจากเมืองไครสต์เชิร์ชนะครับก็จะเห็นวิวหิมะแบบนี้ในช่วงเดือน6เดือน7แบบนี้นะครับคือเป็นหน้าหนาวครับวิวข้างทางนี่คือสวยอลังการมากเลยครับสมกับเป็นเกาะใต้นะครับและเราก็มาถึงที่ Flock Hill Station ครับที่เนี่ยเขาเรียกฟาร์มว่าเป็นสเตชันครับแต่เราไม่ต้องงงครับเราก็ทำเป็นออกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวกันครับซึ่งทางฟาร์มเนี่ยเขาเตรียมรถเล็กๆให้เรานะครับได้นั่งชมพื้นที่ในฟาร์มและตัวจริงเนี่ยคือสวยมากๆเลยครับอากาศช่วงนี้นะครับประมาณ7องศา
4: ได้เห็นต้นไม้ที่แปลกหูแปลกตายอดทิวเขาที่มีหิมะเกาะและพื้นที่นี้เคยเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังให้กับ The Chronicles of Narnia หนังนาร์เนียชื่อดังด้วยนะครับผมภูมิอากาศและสถานที่เขาช่างเป็นใจครับระหว่างทางเนี่ยผมได้เห็นน้องๆ น้องแกะ2ตัวแล้วก็น้องวัวหน้าสวยนี้นะครับเขาเป็นเพื่อนกันครับ3คนนี้นะครับเขาเลี้ยงไว้เป็นพนักงานต้อนรับและตัวจริงสนิทกันมากนอกจากนั้นเขายังเลี้ยงแกะพันธุ์เมอริโน่ครับซึ่งขนแกะพันธุ์เมอริโน่เนี่ยเป็นวูลตัวท็อปเลยครับผมคุณภาพนี่คือคับแก้วครับซึ่งคนนิยมนำมาทำเป็นเสื้อไหมพรมสิ่งทอต่างๆผ้าห่มอะไรแบบนี้ได้มาเข้าชมพื้นที่นะครับบอกเลยประทับใจครับจากนั้นเราก็นั่งรถไปกันต่อครับผมได้ชมวิวแม่น้ำที่มีความคดเคี้ยวคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าธรรมชาติเขาจัดสรรมาให้นะวิวนี้นี่คือสวยงดงามมากครับ

0: แล้วเราก็ไปจุดที่แบบใกล้ภูเขามากขึ้นหนาวเลยครับตรงนี้แล้วผมก็ได้เห็นต้นมานูก้าแท้ๆนะครับแหล่งผลิตน้ำผึ้งมานูก้าของดีมีประโยชน์มีชื่อเสียงสุดๆในนิวซีแลนด์ครับผมวิวหลังรถเนี่ยมานูก้าทั้งนั้นครับแล้วเราก็ขับรถไปกันต่อไปจุดชมวิวครับ
1: คุณผู้ชมครับเป็นยังไงล่ะครับวิวที่นี่สวยมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวกันนะครับ
0: อากาศเลขตัวเดียวแบบนี้ก็ต้องจิบชาร้อนๆสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมคลิปนิวซีแลนด์รอทุกคนอยู่แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีนะครับผม
2: โอ้ไม่น่าเชื่อ
3: สวยเนาะ
2: เวลาหน้าหนาวคงหนาวมากเพราะนี่เขาบอกว่าเดือน6ยังอากาศยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยอ่ะ
3: เออ
2: แสดงว่าเวลาหน้าหนาวมันต้องหนาวมากๆเลย
3: ใช
2: ่หรือว่าเอ๊ะเขากลับกับเรามั้ยนิวซีแลนด
3: ์นิวซีแลนด์มันอยู่ทางใต้ฮะ
2: ออสเตรเลีย
3: ใต้เส้นศูนย์สู
2: งใช่มั้ยเขากลับกัน
3: ใช่ครับ
2: เอาช่วงนี้เราจะพาไปเที่ยวทั่วไทยพาไปเช็คอินที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกันแล้วก็จะพาไปชมค้างคาวนับล้านๆตัวบินออกจากถ้ำในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านับเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
4: เที่ยวทั่วไทยวันนี้สายเที่ยวธรรมชาติบอกเลยห้ามพลาดพาลงใต้ไปเช็คอินกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสสวิตเซอร์แลนด์เมืองใต้จุดเช็คอินสุดฮิตริมรอยต่อพัทลุงนครศรีธรรมราชที่นี่คุณจะได้ชมความสวยงามของวิวเนินหญ้าสีเขียวและลำธารน้ำใสไหลผ่านพร้อมสูดโอโซนบริสุทธิ์ได้แบบฉ่ำปอดให้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยละค่ะสายถ่ายรูปคอนเทนต์ปังๆไม่ควรพลาดพอถ่ายมุมใหม่ก็สวยจึงได้รูปเพียบวันหยุดนี้ใครอยากชาร์จแบตให้ร่างกายอยากมาพักผ่อนกับวิวสวยๆแวะมาสัมผัสความฟินกันได้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะคะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีสายลุยสายธรรมชาติต้องไม่พลาดกับพิกัดสุดฮิตช่วงไฮซีซั่นชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ซาฟารีเมืองไทยล่องเรือส่องสัตว์ป่าห้วยขาแข้งกลางเขื่อนคับสเลาช่วงนี้ราคาดีที่สุดเหล่าพี่ใหญ่ยังฝูงช้างป่าวัวแดงและนกยูงจะพร้อมใจกันมาลงกินน้ำและแทะเหล่มหญ้าสดริมฝั่งให้เราได้ส่องความน่ารักกันแบบชิวๆเรือหนึ่งลำนั่งได้3ท่านเหมาลำแค่650บาทล่องกันยาวๆชั่วโมงครึ่งวันหยุดนี้ใครยังไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนปักหมุดตามมาเที่ยวกันนะคะส่วนข่าวนี้สายเที่ยวต้องไม่พลาดพาไปเช็คอินอันซีนเมืองไทยที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสัมผัสความอลังการของป่าภูเขาหินปูนอายุเก่าแก่กว่า360ล้านปีส่วนไฮไลท์เด็ดที่ฮิตติดเทรนด์โซเชียลจนทุกคนต้องมาดูให้ได้สักครั้งนั่นก็คือการรอชมปรากฏการณ์สุดอันซีนเพราะในช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าฝูงค้างคาวนับล้านตัวจะพร้อมใจกันทะยานออกจากถ้ำบินเรียงแถวพริ้วไหวบนท้องฟ้ายาวนานเกือบครึ่งชั่วโมงตื่นตาตื่นใจสวยตาแตกขนาดนี้ปักหมุดแล้วตามไปเช็คอินกันนะคะปิดท้ายวันนี้สายเดินป่าต้องเช็คลิสต์ใครว่ามาปลายต้องมานั่งชิลอย่างเดียวพาไปอัปเดตเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ที่นี่เลยค่ะบ้านแพมบกอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางนี้ระยะทางแค่5กิโลเมตรเดินง่ายชิวๆ3ชั่วโมงจบสตาร์ทความสดชื่นกันที่น้ำตกแพมบกเดินลุยป่าชมธรรมชาติและจุดประวัติศาสตร์สุดอันซีนไต่ระดับไปรับลมที่จุดชมวิวก่อนปิดท้ายสุดฟินที่แลนด์มาร์คดังอย่างสะพานโคกูโซเรียกว่าเป็นวันเดย์ทริปสั้นๆที่สัมผัสทั้งน้ำตกและธรรมชาติที่สมบูรณ์วันหยุดนี้ปักหมุดบ้านแพมบกกันเลยนะคะ
2: จริงๆเลยนะเมืองไทยนี่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากวิวสวยๆทั้งนั้นเลย
3: ต้องฮะเที่ยวกันไม่หวัดไม่ไหวไม่หมดกันเลยทีเดียวในช่วงหน้านะครับจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ที่ดอยอินทนนท์กันแต่ต้องรอสักครู่ครับไว้ลงเสียนี่และที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไว้เสียน
5: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
6: ใจตรงกันเลย

0: ับกลิ่นเนื้อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
1: ้บิวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเป็นสถาปนิกกันนั่นเองค่ะ
2: จริงๆเป็นศาสตร์ของ Enclosed Space Inspired จากรูปทรงเอามา Transform
1: ตำนานร้านอาหารจีนกวางตุ้งแห่งย่านบางรัก
3: สมัยคุณพ่อผมทำมาตั้งแต่ปศ .06 แล้วนะ
1: สูตรที่เป็นหนึ่งเดียว
4: ร้านหน้าหวัดตาน
1: ี่คือเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากฮ่องกงเลยใช่ไหมฮะ
4: จากคุณปู่แนะนำ
5: ลินตีดาว around the world
6: อาทิตย์นี้เตรียมพบกับความฮากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องนานาและเหล่าบรรดาลูกๆค่ะ
7: ติดตามได้ในรายการเพชรพเนตรรักนิมีหานะคะวันอาทิตย์เวลา16:00 น.ทางช่อง3
8: อย่าดูอย่าดู
7: ดูนะ
6: แปลกมาก
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอตินไวน์ลูซีเฟียนี่แหละที่เรียกว่าร
10: ุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียนสวัสดีครับผมอรินเมธีกุลผมมีคำถามครับถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรระหว่างเงินและชื่อเสียงที่ทำให้ครอบครัวคุณสบายไปทั้งชีวิตกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคำถามนี้นะครับดูเหมือนคำถามจากหนังสือปรัชญานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพยายามหาคำตอบมาแล้วกว่า85ปีครับจากการศึกษาที่ชื่อว่า Harvard Study of Adult Developmentเริ่มต้นในปี1938นะครับนักวิจัยเนี่ยเลือกคนมา700คนแล้วก็ตามติดชีวิตของทั้ง700คนไปจนถึงวันสุดท้ายครับพวกเขาพยายามดูทุกอย่างเลยตั้งแต่ทำงานอะไรแต่งงานกับใครมีลูกไหมสุขภาพเป็นยังไงสนิทกับใครมีความสุขไหมหรือว่าเสียใจกับอะไรบ้างและ85ปีต่อมาครับนักวิจัยก็ได้คำตอบที่ผมถามคุณไปตอนแรกซึ่งคำตอบนะครับไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยเพราะคนที่มีความสุขและสุขภาพดีที่สุดในวัย80ปีเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดหรือสำเร็จในอาชีพมากที่สุดครับแต่คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากที่สุดดร.โรเบิร์ตวาวดิงเจอร์ผู้อำนวยการปัจจุบันของการศึกษานี่นะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แค่ทำให้เรามีความสุขแต่ทำให้เราสุขภาพดีและมีอายุยืนขึ้นจริงๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือคุณภาพของความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญกว่าปริมาณคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ว่าผิวเผินนะครับไม่ได้มีความสุขกว่าคนที่มีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนดังนั้นครับถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราเนี่ยหลายคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการทำงานทุ่มเทหาเงินสร้างชื่อเสียงโดยอาจจะเผลอปล่อยให้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทค่อยๆห่างไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพอเราเดินทางมาถึงวัยเกษียณเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเงินแล้วก็ชื่อเสียงที่เราสะสมมาบางครั้งเนี่ยมันกลับไม่ได้ให้ความสุขในแบบที่เราคิดในขณะที่คนที่ยังมีเพื่อนคนที่ยังคุยกับลูกหลานเป็นประจำหรือว่ามีคนสนิทที่สามารถโทรคุยหาด้วยกันทุกวันเนี่ยคือคนที่ยิ้มได้จริงๆในตอนบั้นปลายครับดังนั้นครับจากการศึกษานี้เนี่ยเราพอที่จะสรุปคร่าวๆได้ว่าการลงทุนในความสัมพันธ์คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตและแม้จะอายุมากแล้วนะครับก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาค่ะสวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีครับ
13: ท่านเจ้ากรมครับ
12: สว
13: ั
12: สด
13: ี
12: คร
13: ับ ขอเรียนถามว่าโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นที่ไหนบ้างครับท่าน
12: สืบเนื่องมาจากที่กองทัพอากาศนะครับมีพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่1องค์ที่2อยู่แล้วนะครับในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะครับกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็องค์ที่3ที่กองทัพอากาศเริ่มต้นมาก็ตั้งแต่ปี67แล้วครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านมีพระชนมายุครบ72พรรษาครบ6รอบนะครับแต่ว่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับจนถึงวันนี้ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างเลยครับ
11: ก่อสร้างที่เดิมใช่มั้ยคะ
12: สร้างจุดที่ก่อสร้าง
11: ที่เคยไปที่2มี2องค์อยู่แล้ว
12: ใช่ครับ
11: ชื่ออะไรนะคะนพ
12: พพระมหาธาตุเจดีย์ณพระเมธนีดล
11: นะครับณพระเมธนีดล
12: ก็คือองค์ที่1
11: ค่ะ
12: นั่นคือเทิดพระเกียรติในหลวง
11: รัชกาลที่9
12: ครับ
11: แล้วองค์ที่2

0: องค์ที่สองพระมหาธาตุเจดีย์นพพลภูมิศิริ
1: ค่ะก็เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง
0: ใช่ครับผม
1: นะคะแล้วองค์ที่สามก็จะอยู่ในบริเวณนั้นเหรอคะ
0: อยู่ถัดอยู่ในเนินเขาเดียวกันกับของสมเด็จพระพันปีครับก็อยู่ถัดไป
1: ถัด
0: นิดนึงอีกนิดนึง
2: ใช่ครับดอยอินทนนท์ถูกอ
0: ยู่บนดอยอินทนนท์ครับอาจารย์เชน
2: เลือกที่นี่ครับ
0: ที่นี่สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับสถาบันที่สูงที่สุดนะครับเพื่อให้มีความสมพระเกียรตินะครับ
1: แล้วรูปแบบคะรูปแบบจะ
0: รูปแบบลักษณะคล้ายๆกันครับเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าองค์ที่3เนี่ยองค์ที่3จะมีรูปทรงเป็นสิบเหลี่ยมนั่นหมายถึงว่าอีกความหมายนึงอีกความหมายนึงก็คือในหลักธรรมของทศบารมี10ใช่10ทศบารมี2ความสูงนะครับ37 เมตร
1: 37นี่มีความหมาย
0: มีความหมายเหมือนกันคร
1: ับ คืออะไรคะ
0: โพธิปักขิยธรรม37ประการ
1: เป็น
0: หลักธรรมเป็นหลักปฏิบัติธรรมนะครับหลักปฏิบัติธรรมมีอยู่ทั้งหมดดู7หมวดนะครับแต่ละหมวดก็จะมี5ประการ8ประการรวมกันแล้วเป็น37ข้างในก็จะมีประติมากรรมนะครับเป็นภาพประติมากรรมในหลักโพธิปักขิยธรรมนะครับก็มีอยู่7หมวดก็จะมีอยู่7กลุ่มก็คือด้านละ1ด้านละ1เมื่อกี้10ด้านใช่มั้ยครับ10ด้านด้านละ1ก็รวม7ด้านเอาหายไป3ด้าน
1: ใช่
0: 3ด้านก็เป็นทางเข้า1ด้าน
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ประตู
0: แล้วเป็นทางออก2ด้านง
2: ั้
0: นรวมแล้วก็ครบ10ด้านคือ10เหลี่ยม10เหลี่ยม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเมื่อกี้ผมบอกว่ามีทศบารมีด้วยไว้ตรงไหนก็สูงขึ้นไปนะครับบริเวณด้านล่างใกล้กับห้องถุงเมื่อกี้ก็เป็นพุทธิปักขิยธรรมนะคร
2: ับ
0: พอมองสูงขึ้นไปก็จะเป็นภาพเป็นจิตรกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เป็นทศบารมีนะครับก็มีอยู่10เหลี่ยมขึ้นไปแล้วมองขึ้นไปถึงห้องโถงด้านห้องโถงก็ตกแต่งเป็นภาพพระนิพพานนะครับพระนิพพานถ้าเรามองจากตั้งแต่โพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมของการปฏิบัติพระสงฆ์เน
2: ี่
0: ยมองผ่านทศบารมีขึ้นไปมองสูงขึ้นไปถึงด้านบนนะครับ
1: เป
0: ็นพระนิพพานก็เป็นหลักปฏิบัติธรรมมองจากโลกของโลกิยะสู่โลกุตระนะครับนี่คือหลักธรรมภายใน
1: นิพพาน
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ทุกการสร้างนี่มีความหมายหมด
0: มีความหมายและบริเวณเซ็นเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางของห้องถุงใหญ่ซ
2: ึ่
0: งเป็นห้องถุงใหญ่ก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านได้พระทานนามมาชื่อว่าพระพุทธนภาวชิรมงคลนะครับ
1: เป็นชื่อพระพุทธรูป
0: ใช่ครับของธรรมกาลก็จะเป็นแกนนำที่จะระดมทุนในการสร้างแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
1: จะ
0: ขอพระทานนามจากพระองค์ท่านครับ
1: งบเริ่มในการสร้างเยอะไหมคะ
0: ก็พอสมควรครับก็ใช้งบประมาณ
2: ย
0: ิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ
1: ่ประมาณเท่าไหร่
0: ประมาณ530ล้านคร
1: ับ
0: ว้าวนั่นต้องใช้เวลานาน
2: เดี๋ยวพี่ตุ๊กช่วย500เลย500ล้าน
1: เห็นบอกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในนั้น
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ได้มาจากที่ไหนบ้างคะ
0: พระบรมสารีริกธาตุองค์แรกก็ได้รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็ได้ทรงพระเมตตาท่านได้ประทานมาให้นะครับตั้งแต่ปี67แล้วครับ
2: โอ้ดี
0: คร
2: ับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็ในองค์ที่2ก็ได้รับมาจากวัดไทยที่เมืองกุสินาราซึ่งทางผู้จัดการทหารอากาศท่านก็ได้เดินทางไปรับมาด้วยพระองค์เองครับส่วนที่3ก็ได้รับจากวัดปทุมวนารามนะครับก็ที่สำคัญมาจากสามที่น
1: ี
0: ่แล้วก็จะมีพระอรหันตธาตุจากพระอริยะองค์ต่างๆเช่นหลวงปู่มั่นต่างๆที
1: ่
0: เพิ่มเติมมาแต่ว่าที่เด่นๆก็มีอยู่3มาจากทุกที่ครับ
1: เห็นบอกว่าประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นก็มีโอกาสที่ดีไปด้วย
0: ใช่ครับ
2: ใช่
0: ทางท่านผู้ชาการกองทัพอากาศก็ท่านได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ประทานหลักธรรมนะครับหลักธรรมว่าถ้าสมมติว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยองค์ที่1เนี่ยท่านประทานหลักธรรมลักษณะเหมือนว่าให้บรรลุสัมโพธิญาณนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการบรรลุพระนิพพาน
1: ครับ
0: ก็เป็นองค์แรกนะครับคือองค์ของที่ทางถวายรัชกาลที่9ใช
2: ่
0: องค์ที่2ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการหลุดพ้นนะครับการหลุดพ้นนะครับก็เป็นพระธรรม
2: ครับ
0: แต่องค์ที่3

0: องค์ที่3ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรมโพธิปักกิยธรรม37เมื่อกี
1: ้
0: นั่นหมายถึงว่าพระสงฆ์ใช่ๆถ้ามาร้อยเรียงกันแล้วเนี่ยมีความหมายในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นหมายถึงว่าพระรัตนตรัย
2: นะครับ
0: ซึ่งเป็นแก้วอันประเสริฐ
1: ครับ
0: พระพุทธศาสนา
2: ครับท่านคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ
0: คาดว่าจะเสร็จปี2571ครับ2571
1: ก็อีก2ปี
0: ครับอีก2ปีครับ
1: 500กว่าล้านเน
0: า
1: ะ
0: 500กว่าล้าน530ล้าน
1: กองทัพอากาศเก่งอยู่แล้ว
2: เก่งอยู่แล้ว
1: เงินได้อยู่แล้ว
0: ก็ช่วยกันครับในองค์ที่3นี้ก็กองทัพอากาศยินดีที่จะอยากจะให้ประชาชนทั้งแผ่นดินได้มีส่วนร่วมได้มีส่วน
1: ร่วมยังไงคะ
0: สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับถ้าคุณถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะประสานติดต่อไปที่กรมการเงินทหารอากาศนะครับก็สามารถที่บริจาคเป็นเงินเพื่อร่วมเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่ตามความศรัทธาได้เลยครับ
1: จะได้มีส่วนร่วม
0: ได้มีส่วนร่วมทุกคนนะครับ
2: ดีจังเลยนะ
1: ค่ะเชิญชวนนะคะท่านเชิญชวน
2: ฝากอะไรครับเชิญครับ
0: ท่านประชาชนนะครับทางกองทัพอากาศก็อยากจะเรียนเชิญนะครับให้ประชาชนทุกคนนะครับที่มีความศรัทธานะครับสามารถที่จะมาร่วมกันในการก่อสร้างพระมหาธาตุอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ร่วมกับกองทัพอากาศนะครับเพื่อที่จะเมื่อเสร็จดำเนินการเสร็จทันทำตามเวลาแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองด้วยกันและก็จะได้เป็นที่สถานที่สำคัญสถานที่หนึ่งนะครับในทางพระพุทธศาสนาเองก็ได้เพราะว่าเราได้อ้างอิงทางหลักธรรมและก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อันมีทรงคุณค่ายิ่งนะครับของประชาชนชาวไทยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางกรมการเงินทหารอากาศครับสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านเจ้ากรมครับ
0: ขอบคุณครับ
2: มากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: มาบอกบุญให้ว่าเราได้บุญไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้ร่วมกันทำนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ถ้าเงินออมคุณมีคุณเป็นคนโชคดีที่อยู่สบายหลังวัยเกษียณแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเหลือเก็บเอาไว้คุณจะเป็นคนที่โชคร้ายหลังวัยเกษียณฉะนั้นชงเป็นคนแก่ที่น่าอิจฉาอย่าเป็นคนชราที่น่าสงสารครับ
1: เพราะฉะนั้นทำงานมาก็ต้องรู้จักเก็บออม
2: เพื่อ
1: ใช้ยามแก่เท่าชรานะคะวันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: วัยเกษียณนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วัยเกษียณ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะชมกระจัดสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะวันนี้ในเบรกที่2ของรายการเรานะคะจะได้ร่วมพูดคุยกับพระนางนะคะจากละครที่จะได้ชมตอนแรกในวันนี้นะคะนั่นก็คือละครเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์นั่นเองฝากติดตามกันด้วยนะคะ
1: เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวที่เชื่อว่าหลายๆคนวันนี้น่าจะภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันนะคะกับโชว์ของน้องเนเน่ค่ะกับเวทีการประกวดอเมริกา Got Talent ซึ่งตรงกับเมื่อช่วงเช้าของไทยในวันนี้เราทุกคนนะคะได้ร่วมกันภาคภูมิใจไปพร้อมกับน้องค่ะเพราะว่าการแสดงสดของน้องในวันนี้คือสมบูรณ์แบบมากๆ
2: เลิศ
1: กระทั่งเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการต้องกดปุ่มนะคะ Golden Buzzer ให้น้องเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอัตโนมัติเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกจริงๆค่ะสำหรับความสามารถของเด็กสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยอย่างน้องแพรวรัตติการอำลอยหรือตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักเธอในนามเนเน่รอยัลนะคะที่เสน่ห์และความสามารถในการร้องเพลงรวมถึงการเล่นกีตาร์ของเธอพาเธอเข้าไปสู่รอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟแนลส์ในการแข่งขันอเมริกา Got Talent ซีซั่น21รอบกลุ่มที่2นะคะโดยวันนี้ค่ะเธอเลือกโชว์ในเพลง Black Hole Sun ของวง

อัลการ์เดนเป็นเพลงแนว Grunge Alternative Rock นะคะที่เคยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดอัลบั้ม Rock Tracks นานถึง7สัปดาห์และกลายเป็นเพลงประจำวงที่โด่งดังไปทั่วโลก mm-hmm. ซึ่งปัจจุบันก็มียอดวิวมากถึง329ล้านวิวค่ะโดยน้องเดเน่ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเสียงร้องการเล่นกีตาร์รวมไปถึงอินเนอร์นะคะที่ถูกส่งออกมาผ่านสายตาสีหน้าและเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีค่ะ mm-hmm. จนได้ใจคนดูในฮอลล์นะคะรวมถึงคณะกรรมการทุกคนค่ะโฮวี่มันเดนนะคะหนึ่งในคณะกรรมการในวันนี้นะคะถึงกับออกปาก

0: ่อไม่แปลกใจเลยที่ใครๆที่เจอต่างเข้ามาพูดกับเธอว่าเนเน่เธอต้องเป็นผู้ชนะในปีนี้แน่ๆแต่ไฮไลท์ก็คือกรรมการคนสุดท้ายอย่างเมลบีค่ะที่ชื่นชมเนเน่ว่าตอนที่เธอได้เจอกับน้องหลังเวทีก็ดูเงียบขรึมเรียบร้อยแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะแล้วก็น่ารักนุ่มนวลค่ะแต่พออยู่บนเวทีทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องอารมณ์ต่างกันลิบลับซึ่งตัวเธอก็เป็นนักยุคนักร้องยุค90นะคะก็อินกับเพลงป๊อปนะคะแต่ว่าโชว์ของเนเน่นี่มันเป๊ะมากทั้งเสียงร้องแล้วก็กีตาร์ลุคเอเนอร์จีจริตอารมณ์ต่างๆที่ถ่ายทอดออกมามันใช่ไปหมดและจะไม่ให้เธอทำแบบนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นเธอก็กดปุ่มปึ้งโกลเด้นบัซเซอร์ให้น้องเนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอผลโหวตทันทีนะคะทำให้น้องเนเน่ถึงกับซุดตัวหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจแล้วก็คุณพ่อก็วิ่งขึ้นไปกอดน้องบนเวทีค่ะเป็นภาพที่ทำให้คนไทยทั่วโลกนะคะน้ำตาไหลแล้วก็ดีใจไปพร้อมกับความสำเร็จอีกขั้นของน้องเนเน่ในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะและนอกจากความสามารถแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนชมน้องมากๆเลยก็คือลูกคนนี้ก็คือดีมากทั้งการแต่งหน้าทำผมคอสตูมต่างๆเนี่ยมันดูทั้งหวานแต่ว่าดุดันสมกับเป็นสาวร็อกค่ะและที่โดดเด่นสุดๆก็คือผ้าผูกเอวของน้องนั่นเองนะคะก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีความระยิบระยับอยู่นั่นก็คือผ้าไทยค่ะเป็นผ้าที่ชื่อว่าผ้าซัมปิงนะคะผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองค่ะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับนะคะซึ่งน้องก็มีการเอามาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงค่ะก็คือเป็นการซ่อนนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยนั่นเองนะคะผ้านี้ค่ะถือเป็นอัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะรวมถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูนิยมนำมาใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือว่านุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษและสตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างค่ะที่น้องสวมใส่ได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะคุณจอย
0: ใช่ค่ะในขณะที่ในโซเชียลตั้งแต่เช้าเลยนะบอกเลยว่าแตกแตนมากแฮชแท็กที่เกี่ยวกับน้องเนเน่ก็ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะอย่างคนบันเทิงในไทยหลายคนก็รอเชียร์ติดขอบหน้าจอแล้วก็ชื่นชมให้กำลังใจนะคะพร้อมร่วมแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างพี่เสกโลโซเองก็โพสต์นะคะว่ายินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่ลงสตอรี่ไอจีนะคะแล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมส่งพลังบวกกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มปนัดดานะคะน้องแก้มวิชญาณีพิงกี้สาวิกาแล้วก็อีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะชาวโซเชียลไทยก็ยังแห่ไปอวยยศเมลบีกรรมการผู้กดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ให้กับน้องเนเน่มีการเปิดประวัติแล้วก็ขุดผลงานเก่าๆของเธอขึ้นมาสู่ฮกกันเพียบเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ทำให้คนไทยใจฟูกันตั้งแต่เช้าเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องกันต่อในการแข่งขันรอบไฟนอลซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนนี้นะคะยังไงก็ปลื้มปิ่มเมื่อเช้าก็เปิดดูก็น้ำตาไหลไปพร้อมกับคน
1: งงเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆอ่ะมีคอมเมนต์นะคะหนึ่งของชาวต่างชาติในโลกออนไลน์ก็บอกว่าตอนนี้น้องเนเน่ไม่ใช่แค่ลูกสาวคนไทยนะเรียกว่าเป็นลูกสาวคนทั้งโลกไปแล้ว
1: โอ้ย
0: ฟังแบบนี้แล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจแทนน้องแล้วก็น่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของ
1: น้องครอบครัวปั้นมาดีมากจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้น้องกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาต่อกันที่ความสามารถของเด็กไทยอีกหนึ่งกลุ่มดีกว่าค่ะอยากเชิญชวนให้ส่งกำลังใจให้กับน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะคะในการแข่งขันโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในเวทีระดับโลกค่ะทางมูลนิธิรากแก้วนะคะได้เตรียมจัดงาน Anectus Thailand National Exposition 2026 University Sustainability นะคะโชว์เคสในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ค่ะจะจัดขึ้นที่สยาม3ย่านมิตรทาวน์ขออภัยค่ะฮ.5นะคะเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศค่ะได้มีการนำเสนอผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในงานระดับโลกนะคะอย่าง Enectus World Cup 2026ที่จัดขึ้นณเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะคะ21แห่งนำเสนอกว่า28โครงการค่ะครอบคลุมทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะที่สะท้อนถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาและลงมือสร้างทางออกค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆสำหรับเยาวชนก็คือโครงการ e-sports and cover dance watchschool tour season 3เทอม1ค่ะที่จัดโดยบริษัท Clover Solution นะคะซึ่งพวกเขาก็พาเกมเมอร์มืออาชีพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบุกตะลุยไปตามโรงเรียนต่างๆล่าสุดก็ไปกันถึง5โรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนนวมินทราชิ

0: นูทิศเบญจมราชาลัยโรงเรียนริทยาวรรณาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยและโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญเพื่อต่อยอดและให้คำแนะนำน้องๆนะคะให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมเป็นกีฬาอีสปอร์ตและการเล่นเกมที่เป็นผลเสียที่ไม่สามารถต่อยอดได้พร้อมกิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance ชิงทุนการศึกษารวม 20,000 บาทต่อโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีการเดินสายต่อในเทอมที่2ส่วนจะเป็นโรงเรียนไหนกันบ้างไปติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook Clover Solution กันได้เลยค่ะ
1: ว่าด้วยเรื่องของการเปิดพื้นที่สนับสนุนเยาวชนไทยนะคะสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาคนไหนคะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักข่าวนักเล่าเรื่องหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะอยากเชิญชวนมาเล่าเรื่องดีๆในสังคมไปด้วยกันนะคะกับโครงการ3สี Gen Z Reporter นั่นเองค่ะหลังจากที่เรามีการประกาศโครงการนี้ออกไปก็มีน้องๆเนี่ยส่งไอเดียว่าอยากจะนําเสนอเล่าเรื่องราวดีๆในสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่ในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะโดยเฉพาะในหมวดของการท่องเที่ยวนี่นําเสนอกันมาเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งไอเดียของน้องๆทีมไหนที่น่าสนใจและผ่านการพิจารณาจะได้รับอีเมลตอบกลับจากทางรายการค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ผลงานที่น้องๆผลิตออกมาเนี่ยมีคุณค่าต่อชุมชนน้องให้มากที่สุดนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครร่วมโครงการเนี่ยส่งไอเดียมาร่วมสมัครกับเราได้อยู่ค่ะเข้าใจว่าหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่งจะเปิดเรียนเนาะเลยอาจจะขอเวลาไปทำการหาไอเดียหาเรื่องราวที่อยากเล่ากันสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าได้แล้วก็อย่ารอช้าค่ะรีบส่งไอเดียมาสมัครกันเยอะๆเลยนะคะเพราะนอกจากผลงานของน้องเนี่ยจะได้ออกอากาศผ่านทางรายการข่าว3สีช่อง3ของเราน้องก็สามารถเก็บลงเป็นพอร์ตโฟลิโอเอาไว้ยื่นสมัครนั่นนี่กันไปได้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสในการร่วมงานกับทางรายการของเราในอนาคตด้วยค่ะมาเป็น3สี Gen Z Reporter กันเยอะๆนะคะตอนนี้เรามีการปักหมุดลิงก์การสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะทาง Facebook ของข่าว3สี
0: ค่ะมาส่งกันมาได้เรื่อย
1: ๆเยอะๆเลย
0: ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้เราจะได้ดูละครใหม่กันแล้วกับอุบัติรักเกาะสวรรค์ซึ่งตอนนี้สองพระนางมารออยู่แล้วนะคะต้อนรับน้องรีวัชิรวิทย์นะคะแล้วก็น้องพายรินดาค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG EnergyWe Precision
3: แบ็กแบ็กเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
7: Day Hair แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
8: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
9: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
10: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
11: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน
12: ่ปักหมุด
13: บอกไว้ทั้งหมดสิ
14: ที่คุณยังเข้าใจผิดเลยครับ
15: งานดีแถมมีของ
16: ฉันรักทะเล
15: เพราะทะเล
16: ให้ความสุขกับฉัน
17: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
18: ไม่ปล่อยอีกแล้ว
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: Is that good?

0: ู้สุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
1: ้แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำเ
1: ดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮแ
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: และช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะคะตอนนี้สองพระนางก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ที่เราจะได้รับชมกันในวันนี้อุบัติรักเกาะสวรรค์นะคะน้องพลายแล้วก็น้องริวสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นให้แนะนำกับคุณผู้ชมข่าวสามสีหน่อยว่าเรารับบทอะไรในเรื่องคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับก็ริวรับบทเป็นฉลามครับฉลามก็จะเป็นกัปตันเรือขนส่งสินค้าของบริษัทเขาแล้วตอนหลังก็คือโดนใส่ร้ายจนต้องออกจากงานเราก็เลยกลับเกาะไปอยู่ไปฟักพื้นใจตัวเอง
4: พักฟื้น
2: พักฟื้นไปฟักพื้นเหรอ
1: เลย
2: ไปเฮ้ยอันนี้โดนจริงเลยพักฟื้นครับจนได้เจอเขาอยู่กลางทะเลครับ
1: อ๋อ
4: คาแรคเตอร์เป็นคนตลกปะคะในเรื่อง
2: ไม่ใช่ครับ
4: อ๋อไม่ใช่คาแรคเตอร์เป็นไงคะคาแรคเตอร์ที่
2: เป็นคนซึนๆครับไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอะไรเงี้ย
1: แข็ง
2: หมายถึงความรู้สึก
1: ความรู้สึกสิคะ
5: เออน้องใครเป็นใครเป็นแพรวา
1: ค่ะ
5: เป็นยูทูบเบอร์ที่หลงไหลในเรื่องของแบบว่าตำนานเทพต่างๆแล้วก็วันนึงก็หนีการแต่งงานนะ
1: คะ
5: แล้วก็อยากจะไปที่เกาะเลดาวแห่งนี้มากแล้ววันนึงก็มีโชคชะตานำพาไม่ได้เจอกับฉลามที่เขาจะไปเกาะเลดาวอยู่แล้วเราก็เลยได้สืบคนเรื่องราวที่เราต้องการอยากรู้ต่อไปด้วย
4: ซึ่งเราดูเป็นคนนิสัยยังไงคะคาแรคเตอร์เรา
5: เป็นคนที่สดใสสดชื่นมากค่ะพี่ตุ๊กก้าวแบบว่าคือ energy นี่มากกว่าตัวพายจริงๆเป็นร้อยเท่าเลยค่ะก็สนุกดีค่ะตอนถ่ายก็หูต้อง up energy ตลอด
4: บูสต์เลยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งละครเนี่ยโดยรวมถือว่าเป็นละครแนวไหนคะ
5: เป็นผจญภัยโรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็คอมเมดี้ด้วยใช่คิดว่าเป็นละใช่เป็นละครที่ทุกคนน่าจะคิดถึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่แบบดราม่
1: า
5: ใช่
1: ก็แบบเบาสมองน
5: ิ
1: ด
5: ๆหน่อย
2: ก็เป็นลายเซ็นอลองด้วยก็จะบู
1: ระเบิดระเบิดเผากระท่อมอะไรน
2: ี่ก็คือกระท่อมเนี่ยอาจจะไม่มีครับแต่ว่าเรื่องลายเซ็นของการจริง
4: ๆยังอยู่
2: เรื่องบูเนี่ยยังมีอยู่ครับผม
1: ถามถึงเรื่องราวหน่อยจุดเริ่มต้นของทั้งสองคนที่ไปเจอกันเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วแหละว่าคนนี้ก็คือเหมือนโดนไล่ออก
2: ครับ
1: งานคนนี้ก็ไปทำ YouTube ที่เกาะแล้วเรามาเจอกันที่เกาะได้ยังไงมันมีแบบ
4: จุดเจอจุดเจอ
2: ไม่คือของเราคือผมจะไปที่ฝั่งเพื่อซื้อของกับเกาะแล้วระหว่างทางเรากำลังขับเรืออยู่แล้วก็มี
5: หนูก็หนีมาขึ้นเห็นเรือเขาพอดีก็เลยอยากจะหนีแต่หนีอะไรต้องไปดูในละครคืนนี้แต่ว่าหนูก็หนีขึ้นเรือเขาด้วยบังเอิญแล้วก็พอขึ้นเรือไปเสร็จปุ๊บเขาก็ดันมาเจอว่าเอ้ยเราขึ้นเรือเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเป็นตัว
2: น
5: ี้
2: อะไรเงี้ยครับผม
5: ใช่ค่ะ
1: จากอย่างนี้
5: ใช่ก็เลยได้เจอกันตรงนั้นใช่แล้วก็จะตีกันช่วงแรก
4: ๆตีกันมีจังหวะตีด้วย
5: จังหวะตีกันนิดนึง
4: ครบรถจริงๆเลยล่ะดูสิตัวอย่างก็คือหลายสิ่งเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะ
5: แฟนตาซี
4: เล่าถึงการถ่ายทำหน่อยดีกว่า
1: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
4: เออ
2: สนุกครับเพราะว่าอย่างโลเคชันเนี้ยเราจะออกต่างจังหวัดเยอะพี่จะไปทะเลเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีสีสันคนละเฉดที่มันแบบรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเข้าถึงได้แล้วก็สนุกเข้าใจง่ายครับผม
1: เมื่อกี้พี่แอบเห็นมันมีเหมือน Pirate of

0: แคริบเบียนอ่ะมันเกี่ยวเนื่องอะไรแล้วไม่ใช่เราต้องแบบมีปลาไปปลาหมึกปลาหมึกอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอ
1: จริงๆเรื่องเราอะค่ะมีความแฟนตาซีตรงนี้ที่เราต้องค้นหาเราต้องค้นหาสมบัติเป็นหน้ากากทับทิมดำแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบแกดเจ็ตพิเศษแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีแบบว่าเหล่าโจรสลัดที่เป็นแบบตัวร้ายเป็นฝั่งตรงข้ามกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมูดนี้เป็นมูดของความแฟนตาซีตรงนี้แล้วก็จะประจนภัยว่าคนดูก็จะให้กำลังใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำเควสต่างๆเพื่อไปสู่สมบัติอันนั้นได้ไหม
2: อย่างนั้น
0: ที่บอกว่าเป็นประจนภัยก็คือเรื่องนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: ซึ่งแบบได้แต่งเนื้อแต่งตัวหลากหลายจังอะ
1: ใช่ไหม
0: เราได้เป็นหลายอย่างอยู่นะในเรื่อง
2: มีอุปสรรคในการถ่ายทำไหมคะ
1: โอ้พายคิดว
2: ่
1: า
2: เมาๆกัน
1: ร้อนค่ะสำหรับพายนะความร้อนเลยเพราะว่าเราอยู่ทะเลกันเยอะมากๆแล้วก็เรื่องที่สองพายคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการCG เรื่องเราเยอะมากมากฉ่ำมากๆแล้วก็ต้องทำงานกับจินตนาการตลอดเราต้องอิมเมจินให้ได้ว่าคนตรงหน้าเราเป็นตัวละครตัวนี้เราเห็นความมหัศจรรย์ตรงนี้ในกล่อง
0: ซึ่งคุณผู้ชมก็จะดูกันในละครวันนี้
2: ค่ะ
0: สองคนนี้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกด้วย
3: ครั้งแรกครับเพราะจริงๆเคยเจอพี่พายที่มหาลัยครับเดินผ่านกันแต่รู้ว่าเราอยู่ช่อง3เหมือนกันนะแต่ก็ไม่กล้าคุยแล้วก็เรื่องนี้เป็นไม่ทัก
1: ทางคนต่างไม่ทัก
3: ครับไม่ทักแต่ก็มาเรื่องนี้ครับที่ได้แสดงด้วยกันก็รู้สึกว่าพี่พายเก่งมากเพราะว่าพี่พายแบบก็คือจริงๆก็คือพี่พายนี่คือเป็นอาจารย์เลยครับเวลาเราเข้าไปเราจะรู้ว่าแบบเขาแบบปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยยังไงก็ว่ามีคนข้างๆอยู่ด้วย
1: เช่นกันพอเขาเก่งค่ะคือเขาเก่งเรื่องการแสดงอยู่แล้วรู้สึกว่าวิธีที่เขาเล่นตัวฉลามออกมาคิดว่าทุกคนจะตกหลุมรักได้ง่ายๆเลยขอบคุณนะคะ
2: เฮ้ยฉีดยากัน
1: อวย
2: ไปมานะ
3: ดีครับ
2: ผ่านนางเข้ากันได้ดีแบบไม่อยากให้พลาดเลยค่ะผู้ชมค่ะรับรองว่าครบรถอย่างแน่นอนอ่ะฝากละครกันหน่อยค่ะทุกคน
3: ก็ฝากด้วยครับอุบลรักเกาะสวรรค์ครับทุกพุธพฤหัส 20:30 นครับดูทีวีกด33ดูออนไลน์กด3 plus ครับ
1: ฝากด้วยนะคะก็คิดว่ามีแฟนๆหลายคนที่รอดูบัตรรักมานานมากๆแล้วจริงๆค่ะก็วันนี้ตอนแรกแล้วนะคะมาสนับสนุนพวกเรากันเยอะๆนะคะรับรองว่า CG แล้วก็ความประจนภัยถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะ
0: มีแฮชแท็กอะไรให้แฟนๆได้เข้าไปร่วม
1: วันนี้อุบัติรักเกาะสวรรค์ EP 1ค่ะ
0: ก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับพระนางกันได้เลยเดี๋ยว2คนก็จะเข้าไปแบบแอบดูหลังบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณพายแล้วก็ริวมากๆเลยนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: มาก
1: ค่ะ
0: มา
1: คอ
0: นกันด้วยกันละกันนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศิษย์ประวิกันต่อค่ะ
4: ลูกเป็นไข้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดจริยาครบไหมเนี่ย
5: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
8: น้ำปลาร้า
9: แม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
12: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
15: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
16: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
17: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
18: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
19: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
0: จริงนะ
12: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเดิบที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
9: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: Plus Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: โบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
2: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: เดฮะผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมมากับครีมนวดผมเคราตินใช้ได้ทุกวันทั้งหญิงและชาย
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
7: เรามาเบรกกันก่อนไหม
8: ใจตรงกันเลย

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ติดตามข่าว IT กับ Daily Citri ค่ะคนไทยนะคะสูญเกือบ 9,000 ล้านบาทล่าสุด Facebook เป็นแชมป์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยโดนหลอกมากที่สุดรู้ไหมคะแค่ช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะ2026คนไทยถูกหลอกไปแล้ว 170,000 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอก 9,000 ล้านบาทตกคดีละมากกว่า 50,000 บาทนะคุณ Facebook ครองสัดส่วน 61% เลยมีทั้งเพจปลอมนะคะโฆษณาชวนลงทุนปลอมๆไปจนถึงการแอบอ้างเป็นคนอื่นส่วน LINE ก็คดีน้อยกว่าแต่ความเสียหายรวมก็หนักหน่วงไม่แพ้กันล่าสุดค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคก็ไม่อยู่เฉยนะคะเดินหน้ายื่นฟ้องแพลตฟอร์มแล้วก็สถาบันการเงินเพื่อผลักดันให้แพลตฟอร์มเองต้องรับผิดชอบยกระดับการคัดกรองโฆษณาเพราะว่าเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดปัญหานำ AI มาช่วยตรวจจับพฤติกรรมหลอกลวงด้วยไม่ใช่ให้คนแบบไปสุ่มเดากันและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกระทรวงดีอีค่ะออกนโยบายที่เป็นไม้เด็ดขึ้นมาเชื่อมข้อมูลทุกธนาคารแบบเรียลไทม์ถ้าพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวกับบัญชีม้าตัวระบบจะทำการสั่งระงับธุรกรรมทุกบัญชีทุกธนาคารทันทีแถมยังเร่งทำหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายเนี่ยคุณสามารถไปยื่นขอเงินคืนผ่านปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลด้วยก่อนกดโอนก่อนกดคลิกลิงก์โฆษณาอะไรเช็คก่อนวันนี้สิพี่เจอนวัตกรรมตัวหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแบบเก้าอี้ที่ดูธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเบาะนั่งระดับสมาร์ทมาฝากตัวนี้เป็นเบาะรองนั่งอัจฉริยะค่ะชื่อว่า Xpola 41นะคะเย็นก็ได้ร้อนก็ได้นะคะแถมช่วยดูแลสุขภาพท่านั่งให้เราด้วยจุดเด่นตัวนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และระบบ AI ควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำลบหรือบวกไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียสวันไหนอากาศร้อนเปิดโหมดทำความเย็น Active Cooling วันไหนนั่งในห้องแอร์เย็นปรับเป็นโหมดเพิ่มความอุ่นปั้งมันหมดแค่นั้นนะข้างในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดแบบเรียลไทม์ช่วยติดตามพฤติกรรมการนั่งเช็คว่าเรานั่งหลังคดหลังเอียงหลังงอนั่งนานไปไหมแล้วส่งข้อมูลไปประมวลผลผ่านสมาร์ทแอปคำนวณมาเป็นสกอร์ค่ะหรือคะแนนพฤติกรรมการนั่งประจำวันเพื่อช่วยเตือนค่ะให้เราปรับบุคลิกภาพตัวเราลุกขึ้นมาปรับร่างกายขยับร่างกายได้ทันเวลาค่ะก่อนที่เราจะเป็นออฟฟิศซินโดรมตัวเบาะนั้นใช้วัสดุระบายอากาศได้ดีค่ะกันน้ำกันเหงื่อนั่งสบายและทนทานมากซึ่งกระแสตอบรับในเว็บไซต์ Kickstarter บอกเลยว่าปังมากเนื่องจากประเทศไทยก็ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เก่งเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะอาจจะสามารถแปลรูปจากเซมิคอนดักเตอร์เป็นสินค้าใหม่ๆแล้วขายดีเทน้ำเทท่าในตลาดโลกแบบนี้บ้างก็ได้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะและด้วยความที่วันนี้นะคะละครอุบัติรักเกาะสวรรค์จะออกอากาศเป็นตอนแรกค่ะก็เลยอยากจะชวนให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ดูกันเยอะๆแล้วก็มาร่วมกันนะคะตอบคำถามชิงรางวัลกับเราค่ะโดยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ข่าว3สีค่ะจะมีโพสต์กิจกรรมนะให้เข้าไปคอมเมนต์นะคะตอบคำถามว่าถ้าได้ร่วมไปผชนภัยกับฉลามและแพรวาพระนางในเรื่องเนี่ยคุณอยากจะออกตามหาอะไรมากที่สุดระหว่างสมบัติล้ำค่าหน้ากากทับทิมดินแดนลึกลับหรือว่าตามหารักแท้ว่า

0: รู้เลยคุณลูกแก้วอยากตามหารักแท้แน่นอน
1: รักแท้ค่ะโอ้ยเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะ
0: เอาละค่ะอ่ะตอบมานะคะคำถามของใครโดนใจทีมงานมากที่สุดก็รับไปเลยค่ะวิทซีน้องฉัดซองคู่1กล่องแล้วก็มาร์คใต้ตาพลังแม่เหล็กอีก1กล่องรวมมูลค่านะคะ768บาทร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง10กันยายนนี้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีค่ะ
1: ส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio และปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมแชทขู่กราดยิงโรงเรียนมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นโรงเรียนราชดำริกรุงเทพค่ะถึงขั้นต้องไล่นักเรียนกลับบ้านเลยแชทออกมาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะลองย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีชาวเน็ตเขาแชร์ภาพที่ด้านหน้าโรงเรียนราชดำริแขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครดูจากบรรยากาศในภาพมีตำรวจมีนักเรียนมีผู้ปกครองเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าโรงเรียนค่ะจากนั้นเด็กนักเรียนก็รีบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านกันหมดเลยมีการประกาศปิดโรงเรียนด้วยทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบประกาศของโรงเรียนราชดำริลงนามโดยผอ.ของโรงเรียนนะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่27และ28สิงหาคมนี้เนื่องจากว่ามีการเผยแพร่ข้อความผ่าน LINE Open Chat มีเนื้อหาในลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนอาจจะก่อให้เกิดความกังวลแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนม.1ถึงม.6ให้เป็นรูปแบบออนไลน์2วันขณะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนนะคะพบว่าตอนนี้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนหมดแล้วค่ะภายในโรงเรียนมีผู้กำกับสน.อุดมสุขผู้บัญชาการตำรวจนครบาล4ประชุมหารือกับผอ.โรงเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับเด็กนักเรียนชายชั้นม.3ด้วยน้องให้ข้อมูลว่าข้อความขู่ถูกส่งมาในกลุ่ม LINE Open Chat ของกลุ่มสีชมพูคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อจะเตรียมงานกีฬาสีของโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคือวิธีการเขาจะให้สแกน QR code เข้าไปในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นไม่มีการเปิดเผยชื่อรูปจริงแล้วปรากฏว่าลายอวตารลายหนึ่งเข้ามาในกลุ่มนี้ช่วงประมาณ 2:04 นาทีที่ผ่านมาต่อมา 2:06 นาทีก็โพสต์ข้อความข่มขู่แล้วก็ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มอื่นๆเรื่อยพอคุณครูทราบก็เกิดความกังวลแล้วก็ออกประกาศปิดเรียนเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะแล้วก็จะได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมจำได้ไหมคะที่มีอุบัติเหตุรถขนกุ้งพลิกคว่ำค่ะยางแตกแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไปกรูกันเนี่ยอย่างภาพที่เห็นคือไปเก็บกุ้งกันเต็มไปหมดเลยวันนี้คดีนี้ศาลมีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะชาวบ้านที่ไปเก็บกุ้งเท่ากับว่ามีพฤติการลักทรัพย์มีโทษจำคุกสูงสุด1ปีค่ะย้อนกลับไปดูนะคะหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้ามีชาวบ้านที่ไปเก็บกุ้งในวันนั้นทยอยรับผิด32คนศาลมีคำพิพากษาจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทแต่ว่าชาวบ้านรับสารภาพเลยลดโทษให้เหลือกึ่งนึงนะคะจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยให้รอลงอาญา2ปีและคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีค่ะต้องบอกท่านผู้ชมว่าคดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเวลาเราไปเจอทรัพย์สินของคนอื่นต่อให้จะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุถ้าหากเราไปเก็บโดยที่ไม่มีสิทธิ์ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแบบนี้ได้ค่ะส่วนคดีมหากาพย์แตงโมตกเรือนะคะวันนี้ DSI ได้นำสำนวนส่งให้กับปปช.พิจารณาแล้วกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลทั่วไปมากกว่า120รายค่ะเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสำนวนคดีนี้

0: ีทั้งหมด54แฟ้มเยอะมากนะคะมากกว่าหมื่นหน้ามีผู้ถูกกล่าวหา2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐราว50คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนราวๆ70คนค่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ตามมาตรา157สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้กระทำผิดมาตรา200มีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะ
1: เรามีการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นอัยการจำนวน50นายนะครับจำนวน50คนกลุ่มที่2คือกลุ่มเอกชนก็คือกลุ่มผู้สนับสนุนน่าจะอยู่ที่เรียกประมาณ70คนนะครับที่จะมีการส่งมาที่ปปช.เราดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนกระบวนการทำก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ตามมาตรา157มาตรา200แล้วก็ความผิดในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีอัตราโทษประหารชีวิต
0: ขณะที่คุณแม่ของคุณแตงโมนะคะคุณแม่พนิดาค่ะให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าเชื่อว่าคดีนี้มาถูกทางแล้วใกล้จะไปถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและจะยุติเร็วๆนี้ส่วนคนบนเรือนักข่าวก็ถามคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่บอกว่าก็ยังเคืองๆอยู่เลยแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนกับที่พูดเอาไว้ตอนแรกๆว่ามากราบเท้ามาเป็นลูกแม่แม่บอกตอนนี้หายหน้ากันไปหมดแล้วค่ะ
2: ก็คงจะยุติในเร็วๆนี้นะคะที่เราจะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการแล้วก็ที่คุณแม่ต้องการด้วยนะคะก็ต้องคงต้องรอกันอีกหน่อยหนึ่งแต่มาก็คิดว่ามาถูกทางกันหมดแล้ว
3: เรายังเคืองใจหรือว่ามีข้อขุ่นใจกับคนบนเรืออยู่ไหมครับคุณแม
2: ่เคืองทุกคนเคืองไม่ได้พูดกันเลยเขาก็ไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่พูดไว้เหมือนตอนกราบเท้าอะนะเขาหายไปเลยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวรอดูบทสรุปของคดีนี้นะคะพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: งานแต่งงานเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่รู้จักคิดเท่านั้นนะคะ
7: หลอกใช้ผมเพื่อทำลายครอบครัวคุณก้อยงั้นเหรอ
8: ฝีมือของแกใช่ไหมให้มันตายทุกเป็นนั่นแหละ
9: ตอนนี้พึ่งทำเหมือนหมาบ้าเข้าไปทุกทีแล้ว
10: คุณแน่ใจเหรอคะ
11: คุณรังเกียจฉัน
10: นี่เนี่ยมันเลือดเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะ
8: ท้องฮะว่าผัวของแกกับผัวของฉันเนี่ยมันคนเดียวกัน
12: สามีตีตราจันทร์ถึงศุกร
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 17:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ

ตรวจสอบหลักฐานคดีหัวสวนะคะยังคงเปิดออกมาเรื่อยๆค่ะอย่างอาจารย์ลอยชุนพงทองผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์นะคะก่อนหน้านี้อาจารย์เปิดคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านเลยค่ะล่าสุดเปิดออกมาอีกแล้วบอกว่า AI ไปตรวจพบว่าหน่วยงานด้านยุติธรรมบางหน่วยนะคะมีการใช้หมายเลขบัตรประชาชนแล้วไปเชื่อมโยงกับเบอร์มือถือนี่เลยเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ตรวจเจอข้อมูลการโทรและเส้นเงินเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูข้อมูลนี้ก่อนอาจารย์บอกว่าเอกสารในภาพนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อนามสกุลจังหวัดและเลขบัตรประชาชนแล้วก็บอกว่า AI ตรวจพบหน่วยงานยุติธรรมใช้เลขบัตรประชาชนเชื่อมโยงไปถึงเบอร์โทรบัญชีธนาคารนี่แหละคือกุญแจที่นำไปสู่การพบเส้นเงินการโทรติดต่อกันตำแหน่งของมือถือที่อยู่ในคืนก่อนหน้าน่าจะหมายถึงก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศแล้วก็ได้พยานที่จำนวนต่อหลักฐานมาสร้างฐานข้อมูลของผู้ต้องสงสัยเป็นพีระมิด5ชั้นค่ะก็คือเครือข่ายทั้งหมด 21,138 คนขึ้นเป็นตัวแทนอำเภอ 6,402 คนขึ้นเป็นตัวแทนจังหวัด 959 คนแล้วก็ไปโหวตรอบสุดท้าย433คนนะคะได้ออกมาเป็นสว140คนเห็นอาจารย์บอกว่าให้แชร์ให้ถึงแสนก่อนเดี๋ยวจะเปิดเป็นไฟล์ข้อมูลออกมาเพิ่มเติมเลยขณะเดียวกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสว.สำรองนะคะนำ

0: โดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วคุณธนวัฒน์ศรีสุขเป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มสวสำรองกลุ่ม13ค่ะก็คือกลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเดินทางไปยื่นหนังสือเตือนกกต.ให้ส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนไปที่ศาลฎีกาพร้อมฝากถึงกกต. 7คนให้ใช้วิจารณญาณให้ดีเป็นตัวของตัวเองอย่าไปหลงคารมของคุณแสวงเดี๋ยวจะพากันเข้าคุกเข้าตารางกันซะหมดขณะที่ DSI นะคะที่มีเอกสารหลุดออกมานักข่าวก็ถามท่านคำรบว่าเอ๊ะแล้วตกลงหลุดในสมัยของใครกันแน่เพราะว่าเฟิร์นไปดูเนื่องจากว่าหน้าปกที่คุณยิ่งชีพเอามาเปิดในงานเสวนาเนี่ยเป็นสำนวนที่มีชื่อของสว.สำรองคำรบอยู่ด้วยนะคะแล้วลงวันที่8ธันวาคมปี68พลตำรวจโทคำรบบอกว่าจริงๆแล้วคดีนี้ในสมัยของคุณทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่เลยยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเมื่อพลตำรวจโทรุฑพลท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไปเร่งรัดให้ DSI รีบสรุปสำนวนดังนั้นเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นในสมัยของท่านรุฑพลเอกสารหลุดออกมาในสมัยของท่านแน่นอนค่ะขณะที่ด้าน DSI ค่ะหลังจากที่ไปแจ้งความกองปราบเมื่อวานนี้เรื่องสำนวนหลุดออกมาล่าสุดพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะเพื่อหาต้นตอว่าเอกสารข้อมูลและหลักฐานทางคดีหลุดออกมาได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกองคดีฟอกเงินทางอาญาค่ะการตั้งคณะกรรมการนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องสำนวนที่หลุดออกมาด้วยนายกบอกว่าคนปล่อยเอกสารสว.นี่ไม่มีเจตนาดีกับรัฐบาลใครที่เอาออกไปก็หาไม่ยากหรอกจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ส่วนคุณเทพณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าที่ DSI ฟ้องผู้เปิดเผยเอกสารหัวสว.ก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่ควรแสดงออกให้อีกฝ่ายเกิดข้อกังวลและไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องหมดเวลาแล้วนะคะกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามต่อกันในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ
1: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: นับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียเทควีและเทคเอส
1: แล้วพอไม่มีแม่ผมก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนอีกเลยที่จะรักผมโดยที่ไม่หวังผมสักคนจนกระทั่งผมมาเจอคุณคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณจะยกเลิกงานทุกอย่างก็ได้นะครับผมสัญญาว่าคราวนี้ผมจะยอมรับ

0: สิ่งทุกอย่างจะไม่ควรใจคุณอีก
1: คุณจำได้ไหมตอนที่แม่เอาเอกสารมาฉายคุณพิสุทธิ์ฉันเคยถามว่าคุณจะเลิกกับฉันก็ได้แต่คุณปฏิเสธแล้วครั้งนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะคะแล้วอีกอย่างสำหรับฉันเรื่องแหวนไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ถึงความสำคัญที่คุณมีให้กับฉันมันอยู่ที่ความรู้สึกและการกระทำของคุณมากกว่า

คุณไม่ต้องห่วงนะครับผมยอมรับว่าอดีตผมเคยผิดพลาดต่อไปนี้วินาทีนี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะรักและซื่อสัตย์กับคุณคนเดียว

0: ว่าไงคะคุณชิวา
1: เสาหน้าผมจะมั่นกับคุณก้อย
0: นี่เหรอคะคือเหตุผลที่คุณจะเลิกกับฉันน่ะ
1: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่วันยอมปล่อยให้คุณก้อยไปแน่ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาคุณก้อยไว้ยอมแม้กระทั่งเรื่องหาความสนุก
0: เลิกตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าเขารู้ว่าตลอดมาเนี่ยคุณสวมเขาให้กับเขาคุณคิดเหรอว่าเขาจะยอมรับการมั่นของคุณ
1: ถึงผมไม่แต่งงานกับคุณก้อยผมก็ไม่วันลงเอยกับผู้หญิงอย่างคุณอยู่ดีและที่ผมเรียกคุณมาวันนี้นะก็เพื่อจะบอกว่าให้คุณเก็บข้าวของแล้วก็ย้ายไปจากคอนโดนี้ซะ
0: ไม่ได้นะคะคุณติวาคุณบอกว่าคุณซื้อคอนโดนี้ให้กับฉันน่ะคุณจะมาเอาคืนง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้
1: ใช่ผมเคยบอกว่าจะยกให้คุณถ้าวันนั้นก้อยไม่มารู้ว่าผมมีคอนโดอยู่ที่นี่ผมก็ยกให้คุณไปแล้วมันเป็นสิทธิ์ของผมคุณรู้ไหมผู้หญิงคนอื่นเนี่ยผมสั่งให้คนไปคุยแต่กับคุณผมยอมมาคุยเองจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากนักเลยนะที่ผ่านมาคุณก็ได้จากผมไปเยอะแล้วผมไม่ต้องการให้ก้อยต้องผิดหวังในตัวผมอีกผมต้องการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์กับ

0: ก้อยเท่านั้น
1: คุณสิวะคุณสิวะคุณสิวะคุณสิวะฉันยอมรับนะคะว่าที่ครอบครัวฉันดีขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแต่ถ้าเกิดคุณเลิกกับฉันไปตอนนี้ฉันจะทำยังไงล่ะคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าลูกชายของฉันเขาอ่อนแอค่ารักษาพยาบาลเขาเนี่ยมันใช้เงินไม่น้อยเลยนะคะ
2: อย่าไปนะคะ

0: เก็บไว้ซะถือซะว่านี่คือค่าตอบแทนของการเป็นแม่ที่ดีของคุณแล้วกันนะผมนับถือคุณนะคุณยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆและคีย์การ์ดที่คุณมีเนี่ยคุณเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะผมสั่งคนให้มาทำห้องนี้ใหม่แล้ว
1: คุณสิมาคุณสิมาคุณอย่าไปนะคะคุณอย่าไป

0: ช่วงนี้เป็นยังไงคะพี่กั้ง
1: ก็สวยดีนะจ๊ะไหนดูสิเลือกได้สักชุดหรือยังล่ะจ๊ะใหญ่ก้อยฮะเลือกมาตั้งเยอะแล้วเนี่ย
0: ถ้าถามก้อยก้อยก็จะบอกว่าชุดไหนก็ได้เพราะก้อยสวยอยู่แล้ว
1: จ้ะแม่คนสวยอยู่แล้วจะถามคุณสิวาดีกว่าคุณสิวาเลือกสักชุดสิคะว่าชุดไหนดี
2: ถามผมนะครับผมก็ว่าชุดไหนก็ได้นะครับเพราะคุณก้อยของผมสวยอยู่แล้ว
1: ค่ะพาดก็ว่าค่ะสวยอยู่แล้วแหมคุณสิวาเนี่ยพูดดีนะคะสมกับที่จะเป็นว่าที่ลูกเขยของป้า
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วเป็นไงล่ะคะไหนเลือกแบบเลือกอะไรตรงไหน
2: ก้อยครับก็ผมจะใส่สูทสีดำสีขาวนี่ครับแบบนี้ดีไหม
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
4: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ขอพาฉันคืนด้วยค่ะด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
9: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
10: ทั้งที่ในใจมันร้อง
11: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: สนับสนุนโดย Hilux Travel M150
2: ก็ผมจะใส่สูทสีดำสีขาวนี่ครับแบบนี้ดีไหมครับ
0: สวยดีค่ะน่ารักดี
1: มีอะไรหรือเปล่าใหญ่ก้าง
17: พี่ดีนะ
0: เปล่าแม่ก้างคงตาฝาดไปเอง
1: เลยเหรอเออเป็นไงจ๊ะคู่นี้หนีเลือกกันไปถึงไหนลองเลือกมาดูไหมน่าจะได้ถ่ายรูปให้เป็นที่ระลึก
2: เอาแบบนี้

0: ชายให้เด็กไปตามแม่มาทำไมอ่ะอ้าวแล้วนั้นแต่งตัวเต็มซะขนาดเนี้ยจะไปไหนกันล่ะลูก
1: ก็จะไปหาตัวช่วยเอาเงินมาไถ่วังคืนไงครับหมอแม่นี่มันก็ใกล้สิ้นเดือนตามกำหนดของไอ้เสี่ยปฐมแล้วถ้ามัวแต่มารอไอ้ลูกทรพีเปลี่ยนใจมาช่วยแล้วก็ผมว่าเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนซะก่อนนะครับ
0: เอ็งช่วยนี่มัน
1: เราจะไปหาตัวช่วยจากงานนี้แหละครับหมอแม่แม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะครับเดี๋ยวคืนชักช้าเนี่ยตลาดจะวายไปแม่

คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่เคยเป็นฉันทำไมฉันไม่เคยได้สวมชุดเจ้าสาวทำไมต้องเป็นพวกมันที่มีความสุข

0: อ้าวพึ่งมาพอดีเลยลูกพึ่งยกมือขึ้นสาธุสิวันนี้นะทำบุญเผื่อพึ่งกับน้องพีทด้วยนะ
1: ถ้าอย่างนั้นพึ่งก็ขอให้ผลบุญเนี้ยส่งให้สิ่งที่พึ่งกำลังจะทำมันสำเร็จผลด้วยเถอะ
0: เดี๋ยวพึ่งคิดจะทำอะไรอ่ะหวังว่าคงจะไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีหรอกนะเพราะว่าที่น้าทำบุญให้พึ่งเนี่ยน้าก็หวังว่าผลบุญเนี้ยจะช่วยฉุดพึ่งขึ้นมาจากนรกบ้าง
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะรถเพราะว่าสิ่งที่พึ่งกำลังจะทำเนี่ยพึ่งเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปสอนคนว่าทำกรรมชั่วในตอนเนี้ยมันตายไปมันต้องเจอกับอะไร
2: ถ่ายหนุ่มสาว
3: สวยแล้วลูกนี่หนึ่งโอ้ยสวย
2: ถ่ายค่ะถ่ายอุ้ยนี่แขกผู้ใหญ่ที่ไหนมาก็ไม่รู้ดูสิ
4: ขอตัวก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: ยินดีด้วยนะ
2: จ้า
4: ครับหมดเลยยินดีด้วย
2: ใครเชิญคะหม่อมกับคุณชาย
6: ก็เป็นทองแผ่นเดียวกันน่ะถึงไม่เชิญก็ต้องมาแสดงความยินดีค่ะ
2: เหลือค
6: ่
2: ะ
6: ไงลูกญาติดีใจนะดีใจนะลูกนะ
2: อุ้ยตายลูกท่านผู้หญิงมาปัดคุณศิวาไปต้อนรับก่อนไร้สาระแถวเนี้ย
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: เป็นไงครับ
6: สบายดี
7: ไหมขอโทษนะครับ
4: ครับ
6: นี่เดี๋ยวจะไปขอโทษน
4: ะสวัสด
6: ีขอบใจนะชายที่พาแม่มาโดนให้คุณเหน็ดต้อง
4: ท่องเอาไว้สิครับด้านได้อายอดด้านได้อายอดคร
8: ับ พ่อกับหม่อมย่าเชิญทางนี้ครับ
6: เดี๋ยวไปคุยกับหลานก่อนนะคะ
4: ขอตัวก่อนนะครับ
6: ตัว
4: เจอทางนี้ครับ
6: พิสูจน
8: ์ผมไม่คิดว่าพ่อกับหม่อมย่าจะมางานนี้นะครับ
9: ก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วอ่ะมันก็ต้องมาเป็นเกียรติกันหน่อยสิ
8: มาเป็นเกียรติหรือว่ามาเพราะเรื่องอื่นกันแน่ครับ
6: ย่ารู้นะว่าพิสุทธิ์หมายถึงอะไรแต่ที่ย่ามาเนี่ยเพราะเจ้าสัวนั่นแหละเชิญย่ามาไม่งั้นย่าไม่มาหรอกแล้วส่วนเรื่องเงินนะไม่ต้องห่วงย่ากับพ่อน่ะไม่รบกวนพิสุทธิ์ได้ล่ะ
9: คนอย่างฉันน่ะมันไม่จนตรอกง่ายๆหรอกเป็นไงหมดข้อสงสัยแล้วใช่ไหมฉันกับหม่อมแม่จะได้ไปทักทายแขกคนอื่นเขาบ้างเป็นไงจบไหม
10: เป็นไงหนูก้างเมื่อกี้นี่เรายังไม่ได้คุยกันเลยเนอะ
11: คุยกับฉันเนี่ยนะ
10: แหมลูกอย่ามองหน้าพ่อแบบนั้นสิ
11: จะให้ไม่รู้สึกแปลกได้ยังไงล่ะคะก็ก่อนหน้านี้ท่านชายกับหม่อมเล่นด่าฉันสาดเสียเทเสียไว้เยอะแล้วอยู่ๆมาพูดดีแบบเนี้ยทำไมผีเข้าก็คงต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่ๆ
6: แต่ถ้าถามจากใจว่าเรารังเกียจหนูไหมบอกได้เลยว่าไม่เคยคิดรังเกียจ
11: ค่ะ
9: ไหนๆแล้วก็ดองกันแล้วนะนะไอ้เรื่องเก่าๆในอดีตก็ลืมมันซะเถอะเพราะถึงยังไงเนี่ยไม่ว่าเราจะเคยบาดหมางอะไรกันมาก่อนแต่จุดประสงค์ที่เราทำก็เพื่อทำให้พิสุทธิ์เขามีความสุขเหมือนกัน
6: แต่ตอนเนี้ยเรากับท่านไม่พิสูจน์นั้นลำบากอีกแล้วล่ะ
9: หม่อมแม่หม่อมแม่อย่าร้องไห้สิครับเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอายเขาแย่เลย
6: ก็แม่เสียใจอ่ะแม่ไม่ดีอ่ะแก่จนปูนเนี้ยแหละยังไม่เห็นความสุขของลูกหลานแต่กลับเป็นคนทำลายความฝันของลูกหลานน่ะ
9: โธ่หม่อมแม่มันไม่ใช่ความผิดของหม่อมแม่หรอกครับมันเป็นความผิดของผมเองที่ไปทำลายความฝันที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ของพิสุทธิ์เขามันเป็นความผิดของชายเองครับหม่อมแม
11: ่อะไรนะคะ
12: คืออย่างนี้ลูกสะใภ้คือพ่อจะจะหาโอกาสพูดกับลูกอีกทีนะแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพี่สุนะเพราะว่าไอ้ลูกคนนี้มันขี้เกรงใจ
8: คุยอะไรกันอยู่ครับ
9: พ่อก็แค่พูดคุยทักทายกับลูกสะใภ้เท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดแกเห็นว่าพ่อกับหม่อมย่าเนี่ยมาเกะกะแล้วก็เดี๋ยวพ่อไปที่อื่นก็ได้ไปเชิญครับหม่อมแม่
7: พ่อกับย่าผมคุยอะไรกับคุณ
13: ก้างคุณพิสุทธิ์นี่รีบเข้าไปข้างในเธอจ้ะได้เลิกสวมแหวนแล้วไป

0: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแล้ว
5: หมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: านดีแถมมีของ
1: ฉันรักทะเล
0: เพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
2: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: ไม่ปล่อยอีกแล้ว
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
7: อืมดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
2: คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวพองกับแป้งอ่อนอโนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
2: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยเหมือนหยุดเวลาไว้เลยผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค
10: ่
2: ะ
10: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่อ่อนก็หลัก5แล้วนะคะ
2: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าแบบคือแบบเป๊ะมากพี่อ่อน
10: ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่อ่อนอ่ะทำแป้งอ่อนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งอ่อนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งออนอนงสามารถทำได้ค่ะ
2: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5แต่แน่นอนผลตอบรับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
10: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะบอกว่าเวลามันใช้แป้งเนี่ยคือมันทาปุ๊บแล้วมันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะมันไม่ต้องรอ 2-3 วันหรือ 4-5 วันเพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งออนอนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันแล้วมีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกคือแบบเยอะมาก
2: ป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดพี่ออนขาวันนี้อากาศประเทศไทยมันคาดเดาไม่ได้คุณพี่เช้ามา40องศาบ่ายมาฝนตกบอกได้ไหมคะว่าแป้งออนอนงเนี่ยบอกเพื่อนเลยตอบ
10: นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะซูมมาใกล้ๆเลยนี่คือแป้งออนอนงนะคะตลับใหม่เลยนี่เหงื่อไหลใครย้อยหน้าอาจจะเยิ้มใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลมาดูนี่เลยค่ะแป้งออนอนงจุ่มน้ำไปแบบนี้นี
11: ่ oh,
10: no. แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอะ แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
2: ใช่แ
10: ต
2: ่อันนี้แช
10: ่แป้งค่ะ
2: oh.
10: แช่แป้งให้ดูเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำมันกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะปุ๊บ มีแต่น้ำออกมา แล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี่
2: ปาต่อเลย
10: นี่
2: แล้วก็ทาต่อได้เลย
10: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนอนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
2: ซัมเมอร์ซัมใจงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
10: ทาได
2: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
10: พี่ออนทาแป้งออนอนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
2: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนอนงได้เลย
10: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้เพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แครกไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยา เพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี่
2: เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชั่นอัปเกรด
10: ใช่พูลารินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
2: โอ้โหงานนี้

0: ีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งพับดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
1: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน
0: ค่ะ
1: 03สำหรับคนผิวสีเข้ม
0: เอาวันนี้โปรดจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปกติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
1: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะพร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3+
0: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
1: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับให้อีก1เซต
0: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามาโชว์ค่ะไม่ได้โชว
1: ์ไม่ได้โชว์นี่เอามามอบให้สำหรับคุณผู้ชมเลย
0: หูนี่แหละ60สายแรกนะคุณผู้ชมพี่ออนค่ะย้ำให้หน่อยค่ะแป้ง3กันแดด3และเครื่องประดับทั้งเซตราคาทั้งหมด
1: 990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
0: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออนวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งๆโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออนจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์C2ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์C3ค
1: ่
0: ะ
1: แล
0: ้ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
1: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกมาจะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
0: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์ถ้าอยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุดๆ
1: ไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิว2สีก็สามารถใช้กันแดดออนอนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีก1สเต็ปจริงๆ
0: ขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ้ยดำกว่าหน้านะคะไม่ต้องตกใจ
1: แต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
0: นี่ค่ะ
1: สวยมาก
0: ค่ะ
1: คือพี่ออนนะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
0: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
1: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะไม่ได้แบบว่าเจือจางหายไปไหนนะ
0: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งออนอนงเข้าไป
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดพี่ออนขา SPF สูงสูงเนี่ยมันจะมีความแบบหนักหนัก
1: หนักหนักแล้วก็เหนียวเหนียวเนิดเนิด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กันแดดออนอนงไม่เป็นค่ะ
0: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยากรู้เลยว่าไม่เยอะไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปลงไปบีบีบีบีบีบีบีบีเนียนกริปค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
1: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งเนี่ยมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
0: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอนงแป้งที่นางงามเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ต้องจัดแล้วพี่ออนขายย้ำโปรอีกรอบ
1: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3ยังไม่พอให้เครื่องประดับไปอีก1เซตมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยัง

0: ามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่021613233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอค่ะแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เขาไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอนงแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอนงเท่านั้นนะคะ
1: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้ยุ้ยและพี่ออนเรา2คนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: วันนี้เลิกงามยามดีผมก็อยากจะมาขอหนูกันตาให้กับเจ้าสิวาลูกชายของผมส่วนนี้นะครับก็เป็นของมั่นที่จะนำมาขอมั่นหนูก้อยนะครับสิวา
5: ครับ
4: ได้เลิกแล้วสวมแหวนให้น้องสิลูก
5: ครับพ่อ

องๆนักข่าวคะระวังเรื่องแฟลชนิดนึงคือแบบว่าเพชรมันเม็ดใหญ่เวอร์ค่ะเดี๋ยวประกายเพชรจะวาบกับแฟลชแล้วก็ภาพจะเสียนะคะมันเป็นของจริงอะค่ะมันไม่ใช่พวกสวยนอกปลอมใน

0: คุณสิว่าฝากมาเซอร์ไพรส์ของการตาค่ะ
1: คือว่า
2: คือทุกคนอยู่ในความสงบนิดนึงนะคะคือดิฉันมีของมาเซอร์ไพรส์ไอ้ก้อยค่ะ
3: แม่เนี่ยนะจะเซอร์ไพรส์ก้อย
2: โอ้ไม่ใช่ของดิฉันหรอกค่ะแต่เป็นของคุณสิวา
4: อะไรนะครับ
2: พ่อสิวาก็กลัวว่าจะเก็บไว้กับตัวเนี่ยแล้วไอ้ก้อยเห็นจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมจ๊ะก็มาฝากป้าไว้ใช่ไหมลูก
4: คือ
2: คุณสิวาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะคะมาดูสิว่าคุณสิวาเซอร์ไพรส์อะไรไอ้ก้อยเปิดไหมจ๊ะโอ้คุณสิวาคงอายนะคะความรักเป็นเรื่องสวยงามไม่ต้องอายหรอกจ้ะเก็บไว้คนเดียวไม่ดีหรอกมันจุกอกต้องยกออกนะคะเตรียมตัวนะคะเอาละสี
5: อะไรจะหลุดแล้ว
1: คุณพึ่งมา
5: ฮะ
3: อะไรนะขอให้พวกแกสำลักความสุขกันจนอ้วกกับของขวัญที่ฉันให้ด้วยนะอีพึ่งอีพึ่งมานี่เดี๋ยวนี้นะฮะมานี่นี่แกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้แล้วแกจะบ้าอะไรของแกอะไรของแกออกไปนี่นี่ตรงนี้สุดปล่อยฉันจะฆ่ามันเจี๊ยวนี่ทั้งหมดเป็นฝีมือของแกใช่ไหมฮะไอ้พึ่งแกจะฆ่าทำไมเนี
4: ่
3: ย
4: ใจเย็นๆแกล้งใจเย็น
3: ๆจ้องร้านจ้องผ่านที่ไหนคอยเดินจะฆ่าแกให้ได้ที่เกียรติ
4: ตั้งสติหน่อยสิกั้งคุณต้องเข้าไปในงานคุณก้อยคงอยากให้คุณอยู่กับเขาใน

0: ั้งนักข่าวทั้งแขกผู้ใหญ่เห็นกันไปหมดเลยว่ามีคนส่งต้นงิ้วมาให้ไอ้ก้อยป่านนี้นะไปโพลธนากันทั่วเมืองแล้วว่าลูกสาวฉันไปแย่งผัวใครมาถึงได้มีคนส่งต้นงิ้วมาให้แล้วยังไง
1: ก็นางพึ่งมันโรคจิตไงเห็นใครมีความสุขแล้วก็สติแตกนี่มันทำอะไรกั้นไม่ได้ก็เลยมาลงกับยายก้อยและไอ้ต้นงิ้วที่ส่งมานะต้องเป็นฝีมือมันแน่
2: ๆขอสักทีนะกั้งนะจะเป็นฝีมือใครก็ช่างเถอะนะมันก็แค่ไอ้พวกไม่หวังดีต้องการจะมาป่วนงานเราถ้าไม่อยากให้มันได้ใจนะก็อย่าไปเต้นตามมันก็จบเรื่องแล้ว
3: บางทีคนที่ส่งต้นงิ้วมาอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งก็ได้นะคะ
1: ถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครล่ะยายก้อย
3: เรื่องนี้ก้อยว่าคุณศิวาน่าจะรู้ดีที่สุดค่ะ

0: แหมผมคิดว่างานวันนี้จะล่มซะแล้วนะครับ
1: ฉันขอสารภาพไปนะว่าฉันแอบระแวงว่าเป็นฝีมือพวกกิ๊กคุณด้วย
2: กิ๊กเกิร์กที่ไหนกันครับคุณเอาอะไรมาพูด
1: ก็คุณอาจจะไปมีใครแล้วเขาไม่พอใจที่คุณมามั่นกับฉันไง
2: โถก้อย
0: ผมจะไม่มีใครได้ยังไงชีวิตเนี้ยผมมีแต่คุณคนเดียว
1: ไม่มีก็แล้วไปค่ะเพราะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทนเห็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมกับฉันนะคะแล้วถ้าคุณยังจัดการเรื่องเก่าๆของคุณไม่เรียบร้อยเนี่ยฉันก็ไม่ลังเลนะคะถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนงานแต่งงานเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่รู้จักคิดเท่านั้นนะคะ

0: คนที่ควรจะได้ต้นงิ้วอ่ะมันไม่ใช่หนูก้อยหรอกมันควรจะเป็นผึ้งมากกว่าน้าน่ะเคยเตือนผึ้งเรื่องคุณศิวาแล้วนะว่าให้ผึ้งทำใจว่าอะไรที่ผึ้งคิดว่ามันแน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนก็ได้แต่ผึ้งไม่เคยฟังน้าเลย
1: แล้วที่ผึ้งทำทุกอย่างเนี่ยผึ้งทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่ความสบายของเราเนี่ยถ้าน้าไม่ขอบคุณผึ้งเนี่ยน้าก็อย่ามาขวาง
0: ถ้าสิ่งที่ผึ้งทำมันดีน้าก็ไม่ขวางหรอกแต่น้าถามผึ้งหน่อยเถอะเดี๋ยวผึ้งก็วิ่งไปทางคุณศิวาทีวิ่งไปทางคุณพิสุทธิ์ทีแล้วมันมีความสุขตรงไหนแล้วผึ้ง
1: แล้วการที่ผึ้งเป็นคนดีเนี่ยมันมีความสุขตรงไหนเลยนะรถผึ้งอดทนเป็นเพื่อนที่ดีของกั้งเป็นเมียที่ดีของคุณภูเป็นผู้หญิงที่แสนดีของคุณพิสุทธิ์แล้วก็เป็นของเล่นของคุณศิวาผึ้งยอมเป็นทุกอย่างแล้วสุดท้ายผึ้งได้เลยได้เป็นแค่ผู้หญิงขี้แพ้ที่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกไม่มีพ่ออย่างเงี้ยเหรอ
0: แต่ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผึ้งเลือกเองนะและไม่ใช่ว่าคนอื่นก็จะไม่ให้อะไรผึ้งอย่างน้อยคุณศิวาก็ให้ผึ้งมาตั้งมากมายผึ้งก็น่าจะจบสิ
1: ผึ้งไม่จบมันง่ายๆหรอกเพราะว่าคนอย่างผึ้งถ้าได้อะไรแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่แสนเงินพวกนี้แต่มันต้องได้ให้คุ้ม
0: เดี๋ยวผึ้งแล้วถ้าคุณศิวาเขารู้ว่าผึ้งเป็นคนทำมันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่
1: ๆผึ้งกับคุณศิวาเนี่ยมันเป็นพวกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เขาไม่กล้าทำอะไรผึ้งหรอก

0: ารู้กัน
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: ออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี
1: ้มีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันคะนี่บ้านของคุณเหรอ
3: ห้ามบอกพวกวลิศลักษณ์ว่าเธอสองคนเป็นใครมาจากไหนนี่คือคำสั่ง
4: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
7: แล้วการที่แม่ต้องเสียที่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยเหรอ
6: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันที่รักน้องนีนตลอดไปนะ
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
9: ่
8: ะ
9: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
11: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้เกิดปันอะไรไปด้วยกัน
10: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
12: QP
13: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
14: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
0: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
15: สนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
16: ทำไมมันถึงเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีอย่างนี้นะมันแย่งคุณมาจากกั้งไม่ได้มันก็เลยไปลงที่ยายก้อยคิดลำก็ยิ่งแค้นแค้นแค้น
17: กั้งให้อภัยเขาไปเขาทำแบบนี้เขาก็ไม่มีความสุขหรอก
16: เอ๊ะนี่คุณอะไรๆก็ให้อภัยมันตลอดกั้งชักจะหึงแล้วนะ
18: คุณกั้งคะนิวกั้งค่ะนิวกั้ง
16: ไม่รู้ล่ะผู้หญิงในโลกนี้จะเป็นใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่มันก้างทำใจรักไว้ไม่ได้หรอกค่ะก้างจะไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งของของก้างเด็ดขาดอ้าวคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธิ์นี่เขาเป็นอะไรของเขานะก็เห็นอยู่ว่านางนั่นมาปวดงานชัดๆแต่ยังจะให้อภัยมันอีก
18: คุณพิสุทธิ์อาจจะเครียดก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะคุณก้างไปดูแลคุณพิสุทธิ์ค่ะปะ
16: มีผัวเป็นคนมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะนวลถ้าฉันรู้สักนิดว่าเขาเครียดเรื่องอะไรถึงฉันจะไม่ใช่คนฉลาดมากแต่ฉันก็มีวิธีของฉันน่ะ
18: ผัวก็มีศักดิ์ศรีเมียก็เอาแต่ใจและขี้ข้าอย่างฉันล่ะฮะต้องทำยังไงเนี่ยพูดสิคุณก้างคะคุณพิสุทธิ์ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
16: ฉันรู้แล้ว
18: อ้าวก็นวลไม่เห็นคุณก้างมาส่งคุณพิสุทธิ์ก็นึกว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะ
16: ฉันตื่นแล้วจะเรียกว่าตื่นนะยังไม่ได้นอนถึงจะถูก
18: คุณก้างนึกถึงเรื่องคุณพึ่งเมื่อวานเหรอคะ
16: เรื่องนางพึ่งอะนะมันทำอะไรฉันกับคุณพิสุทธิ์ไม่ได้หรอก
18: อ้าวแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องคุณพึ่งจะเป็นเรื่องของใครล่ะคะที่จะทำให้คุณก้างกับคุณพิสุทธิ์มีเรื่องกันได้อะ
16: ฮัลโหลคุณชายมีธุระอะไรสำคัญจะคุยกับฉันเหรอคะ
19: พ่อกับหม่อมแม่คิดว่าถ้าเกิดชวนหนูก้างออกมาคุยข้างนอกเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้พิสุทธิ์เนี่ยเขาต้องไม่สบายใจพ่อพูดตรงๆเลยนะว่าพ่อเป็นห่วงพิสุทธิ์เขามาก
16: เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณพิสุทธิ์เหรอคะ
19: ก็อย่างที่หนูก้างทราบมานะ

0: ตอนนี้บริษัทของพ่อเนี่ยมีปัญหามากแล้วพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้พ่อไปรบกวนท่านเจ้าสัวอีกพ่อก็เลยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาหมุนน่ะก็เลยต้อง
1: อะไรคะ
2: ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาสิเอาแล้วนี่พิสุทธิ์ก็ไม่ได้บอกหนูหรอกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะคุณพิสุทธิ์ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับก้าง
0: ก้างพิสุทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรักศักดิ์ศรียิ่งกว่าอะไรดีขนาดตัวเองเดือดร้อนแทบตายเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปขอความช่วยเหลือจากใครพ่อน่ะไม่มีเงินพ่อก็เลยจำเป็นต้องทำแต่ว่าไอ้เงินที่พ่อไปเอามาเนี่ยมันก็ยังไม่พอพ่อก็เลยต้องให้พิสุทธิ์เขาไปกู้เพิ่ม
1: อะไรนะคะ
0: คือตอนนี้เรามีหนี้ทั้งหมด50ล้าน
1: ฮะ
0: แล้วถ้าเกิดพ่อไม่มีเงินไปจ่ายมันเนี่ยมันก็ขู่ว่าจะยึดวังหนูก้างพิสุทธิ์เนี่ยเขารักวังนี้มากนะเขาคงไม่ยอมหรอกพ่อก็เลยกลัวว่าพิสุทธิ์เนี่ยเขาอาจจะโดนอุ้ม
1: โดนอุ้มเลยเหรอคะ
0: ใช่นี่หนูก้างไม่รู้หรอกว่าพวกนี้มันโหดร้ายแค่ไหนไอ้พวกมาเฟียเนี่ยมันทำทุกอย่างได้เพื่อเงินนะลูก
2: ใช่ลำพังเราสองแม่ลูกเนี่ยเราทนรับกรรมได้แต่พิสุทธิ์เนี่ยสิจะพลอยติดลังแหไปด้วยนะหนู
0: หนูก้างที่พ่อมาเนี่ยพ่อต้องการจะมาขอโทษหนูก้างนะ
2: นะขอโทษนะหนูนะ
0: พิสุทธิ์เขาบอกกับพ่อว่าถ้าเกิดวังนั้นเป็นของเขาอ่ะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจสามารถเชิดหน้าชูตากับพวงหยกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาแต่ตัวเขามีสมบัติพร้อมที่จะดูแลหนูก้างแล้วก็ลูก
3: การมีลูกเนี่ยไม่ใช่แค่คลอดเขาออกมาแล้วก็จะจบเราต้องคิดถึงสิ่งที่ตามมาอีกมากมายไม่ใช่แค่เพื่อไว้ยืนยันความมั่นคงของชีวิตแต่งงานหรือเพื่อเอาชนะใครเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งที่ต้องเกิดมานะก้าง

0: ้อนเนี่ยต้องออกไปอีกแล้วเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรอ่ะคะคุณก้าง
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณพิสุทธิ์กลับมาก่อนฉันนวลห้ามบอกเด็ดขาดเลยนะว่าฉันไปบริษัทกงบอกว่าฉันไปช้อปปิ้งเข้าใจไหม
0: ค่ะๆๆได้ค่ะจัดไปค่ะ
1: นี่ใครมากดออดบ้าๆแบบนี้เนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนวลจัดการให้ค่ะโอ๊ยพอแล้วกดอย่างกับตอนเด็กๆไม่มีของเล่นนั่นแหละรู้ไหมว่ากดทีมันค่าละ5บาทนี่กดไป7,500แล้ว
2: ฉันเอาจริง
1: แกนี่แกเป็นใครอ่ะทำไมแกทำแบบนี้ฉันแจ้งตำรวจ
2: แจ้งเลยถ้าอยากเร่งให้ผัวเธอตายเร็วขึ้น
1: วะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณพิสุทธิ์ด้วย
2: ก็ผัวเธอเป็นลูกหนี้นายฉันทำไมอยากให้เลือดพวกนี้เป็นเรื่องของผัวเธอบอกมันด้วยให้ยอมให้ยึดวังดีๆหรือไม่ก็หาเงินมาใช้หนี้ครบตามจำนวนไม่งั้นตาย

0: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุกขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
2: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุกขนอใหม
3: ่ถ้าเขาตามจิกตุนไปใช้งานอีกนะพี่จะบอกเขาเองว่าอย่ามายุ่งกับแฟนผมคงต้องเตรียมยา

0: บแล้วผ่าตัดกันเดี๋ยวนี้ผมพาเอง
1: คุณเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหม
0: เรื่องส่วนตัวของฉันไม่จำเป็นต้องบอกเธอ
2: พี่นี่แหละ
3: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
6: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
7: ยังสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
8: ชีวิตคนไม่ใช่นี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
3: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
10: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gloss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
9: ภูเขาไฟลาวา
10: Formos Omega Smart Super Go
11: Toyota True Feel ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
12: ้กลับบ้าน
13: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
14: ้
15: อโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น
16: แน่ใจนะที่จะไม่โดนสองแม่ลูกนั้นหลอกเอา
17: แต่กั้งเจอมากับตัวเลยนะพี่กุ้งมันขู่มันจะฆ่าคุณพิสุทธิ์กั้งจะไม่มีวันยอมให้อะไรเกิดขึ้นกับคุณพิสุทธิ์เด็ดขาด
16: พี่ว่าเรื่องนี้กั้งน่าจะคุยกับคุณพิสุทธิ์ก่อนนะที่คุณพิสุทธิ์เขาไม่บอกกั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้กั้งใช้เงินแก้ปัญหาหรือเปล่า
17: พี่กุ้งแต่นี่มันคือปัญหาเรื่องเงินเลยนะพี่กุ้งและกั้งก็เชื่อว่าคุณพิสุทธิ์คงไม่มีวันยอมที่จะปริปากพูดเรื่องนี้อย่างแน่นอนกั้งไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมต้องเกิดปัญหาเรื่องนี้กับเราทั้งสองคนด้วยอ่ะทั้งที่เราสองคนก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครเลยอ่ะทำไมเราจะมีชีวิตครอบครัวที่สงบสุขเหมือนคนอื่นบ้างไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะกั้งไม่เข้าใจเลยอ่ะ
16: โอ้ยใจเย็นๆนะกั้งยิ่งเจอเรื่องแบบเนี้ยกั้งต้องยิ่งเข้มแข็งรู้ไหม
17: กุ้งพี่กุ้งต้องช่วยกั้งนะกั้งขอร้องล่ะกั้งขอยืมเงินบริษัทก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวกั้งจะใช้คืนให้นะพี่กุ้งเงินแค่นี้มันเทียบไม่ได้นะกับชีวิตของคุณพิสุทธิ์น่ะแล้วกั้งก็จะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวของกั้งเด็ดขาด

0: คุณพิสูจน์ขอกั้งกอดคุณไว้แบบนี้นานๆได้ไหมคะ
1: คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: กั้งต่างหากที่ต้องถามว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าพักเนี้ยคุณดูเหนื่อยๆดูเครียดดูกังวลเหมือนมีอะไรในใจถ้าคุณมีอะไรอยากระบายออกมาก็พูดมาเถอะค่ะเราสองคนน่ะเป็นผัวเมียกันนะไม่ใช่คนอื่น

0: มมีเรื่องสำคัญต้องบอกคุณพ่อผมเป็นหนี้50 ล้านวางกำลังจะถูกยึดนะ
1: ตายจริงแล้วอย่างนี้คุณต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคะ

0: นามสกุลของพ่อติดตัวผมมาผมต้องรับผิดชอบชื่อเสียงที่มันต้องเสียมันอาจจะทำให้คุณต้องอาย
1: แค่นั้นเองเหรอคะ
0: มีอีกเรื่องที่ผมอยากจะขอร้องคุณ
1: อะไรคะคุณบอกกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
0: ไม่ว่าพ่อหรือหม่อมย่าจะขอร้องคุณแบบไหนห้ามคุณและครอบครัวของคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเด็ดขาด
1: แต่ว่า
0: ไม่มีแต่ครับเรื่องของครอบครัวผมจัดการเองได้ผมจะไม่เอาปัญหามาให้ครอบครัวหรือว่าดึงคุณเข้าไปให้เดือดร้อนเรื่องของผมแน่คุณรับปากผมนะว่าจะทำตามที่ผ

กั้งเหรอลูกฮะอะไรนะจะนัดเจอพ่อวันนี้เหรอลูกอ๋อได้พ่อว่างตอนไหนก็ได้ลูกที่ไหนนะโอเคแล้วเจอกันนะลูกนะนี่ถ้ารู้มันง่ายแบบนี้นะผมหลอกไอ้หลานสะใภ้หน้าโง่ของหม่อมแม่ไปนานแล้วหม่อมแม่เราสบายแล้วนะหม่อมแม่

0: พ่อขอบใจมากนะหนูกั้ง
1: เช็คใบเนี้ยจะเป็นของคุณชายทันทีถ้าคุณชายรับปากกับฉันเรื่องหนึ่ง
0: โอ้โหหนูกั้งจะสัก10เรื่องพ่อก็ทำได้หมดแล้วลูก
1: แต่ฉันขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคุณชายต้องโอนวังนี้ให้เป็นชื่อของคุณพิสุทธ
2: ิ์อะไรนะ
1: เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังกับคุณพิสุทธิ์เพราะความโลภของคุณชายคุณชายต้องยกสิทธิ์ในวังนี้ทั้งหมดให้กับคุณพิสุทธิ์ฉันขอแค่นี้คุณชายจะทำให้ได้ไหมคะ
3: นี่มันจะมากไปแล้วนะนี่มันฮุบวังกันชัดๆเลย
1: ฮุบอะไรกันล่ะคะคุณชายคุณชายและหม่อมและคนอื่นๆก็ยังอยู่ในวังได้คุณชายใครพูดเองไม่ใช่เหรอคะว่าจะยกวังนี้ให้กับคุณพิสุทธิ์อยู่แล้วอ่ะ
3: แต่ว่าทำแบบนี้เนี
2: ่ยแม่ว่าวังน่ะเป็นชื่อพิสุทธิ์ก็ดีนะเพราะพิสุทธิ์น่ะเป็นลูกไม้ไกลต้นคงจะรักษาสมบัติไว้ดีๆกว่าชายนะลูก
3: หม่อมแม่พูดอย่างนี้หรอก
0: เขียวไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย
1: ฉันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะคุณชายแต่ฉันเนี่ยมีสมองด้วยคุณชายจะได้ไม่อายคะที่มีลูกสะใภ้ทั้งสวยและเก่งอย่างฉัน
0: เอาละก็ได้ก็ได้แล้ววันหลังฉันจะจัดการให
1: ้ต้องวันนี้ค่ะ
3: นี่เธอกล้าดิเนี่ยเธอกลัวฉันจะเบี้ยวหรือไงเนี่ย
1: ถ้าให้ตอบตรงๆก็ใช่นะคะคุณชายฉันกลัวว่าจะมีปัญหาภายหลังคุณชายต้องจัดการให้ฉันวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันเตรียมทนายมาด้วยแล้วค่ะ
2: ทำเถอะนะชายดีกว่าต้องเสียทั้งวังเสียทั้งชีวิตนะลูก
1: และอีกอย่างนึงเรื่องที่ฉันจ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องเป็นความลับห้ามให้คุณพิสุทธิ์รู้เด็ดขาดคุณพิสุทธิ์จะรับรู้แค่ว่าคุณชายเนี่ยยกวังให้คุณพิสุทธิ์ด้วยความรักแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นพ่อเท่านั้น

0: ไส้นักสะใภ้อสรพิษ
1: AAS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
2: ้เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไ
5: ห
7: ม
5: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: แกยิงลูกแกไม่ได้นะ
9: อะไรนะ
10: ไปลูกกูไหนมึงพูดใหม่สิ
11: ฝากดูแลแม่ด้วยนะระหว่างที่ฉันตามหัวใจไปหิมาลัยทุกคืนที่เธอมองฟ้าเนี่ยเธอจะเห็นฉันยิ้มให้เธอนะคิดดี
12: ขอบคุณที่คอยเป็นดวงดาวนำทางชีวิตผม
13: ฟากฟ้าคิรีดาวอาทิตย์ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
16: ้มึงขายแถวไหนวะ
15: เพชรบุรีจากพี
16: ่เทไดโอบใช่ปะ
15: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงป่ะ
13: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
19: ฉันชอบตัวเองเวลาเงินใน ATCOUN
18: คน Spotify เขารู้กัน

0: ึ่งถึงทำแบบนี้หนูก้อยเขามาทำอะไรให้พึ่งทำไมพึ่งถึงต้องทำให้เขาอายด้วย
1: ก็เพราะว่านางก้อยเนี่ยมันเป็นน้องนางกั้งไงแล้วเราลองคิดดูสิต่อไปนะถ้านางกั้งมันรู้ว่านอกจากพึ่งจะได้ผัวมาแล้วพึ่งยังได้ผัวน้องสาวมันอีกดูสิมันจะเจ็บปางตายแค่ไหน
0: เดี๋ยวนี่นาเลี้ยงพึ่งผิดตรงไหนเนี่ยทำไมพึ่งถึงเป็นคนที่มีจิตใจหมกมุ่นกับความอิจฉาริษยามันทำให้พึ่งตาบอดใจบอดจนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพึ่งรู้ไหมว่าตอนนี้พึ่งก็เหมือนหมาป้าเข้าไปทุกทีแล้ว
1: นรสอย่าพึ่งใช้คำนี้กับพึ่งเลยให้นรสรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักก่อนนะแล้วนรสค่อยมาด่าพึ่งทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะมากกว่าคำว่าหมาป้าก็ได้

0: คุณมาหาผมมีธุระอะไรครับ
1: ฉันอยากจะมาขอบคุณเรื่องมิสเตอร์โฮนะคะแล้วฉันก็ได้ข่าวจากหัวหน้าว่าคุณขอเปลี่ยนฉันเป็นคุณทรียุทธเหรอคะ
0: มันเป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะ
1: คุณกลัวฉันเหรอคะ
0: ทำไมผมต้องกลัวคุณ
1: เพราะว่าฉันรู้ความจริงของกัน

0: คุณกำลังหนีมันอยู
1: ่พอเถอะคุณพึ่งคุณปั่นหัวผมไม่สำเร็จหรอก
0: ฉันไม่เชื่อหรอกนะคะว่าคุณไม่หวั่นไหวแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าฉันพูดความจริงการเขาเห็นคุณเป็นแค่เกมมันไม่ใช่ความรักคุณพิสุทธิ์คะคุณพิสุทธิ์คุณมองฉันให้ดีๆสิคะฉันด้อยกว่ากั้งตรงไหนอ่ะมองฉันสิคะ
1: คุณเพิ่งปล่อยผม
0: ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ลองพิสูจน์ดูสิ
1: คุณ
0: แน่ใจเหรอคะว่าคุณรังเกียจฉันน่ะในเนี้ยมันเลือดเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคุณเองก็ไม่ใช่พระอิศวรมาจากไหน
1: คุณเพิ่งปล่อยผมนะก่อนที่ผมจะหมดความอดทนนะ
0: เลิกใส่หน้ากากสักทีเถอะค่ะไม่มีสามีคนไหนซื่อสัตย์กับภรรยาได้ตลอดหรอกที่คุณกำลังหนีฉันหรอกคุณก็หวั่นไหวใช่ไหมล่ะ
1: เพิ่งไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดนะครับ
2: ค่ะชัยนี่เชื่อค่ะชัยนี่เชื่อคุณวิสุทธ์ค่ะตอนแรกชัยนี่ก็จะเอาอาหารเสริมฝากไปให้คุณกลัดค่ะแต่ว่าสงสัยตอนนี้จะเสริมไม่ขึ้นซะแล้วล่ะค่ะ
3: นี้ค่ะคือพวกเราออกไปข้างนอกกันก่อนไหมไปสินะโอเคไปสิเอา
2: ไปค่ะ
3: ขอโทษนะคะ
0: ขอโทษนะคะเรื่องเนี้ยฉันไม่รู้เรื่อง
1: ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้ผมรู้ว่าที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการอะไรแต่เรื่องนี้มันไม่มีผลกระทบกับกั้งกับผมแน
0: ่คุณกับกั้งมันก็เป็นแค่ประสาททรายที่ดูเหมือนจะแข็งแรงแต่จริงๆรากฐานก็ไม่ได้มั่นคงอะไรและฉันก็รู้ด้วยว่าคนอย่างคุณไม่ได้โง่ที่คุณทำแบบนี้เพราะคุณแค่ปกปิดแผลของคุณไว้ชั่วคราวส่วนเรื่องฉันกับคุณฉันก็แค่รอเวลาง
1: ั้นผมก็ขอบอกคุณไว้ตรงนี้เลยว่ารอไปก็เสียเวลาเปล่าผมยืนยันว่าผมกับกั้งเนี่ยไม่ใช่ประสาททรายแล้วไอ้คลื่นบ้าคลั่งอย่างคุณก็ทำอะไรเราไม่ได
0: ้เหรอคะ

0: ไม่ได้อ่ะฉันไม่เชื่อหรอกคุณวิสุทธิ์จะเป็นคนแบบนั้นน่ะ
1: นั่นสิคุณพระพ่อพระของฉันตบะแตกแล้วเหรอเนี่ย
0: เอาอย่างนี้ภาพที่พวกเราเห็นนะคะทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นที่ว่าแม่ชนีหน้าสวยคนนั้นนะคะพลิกตัวล้มแล้วก็เทพบุตรคุณวิสุทธิ์ของพวกเราก็อบอุ้มขึ้นมาไหวง่ะ
2: ช้อนได้ทำอย่างนี้เหรอ
1: ละครนะพี่เจ๊นี่มันชีวิตจริงนะคนอะไรจะจังหวะเป๊ะขนาดนั้น
2: นั่นน่ะสิ
1: ฉันนะสั่งหอนใจตั้งแต่ตอนที่น้องเพิ่งท้องแล้วแหละคนพิสุทธิ์นะคอยดูแลประคบประหงมหาไม่มีใจจะคอยไปส่งที่โรงพยาบาลไปส่งบ้านเหรอคิดดูสิ
2: หรือว่าจะจริง
1: ฉันว่าเรื่องนี้เราบอกคุณกระหนัดดีกว่านะ
0: บอก
1: ไหมบอก
0: ไหมนี่ไม่เอาเรื่องผัวเอิญเมียเขาจะไปยุ่งทำไม
1: ควรจะบอกอ่ะ
0: ไม่บอก
3: ขอบคุณพี่กุ้งมากนะที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้กับก้าง
4: ที่พี่ช่วยเนี่ยเพราะพี่เห็นแก่ก้างกับคุณพิสุทธิ์นะการที่จะซื้อวางเป็นชื่อคุณพิสุทธิ์เนี่ยพี่ว่ายังไงก็ต้องถามเขาก่อนเรื่องอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยมันก็คงปิดได้ไม่นานสักวันมันก็ต้องส่งกลิ่นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญนะก้างก้างน่าจะรู้ดีว่าถ้าคุณพิสุทธิ์รู้เรื่องเนี่ยเขาต้องโกรธมากแน่
3: ๆถึงให้เขารู้ไม่ได้ยังไงล่ะพี่กุ้งบางครั้งอ่ะมันก็ต้องแหกกฎกันบ้างถ้ามันจะทำให้ครอบครัวของก้างเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็นะแล้วเอกสารพวกนี้ก้างฝากไว้กับพี่กุ้งก่อนนะก้างว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าที่จะอยู่กับก้างก้างไปก่อนนะ
5: จ้ะ
3: แม
6: ่ทำไมทำหน้าตกใจขนาดนี้เดี๋ยวมีความลับอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
4: ไม่ได้มีอะไรนี่แม่ยายก้างเนี่ยก็แค่มาเยี่ยมเฉยๆอ่ะ

0: ไม่ต้องมาแถนะฉันรู้นะเนี่ยเลิกลักอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีความลับอะไรกันแน่ๆเล
1: ยโอ้ยจะบ้าเหรอแม่เนี่ยแม่แก่แล้วนะหูไม่ค่อยดีแล้วแม่ไปเช็คบ้างนะนะไปๆๆไปก่อนนะนะไปโรงพยาบาลบ้างแม่ไปบ๊ายบาย
2: กุ้งไปทำงานต่อก่อนนะคะ
0: ต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลย
2: เล่นโยคะนี่ก็ได้เหงื่อดีเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ค่ะงั้นคอร์สหน้าเนี่ยเราเชิญอาจารย์มาสอนโปรแดนกันดีไหมคะ
2: โอ้ยไม่เอาแล้วค่ะอายลูกมัน
3: แต่เต้นขึ้นมาแล้วอ่ะจะดูเซ็กซี่เลยนะคะคุณพงโยก
4: ใช่ค่ะถ้าคุณพงโยกเต้นนะคะนางดาราตกยุคยังไงก็เซ็กซี่สู้คุณพงโยกไม่ได้หรอกค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะคะอาทิตย์หน้าเราเชิญครูมาสอนเลยแล้วกันค่ะ
4: นี่ดิฉันได้ข่าวมาจากวงในนะคะว่าหม่อมมารุลีนะคะเป็นหนี้กับพวกเจ้าหนี้นอกระบบพวกหน้าเลือดพวกนั้นนะคะแถมตอนนี้นะคะวังยังจะโดนยึดอีกต่างหากนะคะ
2: เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณหญิงขาตกข่าวแล้วล่ะค่ะข่าววังโดนยึดนั่นน่ะมันเก่าแล้วตอนเนี้ยคุณชายออสเนี่ยมีม้าขาวมาช่วยไถวังไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
2: จริงเหรอคะ
1: จริงค่ะ
5: โอ๊ยโทษทีนะไม่ได้รับสายพอดีติดประชุมตัวเลขของบริษัทอยู่นะจ๊ะเรื่องเอกสารน่ะเหรอไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่เก็บไว้ในเซฟอย่างดีแล้วล่ะไม่มีใครเห็นแน่นอนนี่สบายใจได้หายห่วงใช่ๆกำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน

คนอย่างพวกมันจะมีเงินจากไหนได้นอกจากตระกูลฉันหนังกังนะหนังกังจะขุดเอาคำไหนมาด่ามันดีเนี่ยคราวนี้แม่จะเล่นงานนี่หนักกว่าคราวที่แล้วเลย

0: ร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่26สิงหาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตำรวจจับกุมตัวนายชิดฆาตกรที่ใช้สากทุบหัวคุณลุงเจ้าของร้านชำย่านประเวศได้แล้วนะครับนี่เป็นภาพในขณะที่ไปจับกุมครับนายชิดเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับตำรวจเข้าไปจับกุมในซอยเทศบาลบางปู39จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับยึดทรัพย์สินของผู้ตายคืนกลับมาได้ด้วยเดี๋ยวจะย้อนตัวคดีนะครับแต่ให้ดูภาพล่าสุดก็คือตอนที่ไปจับกุมก่อน
3: ชื่ออะไร
4: นายครับ
3: เจอแล้วพี่เจอแล้วครับ
4: ล็อก
3: แล้วนายครับ
4: มือออกมามือชูมา
3: ชูมา
4: ชูมา
3: เอาออกมา
4: แม่เจอครับแกมือมาเลยอยู่ไหนมือแหละใส่แกมือก่อนใส่แกมือก่อนใส่กุญแจมือ
1: นี่ไปหนีอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมลองดูลักษณะของเขานะวิธีการดงวิธีการเดินเดี๋ยวมันจะไปสอดคล้องกับวงจรปิดคดีนี้ถือว่าโหดเหี้ยมมากนะฮะเอาสากทุบหัวคุณลุงเจ้าของร้านขายของชำซึ่งคุณลุงเนี่ยมีอุปนิสัยคือพูดง่ายๆชาวบ้านแถวนั้นรักคุณลุงทุกคนนะฮะแล้วแกขายของชำอ่ะแล้วแกจะมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาปิดร้านไอ้นายชิดชาวเมียนมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมมันทำไมถึงกล้าจะมาลงมือก่อเหตุกลางเมืองคือเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่หลังร้านของคุณลุงแล้วเห็นหมดคุณลุงเปิดร้านกี่โมงปิดกี่โมงนอนกี่โมงพอรู้ปุ๊บก็เลยวางแผนแล้วก็เข้ามาก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับวงจรปิดมัดตัวนายชิดเพราะอะไรดูภาพนี้ฮะตอนที่เข้าไปค้นร้านเห็นไหมฮะวิธีการเดินรูปร่างลักษณะคือนายชิดเลยแล้วทำไมถึงต้องมาโล่ก้มลงอยู่ตรงนี้จริงๆภาพอยู่ตรงนี้นานมากเลยเพราะตรงนี้คือโต๊ะเก็บเงินของคุณลุงเขาครับย่องเข้ามาตอนเที่ยงคืนพยายามจะไปค้นโต๊ะเก็บเงินแล้วมีจังหวะหนึ่งเนี่ยซ่อนอยู่คาดว่าอันนี้ตำรวจบอกเนื่องจากกล้องไม่มีเสียงคงจะได้ยินเสียงว่าคุณลุงเขาตื่นละก็เลยอาจจะมาหลบอยู่หรือเปล่าแล้วสักพักนึงก็มองไปคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะตรงประตูตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีไฟวาบออกมาคุณลุงตื่นนอนฮะแล้วส่องไฟฉายได้ยินเสียงกึกกักกึกกักคาดว่านะฮะก็เลยส่องไฟสายลงมาเสร็จปุ๊บพอนายชิดเห็นหลบอยู่แป๊บนึงแล้วพยายามจะรีบเบี่ยงออกไปแล้วเข้าไปในครัวไปเอาสากฮะคุณลุงจริงๆแกถือแท่งเหล็กด้วยแต่แกไม่ทันได้สู้ฮะคือจริงๆก็ปะทะกันแหละแต่คนร้ายเอาสากทุบศีรษะคุณลุงจนเสียชีวิตพันตำรวจเอกทศพลอัมไพพิพัฒน์กุลผู้กำกับสน.ประเวศบอกว่าตัวในชิดเนี่ยเขารับสารภาพแต่บอกไม่ได้ตั้งใจมันชุลมุนก็เลยคว้าสากตีสวนกลับไปตอนนั้นคิดว่าคุณลุงเขายังไม่ตายยังเห็นอยู่ว่าแกมีลมหายใจก็เลยไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องนอนต่อทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดที่เห็นจะเป็นภาพภายในร้านเพราะว่าสืบไปมาตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มได้ภาพตอน4ทุ่มเห็นนายชิดเดินมาแล้วฮะ4ทุ่ม40หลังจากนั้นไปซ่อนตัวฮะอพาร์ตเมนต์ที่เขาเคยอยู่เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์ล้างเขาไปซ่อนตัวอีกแป๊บนึงเดินออกมาฮะมาดูลาดเราเอาอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยคนที่2ซึ่งไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บตัวนายชิดเดินออกมาแล้วก็มาทิ้งขยะหลังจากนั้นจะเป็นภาพตอนที่เขาปีนกำแพงเข้าไปแล้วฮะอันนี้เป็นจากมุมตรงข้ามพอก่อเหตุเสร็จสักประมาณตีสองกว่าๆหลบหนีฮะฟังเสียงตำรวจนะครับผู้กำกับการสน.ประเวศครับพันตำรวจเอกทศพลอัมไพพิพัฒน์กุล
5: ตัวชิดเองเนี่ยมาถึงประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะครับแต่ว่าเข้าบ้านประมาณเกือบเที่ยงคืนก็ถามตัวเขาว่าไอตัวเขาเนี่ยไปอยู่ไหนมาปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไปแอบหลบซ่อนอยู่หลังตึกร้างตัวเขาเองเนี่ยก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือจนกระทั่งคุณลุงเนี่ยปิดไฟนะครับสักพักนึงเนี่ยตัวชิดเองก็ได้ปีนเข้ามาที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับตัวพฤติการของตัวชิดนะครับเขาก็ พยายามรื้อสิ่งของจนกระทั่งคุณลุงเนี่ยตื่นออกมาแล้วก็มีการค้นหาเสียงที่ผิดปกตินะครับโดยการส่องไฟฉายนะครับตัวชิดเองเนี่ยก็มีการหลบซ่อนนะครับอย่างที่บอกไว้มีการหลบซ่อนจนกระทั่งเขาไปหลบอยู่หลังประตูห้องครัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเผชิญหน้ากับคุณลุงมีการต่อสู้นะครับและชิดเนี่ยก็เฉลยโอกาสเอาอาวุธคือตัวสากกระเบือเนี่ยฟาดไปที่คุณลุงตัวเขาฟาดไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อคุณลุงล้มลงเนี่ยก็มีการฟาดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งคุณลุงแน่นิ่งไปหลังจากมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เอาเสื้อผ้าเก่าเนี่ยไปทิ้งถังขยะบริเวณใกล้เคียงกับที่พักเขานะครับสุดท้ายเนี่ยฝ่ายสืบสวนเนี่ยโดยเฉพาะสืบนอนะครับ14เนี่ยก็ทำการนัดไล่ติดตามร่วมกันจับกุมได้นะครับ
1: จังหวะที่คุมตัวมาสอบปากคำครับนักข่าวพยายามจะถามในชิดในชิดพูดแค่ว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ
6: เป็นนะอะไรครับคือเราตั้งใจวางแผนหรือยังไงตั้งใจจะทำร้ายเขาหรือยังไง

0: ยามจะถามว่าตั้งใจยังไงทำไมไม่ตั้งใจยังไงตอบสิขอโทษสิเมื่อคืนนี้หลังจากถูกจับตัวมาเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาเครียดจัดนะครับ10เวรหน้าห้องขังก็ต้องนำตัวไปขังรวมกับผู้ต้องหาคนอื่นป้องกันไม่ให้ทำร้ายตัวเองก่อนจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีครับในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช้เวลา2วันนะครับจับตัวคนร้ายได้แล้วครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะลานะคะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนของเด็กนักเรียนชั้นป.2ประถม2ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย7คนเป็นเด็กซะ5เป็นครูซะ2ข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เลยนะคะรายละเอียดยังไม่เยอะแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าเพจ Facebook สวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแจ้งข้อมูลว่าเกิดการทดลองวิทยาศาสตร์ผิดพลาดจนครูนักเรียนได้รับบาดเจ็บที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:30 ของวันนี้นะคะมีการทดลองวิทยาศาสตร์กันอยู่ภายในห้องเรียนของป.2นี่แหละค่ะแล้วแอลกอฮอล์ระเบิดแอลกอฮอล์ระเบิดทราบเท่านี้เลยนะคะไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้ว่ามันระเบิดได้ยังไงทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กชาย4คนเด็กหญิง1คนค่ะก็คือเด็กนักเรียนเนี่ย5ส่วนคุณครูเป็นครูผู้หญิง2คนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลยะหาและโรงพยาบาลยะลาเรียบร้อยแล้วค่ะทีมข่าวสอบถามไปที่โรงเรียนบ้านตาชีคุณครูบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลบอกได้แค่ว่าห้องเรียนที่เกิดเหตุเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นป.2จริงๆในห้องเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณสัก10คนแต่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมี5คนท่านผอ.โรงเรียนเองก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะเนื่องจากท่านอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังติดตามอาการของเด็กและครูทีมข่าวได้คุยกับผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บคนนึงค่ะก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลเช่นกันบอกแค่ว่าน้องก็คือลูกหลานของท่านเนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำการทดลองอะไรกันนะอยู่ป.2เอง
1: ป.2ทดลองอะไรแอลกอฮอล์เกิดระเบิดตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าบาดเจ็บนี่คือบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าแล้วทันในรายการจะรีบอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบนะคะ
0: ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับใหญ่และน่าตกใจมากครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องทารกแรกคลอดที่ปากีสถานนะครับทำให้ทารกเสียชีวิต15รายจากทั้งหมด16ครับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น GOTV รายงานนะครับว่าไฟลุกไหม้ภายในแผนกสูตินรีเวชของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบปรับอากาศจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องแรกคลอดครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีทารกแรกเกิดอยู่ในห้อง16คนเจ้าหน้าที่ช่วยได้เพียง1คนขณะที่ทีมกู้ภัยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและอยู่ระหว่างการฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิภายในที่เกิดเหตุแหล่งข่าวระบุนะครับว่าเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศภายในห้องทารกแรกคลอดเกิดระเบิดส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีรายงานว่าเด็กอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงที่มีการเกิดเหตุนั้นทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงพยาบาลยังไม่ได้มีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการถึงจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นเพียงรายงานข่าวออกมาเบื้องต้นว่าทารกแรกคลอดเสียชีวิต15รายจากทั้งหมด16คนครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีเทาค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะคุณผู้ชมแสดงความเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะวันนี้ติด Hashtag เนเน่ค่ะจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนะคะเราช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวความน่าประทับใจของสาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตประเทศไทยคนนี้กันนะคะ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-11

0: มโปรลดชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเซนเครื่องซักผ้า20กิโลกรัมเพียง 9,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-31 สิงหาคม 2519 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
1: ์เรามาเบลนกันก่อนไหม
2: ใจตรงกันเลย

0: แกงส้มพริกนกปลาครับผม
1: รสจัดถึงเครื่อง
0: จัดจ้านมากมาก
1: รสบ้าน
2: ๆพอดีเลยนะสำหรับเรานะ
1: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ
3: ๊ะครัวคุณต๋อย
4: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
5: ขวบขวายทำของจริง
6: ที่ผู้หญิงงานเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
7: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
4: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
8: ไม่ปล่อยเลย
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
12: อ๋อคุณแม่ฮะคุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร

0: าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้หมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: ความภูมิใจของคนไทยนะคะท่ามกลางข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายต้องยอมรับว่าวันนี้เรามีความสุขกันตั้งแต่เช้านะคะ
2: ครับ
1: น้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวค่ะสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยค่ะสร้างชื่อเสียงในรายการ America's Got Talent มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะในรอบแรกที่เธอเปิดตัวมาคนทั้งโลกฮือฮานะคะมีการพูดถึงว่าเธอเป็นใครเพราะว่าร้องก็ดีมากเล่นกีตาร์ก็เก่งมากเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงคนนึงหลังจากนั้นเราก็ได้รู้จักเธอว่าน้องจับกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เล่นจนเก่งจนเชี่ยวชาญเมื่อเช้านี้ค่ะน้องเนเน่ได้แสดงในรอบไลฟ์นะคะเป็นรอบการแสดงสดแล้วที่เหนือความคาดหมายของตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวด้วยก็คือกรรมการท่านนึงค่ะกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์คือเป็นปุ่มที่พิเศษมากๆนะคะไม่ได้กดให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนใครที่กรรมการกดปุ่มนี้จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในทันทีหลังจากน้องแสดงเสร็จซึ่งด้วยลิขสิทธิ์นะคะเราก็ไม่สามารถจะออกอากาศได้แต่จะให้ดูบรรยากาศหลังจากนั้นนะคะกรรมการคือเมลบีเนี่ยกล่าวชื่นชมน้องแล้วก็กดปุ่มนี้
3: It's a different vibe.

Your look, your energy, your vibe. How could I not do that?

0: นั่นแหละค่ะทำให้น้องผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยนะคะคือไปแข่งอีกทีรอบสุดท้ายเลย22กันยายนค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนที่เมลบีเขาพยายามจะพูดอ่ะคนในฮอล์อ่ะก็คือยังคงตะโกนโห่ร้องเชียร์น้องเนเน่อยู่อ่ะจนกรรมการแทบจะพูดไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับผมชอบคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าคือเนเน่ไม่ได้เป็นแค่เด็กภูเก็ตจากประเทศไทยแล้วนะเนเน่เป็นของคนทั้งโลกแล้วตอนนี้
0: ซอรี่นะประเทศไทยตอนนี้เนเน่ belongs to the world หรือว่าเนเน่เป็นของโลกแล้วจ้าขอโทษด้วยประเทศไทย
1: เพราะว่าคนเชียร์เยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนไทย
0: ใช่ค่ะน้องเป็นร็อกสตาร์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเด็กแต่ฝีมือขนาดนี้นะคะคนที่ชอบเพลงร็อกมากมายก็เชียร์น้องนะคะทีนี้วันนี้เพจ True Move S ค่ะได้วิดีโอคอลสัมภาษณ์น้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอำลอยหลังจากได้ผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะน้องบอกว่าวินาทีที่เมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยคือช็อกเลยเธอบอกว่าเกือบเป็นลมนะคะที่เห็นว่านั่งลงไปแล้วร้องไห้นั่นก็คือแบบเกือบเป็นลมแล้วอะค่ะเป็นโมเมนต์ที่น้องบอกว่าจะจดจำไปตลอดนะคะแต่จริงๆน้องบอกก็ยังสวดมนต์อยู่ตลอดว่าขอให้ผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ขอให้ได้โกลเด้นบัสเซอร์ส่วนเพลงที่เลือกร้องในวันนี้เพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกด้านนึงของตัวเองค่ะทั้งเสียงร้องและอารมณ์คือเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพลงที่โชว์เสียงร้องด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องแสดงออกทางอารมณ์ที่มีความซับซ้อนน้องบอกว่าจุดที่ยากก็คือตรงนี้แหละค่ะการถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงไปให้ถึงคนดูในแบบที่ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทำให้เราทรมานมากๆน้องก็ยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นไปเจอเพื่อนคนนึงที่เราหวังดีกับเขาแต่เพื่อนคนนี้กำลังทำให้ใจของเราทุกข์ทรมานทำให้รู้สึกไม่ดีทำให้เจ็บปวดน้องยังเล่านะคะว่าก่อนขึ้นเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้กดดันอะไรค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับคนไทยในอเมริกามาเชียร์จำนวนมากกับอีกอย่างนึงก็คือคิดว่าซ้อมมาแล้วก็ต้องออกไปทำให้สนุกทำให้ดีที่สุดช่วงนึงนะคะทางพิธีกรเขาก็ถามว่าน้องเนเน่ซ้อมวันละ10ชั่วโมงจริงหรือเปล่าน้องเนเน่บอกว่าจริงแล้วทำอย่างนี้ทุกวันนะคะยืนในห้องซ้อมวันละ10ชั่วโมงทุกวันส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายบนเวทีค่ะที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะว่ามีการแต่งกายลักษณะเหมือนเป็นชุดไทยบางส่วนหรือเปล่าเนเน่บอกว่าที่เลือกชุดนี้ก็เพราะมันบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนไทยตรงไหล่ก็เป็นแนวไทยตรงเอวที่เป็นผ้าสีแดงก็เป็นไทยอยากแต่งชุดไทยเพราะเราเป็นคนไทยและเดี๋ยว28สิงหาคมนี้จะเดินทางกลับมาเรียนหนังสือค่ะน้องบอกว่าโรงเรียนเพิ่งเปิดแต่หนูไม่ได้ไปเรียนเลยนะคะก็บอกกับแฟนๆทุกคนว่าขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจหลังจากนี้รอบไฟนอลจะตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดจะทำให้อลังการกว่านี้ค่ะ
2: ก็ช่วงที่เห็นเมลปีกดปุ่มทองนี้ก็หนูรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ช็อกที่ไม่คิดจะได้โกลเด้นมาสเตอร์จริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าหนูจะจำมันไปตลอดเลยค่ะ
3: คุณพ่อกระโดดขึ้นไปกอดเนเน่บนเวทีโอ้โห
2: หนูแบบว่าเกือบเป็นลมนั่งก็นั่งแล้วก็ร้องไห้แล้วทีนี้เห็นอีกฉากนึงหนูกำลังยืนพ่อก็วิ่งมากอดอะแต่คำถามคือพ่อหนูขึ้นมาได้จริงเหรออะไร
4: วันนี้ใช้เพลง Black Hole Sun ของSoundgarden ใช่ไหม
2: ที่หนูเลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ก็ความยากที่สุดสำหรับหนูคือการถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดที่เราทรมานมากๆอย่างที่เราเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เราหวังดีอะแบบว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้มันดีแต่ความจริงอะเพื่อนคนนั้นอะเขากำลังทำจิตใจหนูแบบให้มันทุกข์อ่ะให้มันทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเราอยากเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา
4: หอมหนักมากวันนึงอยู่ในห้องซ้อมเป็น10ชั่วโมงจริงป่ะ
2: จริงๆครับใช่ทุกวันทั้งวัน

0: ีไปแล้วก็เลยปล่อยเลยโชว์ของ
1: ไปเต็มที่ไปเลย
0: ทำไมถึงเลือกชุดนี้
1: ที่หนูเลือกชุดนี้อะค่ะเพราะว่าเป็นชุดที่แปลว่าบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนไทยตรงไหล่ก็เป็นแนวไทยตรงเอวที่เป็นผ้าสีแดงๆก็เป็นไทยเหมือนกัน
0: ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวภูเก็ตนะพูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
1: หนูพูดไม่เป็นจริงๆ
0: เอาจริงไหมเนี่ยไอ้คุณพ่อสอนคุณพ่ออยู่ข้างๆไงไอ้คุณพ่อ
1: น้องลูกก็ลูกต้องกลับไปโรงเรียนประจวบเกียรตินานาชาติในจังหวัดภูเก็ตค
0: ่ะได้กลับมาไทยวันไหน
1: วันที่28ค่ะ
0: รอบต่อไปจะอะไรยังไงยังได้นะไม่ได้นะห้ามนะห้ามนะ
1: ขอบคุณมากๆต้องขอบคุณอีกรอบที่สำหรับคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หนูและหนูจะทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดกว่านี้ให้มันดีแบบอลังการกว่านี้ค่ะก็รอนะคะรอลุ้นติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนไทยอยู่อเมริกาก็โหวตหนูด้วยนะคะ
2: เป็นกำลังใจให้ค่ะเนเน่แล้วจะรอเชียร์นะคะรอบชิง22กันยายนส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่นะคะที่ก็บินไปเชียร์ลูกสาวถึงที่อเมริกาด้วยขอบคุณเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาค่ะสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าตอนได้โกลเด้นบัซเซอร์คือลุ้นสุดๆไม่คิดว่าจะได้อ่ะคุณแม่บอกว่าก็เราคนไทยอ่ะมันไกลเกินฝันแต่คุณพ่อบอกแอบหวังนิดๆ 10%
3: ลุ้นสุดๆครับคือเรื่องลุ้นนะมันไม่มีอะไรจะพูดได้ว่าลุ้นยังไงครับคืออธิบายได้ครับมันสุดๆอ่ะมันเยอะมันไม่มีคำอธิบายอ่ะนะมันยิ่งใหญ่อ่ะ
4: ลุ้นตั้งแต่ต้นเข้ามาเลยอ่ะ
5: มีความหวังไหมว่าจะได้โกลเด้นบัสเซอร์ครับ
3: ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าคิดไว้สัก 10% อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือมันยากอ่ะ
5: ไกลเกินฝันใช่มั้ยแม่ครับจะบอก
4: เราคนไทยอ่ะมันเกินฝัน
3: แต่ตั้งใจบอกว่าคิดว่าตั้งใจนั่นแหละ
5: ตอนนี้คุณพ่ออาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกระหึ่มอีกรอบนึงครับ
3: ยังไม่รู้ครับเห็นในฟีดก็โอเคอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณสุดๆเลยผมรู้ว่าทุกคนรักน้องๆเหมือนกับที่พ่อรักแล้วก็รอลุ้นว่าน้องจะทำยังไงต่อกับรอบไฟนอล
4: ดูแลน้องทุกอย่างเลยรวมทั้งคนไทยที่อเมริกาด้วยแบบดูแลเทคแคร์อย่างดีเลยครอบครัวเรามาอยู่มาอเมริกาครั้งแรกนะ
3: อยู่ต่อนะ10เดือนยังได้เลยนะชอบความเป็นอเมริกาครับความหมายมันกว้างๆมันยังไงมันอิสระไหมอิสระนะ
4: บ้านเมืองก็น่าอยู่เนาะ
5: ผู้คนอะไรอย่างนี้นะ
4: ใจดี
2: นี่คือบรรยากาศหลังจากโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะคะโกลเด้นบัสเซอร์แต่ย้อนกลับไปหน่อยค่ะหลังจากที่น้องเนเน่แสดงแล้วกรรมการแต่ละท่านว่ายังไงบ้างปรากฏว่าวันนี้มีกรรมการ3ท่านนะคะท่านแรกคุณโฮวี่แมนเดลค่ะซึ่งเป็นนักแสดงตลกเนี่ยบอกว่าผมรู้นะผมไม่ควรจะพูดแบบนี้แต่ NBC ซึ่งก็คือช่องทีวีที่รายการนี้ออกอากาศควรจะให้เงินล้านกับเธอไปเลยตอนนี
6: ้โอ้โห
2: โฮวี่นี่รู้อยู่แล้วว่าชอบน้องเนเน่แต่ไหนแต่ไรในรอบ Judges Callback ก็คือเขาเป็นคนเลือกเนเน่กลับเข้ามานะคะอีกท่านหนึ่งอ่ะคุณโซเฟียเวอร์การ่าซึ่งเป็นนักแสดงค่ะบอกว่าเนเน่ฉันว่าเธอน่าจะชนะการแข่งขันนี้ได้เลยนะคือเธอทั้งร้องเพลงเก่งแล้วก็เล่นกีตาร์ได้สุดยอดมากลุคของเธอดูดีแบบเหลือเชื่อมิน่าใครต่อใครที่เจอตามท้องถนนถึงพากันมาถามฉันเกี่ยวกับเรื่องเธอฉันว่าเธอมีโอกาสชนะในรายการนี้ได้แน่ส่วนกรรมการอีกคนนะคะคนสำคัญเลยเพราะเป็นคนกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์นั่นก็คือเมลบีชาว90อย่างเราจำกันได้นะคะอดีตสมาชิกวง Spice Girl นะคะเขาบอกว่าก่อนอื่นนะฉันอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยได้เจอเธอหลังเวทีจริงๆก็ได้เจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนแหละแต่เธอดูเป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบที่สุดเลยถ่อมตัวที่สุดแล้วก็น่ารักนุ่มนวล

0: ของที่มีคุณภาพฉันเป็นเด็กยุค90ฉันอินกับเพลงป๊อปแนวเพลงที่เธอเล่นปกติก็ไม่ใช่แนวของฉันเลยแต่เสียงร้องเธอเป๊ะมากฝีมือกีตาร์ก็เป๊ะทั้งลุคทั้งพลังงานและอารมณ์ที่ส่งออกมามันใช่ไปหมดแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะแล้วเธอก็กดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ค่ะ
1: คลิก

0: เพจสยามทาวน์ US ก็เผยภาพบรรยากาศหลังจากเนเน่ลงจากเวทีค่ะน้องเดินลงมาขอบคุณผู้ชมนะคะจะเห็นว่าเมลบีก็เดินลงตามมาคือไปกอดกันบนเวทีรอบนึงแล้วแล้วพอน้องเนเน่เดินลงมานะคะเพจสยามทาวน์ US ก็เผยภาพนี้ค่ะเดี๋ยวจะเห็นเมลบีนะคะมาถ่ายรูปกับน้องนี่เมลบีมาแล้วนี่ค่ะจะเห็นกระส้นสูงเธอสีขาวๆนั่นนะคะส่วนเว็บข่าว NBC นะคะเขาได้ให้คำนิยามผู้เข้าแข่งขันทั้ง11คนก่อนที่พวกเขาจะขึ้นทำการแสดงของน้องเนเน่เนี่ยได้รับคำนิยาม3 words ว่า literal rock star แปลว่า rock star ของจริงหรือของแท้แน่นอน
1: หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็มีคลิปภาพออกมามากมายซึ่งคนไทยเนี่ยไปติดตามอยู่ในบรรยากาศของการแสดงมีภาพก่อนการแสดงโชว์ครับตอนที่เนเน่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เตรียมตัวแสดงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้จะได้ยินเสียงคนไทยที่ไปดูในฮอลล์ตะโกนให้กำลังใจเนเน่มาแล้วเนเน
2: ่เนเน่เนเน่
3: from Colombia from Colombia I love it I love it are you listening from Colombia or are you living hereYou live here now. And who are you here with tonight?
2: Nene, no, no.
3: Husband. How long have you guys been married? 30. This couple. That's how you know they're not from LA. They have been married 34 years.
2: When
3: were you here last?
2: When
3: did you come here to the show last?
2: June?
3: It's okay.For the auditions and stuff like that. When you were coming to the show, whose idea was it to come? Yours or your husband's?

0: จากขับทรัคเล่าเรื่องนะคนไทยทั้งโฮคือถ่ายไปที่ไหนก็มีแต่คนไทยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เขาเชียร์เนเน
1: ่
0: ทีนี้ CSI LA ก็ไปดูกับเขาด้วยนะฮะก็เป็นภาพตอนที่เนเน่จะเริ่มแสดงเธอได้รับกำลังใจจากคนไทยและคนต่างชาติครับชาวต่างชาติบางคนถือธงไทยโบกให้กำลังใจเธอนี่ไง
2: It's liveฝรั่งยังมาเชียร์เนเน่นะครับ
0: นี่เสียง CSI LA ฮ
1: ะ
0: ฝรั่งมาเชียร์เนเน่หลังจบโชว์ครับคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาก็รวมตัวกันด้านนอกแล้วตะโกนให้กำลังใจฮะออกมาทำท่าเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกคลิปหนึ่งแฟนคลับก็ดีใจชื่นมื่นตะโกนเน่เน่เน่กันครับคนแสดงความยินดีกันท่วมท้นเลยนะครับด้วยเวลาผมขออนุญาตยกตัวอย่างบางท่านคุณก้องสหรัฐบอกว่าเพลงที่เนเน่ใช้เนี่ยเป็นเพลงโปรดสุดๆเพลงหนึ่งในชีวิตเลยวันนี้เนเน่ขยี้ซะน้ำตาผมไหลเลยน่าภาคภูมิใจจริงๆสาวน้อยไทยคนนี้คุณเสกโลโซครับตำนานร็อกเกอร์เมืองไทยก็บอกยินดีกับเนเน่รอยัลด้วยนะครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากเลยครับคุณบุ๋มปนัดดาดีใจจนร้องไห้เลยเอางั้นดูคลิปคุณบุ๋มปิดท้ายเบรกช่วงหน้าชมข่าวกันต
3: ่อ
4: จนได
3: ้ยังร้องเลยยังร้องให้กับเขาดีใจปิดทำไ
4: มสุดท้ายสุดท้าย
5: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
6: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
5: คน Spotify
6: เ
5: ขารู้กัน
6: หนูเลิกกับเขาแล้ว
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
11: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเพรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศพี่หยดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโหดสยองกระเทยที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์พาดามาแซบมานัวนะคะกับร้านดังจากอุบลค่ะหล่นเค็มบักนัด

0: มากนี่เมี่ยงดอกบัวก็จะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะทั้งคลองทั้งน้ำตกสวยๆทั้งนั้นเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ปิดท้ายไปเจอกับพี่แววในช่องถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามค่ะ
2: ผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
3: ้8นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
6: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอ
7: ชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
8: เกงรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
9: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
10: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
11: วาดฝันวันวิวาสุก20นาฬิกา30นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
13: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
14: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
15: When skin feels right everything else falls into place crystal clearweightless wear your skin wear your vaseline
16: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ผสาน gluta glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
17: เสี่ยงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
18: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
19: ่วันนี้มีพิธีชาปนกิจคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับครอบครัวเพื่อนและแฟนคลับร่วมกันส่งคุณเรเดินทางไกลครั้งสุดท้ายบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มพิธีชาปนกิจนั้นคุณชาคริตครับเพื่อนที่สนิทที่สุดของเรพูดทั้งน้ำตานะครับมีใจความสำคัญที่คุณชาคริตพูดก็คือตั้งแต่จำความได้ในชีวิตมีเรมาตลอดไปไหนเราไปด้วยกันเด็กๆเนี่ยมักจะโดนทักว่าเอ๊ะนี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เราหัวเราะด้วยกันเรามีน้ำตาด้วยกันสมัยเราเรียนยังเคยคุยกันเล่นๆเลยว่าเอ๊ะทำไมเรามีเพื่อนน้อยจังหรือเป็นเพราะมันไม่มีใครคบกับเราได้แต่ความจริงแล้วระหว่างทางเราสะสมมิตรภาพและเพื่อนแท้มาอย่างมากมายคุณชาคริตบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะอยากเป็นเรย์ในเวอร์ชั่นของตัวเองเชื่อว่าทุกคนคงเป็นเหมือนกันเวลาที่อยู่ใกล้กับเรมันมีแต่ความสุขความสบายใจเรจะเหมือนมีพลังวิเศษบางอย่างเขาไม่เคยทำตัวเด่นเลยแต่เป็นแค่เรที่สามารถดึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราออกมาได้เรทำให้เรายิ้มและหัวเราะได้โดยที่เขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแม้เราจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่เราเจอเราจะกลายเป็นเด็กสองคนที่สนิทกันเสมอผมเชื่อว่าเรน่าจะมอบความรู้สึกแบบนี้ให้ได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะรู้จักเรในสถานะใดก็ตามจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่เป็นน้องหรือจะเป็นคนทำงานด้วยกัน
20: แล้วแต่จำความได้ผมก็มีเขาอยู่ในชีวิตมาตลอดเราสองคนโตมาด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันต้องมีการละกันมาตลอดมีเสียงร้องมีน้ำตา
21: เขาส่งให
20: ้ยังเคยมีคำพูดด้วยกันเล่นๆเลยว่าเฮ้ยนี่เราเพื่อนน้อยจังหวะสงสัยเราไม่ได้พบใจไม่มีใครพบแต่ว่าไม่จริงเลยครับเมื่อตลอดการเดินทางของชีวิตพวกเราเราได้สะสมพิจารณาและเพื่อนแท้เป็นบ้านมากเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกันนั่นคือความสบายใจเรย์ก็เหมือนมีพลังพิเศษบางอย่างเขาไม่

0: ชันที่ดีที่สุดของเราก็ได
1: ้ขณะที่อีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทครับคุณลีโอพุทธช่วงที่คุณลีโอพุทธกำลังยืนพูดอยู่กับแขกในงานนั้นคุณลีโอพุทธบอกว่าทุกคนทราบดีว่าเรเดินทางเยอะพวกเราเป็นมากกว่าเพื่อนพวกเราคือครอบครัวก็คือคุณตาบาร์บี้นะครับพูดได้ว่าเพื่อนสนิทกวนเร่ร่อนนั่นเองครับก็ผลัดกันขึ้นพูดกับแขกในงานนะครับบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและน้ำตาก่อนจะเริ่มพิธีเนี่ยครอบครัวได้เปิดรายการ Teen Talk ครับซึ่งเป็นรายการแจ้งเกิดของเรในยุค90และก็เปิดรายการเร่ร่อนซึ่งเป็นรายการของเรเองตามด้วยการเปิดบทเพลงที่เรชื่นชอบเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายยังมีการเอารถสีส้มคันโปรดนะครับที่เรใช้เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงภายในงานรวมถึงจัดพื้นที่ไว้ให้แฟนคลับได้เขียนข้อความไว้อาลัยด้วยครับพอถึงช่วงที่เป็นพิธีนำร่างขึ้นเมนคุณแหม่มนะครับภรรยาของคุณเรเป็นผู้ถือรูปภาพของเรใส่กรอบสีส้มครับซึ่งเป็นสีที่เรชอบที่สุดแล้วก็เดินนำหน้าขบวนนะครับตามมาด้วยคุณลีโอพุทธคุณตาบาร์บี้ญาติสนิทเนี่ยเป็นผู้ถือพระไตรลูกชาย2คนของเรก็คือน้องมิก้าและน้องแม็กซ์เวลล์วันนี้บวชหน้าไฟนะครับเดินนำรถบรรทุกลงศพด้วยสีหน้าโศกเศร้าวนรถรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาครับทีมข่าวก็สังเกตเห็นนะครับว่าตลอดการวนรอบเมนทั้ง3รอบนั้นคุณชาคริตครับจะเป็นผู้เดินประกบอยู่บริเวณด้านหน้าลงศพแล้วก็คอยเรียกเรเรเป็นระยะก่อนที่จะนำลงศพขึ้นไปบนเมนครับ
2: เดินไปเรียนให้ข้อมูลไปก่อนเดินไป
1: ก็จะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเสียงของคุณชาคริตนั่นเองพิธีชาปนกิจนั้นเริ่มในเวลา4โมงเย็นครับครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวนะครับหนึ่งในผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้คือลูกบุญธรรมของเรสุภชัยใจเด็ดครับอามกองหน้าทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกว่าเขามีโอกาสได้เป็นนักบอลอาชีพก็เพราะพี่เรจากเด็กที่เตะบอลอยู่ที่ปัตตานีพอมีโครงการโกเทียคัพเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้คัดเลือกตอนนั้นผม10ขวบครอบครัวก็เป็นห่วงไม่อยากให้ไปแต่ก็เพราะพี่เรนี่แหละเป็นคนไปการันตีกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวจะดูแลให้เองจะดูแลให้เหมือนพ่ออีกคนจะเป็นลูกบุญธรรมเลยผมได้รับกำลังใจจากพี่เรมาตลอดจนสุดท้ายผมไต่เต้าขึ้นมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ถ้าไม่มีพี่เรวันนั้นก็ไม่มีผมในวันนี้
3: ในวัยนั้นหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าโชคชะตามันจะพาเราไปทางไหนเนาะเพราะว่าการที่เราไม่ออกมาจากไม่ออกมาจากตรงนั้นเลยมันก็ยากที่จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้โอกาสนั้นน่ะให้ทุกคนเห็นกว่าที่จะมาวันนี้ได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่เลมากๆครับแล้วก็วันนี้มาส่งก็อยากให้พี่เลแบบไปในที่ที่ดีที่พี่เลเขาเดินทางแล้วก็คงเป็นการเดินทางที่ไกลแสนไกลแล้วก็พวกเราก็จะคิดถึงแล้วก็ลำนึกถึงแกทุกครั้งที่ทุกเวลาที่คิดถึงหลังจากนี้ก็ต้องพยายามมาดูแลพี่แหม่มน้องมิก้าอะไรให้มีเวลาก็จะมาดูแลให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะทำได้ครับ

0: ผู้ที่บวชหน้าไฟต้องขออภัยในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับคือลูกชายคือน้องมิก้าครับอีกคนหนึ่งคือน้องแม็กซ์เวลล์ก็คือน้องชายนั่นเองของคุณเรย์นะครับมีโพสต์ของคุณแหม่มครับภรรยาของคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณแหม่มโพสต์ข้อความนะครับว่าแต่งตัวก่อนนะพร้อมกับภาพประกอบนี้ครับเพื่อนๆแฟนๆมาส่งเยอะเลยนะวันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องออกเดินทางไกลแล้วไปนานเลยคราวนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยสบายมากที่สื่อฝากคนมาบอกได้รับเรื่องแล้วนะรู้เรื่องจัดการให้หายห่วงหลับให้เต็มที่หลังจากนั้นโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยครับมิก้าและฉันจะรักเธอตลอดไปเหมือนที่เราเคยบอกกันก่อนนอนทุกคืนฉันจะทำทุกวันให้เหมือนเดิมตลอดไปรักคุณนะDaddy คุณพ่อแสดงความเสียใจอีกครั้งกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับ
1: เสียใจด้วยนะคะมาอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมคะอันนี้ตุนยังบอกพี่ไก่ว่านี้เรียกว่าเป็นข่าวชาวบ้านจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: คือเราจะเห็นบ่อยเวลาที่มีรถบรรทุกนะคะบรรทุกสินค้าไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจะมีชาวบ้านมาเก็บข้าวของเก็บสินค้าเหล่านั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้ามีมูลค่า
0: ครับ
1: มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นที่ลำปางนะคะสินค้านั้นคือกุ้งปรากฏว่าทางผู้เสียหายค่ะเขาก็ไปร้องทุกข์ตำรวจก็ทำคดีเป็นคดีขึ้นสู่ศาลล่าสุดวันนี้ศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาให้ชาวบ้าน32คนที่ไปเก็บกุ้งต้องโทษจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาท
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากชาวบ้านสารภาพค่ะก็เลยลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งและให้รอลงอาญาค่ะคดีนี้เกิดขึ้น16มีนาคมที่ผ่านมานะคะรถบรรทุกกุ้งพลิกคว่ำข้างทางในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะกุ้งจาก4กล่องจาก120กล่องเหลืออยู่4กล่องเพราะว่าก็ชาวบ้านเก็บเอาไปกันหมดอ่ะนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดตอนแรกที่บรรทุกมาเนี่ย 1,200 กิโลกรัมนะคะเหลืออยู่แค่4กล่องเท่านั้นหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เถินก็เร่งติดตามคนที่นำกุ้งไปค่ะจากนั้นถึงมีภาพชาวบ้านในพื้นที่ทยอยเข้าพบตำรวจ32คนแล้วบรรยากาศช่วงนั้นมันก็ตึงเครียดมากนะคะคือชาวบ้านที่ไปเนี่ยก็ขอโทษแหละสำนึกผิดรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอะไรบ้างลองดูบรรยากาศบางช่วงนะคะ
2: ทำผิดจริงจริงเออรู้ท่าไม่ถึงได้ครับครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวได้เป็นท่านเอง
1: เนี่ยค่ะบางคนก็ร้องไห้ขอโทษกับผู้เสียหายเลยค่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็พูดคล้ายๆกันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายรู้สึกเสียใจน้อมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้เสียหายเนี่ยจริงๆก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาออกมาค่ะก็บอกว่าก็ยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้านและเห็นว่าถ้ามีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีในศาลค่ะประเมินความเสียหายในวันนั้นเบื้องต้นประมาณ 300,000 ก็เสนอไปยังกลุ่มชาวบ้าน32คนนะคะว่าให้ชำระเงินมาก่อน 60,000 มั้ยแล้วที่เหลือก็ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษามั้ยแต่ที่สุดเนี่ยนะคะคดีมันก็เดินหน้าต่อไปตำรวจตั้งข้อหามันหนักด้วยเพราะมันกลางคืนอะลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าจากนั้นวันนี้ค่ะศาลจังหวัดลำปางพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งหมด32คนคนละ1ปีปรับ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและคุมประพฤติ1ปีนะคะอันนี้ก็ตั้งใจเอามาเล่าให้ฟังว่าคือเราดูเหมือนกับว่ามันใกล้ตัวเนาะเอ้ยลดความมานิดหน่อยหยิบนิดหน่อย
0: ไม่รู้ว่าได้กุ้งกันไปกี่ตัวแต่ว่าต้องจ่าย 10,000 บาทเลยนะฮะ
1: แล้วรอลงอาญานะ
0: 1ปีนะจำคุกเรื่องไกลตัวนะฮะเรื่องนี้อ่ะก่อนที่ช่วงหน้านะฮะจะกลับมาเข้มข้นกับข่าวสารครับปิดท้ายเบรกนี้ท่าอากาศยานไทยนะครับมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการพร้อมอำนวยความสะดวกตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณผู้ชมไปถึงวันนี้มีเรื่องราวดีๆครับจากวิดีโอชุดนี้ครับ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อครับ
4: ไม่ว่าวันไหนหัวใจก็ยังสดใส
5: ทุกการเดินทางมักเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้พบผู้คนสถานที่และเรื่องราวใหม่ๆที่สนามบินของ AOT ได้เตรียมความสะดวกให้กับผู้โดยสารตั้งแต่ก้าวแรกด้วยระบบเช็คอินด้วยตนเองกับเครื่องคัสที่ใช้งานง่าย

0: สะดวกลดเวลาในการรอคิวและโหลดกระเป๋าได้ด้วยตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำให้การดูแลในทุกการเดินทางเชื่อมต่อไม่สะดุดด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกและระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่จะช่วยให้ทุกขั้นตอนรวดเร็วปลอดภัยในทุกการเดินทางเพราะเวลาของคุณมีค่าเราจึงใส่ใจให้ทุกขั้นตอนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมยกระดับทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริการที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงคมนาคม
1: พอแล้วเจ้าค่ะคุณแม
2: ่เพื่อสุขภาพที่ดีนะเจ้าค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคMCD อยากจะชวนหลวงพี่มาพินิจสัก4ข้อก่อนฉันนะเจ้าค่ะพินิจโภชนานะเจ้าค่ะข้าวสวยเนี่ยเวลาตักก็แค่สระพับพีหรือว่า2กำมือก็พอเจ้าค่ะส่วนข้าวเหนียวนะเจ้าคะก็แค่ครึ่งหนึ่งของข้าวสวยก็พอเจ้าค่ะฉันพักเต้ากับข้าวดื่มนักกว่าข้าวฉันปลาฮื้อได้สัปดาห์ละ3เตื้อนะเจ้าส่วนอันนี้นะปลาแดกปลาจอมน้ำหมูดูน่ะร่อยจริงแต่อย่าชั่นบ่อยนะเจ้าค่ะชั่นน้อยๆโซเดียมมันสูง
3: อย่าลืมพร
4: สาธุเลือกปลาน้ำหวานน้อยโปรตีนสูงนะเจ้าค่ะที่สำคัญฉันน้ำเปล่าดีที่สุดเจ้าค่ะ
5: เจริญพร
2: พินิจกิจกรรมเจ้าค่ะ
4: เพิ่มกิจกรรมขยับขับเคลื่อนกายเจ้าค่ะ
3: จะเดินบิณฑบาตเดินกวาดลานวัดเดินรอบอุโบสถหรือว่าเดินจงกรมก็ได
2: ้สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่มก้าวตอนเช้า40นาทีดีแล้วนะเจ้าคะแต่ตอนเย็นขออีก40นาทีนะเจ้าคะส่งไทยไกลโลกดูแลภาวะโภชนาการให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโหลดเลย
6: ลึกสภาพัฒน์เปิดตัวเลข GDP ครึ่งปีแรกแรงหนุนลุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้โตถึงร้อยละ 2.5 มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี27สิงหาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: บิวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเป็นสถาปนิกกันนั่นเองค่ะ
8: จริงๆเป็นศาสตร์ของ Enclosed Space Inspired จากรูปทรงเอามา Transform
9: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
10: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
11: ทั้งที่ในใจมันร้อง
0: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 เริ่ม 11 กันยายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยา

0: ั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: คุณผู้ชมคะเรื่องเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งถูกยิงด้วยปืนในพื้นที่จะแนะที่นราธิวาสแล้วมันก็มีคำบอกเล่าของทั้งคนเจ็บของคนที่อยู่แถวนั้นนะคะบอกว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์มีคนออกมาโต้แย้งมากมายแน่นอนว่าทางฝ่ายกองทัพก็จะต้องบอกว่าไม่ใช่แต่ก็มีคนในพื้นที่ก็ยืนยันว่าใช่เรื่องนี้ยังไม่มีบทสรุปนะคะมีเสียงเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อมาไต่สวนเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยซ้ำแต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะมันมีประเด็นที่พาดพิงมาถึงสื่อด้วยค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยออกแถลงการมาที่จริงเนี่ยจะแถลงการชี้แจงเรื่องข่าวว่ามีข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอะไรทำนองเนี้ยปรากฏว่ามีช่วงนึงค่ะพาดพิงมาถึงภาพที่ปรากฏในสื่อว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าพื้นที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอีกนะคะทำนองว่าสื่อไปถ่ายภาพในจุดเกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าจริงหรือเปล่าวันนี้พี่แยมถัปปณีเอียดศรีชัยนะคะข่าวสามมิติออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยหลักฐานและไทม์ไลน์เลยแหละแต่อ่ะย้อนไปที่แถลงการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก่อนนะคะหลักๆเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องข่าวบิดเบือนออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นข่าวนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากมันอ้างอิงที่มาที่ไปไม่ได้ตูนพี่ไก่ก็ไม่ได้นำเสนอเราเห็นข่าวนี้อยู่แหละมาจากในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกมาชี้แจงโดยบอกว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอข่าวระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ข้อแรกภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นบอกว่าในคืนวันที่22สิงหาคมเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดนราธิวาสค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงจัดอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นโดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดข้อ2กำลังพลบนอากาศยานไม่มีทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆค่ะบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมี3นายมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการเป็นสัญญาบัตรทั้งหมดไม่มีจ่าข้อ3อันนี้สำคัญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายก็กลายเป็นเรื่องเลยนะคะข้อ3เนี่ยวันนี้ค่ะพี่แยมถัปปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าว3มิตินะคะซึ่งก็เกาะติดทำข่าวนี้อยู่ในพื้นที่ออกมาชี้แจงแทนสื่อในพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ใช่ภาพก่อนพอถอจะเข้านะคะมีหลักฐานมาแสดงด้วยและอีกอย่างก็คือสื่อก็ไม่ได้เข้าไปโดยพละการมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยพี่แยมก็พูดถึงทำลายนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไปทำข่าวโดยประสานผู้ใหญ่บ้านนะคะจากนั้นไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นภาพนี้คือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุมีรถทหารกั้นอยู่คือขวางอยู่แบบเมื่อกี้เลยนะคะไม่ให้ผู้สื่อข่าวกับประชาชนเข้าแต่จังหวะที่เนี่ยรถพี่แยมรออยู่ใช่ไหมคะรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจพอทอหรือรถเจ้าหน้าที่ข้างในอะค่ะที่ตรวจที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยพอเขาออกมาเนี่ยเขาออกมาได้รถทหารคันนี้ถอยมาหลบให้รถข้างในผ่านออกไปค่ะพอขบวนผ่านออกไปเสร็จรถคันที่ปิดอะก็เคลื่อนออกมาแล้วก็มาปิดถนนเหมือนเดิมที่สำคัญคือนอกจากคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมันฉลาดมากมันสามารถระบุพิกัดมันสามารถระบุวันเวลาที่ถ่ายภาพไว้ได้อย่างแม่นยำทีมงานดึงภาพนิ่งขึ้นเต็มเลยค่ะภาพนี้นะคะพี่แยมนำมาแสดงว่าถ่ายในเวลา 13:42 นาทีจุดพิกัดคือตรงนี้เพื่อจะบอกช่วงเวลาว่าตอนนี้เป็นตอนที่ข้างในอ่ะ

0: ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขากำลังตรวจอยู่ทหารถึงได้เอารถมากั้นพื้นที่แบบนี้ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้านี่ชี้แจงด้วยภาพอย่างนี้นะคะแล้วพี่ยามก็บอกต่อไปว่าตัวเองเข้าไปทำข่าวที่จุดเกิดเหตุในเวลา 15:06 ค่ะสุดท้ายได้เข้าไปโดยขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบเพื่อนำเพื่อนของคนเจ็บชื่อคุณซอและไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพร่องรอยกระสุนในที่เกิดเหตุซึ่งก็ย้ำว่าหลังจากพอทอตรวจพิสูจน์แล้วจนกระทั่ง 15:39 ถึงได้ออกจากพื้นที่พี่ยามยังบอกด้วยนะคะว่าลักษณะพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้มีการปิดกั้นถนนก็เปิดให้สัญจรแล้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอยู่ด้วยไม่ได้ทำโดยพละการยืนยันการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชี้นำสังคม
1: นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่24สิงหาคมค่ะฉันเข้าไปในพื้นที่ในช่วงนะคะที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะเรามีภาพคลิปยืนยันนะคะว่าในขณะที่ดิฉันเข้าไปนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะปิดถนนนะคะไม่ให้ประชาชนเข้าไปในจุดเกิดเหตุก็เลยอยากจะนำภาพเหล่านี้นะคะมายืนยันว่าเราได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะคะถูกต้องนะคะตามขั้นตอนนะคะไม่ได้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเข้าไปในที่เกิดเหตุหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วดิฉันขอความเป็นธรรมนะคะจากหน่วยงานราชการต่างๆนะทั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่มีการออกไปแถลงข่าวนะคะกล่าวหาว่าผู้สื่อข่าวเข้าไปหลังจากก่อนที่จะมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานนั้นไม่เป็นความจริงนะคะและเราไม่ได้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ยินดีนะคะถ้าหากว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหรือทางกรมน.ภาค 4ส่วนหน้านะจะเชิญไปให้ข้อเท็จจริงไปชี้แจงในกรณีนี้เพื่อความเป็นธรรมกับดิฉันแล้วก็ผู้สื่อข่าวในจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะเนื่องจากเราก็มีการรายงานข่าวภาพที่เกิดเหตุนะคะด้วยกันนะคะ
0: นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากพี่แยมถัปปณีนะคะบอกด้วยว่าได้ทำหนังสือส่งไปยังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อยืนยันความถูกต้องและข้อเท็จจริงของข้อมูลแล้วนะคะส่วนทางกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าค่ะก็ยังคงออกมาชี้แจงนะคะโดยเฉพาะกระแสข่าวว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากการยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์แล้วอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของทหารเนี่ยยืนยันว่าข้อมูลนี้ยังเป็นคำกล่าวอ้างนะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจอยู่ขอให้อย่าด่วนสรุปข้อมูลจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดค่ะนอกจากนั้นยังโพสต์คลิปเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะมีเขียนข้อความว่าคำพูดอาจจะหลอกกันได้แต่การกระทำชัดเจนเสมอในขณะที่ประชาชนเลือกอนาคตเลือกการพัฒนาเลือกแนวทางสันติวิธีแต่บางคนกลับหันไปซ้ำเติมประชาชนและเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงออก

ขณะที่คุณอนารโยกอสกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและผู้ก่อตั้งเพจไทยอาร์มฟอร์สวันนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับก็เป็นกรณีนี้นี่แหละครับคุณสรยุทธเป็นผู้ถามคุณอนารโยบอกว่าก็ยังขอพูดเหมือนเดิมยังวิเคราะห์ด้วยหลักฐานจากคำบอกเล่าของสองฝ่ายแม้จะพบปลอกกระสุนแต่ดูรอบกระสุนรู้ว่ามันยังไงมันก็ยังไม่สามารถอธิบายหลักฐานจากการบาดเจ็บข้อเท็จจริงจากแพทย์มันก็ยังต้องพูดจากความสองฝ่ายเราควรมีการตั้งกรรมการอิสระที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับโดยเสนอให้มีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทั้งตำรวจทหารชาวบ้านคนในพื้นที่นักสิทธิ์นักนิติวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวเลือกเพื่อสร้างความกระจ่างเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทีนี้คุณสรยุทธก็ถามถึงเรื่องของรูกระสุนคืออย่างที่เราทราบว่ารูกระสุนถ้าอ้างอิงจากแพทย์เนี่ยลักษณะของเข้ากับออกมันบอกให้รู้ว่าไม่ได้ใช้อาวุธหนักแต่มันมีลักษณะข่าวออกมาทำนองว่ามีจ่าคนหนึ่งใช้ M16 ยิงออกมาจากเฮลิคอปเตอร์เรื่องนี้คุณอนารยโยบอกว่าตอนนี้คำพูดจากผู้บาดเจ็บจากญาติจากโฆษกกองทัพจากโฆษกกลาโหมจากแม่ทัพภาค4ผมว่าคือมันไม่ตรงกันแต่มันก็น่าเชื่อกันมันก็ไม่น่าเชื่อกันทั้งหมดใช้คำว่าทั้งสองฝ่ายข้อมูลไม่น่าเชื่อทั้งหมดเป็นการพูดอย่างเดียวโดยไม่มีหลักฐานตอนนี้

0: นี้เราถือหลักฐานอย่างเดียวที่มีคือหลักฐานทางการแพทย์คำพูดของกอรมน.ก็ยังเป็นคำบอกเล่าย
1: ังพูดเหมือนเดิมว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้พวกเราวิเคราะห์กันด้วยหลักฐานชั้นรองจากคำบอกเล่าจากทั้งสองฝ่ายเลยแม้ว่าจะพบปลอกกระสุนหรือมีดูรอยกระสุนผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อธิบายหลักฐานที่ตอนนี้ผมถือว่าเป็นหลักฐานหลักหลักฐานเดียวที่เรายังมีอยู่ข้อเท็จจริงทางการแพทย์นะครับบาดแผลใช่เรื่องลักษณะของบาดแผลมันก็ยังไม่อธิบายตรงนั้นอยู่ดี
2: อีกทางนึงคือเสนอให้ตั้งกรรมการอิสระขึ้นมา
1: ใช่ครับคือเราอาจจะมีตัวแทนของทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับทหารตำรวจหรือชาวบ้านคนในพื้นที่นักสิทธิมนุษยชนแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นตัวเลือกเพื่อสร้างความกระจ่างคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากนะครับคำพูดของผู้บาดเจ็บและญาติผู้บาดเจ็บรวมถึงคำพูดของโฆษกกองทัพแล้วก็โฆษกกลาโหมรวมถึงแม่ทัพภาคที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันความน่าเชื่อถือพอๆกันคือยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือกันทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนพูดอย่างเดียวไม่มีหลักฐานเราถือหลักฐานทางการแพทย์กันอยู่อย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ในเมื่ออ้างหลักฐานกันแบบนี้เป็นคำบอกเล่าซะเยอะผมขอถือว่าคำพูดของกรมน.ก็จะเป็นคำบอกเล่าดีกว่าเราแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มา22ปีแล้วเนี่ยเรายังมีปัญหาเรื่องการประสานงานหรือการทำงานแบบนี้อยู่ก็ไม่แปลกที่สถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ตำรวจกับทหารเนี่ยต้องไปคุยกันว่าทำงานกันแบบไหนแล้วก็เก็บหลักฐานกันอย่างไรเพื่อให้สำนวนของคดีเนี่ยมันเป็นสำนวนที่สมบูรณ์ที่สุดมีอย่างนึงคือผมอยากให้ผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความถูกยิงแบบนี้จริงๆมันคือคดีอาญานะถ้าเกิดว่ามีกำลังพลของกองทัพเนี่ยไปยิงประชาชนแบบนี้จริงๆโดยไม่ได้มีสาเหตุเนี่ยเขาควรขึ้นศาลทหารนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าพูดอย่างเดียวผมว่าควรไปแจ้งความเพื่อให้ขบวนการทางกฎหมายเริ่มต้นแล้วมันจะได้เข้าสู่ขบวนการของการพิสูจน์หาความจริงกันต่อไป
0: คุณสรยุทธก็เลยถามว่าแล้วข่าวที่มันออกมาเรื่องเล่าจากคนยิงในฮอที่บอกเป็นจ่าใช้ปืน M16 อะไรเนี่ยมันเป็นเฟคนิวไหมคุณอนันตโยบอกว่าอันนี้จะไปรู้ได้ยังไงเพราะทางกอรมน.กับผบ.ฉก.นราธิวาสยืนยันว่าไม่จริงแต่ถ้านำเอกสารการรายงานมายืนยันมันจะน่าเชื่อถือมากกว่านี้พอข่าวลือออกมาก็ปฏิเสธแบบไม่มีหลักฐานยืนยันคุณสรชุดจะถามว่าสรุปมันปืนกลหรือมันเป็นปืนเล็กอันนี้จะตัดทิ้งได้ไหมคุณอนันโยบอกว่าไม่มีอะไรตัดทิ้งได้เลยเพราะในทางทฤษฎีไม่ควรตัดอะไรออกแต่ให้ความเป็นไปได้มากน้อยต่างกันเช่นปืนกลยิงจากคอคุณอนันโยบอกว่าคืออันนี้มันจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะยิงได้ค่อนข้างแม่นยำถ้าเป็นปืนกล
2: ขนาดที่เรื่องเล่าแบบชาวบ้านเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ที่เฟกแน่นอนคือมีจ่าเป็นคนยิงลงมาจากคอเนี่ยเฟกแน่นอนแล้วหรือก็ไม่รู้อีก
1: ก็ไม่รู้อีกนะฮะเราก็ยังพูดไม่ได้ก็คือก็กรมน.กับชกนาริวาสก็แค่ยืนยันว่าไม่จริง แต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีรายงานของการใช้กำลังนะครับมีรายงานของเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้น มีการอนุมัติตัวกำลังพลอะไรพวกนี้เท่าเอกสารพวกนี้มายืนยัน ผมว่ามันก็จะน่าเชื่อถือมากกว่านี้นะครับ แต่ว่าพอข่าวลือมาปฏิเสธก็ปฏิเสธแบบไม่มีอะไรหลักฐาน ยืนยัน
2: อ่
1: ะ
2: คือตอนนี้เนี่ยไอ้ปืนกลอัตโนมัติที่ติดกับพอตัดทิ้งไอ้ปืนพกเล็งยิงเนี่ยปัดทิ้งถูกไหม
1: ผมก็พูดตรงๆว่ายังตัดทิ้งไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าก็นั่นแหละ

0: ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนี้คู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนหากความจริงในครั้งนี้ไม่ยุติหรือคลี่คลายเกรงว่าจะทำให้เกิดความบาดหมางเกรงว่าจะเกิดการหวาดระแวงกันในอนาคตแม้นายกจะกำชับแม่ทัพภาค4ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ตามแต่ส่วนตัวก็มองว่าบุคคลทั้งหมดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้ฝ่ายการเมืองให้คำมั่นว่าการตรวจสอบครั้งนี้มีความโปร่งใสและความเชื่อมั่นที่มากพอปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงของคุณรอมฎอนนะครับแล้วสักครู่ชมข่าวกันต่อครับ
1: อยากจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าอยากขอเรียกร้องให้ท่านใช้อำนาจของท่านครับในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้นะครับคู่ขนานไปกับการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะก็ต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าตัวท่านแม่ทัพภาคที่4เองในฐานะผู้นำหน่วยกรมน.ภาค4เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับต่อกรณีเช่นนี้ผมอยากเห็นการทำงานการริเริ่มโดยฝ่ายการเมืองโดยรัฐบาลเองครับเพื่อที่จะยืนยันว่าการไต่สวนความจริงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสมีความชอบธรรมมากพอนะครับ
2: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเค
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: เรียนรู้ประโยคสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมบอกทริคให้จำได้นำไปใช้ต่อประโยคสนทนาติดตามกับเซนไน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
7: สู้เพื่ออยู่ครอบครัวผู้พิการเรื่องยิงผ่านจอเดอะซีรีส
8: ์แกยิงลูกแกไม่ได้นะ
9: อะไรนะ
10: ไปลูกกูไหนมึงพูดใหม่สิ
11: ฝากดูแลแม่ด้วยนะระหว่างที่ฉันตามหัวใจไปหิมาลัยทุกคืนที่เธอมองฟ้าเนี่ยเธอจะเห็นฉันยิ้มให้เธอนะคิดดี
12: ขอบคุณที่คอยเป็นดวงดาวนำทางชีวิตผม
13: ฟ้าคีรีดาวอาทิตย์ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เจอรังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายรังโจรนั้นครับทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดเนี้ย
16: คุณเป็นคนดีมีมานะคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค่ะ
17: นี่ครับตั๋วไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับ
18: คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั้นแล้วผมต้องหาทางทำอะไรสักอย่าง
19: คุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไง
13: ประดิษฐ์วรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ฮัจิมะ
0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
2: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
1: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
8: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
6: นางเอ็นพี
4: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
5: แล้วพวกมันเป็นใคร
4: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
20: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
21: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
22: ใจตรงกันเลย

0: ไป4คนนะคะแล้วที่น่ากังวลเนี่ยคือมีคุณตาท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงออกจากบ้านไม่ได้ด้วยนะคะในจำนวนผู้บาดเจ็บ4คนมี1คนได้รับบาดเจ็บหนักค่ะเหล็กในเต็มตัวไปหมดเลยค่ะจุดเกิดเหตุหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ54แยก2แขวงบางมดเขตทุ่งครุที่กรุงเทพค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอฝูงผึ้งหลวงขนาดใหญ่แตกรังบินว่อนเลยนะคะกำลังไล่ต่อยคนแถวนั้นพอเงยหน้าไปมองบนต้นกระท้อนก็เจอรังผึ้งขนาดประมาณ50คูณ50ซมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องไปช่วยทั้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุอปพร.เขตราชบูรณะและอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงค่ะกว่าจะเข้าไปได้ก็ไม่ง่ายอ่ะดูภาพดูค่ะ
1: เนี่ยมันบินมาเต็มเลยผมก็เข้าไม่ได้พี่มันอันตราย
2: ล
1: ุ
2: กไม่ได้เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เนี่ยมันบินมาเต็มเลยเนี่ย
0: เนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้นะแล้วดูนี่ผู้บาดเจ็บท่านหนึ่ง
3: ออกมาเลยพี่
4: ทั้งหน้าเลยนะฮะ
3: ค่อยออกมา
5: ให้แม่กันนั่งขายก่อน
3: นั่งขายเลยพี่
6: น
3: ั่งขายขยับเข้าไปเลยพี่เดี๋ยวผมถอยตัวไปอย่างไวเลยเดี๋ยวไอ้แบงค์แบงค์ทำตูนนะ
7: ถอยลงไปถอยลงมาโอเคลงมา
3: แบงค์นึงพี่แบงค์นึง
0: โอ้หนักจริงๆค่ะท่านนี้คือท่านที่บาดเจ็บหนักที่สุดนะคะเรียกได้ว่าสาหัสค่ะคุณนิพาอายุ66ปีนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือตอนไปถึงแล้วอะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้เลยพี่ไก่คือต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันถึงจะสามารถเดินฝ่าฝูงผึ้งเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บได้ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปผึ้งก็ยังมาบินโจมตีเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องสุดท้ายใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะคะถึงจะไปช่วยคน2คนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้คืออ่ะท่านที่เมื่อกี้เห็นนะคุณนิพาอายุ66ท่านนั้นน่ะหนักที่สุดแล้วนะคะเรียกได้ว่าสาหัสแต่จริงๆตอนนั้นน่ะคนกังวลอีกท่านนึงเพราะอายุมากกว่าอีกอายุ73นะคะชื่อคุณเทียนชัยเป็นชายสูงวัยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเจ้าหน้าที่กว่าจะไปช่วยคุณเทียนชัยออกมาได้ต้องรอจนฝูงผึ้งกลับไปรวมตัวกันที่รังอะค่ะยังเคราะห์ดีว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากฟังเสียงคุณเทียนชัยคุณเทียนชัยเล่าว่าคือภรรยาโดนก่อนเห็นและภรรยาโดนทำอะไรไม่ได้ป่วยเป็นกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมานานหลายปีแล้วอะค่ะ
3: เอาไปอยู่ข้างนอกเลย
8: แฟนไม่อยู่ข้างนอกนี
9: ่
8: เขาเทไอ้นี่ออกมาแล้วเอาถุงดำ
9: แล้วเอาถุงดำคลุมหัวอะไรเนี่ยกองไฟไหม้อยู่เนี่ยก็คือทำให้มันมีควันว่างั้นหรือว่าไงลุง
8: ใช่อ๋อ
9: ทำให้มันมีควันเพื่อที่จะไล่ผึ้งไปแต่แล้วยังไงผึ้งมันก็ไม่ไปหรอ
8: ผึ้งไม่ไป
9: มันบินเข้าไปเยอะไหม
8: แฟนเราช่วย
9: โอ้แล้วแฟนลุงโดนต่อยอยู่คนเดียวเลยเหรออ
8: ยู่ตรงนี้เลย
9: โอ้ไอตอนที่มาลุมมันมาลุมเนี่ยมันมาลุมเยอะไหม
8: เยอะ
9: นับไม่ถ้วนเลย
0: คือภรรยาเนี่ยพยายามใช้ถุงดำคลุมศีรษะร้องขอความช่วยเหลือแต่เพิ่งก็รุมต่อยพยายามจะจุดไฟไล่ก็ไม่ไปท่านได้แต่นั่งมองช่วยอะไรไม่ได้ส่วนอีกท่านนึงนะคะคนเจ็บชื่อคุณสมศักดิ์ค่ะอายุ48บอกว่าตอนแรกไม่ได้อยู่บ้านน้องโทรมาบอกว่าแม่โดนผึ้งต่อยรีบขี่รถจากที่ทำงานกลับมาดูแม่มาถึงโดนต่อยเลยแล้วโดนรุมเป็นร้อยตัว
10: ผมก็ขี่รถมาจากที่ทำงานผมมาถึงหน้าประตูเนี่ยมันก็รุมต่อยผมก็จอดรถแล้วผมก็วิ่งหนีเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เหมือนกัน
9: แล้วมันมาทำรังที่บ้านพี่เลยเหรอ
10: ยังไม่เห็นรังเลย
9: ก็ไม่รู้ไม่เห็นรังเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีคนเจ็บอยู่ในบ้านซึ่งเป็นคนแก่ด้วย
10: ใช่ครับ
9: อายุประมาณเท่าไหร่พี่
10: 60 กว่า
9: เป็นผู้หญิง
10: ใช่ครับ
9: มีอาการป่วยติดเตียงอยู่ไหม
10: ไม่ครับ
9: ไม่แข็งแรงอยู่
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงใช่ป่ะ
10: เขาบอกหายใจไม่ค่อยออก
9: แล้วอ๋อหายใจไม่ค่อยออกโดนพึ่งต่อยโอเคพี
0: ่ก็ท่านที่อาการหนักที่สุดนั่นแหละค่ะคุณนิพาอายุ66นะคะอีก3ท่านที่บาดเจ็บนะคะก็คือมีลูกชายคุณสมศักดิ์อายุ48ท่านเมื่อกี้อีก2ท่านจะเป็นคุณจิรพรอายุ22และคุณพรพาอายุ19ส่วนรังผึ้งต้นเหตุทางอปพร.เขตราชบูรณะบอกว่าหลังจากที่คนป่วยคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วปิดกั้นพื้นที่แล้วใช้ไฟจุดเผารังเรียบร้อยค่ะ
11: เห็นแล้วขนลุก
0: ขอให้หายไวๆนะคะ
11: คุณผู้ชมครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีบัตรเลือกตั้งมี QR code บาร์โค้ดคุณผู้ชมจำได้นะฮะ การไต่สวนนี้สำคัญมากเพราะจะส่งผลว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไปในทางลับหรือไม่วันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเนื่องจากศาลเนี่ยในช่วงของการไต่สวนปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับศาลไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดนะฮะโดยให้เหตุผลสำคัญก็คือบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญป้องกันการลอกเลียนแบบครับและอีกข้อหนึ่งคือหลังไต่สวนเสร็จศาลมีคำสั่งเดินเผชิญสืบนอกศาลนะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายขยายความวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานสำคัญ5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่าการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69และมีการกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ด QR code น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวผู้ลงคะแนนทำให้การออกเสียงไม่ได้เป็นไปโดยลับหรือไม่การไต่สวนวันนี้เนี่ยคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการการไต่สวนด้วยสีหน้าสีตานักข่าวรายงานว่าค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับพยาน5ปากที่ศาลเรียกมาวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนักวิชาการคอมชำนาญการสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งของกกต.กรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก่อนเริ่มการไต่สวนคุณวิรุณแสงเทียนตุลาการซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ไต่สวนแจ้งว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ขอไม่ให้พิจารณาคดีโดยเปิดเผยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งมีอยู่หลายวิธีซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งสมควรให้งดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงตลอดการไต่สวนพยานวันนี
2: ้ประกอบไปด้วยมาตรการป้องกันการปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งมีอยู่หลายวิธีซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดการทำบัตรเลือกตั้งที่จะป้องกันการปลอมแปลงการเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้การปลอมแปลงการเลือกตั้งบัตรนั้นเสื่อมมาตรการป้องกันเสื่อมประสิทธิภาพอันกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองทำให้การเลือกตั้งอาจไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี้เห็นควรกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 59 วรรค 1โดยให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคือเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของศาลคู่กรณีและบุคคลที่ศาลได้อนุญาตให้อยู่ในห้องพิจารณาได้ฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องพิจารณานี้ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนในวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก
11: ็การไต่สวนทางลับครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็ช่วงต้นเนี่ยถ่ายทอดภาพการไต่สวนออกมาก็หลังจากนั้นพอสิ้นสุดตรงนี้ครับปิดการถ่ายทอดไปเลยฮะผลการไต่สวน3ชั่วโมงผ่านไปครับศาลมีคำสั่งอย่างนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็นให้เดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลกำหนดมีการมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญตามวันและเวลาในการเก็บสถานที่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์โดยกำหนดเป็นวันพฤหัสนี้ก็คือพรุ่งนี้นะฮะ27สิงหาคม10โมงครึ่งเป็นต้นไปโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เข้าร่วมเดินเผชิญสืบตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่ติดใจครับนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้คู่กรณียื่นแถลงการปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติจันทร์ที่28กันยายนเวลา9โมงครึ่งนะครับและนัดออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยบ่าย2ของวันจันทร์ที่28กันยายน
0: เอาแล้ว
11: เอาแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
11: น่าลุ้นนะฮะการเลือกตั้งเป็นไปในทางลับหรือไม
0: ่ค่ะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงที่เราได้นำเสนอไปช่วงต้นรายการเลยอะค่ะตอนนี้มีรายละเอียดเข้ามาแล้วนะคะเหตุเกิด ในห้องเรียนชั้นป.2ที่โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาคุณครูให้

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุผึ้งหลวงแตกรังรุมต่อยชาวบ้านย่านทุ่งครุบาดเจ็บ

0: เรียนทดลองวิทยาศาสตร์แล้วแอลกอฮอล์ระเบิดสรุปว่าตัวเลขผู้บาดเจ็บทั้งหมด7คนเนี่ยนะคะมีเด็กบาดเจ็บสาหัส3คน1ในนี้เนี่ยมีน้องคนนึงน่าเป็นห่วงมากค่ะพี่ไก
1: ่
0: บาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้าง
1: อุ้ย
0: น่ากังวลมากๆนะคะรายละเอียดเบื้องต้นก็คือเป็นนักเรียนเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บ5นะคะเป็นชาย4หญิง1และครูผู้หญิง2รายแต่ล่าสุดข้อมูลที่ได้รับมานะคะก็พบว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยเป็นนักเรียนชาย3คนค่ะเด็กชายสศาลามีบาดแผลที่ใบหน้าลำคอและลำตัวเด็กชายพอพานบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้ายเด็กชายพอสำเภาบาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้างส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บไม่รุนแรงคุณหมอก็ให้นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลยะหา2คนค่ะคือเด็กหญิงกอไก่กับเด็กชายทอธงส่วนคุณครู2รายมีบาดแผลและรอยถลอกเล็กน้อยที่ขาและหลังเท้าคือตอนนี้รายละเอียดเหตุการณ์มีแค่ว่าทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเกิดข้อผิดพลาดนำไปสู่เหตุแอลกอฮอล์ระเบิดนี่คือสภาพห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนตอนนี้เท่าที่ได้ยินคนเล่าเหตุการณ์เนี่ยจะมีแค่คุณครูสอนภาษาอังกฤษชั้นป.4ซึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงแต่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ค่ะคุณครูท่านนี้เล่าว่าตอนเกิดเหตุประมาณ 11:30 นเนี่ยคุณครูกำลังลงมาเข้าห้องน้ำตอนเดินผ่านมาได้ยินเสียงระเบิดดังตูมพอวิ่งมาดูพบความชุลมุนวุ่นวายแล้วค่ะเด็กนักเรียน

0: เรียนมีแผลคล้ายรอยไหม้และรอยถลอกตามร่างกายมีเสื้อผ้าบางส่วนกองอยู่หน้าห้องขณะนั้นคุณครูประจำชั้นป.2กำลังพานักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นจึงมีการเร่งนำตัวเด็กๆและครูที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะส่วนเด็กคนอื่นที่ไม่บาดเจ็บก็ให้ทานอาหารกลางวันและประสานผู้ปกครองมารับกลับเพื่อความปลอดภัยล่าสุดนะคะรองผู้ว่ายะลาคุณวีรพัฒน์บุญทริกพร้อมด้วยคุณสมพงษ์พลชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาไปติดตามอาการของเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัส3คนที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาค่ะโดยเฉพาะที่เป็นห่วงกันมากที่สุดคือเด็กชายพอสำเภาที่บอกว่าบาดเจ็บที่ดวงตาทั้ง2ข้างค่ะกำลังประเมินกันอยู่นะคะว่าจะต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือมอ.หัดใหญ่หรือเปล่าโอ้โหป.2อ่ะพี่ไก
1: ่
0: ประถม2สักเท่าไหร่เอง7ขวบได้อ
1: ่
0: ะทดลองวิทยาศาสตร์แอลกอฮอล์ระเบิดขอให้เด็กๆปลอดภัยนะคะหายดี
1: ดวงตาด้วยเนาะ
0: น่าเป็นห่วงมากจริงๆค่ะ
1: เอาคุณผู้ชมครับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมมาถึงจุดสำคัญนะครับวันนี้ DSI ส่งสำนวนคดีให้ปปช.หลังพบการบิดเบือนสำนวนมีผู้เกี่ยวข้อง120คนวันนี้คุณเกรียงศักดิ์สุวรรณศรีครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ DSI ฮะนำแฟ้ม54แฟ้มเอกสาร 10,000 หน้าส่งปปช.พิจารณาแล้ววันนี้ก็มีคุณปานเทพคุณอัจฉริยะคุณแม่คุณแตงโมมาร่วมสังเกตการแล้วก็เปิด

0: ำรวจเป็นอัยการหรือผู้ที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ50คนกลุ่มที่2เป็นเอกชนก็คือผู้สนับสนุนตั้งแต่ผู้กระทำผิดในคดีรวมไปถึงกลุ่มพยานเท็จอีก70คน
1: ผมยืนยันนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้มีการดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมแต่เราดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนกระบวนการทำก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ตามมาตรา157มาตรา200แล้วก็ความผิดในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีอัตราโทษประหารชีวิตซึ่งเรามีการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มก็คือ
0: ก็อย่างที่บอกนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มคุณแม่ฮะคุณแม่บอกอะไรที่มันอึดอัดหลุดออกไปหมดแล้วเชื่อว่ามาถูกทางแล้วแล้วไม่ต้องถามถึงคนบนเรือแล้วนะไม่มีใครมาดูแลแม่ตามที่บอกไว้เลย
2: ก็คงจะยุติในเร็วๆนี้นะคะที่เราจะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการแล้วก็ที่คุณแม่ต้องการด้วยนะคะก็ต้องคงต้องรอกันอีกหน่อยหนึ่งแต่มาก็คิดว่ามาถูกทางกันหมดแล้ว
3: เรายังเคืองใจหรือว่ามีข้อขุ่นใจกับคนบนเรืออยู่ไหมครับคุณแม
2: ่เคืองทุกคนเคืองไม่ได้พูดกันเลยเขาก็ไม่ได้มาดูแลคุณแม่เหมือนที่พูดไว้อะเหมือนตอนกราบเท้าอะนะเขาหายไปเลยเหมือนกัน
3: ในวันนี้อยากจะพูดอะไรหรือฝากอะไรไปถึงคนบนเรือบ้างไหมคร
2: ับ ก็ไม่มีอะไรจะฝากค่ะ
0: เพราะเขาหายไปเลยค่ะอาจารย์ปานเทพบอกอย่างนี้นะครับว่าก็สู้มา4ปีไม่สูญเปล่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมี2ทางคือปปช.พิจารณาแล้วว่ามันไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับมา DSI ถ้าต้องการความร่วมมือสอบสวนเพิ่มสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้ท้ายสุดหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือสั่งฟ้องต่อไป
4: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak
6: ช่วยด้วยค่ะ I need help X จะให้พนักงานมาช่วยเปิดฝาหม้อให้บอก I need your help มันก็แอบจะดูเล่นใหญ่ไปไหมคะฉันต้องการความช่วยเหลือ I need your help ประโยคนี้เหมาะกับเรื่องสำคัญเรื่องด่วนเรื่องฉุกเฉินค่ะแต่ถ้าน้ำเดือดมากๆแล้วเราไม่กล้าเปิดฝาหม้อเองเนี่ยเลือกใช้ประโยคที่ดูซอฟต์ลงนะคะแล้วก็บอกไปว่าอยากให้ช่วยเรื่องอะไรค่ะ Can you open it for me please Can you open it for me please ช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมคะและถ้าอยากจะเจาะจงว่าให้ช่วยเปิดฝาหม้อไปเลยนะคะก็ใช้คำว่า lid ที่แปลว่าฝาหม้อค่ะ Could you open the lid for meCould you open the lid for me? ช่วยเปิดฝาหม้อให้หน่อยได้ไหมคะอยากขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรยกมือเรียกพี่พนักงานได้เลยนะคะเพราะว่าที่ MK เขายินดีให้บริการทุกเรื่องเลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: คุณเขาทอดยาวสุดตาแผ่นฟ้ากว้างไกลสุดไกล

0: นับสนุนโดย
1: เครื่องดื่มโค้ก Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: แกจะไม่ทำอะไรเพื่อแม่แล้วใช่ไหม
1: ผมทำให้แม่ได้ทุกอย่างให้แม่ได้ทั้งชีวิต
0: ยกเว้นเรื่องดาริกา
1: ครับเรื่องเดียวที่ผมขอ
0: ก็อยากจะเห็นแม่เป็นบ้าใช่ไหม
1: ผมจะอยากเห็นแม่เป็นแบบนั้นทำไมในเมื่อผมทำทุกอย่างให้เรามีวันนี้มีบ้านมีฐานะมีศักดิ์ศรีไม่ต้องก้มหัวให้ใครเหมือนเมื่อก่อนสิ่งเดียวที่ผมขอคือความเห็นใจจากแม่ได้ไหมครับให้ผมได้รักกับคุณนิก้าผู้หญิงที่ดีกับผมตั้งแต่ผมเป็นคิดดี้เด็กล้างจาน
0: แกจะรักกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ดานิก้า
1: เพราะอะไรครับเหตุผลของแม่คืออะไรทำไมแม่ถึงไม่ให้ผมรักกับผู้หญิงดีๆอย่างคุณนิก้าเพราะอะไรถ้าแม่ไม่มีเหตุผลผมขอทำตามสิ่งที่หัวใจผมคิดว่าดีที่สุดเพื่อผู้หญิงที่ผมรักผมจะไม่ยอมเสียผู้หญิงที่เป็นแสงสว่างในชีวิตผมไปอีก

0: ลูกต้องร้องไห้ต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆเป็นเพราะความผิดพลาดของแม่เอง
1: อย่าโทษตัวเองเลยนะคะ
0: ลูกคงจะต้องเจ็บมากทั้งเรื่องแต่งงานกับคิรีแล้วก็เรื่องสกาย
1: นิก้าทนได้ค่ะแต่นิก้าจะไม่ยอมเป็นคนโง่อีกนิก้าต้องดูให้ได้ว่าทำไมสกายเขาถึงปิดบังนิก้า

0: ผมไม่อยากให้คุณเสียใจอีก
1: ก็เลยปิดบังเบื้องหลังครอบครัวของตัวเองคุณกลัวว่าฉันจะรับไม่ได้คุณกลัวว่าฉันจะรังเกียจแต่คุณไม่กลัวว่าฉันจะเสียใจความจริงมันก็คือความจริงคุณเอามือปิดแผ่นฟ้าไม่ได้หรอกนะ
0: ผมอยากจะบอกคุณแต่ผมอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก่อนวันที่เราจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันให้โอกาสผมได้ไหมเชื่อในความรู้สึกของเรานะครับผมรักคุณและผมจะทำทุกอย่างให้คุณไม่ต้องร้องไห้อีก
1: ฉันหายสงสัยแล้วว่าทำไมคุณถึงเกลียดคิรีขนาดนั้นนึกไม่ถึงว่าคุณเองก็มีเงามืดประพรกับคิรีแต่คิรีเขากล้ายอมรับกับฉันเขาไม่ขี้ขลาดเหมือนคุณคุณจะให้ฉันเชื่อใจคุณได้ยังไงผู้ชายที่ฉันรักคือสันทากราดท้องฟ้าสวยที่เป็นแสงสว่างแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้สวยเหมือนที่ตาเห็นมันกลายเป็นความมืดมิดหลอกลวง

0: ลูกชาย2คนของปู่ต้องไม่มีพ่อแล้วแน่เว้ย
1: แม่หมายถึงใครครับ
2: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
0: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแล้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
9: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไหม
9: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
13: บอกไว้ทำแบบนี้
14: ที่อีกการเข้าใจผิดเลยครับเ
15: ฮ้ยงานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
16: หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
17: ไม่ปล่อยเลย
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 นตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ปากเหม็นแน
21: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
22: ความรักนั้นสารยิ่ง
23: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
24: เรื่องจริงเหรอแกฉันจะไม่เชื่อใครนอกจากแกเล่าเอง
25: คิรีโทรมาบอกว่าจะปิดร้านนี้แล้วจัดเป็นงานแต่งให้ยาม
24: ันก็เพ้อของมันไปคนเดียว
25: เพ้อหรือว่าแกอิจฉาที่เพื่อนได้แต่งงานกันแน
24: ่ไม่อิจฉาเกลียดเกลียดมากด้วยถ้าจะบอกเป็นไอ้คิรี
26: คนนี้ครับเจ้าสาวของผมคุณนิก้าคุณโอมเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์นะครับเขาจะดีไซน์งานแต่งที่สวยที่สุดให้กับเรา
24: อยากเป็นเจ้าบ่าวจนตัวซีดตัวสั่น
26: เอาชุดที่คุณนิก้าเลือกได้เลย

0: นี่ค่ะคุณพี่ลีบอกว่างบประมาณไม่อั้นจัดให้เรียบหรูหราสำหรับเจ้าสาวที่สวยที่สุดค่ะ
1: เดี๋ยวนะนี่หล่อนไม่ต้องเหลียโอ้โหพระเจ้าองค์ไหนสร้างทำมาเนี่ย
2: เก็บเงินสกปรกเธอไว้สร้างเปลือกเคลือบตัวเองให้ดูดีคนเดียวเหรออย่ามายุ่งกับชีวิตฉัน
3: ผมไม่ได้ทำเพื่อความสุขตัวเองนะถ้าผมจะทำผมก็แค่สวมแหวนแล้วพาคุณไปจากทุกคนไปในที่ที่ไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีใครกำหนดชีวิตเราแต่ผมไม่ได้ทำเพราะผมอยากให้คุณกับแม่ปลอดภัยที่สุด
2: นี่เธอกะจะขู่ฉันเหมือนไอ้ศิครินเหรอ
3: ผมไม่ได้ขู่คุณเองก็รู้สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือรักคุณปกป้องคุณไม่ว่าคุณจะต้องการผมหรือเปล่า

0: ฉันต้องทำยังไงลูกสาวเธอถึงจะเลิกปั่นหัวลูกชายฉัน
1: ปั่นหัวลูกชายเธอนี่คงจะเด็กแล้วก็โง่มากสินะถึงยอมให้ลูกสาวฉันปั่นหัวได
0: ้แก
1: อย่าทำกิริยาตับที่นี่ถ้าไม่อยากโดนรปภ.ล่าออกไปฉันไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับครอบครัวเธอหรอกนะอายมากที่จะต้องยอมรับลูกเขยที่ตะเกียกตะกายไต่เต้าขึ้นมาร่วมตระกูลแต่ทำไงได้ก็ต้องทนไป
0: ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแม่ที่มีลูกสาวเนี่ยมันคงจะขายขี้หน้ามากเลยสินะที่ต้องวิ่งหาเจ้าบ่าวให้ลูก
1: นี่ก้าไม่จำเป็นต้องมีเจ้าบ่าวอย่างคิรี
0: งั้นก็เลิกไปสิบอกลูกสาวแกเลิกยุ่งกับลูกชายฉัน
1: ดูจากสารรูปแล้วก็ที่มาคนที่ควรจะไปน่าจะเป็นครอบครัวเธอมากกว่านะแต่ก็เอาเถอะแต่งๆกันไปก่อนถีบตัวขึ้นมาให้มีหน้ามีตามีชื่อเสียงสักพักหนึ่งเดี๋ยวคนเขาจะรู้เองอะว่าลูกสาวฉันมาแต่งงานโปรดสัตว
0: ์อินนี
1: ่ฉันสมเพชความคิดในสมองเธอเหลือเกินนะเศษดินใต้รองเท้าอะมันยังพอมีประโยชน์บ้างแต่เธอกับลูกชายเธอมันไม่มีค่าอะไรเลยแต่ก็เอาเถอะยังไงคิรีก็ต้องแต่งงานกับนิก้าอยู่ดีส่วนเธอเตรียมตัวเส้นเลือดในสมองแตกได้เลยนะที่ได้ลูกสาวฉันเป็นลูกสะใภ้

0: ่นทำนี่ฉันได้แล้วฉันไม่ได้ขอไม่ได้ต้องการ
1: ผมไม่ได้ทำคำขอร้องผมเต็มใจทำให้ผู้หญิงที่มีความหมายกับชีวิตผม
0: แล้วถ้าฉันบอกเธอว่าฉันเกลียดทุกอย่างที่เธอทำให้อะ
1: ผมทนได
0: ้คีรีทำไมต้องทำเพื่อความรักขนาดนี้ด้วย
1: เพราะความรักเป็นสิ่งเดียวที่เลี้ยงชีวิตผมทำให้ผมมีความหวังให้ผมสู้เพื่อทุกอย่างความรักของคุณมีความหมายกับผมมากนะถึงแม้มันจะไม่มีความหมายกับคุณผมไม่ได้อยากบังคับใจคุณแต่ถ้ามันเป็นทางเดียวที่ปกป้องคุณได้ช่วยคุณได้อดทนหน่อยนะครับ
0: จะไม่มีงานแต่งงานไม่มีการจดทะเบียนสมรสเราสองคนแยกกันอยู่
1: แยกกันอยู่ไม่ได้ซิคลินจะสงสัย

สัญญาผมจะไม่มีวันล่วงเกินคุณผมจะรอจนกว่าหัวใจคุณจะรักผม

0: มาท้าทายกูไม่มีใครยอมฟังกูเลย
1: นี่เอลัมไพถ้าเองรู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เกลียดชังเนี่ยนะลูกเองก็จะเข้าใจเองไอ้คิรีมรักเองมากกว่าชีวิตมันอีก
0: คิรีรักกูแต่พวกมันน่ะหลอกใช้ลูกกูมันจะเอาลูกกูกลับไปอ
1: ่ะอะไรใครแย่งเองพูดเหมือนหรือไอ้คิรีจึงจะพ่อมันแล้วเหรอ
0: สันดานเห็นแก่ตัวแบบนั้นมันชั่วช้าจะเป็นพ่อคนไม่ได้หรอก
1: เอาให้เคลียร์ตกลงพ่อไอ้คิรีมันเป็นใคร
0: กูไม่บอกต่อให้กูตายกูก็จะไม่บอกแต่มึงจำไว้เลยนะลูกชายสองคนของกูต้องไม่มีพ่อเร็วๆเว้ย
2: แม่หมายถึงใครครับที่ว่าพ่อเร็วแม่จะว่าพ่อทำไมพ่ออยู่ถึงหิมาลัยแม่ว่าพ่อได้อีก
1: พ่ออยู่หิมาลัยเหรอ
2: ก็ที่ผมไปบวชเพราะผมอยากเจอพ่ออีกครั้ง
0: โอ้ยพ่อจะลื้อฟื้นหาสวรรค์วิมานอะไรนี่มาพูดเรื่องแกกับดานิกาดีกว่า
1: จะแต่งกันแน่เลยวะ
2: ผมมีเหตุผลของผมแล้วผมก็ไม่อยากทะเลาะกับแม่เรื่องคุณนิกาย
1: ไม่รู้ว่าอาถรรพ์หรือเปล่าวะเฮ้ยคราวก่อนจะบวชก็ไม่ได้บวชเพราะจะเบียดก็ดันมีเรื่องหายหัวไปเป็นปีนี่ข้าถามจริงเหรอวะหลังจากนี้ไปมันจะมีเรื่องอะไรมันร้ายๆอีกไหมวะ
0: กูจะรู้ไหมฮะกูนี่ห้าวจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วมีใครฟังบ้างหรือเปล่า
1: โอ้ยมันรู้เวรกรรมของเองว่าไอ้เลิมภัยจะมีสุขจะมีทุกข์ก็มีแต่เรื่องของลูกลูกชายทั้งสองคนน่ะ
0: นี่พูดดิพูดจะตบให้ปากฉีกพูดดิ
1: พูด
0: พูด
1: ไม่พูดก็ได้

0: งานแต่งงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ดานิกาไม่ได้รักคิริ
1: แต่เขาก็ปฏิเสธเจ้านายเหมือนกันนะครับเจ้านายถูกกันเป็นคนนอกทั้งยังดูถูกความรักของเจ้านายตัดใจซะเถอะครับแล้วกลับบ้านอย่าให้นายราชิสากลับมาอีกรอบไม่งั้นเรื่องราวทั้งหมดที่นี่จบไม่สวยแน่ครับเจ้านาย

0: ธอเป็นใครกันแน่คีรีที่เป็นเด็กเสิร์ฟคีรีที่ค้ามนุษย์หรือว่าคีรีที่เป็นแอดมินเพจหิมาลัยที่ปลายฟ้า
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: อ๋อคุณแม
4: ่ค
3: ุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
4: มีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร
5: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
6: เรามาเบรนกันก่อนไหม
7: ใจตรงกันเลย

0: าไม่มีแสงสลัวนำทางในอดีตก็ย่อมไม่มีเราในวันนี
1: ้ขอบคุณความมืดที่ทำให้รู้คุณค่าของดวงดาว

0: มีเพจนึงดีมากเลยเพจหิมาลัยที่ปลายฟ้าน่ะเธอลองไป follow ดูสิ
1: ได้ครับผมจะไป follow
0: ฉันไม่รู้นะว่าแอดมินเพจหิมาลัยที่ปลายฟ้าน่ะเป็นใครแต่ฉันคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาต้องเป็นคนดีมากๆแล้วก็ต้องโรแมนติกมากแน่ๆเลยอ่ะอิมซะอย่างกับเป็นแอดมินเอง
1: ผมดีใจแทนนะครับที่คุณดีกล้าชม
0: คิดดี

0: หมออย่าเพิ่งบ่นนะคะรอบหน้าฉันจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้น
1: หมอมันช้าไปไม่ควรจะมีรอบหน้าอีกแล้วนะครับ

0: ดีใจจังคุณนิก้าอุตส่าห์มาหาผม
1: อย่าเข้ามาเธอเป็นใครกันแน่คีรีที่เป็นเด็กเสิร์ฟคีรีที่ค้ามนุษย์หรือว่าคีรีที่เป็นแอดมินเพจหิมาลัยที่ปลายฟ้าเธอยังเป็นอะไรที่ไม่ได้บอกฉันอีกเธอรู้ว่าฉันทุกข์ใจเธอก็เลยฉวยโอกาสปลอบใจด้วยการเป็นคนอื่น

0: ธอรู้ความในใจของฉันแล้วเธอก็เอามาทําให้ฉันซาบซึ้งใจที่เธอเป็นคนดีคีรีเธอเคยมีความจริงใจกับฉันบ้างไหมทําไมต้องโกหกฉันทุกอย่าง
1: ที่ผมโกหกคุณเพราะผมอยากคอยเป็นความสบายใจให้คุณเวลาที่คุณเศร้าคุณมีปัญหาผมรู้คุณแกร่งเกินกว่าจะพูดกับคนอื่นผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนอกจากเป็นตัวหนังสือในเพจคอยเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้คุณผมไม่ได้มีเงินมากเหมือนไอ้สกายที่จะคอยซื้อทุกอย่างมาเป็นรอยยิ้มให้คุณได
0: ้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นรอยยิ้มของฉันอะมันไม่ได้มาจากเงิน
1: คุณนิก้าผมขอโทษทุกอย่างที่ผมทำลงไปผมรักคุณนะ
0: จะให้ฉันเชื่อคำพูดของเธอได้ยังไงในเมื่อความรักของเธอมันมีแต่ความเคลือบแคลงจนฉันไม่รู้ว่าตัวเธอหรือว่าใจเธอมันเป็นยังไงกันแน
1: ่ถ้าไม่มีไอ้สกายคุณคงจะไม่มีใครให้เปรียบเทียบคุณคงจะรักผมได้
0: พอเหอะคิดดิอย่าอ้างความรักเพื่อเอาชนะคนอื่นเธอมันก็ตีสองหน้าเหมือนสกายที่หลอกฉันมาตลอดทุกอย่างที่เธอทำมันไม่มีความจริงไม่มีเลย

0: ธอต้องจัดการยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ดานิกาแต่งงานกับคิรี
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
1: เรามาเบรนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: รู้กัน
1: เป็นภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: เจอรังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายรังโจรนั้นครับทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดนี
4: ้คุณเป็นคนดีมีมานะคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค่ะ
5: นี่ครับตั๋วไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับ
6: คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั่นแล้วผมต้องหาทางทำอะไรสักอย่าง
7: คุณยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไง
8: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่น

0: ชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: แกสภาพแกตอนนี้ซอมบี้ยังดีกว่าอีกนะมีเรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟังเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าซะก่อนนะ
2: ดักแท้มันคืออะไรวะแกดักที่ยอมอภัยให้ได้ทุกความผิดเงี้ยหรอพวกแกดูสิใครมา
3: เจิด
1: บักเจิดแกออกจากโรงพยาบาลแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ออกจากโรงพยาบาลแล้วทำไมไม่บอกพวกเราจะได้ไปรับ
4: ผมเกรงใจครับคุณช่วยค่ารักษาพยาบาลมาตลอด
2: พูดแล้วก็แค้นนะโดนโจรบุกปล้นถึงห้องตีหัวซะเป็นเจ้าชายนิทราป่านนี้ยังจับพวกเร็วๆไม่ได้
5: เธอจำได้บ้างไหมเจิดไอ้หน้าคนร้ายที่มันตีเธอ

0: ธอจำไม่ได้เหรอเจิดว่าใครทำร้ายเธอ
1: แต่ผมอยากทำงานนะครับ
2: สมองดีเลย์แบบเนี้ยไหวเหรอ
1: ควยครับ
0: ฉันรับอยู่แล้วทำอะไรง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะ
3: ก็ดีนะในที่สุดดรีมทีมก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรวมพลังกันหน่อยเร็วทุกคน1 2 3
4: เย้
0: เ
4: ก็บท
0: อก
5: ทอนฉันคิดถูกว่าเธอต้องอยู่ที่นี่บ้านนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลย
6: คุณคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อรำลึกความหลัง
5: ฉันมาเรื่องลูกชายของฉันเธอรักดานิกาไม่ใช่เหรอทำไมถึงยกผู้หญิงที่เธอรักให้คนอื่น
6: คิรีไม่ใช่คนอื่น
5: แต่เขาไม่เคยรู้ความจริงสิ่งเดียวที่เขาเห็นก็คือเธอเป็นคู่แข่งเขา
6: คุณพูดมาตรงๆดีกว่าว่าคุณจะให้ผมทำอะไรเพื่อลูกชายคุณ
5: ฉันเกลียดดานิกาฉันไม่ต้องการให้ดานิกาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคิรีเอาเขาออกไปได้ไหมเธอทำได้ไหมถือซะว่าเป็นคำขอร้องจากแม
6: ่แม่แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกคนเดียว
5: จะรังเกียจฉันยังไงก็ได้นะแต่ฉันจำเป็นต้องขอร้องขอร้องให้เธอเห็นแก่ชีวิตของคิรีแล้วเธอทำเธอต้องการอะไรแลกเปลี่ยนฉันทำให้ทุกอย่างเลย
6: คุณจะให้อะไรผมได้รอยยิ้มอ้อมกอดหรือเรียกผมว่าลูกต่อหน้าทุกคน
5: ถ้าเธอต้องการฉันก็จะทำเพื่อคิรี
6: ทุกคำทุกลมหายใจของคุณคือคิรีคนเดียว
5: เขาคือลูกชายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งอิ่มทั้งอดมากับฉันเขาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย

ริกาเข้ามาถ้ามันยากสำหรับเธอที่จะเสียสละความสุขเพื่อชีวิตของน้องเธอก็ไม่ต้องทำแล้วถ้าเธอทนเห็นคนที่เป็นสายเลือดเดียวกับเธอต้องมาอยู่ในครอบครัวที่มันดูถูกเหยียดหยามทนเห็นผู้หญิงที่เธอรักต้องทรมานกับการแต่งงานถ้าเธอทำได้เธอก็ลืมไปเลยว่าคำพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้ออกมาจากปากของฉัน

แต่ถ้าเธอยังมีสำนึกของความเป็นพี่อยู่บ้างเธอต้องจัดการยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ดานิกาแต่งงานกับคิรี

0: ทะเลาะกับดานิกามาแล้วหรือว่าดานิกาเขาเริ่มรู้จักสันดานชั่วของแกขึ้นมาเขาเลยไม่อยากแต่งงานด้วย
1: เปล่าครับ
0: แกนี่มันซื่อจะโกหกก็โกหกไม่เนียน
1: ผมเจอคนที่ไม่อยากเจอ
0: ก็ถ้าไม่อยากเจอแล้วไม่ทำให้มันหายไปจากโลกนี้ล่ะเสกให้เป็นหมาเสกให้เป็นฝุ่นให้มันปลิวหายไปในอากาศก็ได้เรื่องไม่เห็นจะยากเลยง่ายจะตายไปฉันจัด

0: ใครมาทำให้เราต้องแพ้เราจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางเราทั้งนั้นเข้าใจนะ
1: เข้าใจครับผมจะจำไว้ขอตัวนะครับ

0: จอด
1: แกไอ้คีรีฉันจำได้แล้วแกตีหัวฉัน
0: เรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดไม่ต้องจำจะดีกับแกมากกว่า
1: แกไม่ใช่คนดีฉันจะบอกคุณก้า
0: ฉันขอแกอย่าพูดได้ไหม
1: ต้องบอกคุณก้าหยุดก่อนจัด
0: ฉันขอ
1: จัดอย่าวิ่งคุณก้าระวัง

0: เป็นอะไรอ่ะเรื่องนาฬิกาเหรอทำไมถึงได้ทำหน้าแบบนั้นอ่ะ
1: เลิกถามเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมแม่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะปล่อยผมอยู่คนเดียวบ้าง

0: ผมขอโทษครับแม่ผมไม่รู้ต้องทำยังไงยิ่งดิ้นรนยิ่งหาทางออกไม่เจอ
1: หนึ่งก็ระบายมันออกมาเล่ามาตรงนี้เรามีกันแค่สองคนนะ
0: ผมไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังในตัวผม
1: แม่ไม่เคยผิดหวังในตัวลูกไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงลูกคือลูกที่แม่รักที่สุด
0: ต่อให้ผมทำผิดมากแค่ไหนแม่จะยังรักผมใช่ไหมครับ
1: แม่รักแม่รักไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตามคิรีชีวิตนี้แม่จะอยู่เพื่อลูกคนเดียว

0: เจิดตาย
1: ยามบอกว่าเจิดอะตกบันไดคอหักตาย
2: ดูสิมันทำบุญมันน้อยมากเลยนะ
0: ฉันว่าคนที่เคยมาทำร้ายมันหรือเปล่าพอรู้ว่าเจิดฟื้นก็เลยตามมาฆ่าปิดปาก
2: ก็ไม่แน่นะจะมีกี่คนที่รู้ว่าเจิดออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมีแกมีฉันมีนิก้าแล้วจะมีใครอีก
3: ฉันขอแช่งเลยนะ
0: คนที่ทำเจิดขอให้มันตกนรกหมกไหม้ไม่ตายดี
4: แกสองคนไปบอกยายของเจิดนะว่าฉันจะเป็นธุระจัดการเรื่องงานศพของเจิดเองทั้งหมด

0: นี่กล้าให้ฉันมาบอกแกว่าเลิกยุ่งกับเจ้าสาวฉันได้
1: โกหกดานิกาไม่มีวันทำอย่างนั้นดานิกาไม่มีวันบอกแกว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่แกต่างหากที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้หน้าซื่อๆแต่ใจสกปรกของแกหลอกถามดานิกา
0: ที่แกรู้ดีเนี่ยเพราะแกก็เคยทำมาก่อนใช่ไหมแกอวดดีแกตั้งใจอวดด้วยเพื่อเหยียบหัวฉันแกคงกลัวแพ้มากสินะเลยพยายามหาทางทำร้ายฉันทุกอย่าง
1: ฉันไม่ได้แข่งกับแก
0: แกแข่งแกตั้งใจแย่งความรักไปจากฉัน
1: ฉันไม่จำเป็นต้องแย่งเพราะแกไม่เคยชนะฉันอยู่แล้วฉันจะให้ทางเลือกแกให้เวลาแกคิดเพื่อแม่คิดให้ดีว่าแกต้องรักษาชีวิตแม่ไว้ให้ดีที่สุดอย่าคิดเพื่อตัวเองคนเดียวอย่างที่แกกำลังทำอยู่เลิกคิดเรื่องงานแต่งงานกับดานิกาหยุดงานชั่วๆกับสิคลินแล้วพาแม่หนีไปซะฉันช่วยแกได
0: ้แม่ฉันคนอื่นอย่า
2: หาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันถูกสิครินมอมยาฉันไม่ได้เต็มใจจะเซ็นทุกอย่างให้มันสมบัติทุกชิ้นเอากลับคืนมาให้ลูกสาวฉัน
3: ฉันจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แกสองคนช่วยดูร้านด้วยนะ
4: ไม่ต้องห่วงเรื่องร้านห่วงเรื่องแต่งงานแต่แกถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนนะชีวิตแกทั้งชีวิตนะ
3: สำหรับฉันเนี่ยชีวิตแม่สำคัญที่สุดถ้าการแต่งงานจะทำให้แม่ปลอดภัยเนี่ยฉันก็จะแต่ง

0: แกเลิกตีหน้าเป็นคนดีไม่มีใครเขาเชื่อแกอีกแล้วอย่ามายุ่งกับครอบครัวฉันอย่ามาบงการอย่ามาสั่งฉันดูแลชีวิตแม่ฉันเองได
1: ้ดูแลด้วยเงินผิดกฎหมายแกทำให้ผู้หญิงที่แกรักภูมิใจได้แค่นี้เองเหรอ
0: แล้วเงินที่แกมาปนเปื้อนนิก้ามันสุจริตมากเหรอแกกับพ่อมันก็เลวไม่แพ้กัน
1: แกคิดผิดแกเลือกผิดมาตั้งแต่แรกแกวิ่งไล่ตามความรักจนยอมถูกซื้อด้วยเงินไอ้สิคารินมันไม่จริงใจกับใครอย่างเดียวที่มันต้องการคือผลประโยชน์ของมันแกรู้แต่แกก็ยังยอมให้มันใช้แกแล้วถ้าแกฉลาดแกก็ต้องเลิกเป็นเครื่องมือของมันเดี๋ยวนี้เลิกเพื่อให้ผู้หญิงสองคนที่แกรักหยุดร้องไห้สักที
0: ไอ้สกายมึงกับกูมาตัดสินกันวันนี้เลยอย่ามาเสียเวลาพลาดถ้ามึงกับพ่อยังเลิกชั่วไม่ได
1: ้มึงต่อยดิมึงต่อยกูอีกดิมึงต่อยให้พอใจเลยแล้วถ้ามึงต่อยพอใจแล้วมึงกลับไปเป็นลูกที่ดีของแม่ได้แล้วกลับตัวซักฮิลีอย่าเลือกเดินทางผิด

0: อกสักตึก
1: ไอ้แกว่งเองไปกับข้าไปจัดการไอ้ตัวปัญหากันข้าต้องเอาเองไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
2: เฮ้ยถึงกับเลือดตกยางออกเลยเหรอวะ
1: เออถ้ากลัวก็ไม่ต้องตามไปนะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆดูถูกไอ้แกว่งเกินไปแล้วเฮ้ยกูกลัวแต่กูรักเพื่อนมาเฮ้ยเอาเลือดของชัย
1: โอ้ยเร็ว
2: รู้แล้ว
3: พอเถอะครับเจ้านายปล่อยให้ไอ้สิกรินหลอกใช้แล้วฆ่าปิดปากให้มันจบๆไป
4: คีรีต้องไม่ตายอย่าพูดให้ฉันได้ยินอีกว่าแกอยากให้คีรีตาย
3: เจ้านายสั่งผมคนเดียวไม่ได้หรอกครับยังมีคนที่อยากฆ่าคีรีอิสรี

0: ถ้าขืนยังดื้อรั้นไม่จินกะลาหัวตัวเองแล้วก็ฉันจะทำให้ชีวิตของไอ้คีรีมันไม่จำเป็นจะต้องมีแม่อีกต่อไป
1: อาทิตย์หน้าผมจะแต่งงาน
2: ไอ้การรักเข้าข้างเดียวเนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วมันจะไปให้อะไรกับแกเลยไงนอกจากความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังไปจนวันตาย
3: ผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันเลือกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นส่วนเกินก็ออกไปจากชีวิตฉันได้แล้ว
4: ผมคือส่วนเกินของคุณถึงจะเป็นหรอถ้ามึงทำลายความรักกูนะกูก็ฆ่ามึงได้

0: นับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew Colgate Total
1: ทางการส่งประหลัดคนหนึ่งมาเพื่อมาปราบพวกเรา
2: ฉันจะไปปล้นบ้านกับนางคล้าย
3: ดวงกับสลันเราเป็นผัวเมียกันแล้วโดยพฤตินัยความผูกพันทางกายระหว่างดวงแล้วก็สลันไม่มีวันลืม
4: ถ้าเราหยุดทุกอย่างไว้ตอนนี้มันก็น่าจะยังทัน
5: ถ้าอยากไปก็ไปเลยนะเชิญ
6: เก็บกระเป๋าในเหนือรออยู
7: ่ไม่ใช่ทางไปสถานีรถไฟนี
8: ่ฉันเคยบอกหล่อนแล้วไว้หลังกลับพระนคร
9: คุณจะมาพักในหมู่บ้านผม
8: หาบ้านหลังเล็กๆให้ผมอยู่ผมมีแผนการอะไรบางอย่าง

0: เราต้องทลายก๊กเสือขาวให้ได้ครับ
1: ไอ้ปราบโจรน่ะเข้าใจแต่เอาเมียมาด้วยไม่เข้าใจเอามาทำไมเนี่ย
0: ก็ผมเอามาพอดีผมเพิ่งแต่งงานกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเอามาด้วยไม่ได้หรอครับ
1: โอ้โถโอ้โถผู้หญิงที่ก็อยากจะเข้าหาไม่อยากให้เขาเข้าถึงเนี่ยอยากจะเข้าก็เลยพกติดตัวมาด้วยว่างั้นเหรอโอ้โถก็บอกแต่แรกก็จบแล้ว
2: คุณพูดถึงผู้หญิงควรจะมีมารยาทกว่านี้นะคะขอโทษค่ะดิฉันหมายความว่าคือหนูกับเขายังไม่ได
1: ้เอ้าไม่ได้อะไรอ่ะ
3: ฮะ
1: ก
3: ำนัน
1: ฮะ
3: เขาเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึงอาทิตย
1: ์อ๋อยังไม่ได้กระทำการเป็นสามีภรรยาจริง
2: ดังกับทุกเรื่องไม่ได้นะคะ
1: โอ้ยจะไปอายทำไมเรานี่ไม่รู้ฟังนะเรื่องนี้มันเรื่องธรรมชาตินี่เดี๋ยวให้ตาโชดเดี๋ยวเราไปฟังมีครอบครัวแล้วบอกไปเลยว่ามันเป็นยังไงเสียงเบาๆอย่าเสียงดังไม่รู้ก็อาย
4: ถ้าอย่างนั้นก็เอาหน้าที่ของสามีก่อนนะครับคือสามีต้องมองภรรยาในฐานะดอกไม้ที่ควรค่าแก่การทนุถนอมไม่ใช่สาวใช้ในบ้านทั้งนี้ก็เพื่อความสดใสสวยงามของเธอ
2: จริงเหรอคะ
4: ครับธรรมชาติได้สร้างชายและหญิงให้มีลักษณะแตกต่างกันแต่เมื่อหลอมรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่หากแยกจากกันก็จะมีความบกพร่องที่ต้องได้รับการเติมเต็มครับ
2: ความหมายจับใจเลยค่ะ
4: ด้วยเหตุนี้หน้าที่ของภรรยาจึงต้องยินยอมเรื่องเพศสัมพันธ์ภรรยาจะต้องยินยอมเรื่องเพศสัมพันธ์ให้สามีมีเพศสัมพันธ์ตามปกติวิสัยครับ
1: นี่ไงนี่แหละนี่แหละที่สำคัญที่สุดเรื่องเพศสัมพันธ์นี่เลย
2: ดิฉันขอตัวไปเดินเล่นก่อนนะคะ
1: อย่าเพิ่งสินี่ฟังก่อนนี่ไม่รู้เรื่องเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติต้องรู้เอาไว
2: ้
1: นะไม่ต้องอายเอา
2: เอา
1: ไปเลยอายเลยเอาไปโน่นเลย
2: ไม่
1: รู้จะอายทำไมมันเรื่องธรรมชาติ
5: อย่าหาว่าฉันเสียมารยาทกับแขกเลยนะบ้านช่องห้องหับมันเล็กนิดเดียวคุณสองคนมาลำบากอยู่อย่างเนี้ยฉันก็เกรงใจ
6: ผมต้องขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
5: ไม่ต้องมองหาหรอกสรันเขาออกไปทำงานแล้ว
7: ไม่ได้มองหาสรันค่ะดวงมองหาคุณบาลาลีตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเธอเลยค่ะ
5: สรันเขาบังคับให้บาลาลีเข้าไปในหมู่บ้านกับเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
7: เข้าไปในหมู่บ้าน
5: สรันเขาออกไปจับโจรก็พวกก๊กเสือขาวไปหลายวันก็เลยเอาเมียไปด้วย
7: ไปสองคนเหรอคะ
6: ที่นี่มีโจรด้วยเหรอครับแล้วรินจะอันตรายไปเขาด้วยหรือเปล่า
5: ฮึรักและอยากเป็นเจ้าของมันมาคู่กันคุณสองคนตัดใจซะเถอะกลับไปพระนครไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะ

0: คุณช่วยเขาจะนอนที่เรือนใหญ่คุณสองคนนะแยกมาอยู่ที่นี่ดีกว่าบ้านหลังนี้กำนันเขาปลูกไว้ให้ไอ้นุ้ยลูกชายคนโตที่ถูกเสือบางยิงตายนะคะมันกำลังจะแต่งงานพ่อกำนันก็เลยปลูกเรือนไว้อยู่ใกล้ๆกันเพื่อทำมาตายซะก่อน
1: แล้วไม่มีลูกคนอื่นมาอยู่หรอครับ
0: ไม่กล้าเกรงใจนะคะพ่อกำนันเนี่ยเขารักลูกชายคนโตนี่มากเพราะมันเป็นเด็กดีพอมันตายเราสองคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพอนึกถึงมันทีไรตาก็จะไหลทุกที
2: แม่น้อยคะคนดีๆเวลาที่เขาตายไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ในที่ดีๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำเอง
0: โถคุณนายอุตส่าห์เป็นห่วงคนแก่ด้วยน่ารักจริงๆคุณสองคนอยู่ที่นี่ถ้าขาดเหลืออะไรก็เดินไปบ้านใหญ่นะคะเดี๋ยวฉันจะจัดหาให้

0: อนแค่ห้องเดียวเหรอคะ
1: ฮะนี่คุณจะเอาอีกห้องเหรอคะ
0: เปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นขอมุ้งอีกสักหลังนึงได้ไหมคะ
2: พวกเราอยู่ได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ยกบ้านให้พวกเราพักกันอ๋อเดี๋ยววันนี้คุณนายจะทำน้ำพริกโรงเรือด้วยครับฝีมืออร่อยมากนะครับ
1: ฉันบอกเมื่อไหร่คะ
0: แต่หนูไม่ได้ทำคนเดียวนะคะคุณประหลัดจะช่วยทำด้วยค่ะมันเป็นกฎของบ้านเรานะคะใครอยากกินคนนั้นก็ต้องทำ
1: น่ารักดีนะคะ

0: คุณต้องช่วยฉันทำไม่งั้นก็ไม่ต้องกิน
1: ฉันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเคยทำที่ไหนแล้ว
0: งั้นก็ไม่ต้องกิน
1: เดี๋ยวทำจะทำก็ได้

0: อยากกินมากขนาดนี้เลยเหรอ
1: ผู้บัญชาการบอกมาเลยค่ะว่าชอบอาหารแล้วก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนายทำใช่ไหมคะ
2: คำตอบของคุณสำคัญกับฉันมาก
3: ฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบ
0: คนปากแข็งสินะ
3: อะไรนะ
0: เปล่าค่ะมาหันแบบนี้ค่ะ

เมื่อก่อนสลันเขากินแต่ไข่ดาวไข่เจียวพอเริ่มสนิทกันฉันก็เลยสอนให้เขากินผักกินน้ำพริกฉันขู่เขานะคะว่าฉันจะไม่มีทางกินไข่ไปตลอดชีวิตแน่เขาก็เลยยอม

0: ่านจะคุณพ่อเคยบอกฉันว่าคุณรักงานมากคุณตั้งใจจะปราบเสือขาวจริงๆหรอ
1: พ่อของหล่อนรู้เรื่องฉันด้วยเหรอ
0: ท่านคิดว่าคุณเป็นหลานเสมอมาไม่อย่างนั้นก็คงไม่ส่งฉันมาหรอก
1: จะพยายามเชื่อขอโทษเถอะนะตอนที่พ่อฉันตายฉันไม่เห็นใครสักคนรวมถึงพ่อหล่อนด้วย
0: ตอนนั้นคุณพ่อท่านอยู่ต่างประเทศงานที่ท่านทำก็อยู่ไม่เป็นที่ขอโทษนะคะคุณเคยบอกว่าพ่อของคุณล้มละลาย
1: พ่อฉันฆ่าตัวตายเพราะถูกโกงจนล้มละลายแล้วคนที่โกงก็เป็นข้าราชการเหมือนฉัน
2: นี่ครับตั๋วไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับสวัสดีครับ
3: เฮ้ยทั้งเรื่องที่คุณกับนายสลันสนิทสนมกันลึกซึ้งไหนจะเรื่องโจรอีกคู่แล้วผมก็อดเป็นห่วงรินไม่ได
4: ้คุณนาพูดเหมือนง่ายให้เราตัดใจจากคนที่เรารักน่ะเหรอง่าย
3: นั่นสิแต่คุณหญิงก็ไม่ยอมให้เรากลับไปที่บ้านนั้นแล้วถ้าผมกลับถึงพระนครนะผมต้องหาทางทำอะไรสักอย่างคิดสิผมต้องคิดให้ออกให้ได้
1: หลังจากนั้นข้าวของก็ถูกยึดเพื่อนก็ถอยห่างพ่อฉันก็เอาแต่นั่งกินเหล้าไม่พูดไม่จาจนสุดท้ายท่านก็ฆ่าตัวตาย
0: เพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณถึงอยากเป็นข้าราชการ
1: ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ซึ่งก็คือพระเจ้าแผ่นดินครุฑมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่แผ่นดินแก่ประชาชนถ้าข้าราชการที่มากด้วยอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเป็นไงรู้ไหม
0: คนทั้งแผ่นดินจะเดือดร้อน
1: ถ้าข้าราชการที่เห็นประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่าประโยชน์ของตนเองล่ะ
0: แผ่นดินทั้งแผ่นดินก็จะสงบสุขคุณซ้อมยิงปืนซ้อมชกมวยทั้งหมดนี่ก็เพื่อทำหน้าที่นี้หรอคะ
1: หล่อนมองหน้าฉันแบบนี้สายตาแบบนี้หล่อนหลงรักฉันแล้วสิ
0: บ้าเหรอ
1: ที่จริงงานพวกนี้ก็สนุกดีนะมีหน้าล่ะหล่อนถึงนั่งทำได้เป็นวันๆเมื่อก่อนตอนฉันอยู่กับหลวงตาฉันก็มีหน้าที่ล้างจานฉันก็ล้างทั้งวันตอนแรกก็น่าเบื่อแต่พอทำไปทำมาก็สนุกดีนะ
0: คุณซ้อมยิงปืนอาจจะทำให้คุณเครียดแต่ทำงานพวกนี้น่าจะทำให้คุณผ่อนคลายกว่านะคะ
1: นั่งทำไปคุยไปแค่เพลินดีนี่ไงเสร็จแล้ว

0: ซอกมุมมีแต่เธอมองไม่เห็นใคร
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน

0: คุ้น
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะVIP ด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
7: หลอกฉันคิดว่าฉันเป็นควายเหรอออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
8: ทั้งที่ในใจมันร้อง
9: Please Love รักได้ไหมศุกร์20:30 เริ่ม

0: คนนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
1: สนับสนุนโดย
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ม่ออกว่าจะทำยังไงแต่ฉันคิดออก
1: อาหารสาวพระนครนี่อร่อยสมคำร่ำลือเลยนะมีหน้าผัวรักผัวหลงอยากเข้าหาทุกวันไม่ยอมห่างเลยอย่างนี้นี่เอง
2: ท่าทางเมียจะปล่อยให้หิวโหยกระหายสิ
1: โอ้ชักสีหน้าแล้วไม่พอใจอ่ะไม่ชอบให้เสียงดัง
0: หรอ
1: เอ้าเออยิ่งวันยิ่งน่ารักเนาะ
0: น่าร
1: ักเอ็นดู

0: ฉันบอกฉันคุยงานเสร็จดึกทำไมยังไม่นอนล่ะ
1: คุณนอนก่อนเถอะค่ะ
0: มุ้งห่างกันแค่นี้ถ้าเกิดนอนก่อนกลัวจะโดนลักหลับเลยฉันนอนก่อนกันสิ
1: คือ
0: คุณโชติบอกฉันว่าหน้าที่ของสามีคือทำดีตลอดฉันก็ทำตามนั้นแล้วหล่อนล่ะทำหน้าที่ของภรรยาหรือยัง
1: คุณเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมฮะก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณไม่มีวันลืมคุณดวงสว่างแล้วคุณก็ไม่มีวันคิดกับฉันแบบนั้นคุณจะไม่เป็นดอกทานตะวันไม่มีชีวิตเพื่อพระอาทิตย์ดวงไหนอีกจำไม่ได้หรอคะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหล่อนก็จะหนีไปเป็นเศรษฐีนีกับนายอรุณเลิกวันใดวันหนึ่งใช่ไหม
1: ฉันก็กลับบ้านฉันสิพระอาทิตย์ของฉันอยู่ตรงนั้นที่ฉันยังอยู่ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ฉันทำเพื่อท่านในหัวใจของฉันจะไม่มีวันมีคุณหรือว่าผู้ชายคนไหนคุณจะไม่เป็นดอกทานตะวันของฉันแล้วฉันก็จะไม่เป็นดอกทานตะวันของคุณ
0: งั้นเราก็ต้องอยู่กันแบบเพื่อน
1: ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าได้อ่ะฉันจะมีความสุขที่สุดเลย

0: ราเป็นเพื่อนกันเถอะนะ
1: แล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำอะไรกันได้บ้าง
0: ก็นั่งคุยกันแบบนี้หรือว่าทำกับข้าวแบบตอนกลางวันแต่ว่าจะไม่มีการโผล่ออกมาตอนเช้าแล้วก็มาถึงเตียงนอนนะ
1: อย่างนี้เหรอ
0: โอ๊ยทุนปล่อย
1: เอ้าก็เพื่อนเล่นไงเพื่อนเล่นกับเพื่อนฉันเล่นกับหล่อนหล่อนเล่นกับฉันหล่อนแต่งงานแล้วหล่อนต้องรู้แล้วนะว่าผิวหน้าของผู้ชายเป็นยังไงนี่ไง

0: เล็บจิกด้วยงอนเจ็บนะ
1: สมน้ำหน้าอยากเห็นฉันเป็นของเล่นดีนะ
2: นี่รอนไปนอนได้แล้วรอนสบายใจได้ฉันไม่มีวันขืนใจผู้หญิงคนไหนเพราะมันไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชาย
1: จริงเหรอคะ
2: ฉันจะร
1: อรออะไรคะ
2: รอวันที่หัวใจหล่อนพร้อมรอเวลาที่หล่อนเต็มใจเต็มใจที่จะเปิดประตูระหว่างห้องของเราด้วยมือของหล่อนเอง
3: แอบรักเธอโดยไม่รู้ตัว
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆ

จะมีวันนั้นได้ยังไงในเมื่อคุณมีคุณดวงสว่างอยู่เต็มหัวใจจะไม่มีวันนั้นเด็ดขาดความเป็นเพื่อนที่คุณให้ในวันนี้จะทำให้ฉันนอนหลับสนิทสักที

0: สวยสับเมื่อดับไฟแต่งตัวแต่งหน้าไปเดี๋ยวก็ถอดออกหมด
1: ดูถูกผู้หญิงกันชัดๆไม่เห็นจะจริงเลยเนาะ
2: จริงจ้ะ
3: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: เรามาเบรกกันก่อนไหม
7: ใจตรง

0: ารู้กัน
1: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
2: บอกไว้ทั้งหมด
3: นี้ที่คุณยังเข้าใจผิดเลยไหมเฮ้ย
4: งานดีแถมมีของฉันรักทะเลเพราะทะเลให้ความสุขกับฉัน
1: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
5: ไม่ปล่อยอีกเลย
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริ

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
1: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
4: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
5: แอบรักเธอโดยไม่รู
6: ้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: สบียงค่ะรินทำมาเผื่อคุณโชติด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับมีอะไรขาดเหลือไหมครับ
2: ครบแล้วครับ
0: งั้นใส่รวมกันเลยแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับ
3: คุณบอกมีแผนจะจับพวกเสือขาวคุณจะทำยังไง
1: เท่าที่ผมคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้พวกเสือขาวตั้งค่ายที่ไหนสักแห่งในป่าแถวเขากุดครับผมจะซุ่มดูที่ท้ายหมู่บ้านลุงใบพ่อของเสือบางตาฟ้าฟางไม่มีใครคบเพราะโกรธที่ลูกเป็นโจรแต่เสือบางไม่น่าจะทิ้งพ่อของมันมันน่าจะส่งคนมาหาเอาเสบียงมาให้เอายามาให้ผมจะซุ่มดูคนของเสือบางมาเมื่อไหร่ตอนมันกลับผมจะสะกดรอยตามถ้าเกิดเราเจอดังโจรของมันผมจะกลับมานำกำลังตำรวจไปทลายหลังโจรนั้นครับ

0: เสือบางเป็นคนในหมู่บ้านนี้รักกับลูกสาวของแม่น้อยชื่อนิ่มเหรอคะ
1: ค่ะไอ้บางเนี่ยมันเกเรตั้งแต่เด็กมันมาขอนางนิ่มพ่อกำนันก็เลยด่าลั่นบ้านว่าจะมีปัญญาอะไรมาเลี้ยงนางนิ่มมันโกรธก็เลยหนีออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกกลับมาฉุดนางนิ่มแล้วก็ตั้งตนเป็นเสือตั้งแต่ตอนนั้น
0: เราทุกวันนี้แม่นิ่มก็ยังเป็นเมียเสือบางเหรอคะ
1: ฉันนอนไม่เป็นสุขก็เพราะเป็นห่วงมันนี่แหละไปอยู่กับโจรในป่าเป็น10ปีแล้วจะอยู่หรือตายฉันก็ไม่รู้ชาติเนี้ยฉันคงตายตาไม่หลับถ้าไม่ได้พบหน้ามันหนึ่งนิ่มลูกแม่
0: ไม่เป็นไรนะคะเขาคงปลอดภัยค่ะแค่ไม่กล้ามาพบหน้าพ่อแม่ก็เท่านั้นเอง

0: สงสัยวันนี้ท่าจะไม่ได้เรื่อง
1: อีกไม่กี่วันล่ะเมื่อกี้ตอนตักข้าวสารเสียงกะลาขอดถังนั่นแปลว่าข้าวกำลังจะหมด
0: โอ้โหคุณสังเกตขนาดนี้เลยเหรอเยี่ยม
2: คุณพระคุณเจ้าได้โปรดคุ้มครองคุณสรัญคุณโชตและข้าราชการที่ดีๆทุกคนให้ปลอดภัยด้วยเถิดนะเจ้าค่ะ

0: ี้ถูกไหมคะ
1: ถูกแล้วค่ะคุณนาย212แล้วเว้นอย่างนี้ละค่ะ
0: ค่ะ
2: เก่งเนาะสอนแป๊บเดียวเองทำได้แล้ว
0: น
2: ี่
0: แหละค
2: ่
0: ะ
2: รอฉ
0: ัน
2: ด้วยรอฉ
0: ัน
2: ด้วย
1: แกล่ะทำมาเป็นเดือนกว่าจะได
2: ้อยากเห็นอยากเห็นเร็วมากเลยเดี๋ยวมาคุยด้วยมาคุยด้วย
1: ค่ะนั่นแหละค่ะ
2: วันนี้นี่ทำไมมัน
0: ขยันเลยค่ะ
3: พี่น้อยเอาไปลือกันว่าเมียคุณประหลัดเนี่ยสวยมากๆเลยล่ะค่ะพวกนี้ก็เลยขอตามมาดูอะค่ะพี่น้อย
4: แหมผู้หญิงพระนครผิวขาวขาวปากเป็นสีชมพูสวยเชียว
2: สวย
0: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะ
5: คุณจักรไม่ร้อง
0: จริงสิคะมีใครอยากแต่งบ้างไหมคะ
4: อยากจ้ะ
2: โอ้ยไม่ค่อยอยากสวยกันเลยนะ
1: พูดกดแรกเลยนะเ
2: พื่อน
0: เสร็จแล้วค่ะ
6: สวยหรือยังจ๊ะ
0: สวย
6: สวย
1: คุณนายอันนี้เลยจ้าขอแบบสวยแบบร้อนแรงร้อนแรง

0: ือขาดตกบกพร่องอะไร
1: ครับเฮ้ย
0: เฮ้ยเล่นบ้าอะไรเนี่ยนี่ก็ฝูงลิงเรามาละวาด
2: น้ำเนื่องเอ็งจะไปรำละครแก้บนที่ไหนวะ
3: โอ้ยพี่เปรตอะภรรยาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆก็เพื่อให้สามีดูนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นดูน่าจะมีน้ำใจชมกันบ้าง
0: หนูน่ะเมียมือใหม่ฉันจะบอกให้นะผู้หญิงสวยสับเมื่อดับไฟแต่งตัวแต่งหน้าไปเดี๋ยวก็ถอดออกหมด
3: ดูถูกผู้หญิงกันชัดๆไม่เห็นจะจริงเลยเนาะ
4: จริงจ้ะ
5: เรื่องพวกนี้อย่าให้ขาดเลยนะคะพอสามีทำงานกลับมาเหนื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะเขาถึงได้บอกไงคะว่าก้นถึงฟ้าปากถึงข้าวบนปูก็ต้องให้มัน
4: ถึงอกถึงใจ
0: หน้าแดงไปเลยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้
6: ฉันสวยไหมจ๊ะ
0: สุดยอด
3: หูยพี่กำนันอ่ะไม่ชมกันบ้างเลย
0: ตกใจสวยที่จะโคตรตลอดเวลาคุณ
7: หาประเธอโดยไม่รู้ตัว
8: หล่อนยังไม่กลับพระนครเหรอดวงดีใจนะคะที่เราได้เป็นเพื่อนบ้านกัน
9: อ้าวเรา
10: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก

0: ฟิชเชอร์แมนแฟนจากอังกฤษ
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: เรามาเรียนกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
1: แล้วการที่แม่ต้องเสียพี่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
2: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันที่รักน้องนีนตลอดไปนะ
3: วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: โตโยต้าทูฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
8: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
11: ต้องให้ดวงตะวันทอดทิ้งขอบฟ้ายามค่ำคืนราตรี
12: บ้านข้างๆเหมือนมีคนมาซ่อม
13: เห็นคนเข้าออกตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่ามันเป็นบ้านเช่าคงจะมีคนมาเช่าแล้ว
12: เพื่อนบ้านกันบ่ายๆแม่สายก็เอากับข้าวกับปลาไปทักทายเขาหน่อยนะบอกว่าคุณหญิงแก้วฝากมาให้มีอะไรให้ช่วยก็ให้บอกมา
13: ค่ะ
14: นิสัยเอื้อเฟื้อแบบนี้ดวงยังยึดเป็นแล้วก็ทำตามเสมอมาโอ้โหนี่ไก่อบค่ะดวงมาฝาก
12: หล่อนยังไม่กลับพระนครเหรอ
14: ดวงดีใจนะคะที่เราได้เป็นเพื่อนบ้านกัน
12: ฮะ
13: อ้าวหล่อน
12: หล่อนคือคนที่เช่าบ้านข้างๆนี
14: ่ค่ะคุณน้าให้ดวงออกจากบ้านดวงก็ออกจากบ้านตามคำสั่งคุณน้าแล้วนะคะเวลานี้ดวงไม่มีที่ไปจริงๆค่ะจะกลับพระนครก็ไม่ได้เห็นใจดวงเธอนะคะ
15: ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะดิฉันชื่อจิ้มลิมค่ะเป็นผู้ช่วยของคุณนายค่ะ
13: เอาแล้วตำแหน่งผู้ช่วยไม่มีหรอกมี

0: ว่าสลันก็จะใจอ่อนกับเธอเธอคิดจริงๆเหรอว่าเสน่หาน่าจะผูกมัดใจคนได
1: ้สลันชอบกับข้าวฝีมือคุณบาลาลีมากเอ๊คุณแม่ว่าระหว่างอาหารกับเสน่หาอะไรจะผูกมัดใจคนได้ดีกว่ากันคะ
0: อาหารกินเวลา3เวลาแต่เสน่หาไม่มีกินก็ไม่ตาย
1: อาหารซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เสน่หาเนี่ยต้องได้จากเมียเท่านั้นเมียที่ไม่มีให้จะผูกมัดใจผัวได้ยังไงล่ะคะน้ำพริกลงเรือเนี่ยมันคาวไม่พอหรอกนะคะคุณแม
2: ่ขอตัวกลับไปกินน้ำพริกลงเรือก่อนนะคะ
3: เฮ้ยเอาแล้วนี่เราไม่ให้อยู่บ้านก็มาย้ายอยู่ข้างๆบ้านอย่างเงี้ยมันน่าจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ข่าวนี่แย่แล้วพอสลันเอ้ย

0: สวัสดีค่ะอ้าวพี่ดวงสบายดีหรือคะสู่เพิ่งกลับจากหาดใหญ่รู้ว่าพี่ดวงโทรมาแต่ไม่รู้จะโทรกลับที่ไหน
1: ไม่เป็นไรจ้ะพี่โทรมาจะบอกว่าพี่อยู่ปักใต้ไม่ได้อยู่พระนครนะ
0: อ้าวหรอคะแล้วเอาสามีมาด้วยหรือเปล่าคะ
1: เปล่าหรอกจ้ะ
2: พี่โทรมาจะขอความช่วยเหลือน้องหน่อยนะ
0: เรื่องอะไรหรอคะ
1: ถ้าแม่พี่โทรมาโกหกให้พี่หน่อยได้ไหม
0: ฮะ
3: ครอบครัวน้องสาวอีฉันนะคะมีลูกสาวรุ่นๆอยู่คนหนึ่งตอนที่ถูกพวกเสือขาวมันปล้นนะคะหมดตัวยังไม่พอมันยังฉุดเอาลูกสาวเข้าไปอีกคราวนี้พอคนเป็นพ่อพาชาวบ้านเขาไปตามก็ถูกมันยิงตายอีก
4: นี่เรื่องจริงเหรอคะเนี่ย
3: น้องสาวอีฉันมันหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยค่ะคุณนายเสียทั้งลูกเสียทั้งผัวมันเลยกลายเป็นบ้าสติมันไม่ค่อยดีแล้วค่ะตอนนี้มันอยู่กับอีฉันที่บ้านคุณนายลงไปดูสิคะ
4: คนพวกนี้มันเลวจริงๆเราทางการไม่ทำอะไรเลยเหรอคะ
5: พวกตำรวจไม่กล้าหรอกค่ะคุณนายขนาดบ้านในอำเภอบ้านตำรวจเองยังถูกพวกมันปล้นเลยค่ะคุณนาย
6: พวกเราอยู่กันด้วยความหวาดกลัวนะคะตกดึกก็ไม่มีใครกล้าออกไปไหนพวกผู้ชายก็ไม่มีใครหลับสนิท
3: คุณนายคะคุณปลัดจะมาปราบเสือขาวแล้วก็เอาลูกหลานพวกเราคืนมาจริงใช่ไหมคะ
6: ใช่ไหมคะคุณนายนะคะพวกเราขอร้องนะคะช่วยพวกเราด้วยนะคะ
3: ช่วย
7: ริน
4: ทำไมกลับมาคนเดียวล่ะคะ
7: คุณช่วยเขาเฝ้าอยู่เขาให้ฉันกลับมาเอาเสบียงน่ะ
8: ทำให้เรากลับมาเชื่อมั่นทางการอีกครั้งนะจ๊ะ
7: ผมว่าลุกก่อนดีกว่าครับลุกก่อนนะครับ
9: ฉันเป็นคนบอกพวกเขาให้มาขอร้องคุณเองค่ะ
7: ฝีมือหล่อนละรู้ไหมมันกดดันมากแค่ไหนอะ
9: ใครว่ากดดันคะเนี่ยคือกำลังใจต่างหากทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณท้อคุณก็จะได้คิดถึงพวกเขาคิดถึงเป้าหมายของการเป็นข้าราชการที่ดีที่คุณอยากเป็นคุณจะได้เข้มแข็งไงคะ
7: ตัวแสบ

0: แต่คนพวกนี้น่าสงสารจริงๆนะคะแทบทุกคนโดนโจรกกนี้รังแกทั้งนั้น
1: หล่อนก็แพ้น้ำตาเขาไปเรื่อยใจอ่อนกับเขาไปหมดระวังเถอะจะถูกหลอกเขาสักวันนะ
0: ธรรมชาติของคนจะไม่ไว้ใจคนต่างถิ่นเนี่ยฉันลงทุนเสียทั้งลิปสติกเสียทั้งแป้งเพื่อผูกมิตรกับพวกเขาเพื่องานของเราเลยนะคะ
1: งานของเรา
0: ตั้งแต่เล็กคุณแม่สอนให้ฉันทำงานเพื่อคนอื่นฉันยิงปืนจับโจรแบบคุณไม่ได้รับราชการแบบคุณพ่อก็ไม่ได้การที่ฉันได้ช่วยคุณพ่อช่วยคุณเท่าที่จะช่วยได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติงานนี้จึงเป็นงานของเราค่ะฉันบอกเขาไปแล้วนะคะว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณต้องทลายกกเสือขาวได้แน่นอน
1: ทำไมหล่อนเชื่อมั่นฉันขนาดเนี้ย
0: คุณเป็นคนดีมีมานะพยายามฝึกฝนคนดีต้องชนะคนเลวไม่มีวันแพ้หรอกค่ะ
1: หล่อนคือกระดาษของฉัน
2: มันหายไปไหนแล้วบัลลัดคนใหม่กล้ามาต่อกรเสือขาว
3: มันไม่ขนามือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
4: ่คุณบราลีครับ
2: บ้านเช่านะครับ
5: ดวงดวง
6: ตะลัน
5: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

0: คราวที่เราเนื้อแดดเดียวคราวนี้หมูรวนเค็มบ้างนะคะ
1: คราวหน้าไม่เอาอีกแล้วนะพาคนอื่นมาร้องห่มร้องไห้เกาะแข้งเกาะขาแบบนี้

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เกต
8: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
9: ้ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
10: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
11: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
12: เดี๋ยวปีต่อไป
13: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
14: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: ลองเลยวันนี้
16: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
17: ์อ๋อคุณแม
18: ่
17: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
18: มีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใคร
19: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
20: ้ The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
21: ้ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
4: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชลบุรี
5: พาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาพบกับลูกนกฟลามิงโกที่ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ในการเลี้ยงกรงอย่างต่อเนื่องลูกนกฟลามิงโก้ขนสีเทาเดินตามแม่ตัวสีชมพูออกมาแล้วครับเจ้าตัวจิ๋วนี้เดินออกมาเป็นตัวสุดท้ายเลยครับจากนั้นก็ลงมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานปัจจุบันมีนกฟลามิงโก้ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งหมด82ตัวเป็นตัวเต็มวัย76ตัวและลูกนกเกิดใหม่6ตัวที่ยังไม่ทราบเพศรวมถึงยังมีไข่ที่อยู่ระหว่างการฟักอีก2ฟองลูกนกฟลามิงโก้เกิดใหม่มีขนสีขาวหรือสีเทายังไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีเมื่อโตขึ้นนกฟลามิโก้มีขนสีชมพูเพราะสารอาหารในอาหารที่กินเช่นกุ้งสาหร่ายและแพลงต้อนซึ่งมีสารสีส้มแดงที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์โดยร่างกายย่อยสารสีแล้วขับออกมาทางขนทำให้ขนค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนกฟลามิโก้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสายพันธุ์นกฟลามิโก้ใหญ่หรือเกรเทอร์ฟลามิโก้เป็นสายพันธุ์นกฟลามิโก้ที่มีขนาดตัวใหญ่และสูงที่สุดในบรรดานกฟลามิโก้ทุกชนิดพบกระจายในทวีปแอฟริกาเอเชียใต้และยุโรปใต้คุณรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าลูกนกฟลามิงโกจำนวน6ตัวที่เกิดใหม่ในครั้งนี้มีอายุตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนและถือเป็นลูกนกฟลามิงโกรุ่นที่2ของปี2169แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของสวนสัตว์ในการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกในกรงเลี้ยงการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากนกฟลามิงโก1ตัวจะวางไข่เพียง1ฟองและใช้เวลาประมาณ1เดือนในการฟักดังนั้นการที่ลูกนกเกิดและรอดชีวิตจึงถือเป็นความสำเร็จที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ย้ายสถานที่เลี้ยงนกฟลามิงโกและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นพร้อมปรับวิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกโดยเฉพาะการอยู่รวมกันเป็นฝูงและการผสมพันธุ์ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนลูกนกฟลามิงโกที่เกิดและรอดชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของฝูงนกฟลามิงโกและความน่ารักของลูกนกที่กำลังเติบโตได้ทุกวันที่ส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโกบริเวณโซนแอฟริกาครับ
4: ทราบไหมครับว่าขากับคอของนกฟลามิงโกอย่างไหนยาวกว่ากันถ้าไม่ทราบไปสวนสัตว์คราวหน้าอย่าลืมสังเกตล่องใต้ไปพัทลุง
5: พืชเมล็ดกลมๆที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาจากดินนำมาล้างน้ำและต้มทำเป็นอาหารทราบไหมครับว่าคืออะไรนี่คือถั่วรังที่ชาวใต้บางพื้นที่เรียกว่าถั่วปันหยีคนในพื้นที่ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงปลูกแซมบริเวณร่องสวนยางที่ชื่อถั่วรังก็เพราะมาจากคำว่าถั่วฝรั่งมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเช่นคองโกแล้วนำเข้าประเทศไทยผ่านทางภาคใต้ชาวบ้านจึงเรียกว่าถั่วฝรั่งพูดไปพูดมาเสียงกร่อนและเพี้ยนกลายเป็นถั่วรังอย่างในปัจจุบันถั่วรังเป็นพืชตระกูลถั่วพื้นบ้านของภาคใต้มีลักษณะคล้ายถั่วลิสงคือฝักจะเจริญเติบโตจนแก่อยู่ใต้ดินเนื้อแน่นร่วนมันคล้ายถั่วลิสงผสมกับเผือกนิยมนำมาต้มกับเกลือจนสุกแล้วนำมาคั่วโดยไฟอ่อนๆจนแห้งทานเป็นของว่างนอกจากนี้ยังสามารถนำไปนึ่งทำขนมหวานหรือบดเป็นแป้งใช้ทำอาหารได้อีกด้วยถั่วรังเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูงพื้นที่อำเภอกงหราและอำเภอตะโหมดเป็นแหล่งที่ชาวบ้านนิยมปลูกถั่วรังเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดมีลักษณะเป็นดินร่วนบนทรายและได้รับธาตุอาหารที่ชะไหลลงมาจากเทือกเขาทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์คุณจุธาขุนจันทร์อายุ51ปีเกษตรกรในพื้นที่บอกว่าปลูกถั่วรังมานานกว่า27ปีแล้วหลังโค่นต้นยางพาราและได้หน้าดินใหม่จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับปลูกถั่วรังเพราะถั่วจะลงหัวได้ดีเมล็ดใหญ่และสมบูรณ์ช่วงที่ต้นยางพารายังเล็กเกษตรกรสามารถปลูกถั่วรังแซมในสวนยางได้ถึง3รุ่นปีนี้ราคาประมาณกิโลละ40บาทใช้เวลาปลูกประมาณ90ถึง120วัน
6: ลงนะไปเก้านะ
7: มันไม่ลงไม่ลงเกิน

0: โล่งไหนนู่นอย่างเดิม
1: ตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตดึงต้นออกมาจากดินคล้ายถั่วลิสงเลยนะครับไประยองกันต
2: ่อที่ตลาดร้อยเสาตำบลเพอำเภอเมืองระยองพาไปร้านขายของทอดที่ลูกค้ามายืนรอคิวกันเป็นแถวยาวเลยครับนี่คือร้านมันไม้ต้องลองของคุณปลายคุณปลายชอบทานมันฝรั่งทอดจึงเริ่มทดลองทำและคิดค้นสูตรขึ้นมาเองทดลองทอดทานกับครอบครัวหลายครั้งจนได้รสชาติและเนื้อสัมผัสตามที่ต้องการจึงลาออกจากงานประจำเพื่อขายมันฝรั่งทอด
3: เที่ยวหนึ่งแปดสิบนะ
2: คุณปลายบอกว่าเมื่อได้มันฝรั่งแล้วนำมาชุบแป้งสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วค่อยๆทอดจนได้สีเหลืองสวยให้ด้านนอกมีความกรอบแต่ด้านในยังคงความนุ่มชุ่มฉ่ำที่สำคัญก็คือต้องไม่อมน้ำมันใช้มันฝรั่งแท้ชิ้นใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบก่อนคลุกกับผงเขย่าผงเขย่ามีให้เลือกหลายรสชาติหลังจากทดลองนำมาขายปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดจนทอดแทบไม่ทันมี3ขนาดให้ลูกค้าเลือกคือ30บาท40บาทและ50บาทลูกค้าหลายคนบอกว่าชอบที่มันฝรั่งชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำกว่าเฟรนช์ฟรายชิ้นผอมบางอยากลองความกรอบนอกนุ่มในแบบเต็มคำแวะไปอุดหนุนคุณปลายกันได้ที่ตลาดร้อยเสาจังหวัดระยองร้านเปิดตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มร้านหยุดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับ
4: ลองทำดูตอนแรกยังไม่มีใคร
1: กัดเต็มปากเต็มคำกว่ามีหลายรสมากกว่าเฟรนช์ฟรายของฝรั่งนะครับไปพิษณุโลก
2: ที่โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์วังจันทร์เนอร์สเซอรี่หนูชั้นเตรียมอนุบาลห้อง2มีทรงผมหลังเลิกเรียนหรูหราเหมือนกำลังจะไปออกงานเพราะทุกเย็นหลังเลิกเรียนคุณครูพัทราวดีจุงพันธ์หรือครูปรางและคุณครูอีกหลายท่านจะช่วยกันแต่งตัวจัดเตรียมเด็กๆให้พร้อมก่อนกลับบ้านหลังตื่นนอนรอผู้ปกครองมารับโดยเฉพาะเด็กๆที่ผมยาวคุณครูจะถักเปียและมัดผมให้โดยยางวงมัดผมหลากสีสันเพิ่มความน่ารักและความสดใสของน้องๆยางเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่เตรียมให้ครูปรางเองครับดูทรงผมของน้องเลดี้หรือเด็กหญิงศิลดาบุตรดีโดดเด่นสะดุดตามากครับ
5: ใช่ไหมใช
2: ่ส่วนเด็กผู้ชายก็ได้เปียสองอันเล็กๆชี้ฟ้าน่ารักเหมือนเสาอากาศตลอดการมัดผมจะถามเด็กๆตลอดว่าเจ็บไหมหากเจ็บก็จะคลายยางมัดผมให้ตอนเป็นเด็กคุณครูปรางไม่เคยมัดผมด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นมัดให้แบบนี้มาก่อนเพราะตอนนั้นมัดผมไม่เก่งผมก็ไม่สวยแต่พอมาเป็นครูอยู่กับเด็กจึงเริ่มลองฝึกลองมัดผมให้น้องๆในห้องเตรียมอนุบาลมาประมาณ6เดือนแล้วครูปรางมองว่าการมัดผมให้เด็กๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคุณครูและสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจที่คุณครูมีให้เวลาคุณพ่อคุณแม่มารับลูกเห็นลูกกลับบ้านด้วยทรงผมสวยงามจะเกิดความสบายใจว่าคุณครูดูแลเอาใจใส่เด็กๆเป็นอย่างดีเพราะว่าหากปล่อยให้เด็กหัวฟูกลับบ้านอาจทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองแอบกังวลใจว่าคุณครูดูแลลูกเราดีหรือเปล่า
6: เด็กๆหน่อยเด็กๆหน่อย
2: คุณระนองบุตรดีคุณพ่อของน้องเลดี้ชอบความน่ารักของการมัดผมของครูปรางให้ลูกสาวจึงได้ถ่ายคลิปและนำไปโพสต์ลง Facebook มีผู้เข้าชมคลิปยอดวิวรวมมากกว่า10ล้านวิวคุณพ่อระนองถ่ายคลิปทรงผมของน้องเลดี้ที่ครูปรางทำให้มาลงใน Facebook เป็นประจำ
7: เลดี้นั่งยิ้มหวานไว้นะคะ
1: ครูอนุบาลต้องใจดีมีเมตตารักเด็กแบบนี้ครับเด็กจึงอยากจะไปโรงเรียนนกลูกส่งท้ายไปเยอรมัน
2: วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาสวนสัตว์เบอร์ลินในกรุงเบอร์ลินฉลองงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของแพนด้าคู่แฝดเพศเมียชื่อเลนี่และลอตตี้เค้กวันเกิดเป็นเค้กน้ำแข็งสีสันสดใสทำจากน้ำบีทรูทประดับด้วยแครอทแพนด้าฝาแฝดเป็นลูกของแม่เมิ่งเมิ่งและพ่อเจียวชิงซึ่งอยู่ที่สวนสัตว์เบอร์ลินเหมือนกันพ่อและแม่แพนด้าย้ายมาจากศูนย์วิจัยและพ่อเลี้ยงแพนด้าเฉิงตูประเทศจีนตั้งแต่ปี2017ปัจจุบันเลนี่หนัก60กิโลกรัมลอตตี้หนัก70กิโลกรัมเห็นรูปร่างในปัจจุบันของทั้งสองแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งคู่จะมีน้ำหนักตัวตอนเกิดวันแรกแค่1ขีดครึ่งหรือ150กรัมฟลอเรียน6ผู้ดูแลแพนด้าบอกว่าเลนี่และลอตตี้ยังคงดื่มนมอยู่แต่ก็ใกล้ถึงเวลาที่ต้องหย่านมแล้วโดยแพนด้ามีอายุไข33ปีแพนด้าทุกตัวบนโลกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศจีนซึ่งรัฐบาลจีนใช้นโยบายทูตที่เรียกว่าการทูตแพนด้าในรูปแบบการให้เช่ายืมแก่ประเทศต่างๆเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีแพนด้ามีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในประเทศจีนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

โดยพบได้ในป่ามณฑลภูเขาสูงของมณฑลเสฉวนซานซีและการซูประเทศที่ยืมแพนด้าต้องจ่ายเงินสนับสนุนการอนุรักษ์ให้จีนสูงถึง 500,000 ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 16 ล้านบาทถึง 32 ล้านบาทต่อปีต่อแพนด้า1คู่โดยทั่วไปกำหนดระยะเวลาการยืมอยู่ที่ 10 ถึง 15 ปีและสามารถเจรจาต่อสัญญาได้เป็นกรณีไปหากแพนด้าคู่ที่ยืมไปมีลูกด้วยกันในต่างประเทศลูกแพนด้าที่เกิดมาจะถือเป็นสิทธิ์ของจีนและต้องส่งกลับจีนเมื่ออายุครบกำหนดซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 4 ปีดังนั้นในอนาคตทั้งเลนี่และล็อตตี้จะต้องเดินทางกลับประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมขยายพันธุ์และอนุรักษ์ประชากรแพนด้ายักษ์ต่อไปทั่วโลกมีแพนด้ารวมกันประมาณ 2,650 ตัวโดยเป็นแพนด้าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ 1,900 ตัวและแพนด้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์ในศูนย์อนุรักษ์หรือสวนสัตว์อีกประมาณ750ตัวซึ่งส่วนใหญ่อาศัยและอยู่ในความดูแลของประเทศจีนสำหรับประเทศไทยเตรียมรับแพนด้าคู่ใหม่จากประเทศจีนเพื่อเป็นทูตสันทวไมตรีฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนโดยจะนำมาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่เหมือนเดิมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงปีหน้าแพนด้าที่เยอรมันสวยสมบูรณ์จริงๆครับคงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16สิงหาคม2569ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

0: พยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจูมณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562 สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบใต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าใน

0: ทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ชาวเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมิได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวะธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันทั้งนี้การประโคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระอภิธรรมในพระราชพิธีมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่ได้รับการสืบทอดให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ที่โรงเรียนวัดหนองไม้ซุงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโดยโรงเรียนวัดทางหลวงได้รายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568ลดลงจากปี2567ส่วนโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนมีผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี2568ดีขึ้นจากปี2567โดยองคมนตรีได้แนะนำให้โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหานอกจากนี้ได้แนะนำโรงเรียนให้เห็นความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้และการส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นครศรีอยุธยาในช่วงบ่ายที่โรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนพร้อมกับเยี่ยมชมห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนและได้แนะนำให้โรงเรียนส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามขอให้ใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่ศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษกับพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีให้แก่สังคมและประเทศชาติยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงจังหวัดชุมพรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ็งและคณะและบริษัทอนาล็อก Devices ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17นาฬิกา

0: ผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอเลียนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: ผมขาดร่วงเหรอยามิ

0: งานดีแถมมีโข
1: ฉันรักทะเล
0: เพราะทะเล
1: ให้ความสุขกับฉัน
2: นี่หยุดประชดหยุดหึงหยุดหวงคุณพายุเขาได้หน้ากากไป
3: ไม่ปล่อยดีกว่า
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
8: ์
9: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
10: Hilux Travel ช่วยคุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% กับ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
11: อย่าสนุกอ่ะ
12: มันต้องมีตัวเปิด
13: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุบัติรักเกาะสวรรค์ตอนแรกคืนนี้มีอะไรเด็ดพระนางริวพายแท็กทีมมาสปอยแบบจัดเต็มด้วยตัวเองเลยค่ะ
15: คู่พระนางเคมีดีริวพายขอควงกันมาอวดว่าคืนนี้ละครอุบัติรักเกาะสวรรค์ตอนแรกก็น่าลุ้นไปพร้อมกับฉลามและคุณหนูแพรวาเลยเพราะการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่บอกเลยว่ามาพร้อมกับเรื่องราวสุดวุ่นวายแฟนๆเตรียมแพ็คกระเป๋าขึ้นเรือปักหมุดไปเกาะเลดาวด้วยกันได้เลยในอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะ
16: วันนี้จะได้ดูแล้วนะคะอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีด้วยก็คิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นรสชาติที่หลายคนแบบคิดถึง
3: ผมตั้งใจมาตกเด็กๆชุดประถม
16: ทุกคนต้องอยากเป็นพี่ฉลามมีพี่ฉลามเป็นไอดอลว่ายน้ำเก่งเป็นลูกเซียวเทพ
3: เปิดมาตอนแรกก็คือยังไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วแบบนั่นมันเป็นเรือเรานะเรือเราอยู่กลางทะเลทำไมอยู่ๆถึงมีคนคนนึงขึ้นมาอยู่อะไรเงี้ยได้ไงก็ฝากคืนนี้นะครับตอนแรกกับอุบัติรักเกาะสวรรค์นะครับ
15: 4ตัวตึงสมิธพัสวิทอ๋องสิทธานเจ๋งเดชาและบอยพิษณุแท็กทีมบุกห้องข่าวสีสันบันเทิงอวดฟีดแบคหลังออนแอร์5ตอนก็กระแสดีจนยิ้มแก้มปลิแต่ละคนฟาดคาแรคเตอร์กันสุดสมบทบาทจนแฟนๆอินพร้อมสปอยว่าหลังจากนี้มีเรื่องให้ว้าวอีกเพียบก่อนชวนไปร่วมกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองกลางสยามดิสคัฟเวอรี่บอกเลยว่าเดือดแน่นอนค่ะ
17: ดีมากเลยครับกระแสดีมากเดินไปตลาดนี่มีคนทักแล้วได้เห็นตัวเองอ่ะโอ้ภูมิใจ
18: ดีนะครับสนุกสนานแล้วก็ตัดต่อดีมากเลยครับเราอารมณ์ได้ดีมากเลย
19: ผมก็ได้ดูก็คิดว่าผมเนี่ยน่าจะคนหมั่นไส้เยอะดูจากลักษณะแล้วน่าจะมีแบบแอบดักทืบอะไรพวกเนี้ย
18: ต้องระวังนะพี่ต้องระวัง
19: ใช่ผมต้องระวังเพราะตอนนี้ไปคอนเสิร์ตรู้สึกว่ามีคนตาของขวางใส่
18: เขาชื่นชอบเหรอ
20: ไม่น่าม
19: ันมีเรื่องราวที่มันจะเดือดขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพูดง่ายว่าเพ้งกับโอบยังต้องสู้กันอีกหลายรูปแบบมากๆครับแล้วก็ทางตำรวจก็จะหนักหนาด้วย
17: ครับผมก็ฝากละคร2หัวใจนะครับจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง3ครับผม
21: ครับก็เจอวันที่31สิงหาคมนี้นะครับผมที่ลานสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับรวมตัวคนเถื่อนร่วมสร้างกิจกรรมดีๆทำลายคนเถื่อน
20: ไม่
15: ปิดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ GL ฮักน้าใหม่บอสของสองสาวเดียนาฟีโปและโยชิรินลดาหลังถ่ายทำกันมาตลอด3เดือนเต็มทั้งคู่ทุ่มเทกันอย่างหนักถือเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้และทำกันบ้านอยู่ตลอดจนถึงวันสุดท้ายของการถ่ายทำกันเลยทีเดียวเตรียมให้พร้อมแล้วมารับชมด้วยกันเร็วๆนี้ค่ะ
22: ตื่นเต้นแล้วก็แอบใจหายเหมือนกันนะคะใจก็อยากเห็นผลงานเหมือนกันว่าวิตัดมันแล้วจะเป็นยังไง
23: เป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากๆเนาะคือแวบเดียวเท่านั้นสนิทกับพี่ๆทุกคนในกองก็เลยทำให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็ว

0: สสสเสนอตอนเตรียมทุนสุขภาพดีก่อน40ปีนะเจ้าคะพลาดไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้อุบัติรักเกาะสวรรค์ EP 1มารอแล้วขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ
1: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์เหลือเชื่อที่ยังรอการพิสูจน์อยู่อีกมากมายไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่ดูนิ่งสงบแต่กลับแฝงไว้ด้วยตำนานลึกลับของนักล่าสมบัติเรื่องเล่าของดินแดนเนรมิตและชาวทะเลดาวชนเผ่ามนุษย์กึ่งเทพสาวกลูกหลานของเทพพระสมุทรแห่งท้องทะเลผู้ทำหน้าที่ดูแลทุกชีวิตในมหาสมุทรและนำพาวิญญาณที่สิ้นอายุไขไปสู่ภพภูมิใหม่แต่ใครจะไปนึกว่าเรื่องที่บางคนเห็นเป็นเพียงนิทานก่อนนอนจะมีอยู่จริง

0: วยนะคะเพราะว่านี่คือแพรวามารินช่องที่จะพาทุกคนไปพิสูจน์ตำนานทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆ EP นี้เนี่ยเพราะว่าแพรมีของพิเศษที่บอกเลยว่าไปหามาถึงทะเลอีเจียนประเทศกรีซเลยค่ะกว่าจะหามาได้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะวางดีๆและนี่ค่ะทุกคนคือฟอสซิลของไซเรนปีศาจแห่งท้องทะเลในตำนานเทพกรีซค่ะพี่ซูมซูมค่ะ
1: เป็นไงคะทุกคนสุดยอดไปเลยใช่ไหมอ่ะ
2: และ

0: ด็ดกว่านี้ค่ะบอกเลยว่าสุดยอดกว่าชิ้นนี้มากๆแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องกดไลค์กดแชร
1: ์กดหัวใจให้แพรเยอะๆเลยนะคะกดรัวๆๆๆๆๆเลยนะคะไอ้จ้อนฮะอ่ะคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยอุ๊ย
2: อุ๊ยคอมเมนต์เยอะเลยค่ะคุณหนูหัวใจก็กดส่งมาแบบรัวๆเลยค่ะทำไมนางเงือกตัวเล็กจังอ่ะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าแปม
1: บ้าหรือเปล่านางเงือกมีจริงซะที่ไหนอ่ะช่องไร้สาระแบบเนี้ยปิดไปซะเถอะ
2: นี
0: ่แล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะฉันขอบอกตรงนี้เลยนะว่าแพรวามารีไม่เคยทำคอนเทนต์ลวงโลก
1: โอ้ยเบาเบาเบาเบาตายแล้วนี่ระวังเดี๋ยวหางคุณหนูขาดคุณหนูไหวไหมคะปล่อยปัดปล่อยไปโอ้ยไหวไหมคะไหว
3: หยุดทำตัวไร้สาระสักทีเรียนจบแล้วก็มาช่วยงานฉัน
2: ปู่แพรอุตส่าห์ทำเพื่อปู่ทุกอย่างนะแต่ปู่กับไม่รักษาสัญญาแล้วก็ผิดคำพูดซะเองอ่ะ
0: ปู่รัก
3: ไม่ฉันจะไม่ใจอ่อนเด็ดขาดแกต้องมาช่วยงานปู่ที่พระเด็จมารินเท่านั้น
2: ไม่แพรไม่ว่างแพรจะต้องไปปีนเขาหิมาลัยตามหาเยติ
3: ไม่ต่อไปนี้ปู่จะไม่ยอมให้แกไปตะลอนตะลอนที่ไหนตามอำเภอใจอีกแล้ว
2: ปู่แต่ปู่จะมาฆ่าความฝันแพรแบบนี้ไม่ได้นะ
3: ไม่มีแต่ต่อไปนี้แกต้องทำตามที่ปู่สั่งเท่านั้นเฝ้าหลานฉันไว้ให้ดีถ้าขืนหลานฉันเดินออกจากบ้านไปได้แม้แต่ก้าวเดียวล่ะก็พวกแกถูกหักเงินเดือน
2: ปู่ปู่ปู่ปู่ขอคุยให้ดีด้วยก่อนปู่ทำงี้ไม่ได้นะปู
1: ่โดนนะคะไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี้ค่ะ

0: ทางสะดวกงานนี้คุ้มเว้ยจบงานเตรียมรับเงินก้อนไปแบ่งกันได้เลย
1: แน่ใจเหรอครับว่ากับตันหน้าละอ่อนน่ะมันจะไม่สงสัย
0: ฉันก็ไม่คิดว่าจะโง่ขนาดนี้นะเว้ยขนาดใบอนุญาตปลอมยังดูไม่ออก
2: แต่คนที่ทำใบอนุญาตปลอมให้คนอื่นจับได้เนี่ยมันดูโง่กว่านะ
0: ดึกแล้วกับตันมาทำไมครับ
2: ตามกฎถึงจะดึกแค่ไหนผมมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าว่าถูกส่งไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหรือเปล่าเปิดลังผมบอกให้เปิดลังไง
0: ได้

0: เสียดายพวกแกเลือกทางผิดเองผมจะส่งหลักฐานให้ทางบริษัท
1: จำไว้คนทำผิดกฎหมายยังไงก็ไม่มีวันเจริญ

0: รอบขนสินค้าหนีภาษีกฎของบริษัทคือไล่ออกสถานเดียว
1: จัดการมึงอยู่วะ
2: เฮ้ย

0: องแชมป์ปีนต้นมะพร้าวจำเกาะเลยดาวต้องเป็นของฉันเข้าใจ
1: ผู้ชายอะไรตกใจซะสาวแตกนี่ให้มันน้อยๆหน่อยนะคิดจะชิงแชมป์ว่างั้นเกรงใจเบอร์รองสองปีซ้อนอย่างฉันด้วย
0: ก็ปีที่แล้วฉันไม่สบายไงไม่งั้นแกแหละได้ที่สามไปแล้ว
1: โหกลัวแพ้จนขี้แตกไปนานๆนะสิไม่ว่าแถมไปเรื่อยนี่แสบไหมแสบสี่ข้างไหมไอ้จีโล
0: ไอ้หอยลูกพี่เองไม่อยู่ด้วยเองเสร็จพวกฉันแน
1: ่นี่ฉันไม่อยู่ก่อแป๊บเดียวกล้ารังแกลูกน้องฉันหรอไอ้ลิงกัง
2: เขาเปล่านะเขาไม่ได้แก้ไอ้พี่ปิวนั่นแหละ
0: แล้วปิดเทอมแล้วเหรอถึงมาที่ก่อได้เนี่ย
1: ยังแต่ว่าที่มหาลัยเขามีนโยบายป้องกันโรคระบาดฉันก็เลยกลับมาเรียนออนไลน์แทน
2: หุ้ยดีจังยี่หว่ากลับมาเนี่ยมุกจะได้หายเหงาทะเลาะกับไอ้พี่ปิวทุกวันเบื่อจะแย่แล้ว
3: ปล่อยก็คิดถึงลูกพี่เหมือนกัน
1: อุ๊ยไอ้หอยอยากจะ
4: โอ้ขอโทษครับลูกพี่
5: เห็นเซิร์ฟสเก็ตนี่แล้วยิ่งคิดถึงคนทำ
6: วันนี้ถ้ามีพี่ฉลามอยู่ด้วยอีกคนก็ครบแก๊งเราเลยเนอะ
7: ผมขอปฏิเสธครับ
8: ผมจับตาดูพวกต้นหอมมาสักพักแล้วครับแต่พบว่ามีการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมากับเรื่องของบริษัทด้วยครับ
9: นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคืนนี้ครับผมได้ส่งหลักฐานและหมดให้กับทางบริษัทแล้วผู้บริหารรับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ
10: ใช่และมอบหมายให้ผมเป็นคนจัดการเรื่องนี
9: ้ครับ
10: คุณเป็นคนเก่งมีผลงานดีมาตลอดแต่คุณน่ะทำบริษัทเสียหายเสียชื่อเสียงคุณไม่ควรทิ้งอนาคตเลือกเดินทางนี้ที่สำคัญคุณยังทำให้ลูกน้องของคุณกลายเป็นแพ้ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะกัปตันฉลาม
9: ผมขอยืนยันนะครับเพราะผมทำงานด้วยความสุจริตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คนทำผิดคือต้นหนกับพวกต่างหากไม่ใช่ผมครับ
10: หลักฐานมัดตัวขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอดีนะพวกต้นหนเนี่ยไม่เอาเรื่องผมเป็นคนร้องขอกับทางบริษัทไม่ให้ดำเนินคดีกับคุณเพราะเห็นว่านี่เป็นความผิดครั้งแรกแต่งานนี้คงไม่เหมาะกับคุณอีกแล้วนี่คือเงินทดเชยสำหรับการเป็นกัปตันเดินเรือรอบสุดท้ายผมคงช่วย

ได้แค่นี้ผมไม่ยอมรับความผิดครั้งนี้และผมลาออกเองคนทำผิดย่อมรู้อยู่แก่ใจผมจะหาหลักฐานกลับมาเปิดโปงพวกที่ร่วมมือกันทำชั่วให้ได้

0: ขอบคุณทุกคนมากนะนะเก่งมากทุกคนโอเค
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณปัดขาคุณลูกปัด
1: ค่ะ
2: มีคนส่งดอกไม้มาให้ค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะเจอกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ที่รักผมคิดถึงคุณนะ
1: เอ๊ะฉลามอย่าเลยดีกว่าค่ะลูกปัดกลัวคนมาเห็นแล้วจะเป็นข่าวอ่ะ
3: ลูกปัดรอที่ป่าคุณนั้น
1: ผิดคิวตอนเข้าฉากนิดหน่อยอ่ะแฟนคลับส่งมาให้นะคะฉลามลูกปัดบอกว่าอย่าไง
3: อุตส่าห์ได้เจอแฟนทั้งทีขอกอดหน่อยก็ไม่ได้
1: ล่วงเรือหายไปทีเป็นเดือนๆเวลาไม่เคยมีให้โทรไปก็ไม่ว่างรับสายยังคิดว่าเราเป็นแฟนกันอยู่อีกเหรอ
3: ผมขอโทษนะแต่ต่อจากนี้ไปผมมีเวลาให้คุณเต็มที่นะลูกปัด
1: เราเลิกกันเถอะฉลาม
3: ลูกปัดคุณใจเย็นๆก่อนสิผมรู้ว่าคุณกำลังโกรธผมอยู่แต่ให้โอกาสผมแก้ตัวอีกครั้งได้ไหม
1: ลูกปัดอดทนมามากพอแล้วอ่ะถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้ก็อย่าลั่นกันไว้ดีกว่าฉลามอาจจะได้เจอคนที่เหมาะกับฉลามมากกว่าลูกปัดพอกลับไปเป็นแค่เพื่อนกันก็พอ
3: ลูกปัด

0: แปลว่าแปลว่า
1: เลิกวันสักทีลงไปกินข้าวได้แล้ว
2: โอ้แพ้ไม่กินอะไรทั้งนั้นอ่ะ

0: ิว
1: เออไม่หิวก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้แกจะได้กินให้มันเต็มคราบไปเลยไปเตรียมเสื้อผ้าคุณหนูเอาให้สวยๆเลยนะพรุ่งนี้มีนัดสำคัญกับครอบครัวคุณอัครา
0: โอ้สุดแซ่บ
2: มีแผลอะไรอีกคะเนี่ย

0: พ่อแพ้ตกน้ำเหร
1: อพ่อแพ้กลัวแพ้กลัวมากพ่อใ
0: หญ่แต่ว่ายน้ำไม่เป็นที่จะเกิดจมน้ำตายไปว่ายังไงกันเนี่ยกัปตันกัปตันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูแลหลานผมยังไงทำไมหลานผมตกน้ำไปอย่างนี
1: ้พ่อมีคนช่วยแพ้ไว
2: ้วันนั้นใครช่วยเราไว้ถ้าหนังสือเล่มนี้จมน้ำไปแล้วมันกลับมาอยู่กับเราได้ยังไง

0: นับสนุนโดยเจลอาบน้ำลักสปาร์กิ้งโกลว
1: ์กลับคืนสู่ทะเล
2: นี่ความสุขของแพรอยู่ในนี้เต็มที่กลิ่น
3: กระต่ายอดับหน้า
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ี้เจ้า
1: เพิ่งเป็นเด็กดีห้องตัวคนเดียวเนอะ
2: ทำไมคุณสองคนถึงเลือกเพลงนี้
1: จะได้ไปจีบอีน้องคนงามเจ้า
2: น้องคนไหนงาม
3: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยขึ้นหลานก็ครับ
1: ขอบคุณนะคะมาซัพพอร์ตเราทุกจังหวัดเลยได้ไปแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสแต่ละที่ที่เป็นวัฒนธรรมเยอะๆอ่ะมีความสุขมากๆเลย
4: สนับสนุนโดย
5: ที่สุดของปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยความสยองของเสียงเรียกแห่งความหลอนที่ได้ใจคนมาแล้วทั่วประเทศที่หยุดจักรวาลหนังไตรภาค 2,000 ล้านบาทปีนี้กลับมาอีกครั้งกับการเจอกันครั้งแรกของยักษ์เล็กจ่าประพันธ์สู่เรื่องราวผจญภัยครั้งใหม่ที่ต้องสู้ผีร้ายในกายสัตว์สุดมันโคตรสยองประเดิมที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยบุกย่านงามบุงวานเช็คอินร้านไก่ทอดเจ้าดังจากอเมริกาต่อกับชาบูชาบูสุดพรีเมียมปิดท้ายกินก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านแบบดั้งเดิมบอกเลยเด็ดตะเกิน
7: ขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะด้วยทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆ
8: หลอกฉันอย่าว่าฉันเป็นควายเหรอ

0: ทั้งที่ในใจมันร้อง
1: Please Love รักได้ไหมสุก20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: เกิดเป็นความรักผูกพันเกิดเป็นความฝันสดใสเพิ่งรู้ว่าใน
7: สนับสนุนโดย
8: Nescafe Gold
9: แปลว่ามาลินหลานสาวคุณพระเด็ดเจ้าของบริษัทพระเด็ดมาลิน
10: ไม่ว่าใครจะมองว่าคอนเทนต์ของฉันมันเพ้อเจ้อหรือว่าไม่มีสาระและต่อให้ฉันโดนเตะตัดขาจนล้มสักกี่ครั้งฉันก็จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ฉันอยากทำต่อไป
9: เถียงกับแฟนคลับในไลฟ์อะถึงว่าติดเทรนด์ทวิตด้วย
10: เพราะฉะนั้นเจอกันใหม่ในแพรวาลอรีอีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายรักทุกคนเลยนะพกเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยนะ
11: เมื่อยมือเมื่อไหร่เดี๋ยวก็หยุดปั่นกันเองนั่นแหละดีซะอีกยอดวิวฉันจะได้ขึ้นด้วย

0: สำรวจน่านน้ำทะเลดาวทุกเกาะเลยนะแล้วถ้าพี่เรียกเท่าไหร่หนูไม่ต่อเลยสักคำพี่หนูพูดจริงๆน้าพี่หนูขอร้องมาช่วยหนูหน่อยนะนะพี่นะพี่หนูให้พี่ไม่อั้นจริงๆนะ
1: หลายปีที่ผ่านมาแพไปสำรวจน่านน้ำที่เคยไปลอยอัฐิพ่อกับแม่น่านน้ำและบริเวณที่เชื่อมต่อกันอีกหลายที่แต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเรือในรูปสเก็ตมาก่อนมีเพียงเรื่องเล่าในหนังสือตำนานแห่งมหาสมุทรที่กล่าวไว้เท่านั้นถึงจะต้องใช้เวลาอีกสักกี่ปีหรือว่าทั้งชีวิตเพื่อตามหาสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจฉันก็จะไม่ยอมแพ้คนอย่างแพรวาไม่มีวันถอดใจสักวันฉันต้องไปที่นั่นให้ได้

0: าวทะเลต้องกลับคืนสู่ทะเลชาวทะเลต้องกลับคืนสู่ทะเลกลับสู่ทะเลกลับสู่ทะเล
1: คุณ

0: ยังไม่เป็นหรอก
1: โครงการอสังหาที่เพิ่งเปิดตัวไปอิทธิก็เป็นคนเสนอให้ผสานระหว่างพื้นที่ธรรมชาติกับที่อยู่อาศัยผมเองก็ไม่คิดว่าจะรับความสนใจถึงขนาดถูกจองหมดภายในไม่กี่อาทิตย
2: ์โอกาสอ่ะมันสำคัญก็จริงแต่ฝีมือคนทำงานมันสำคัญกว่าไม่เหมือนคนบางคนโอกาสดีๆวางกองอยู่ตรงหน้าแท้ๆแต่ไม่เคยคิดจะใช้มันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย
0: ปู่คะแต่ว่าถ้าเกิดถูกบังคับหรือว่าใช้คนไม่ตรงตามความสามารถแปลว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ปู่ว่ามั้ยคะ
2: ดูมันดูมันคุณนกราเห็นฤทธิ์หลานสาวผมไหมว่ามันซ่าแค่ไหนเห็นทีผมจะต้องหาคนมาคอยช่วยรับมือแทนซะแล้ว
3: ลืมคีย์การ์ดไว้ที่คอนโดคุณให้รอที่ล็อบบี้หรือไปหาคุณดีคะที่รัก
4: ขอโทษนะครับพอดีว่าลูกน้องมีเรื่องอยากปรึกษาด่วนนะครับขอตัวสักครู่นะครับ
2: เอาละคุณอัคราไหนๆครอบครัวแล้วก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วผมจะไม่อ้อมค้อมล่ะเข้าเรื่องเลยผมอยากให้เด็กสองคนเนี่ยแต่งงานกันซะ
5: จัดงานเมื่อไหร่ดีครับ
0: เดี๋ยวมันเมื่อคะนี่ปู่อาจจะไม่ถามแพรพี่อิดสักนิดนึงเลยเหรอคะ
5: เดือนหน้าช้าไปไหมครับ
2: อาทิตย์หน้าเลยแล้วกัน
0: ฮะปู่เดี๋ยวปู่ฟังนะแพรไม่แต่งแพรกับพี่อิดไม่ได้รักกันค่ะ
2: น่าแกเคยพูดไว้เองตั้งแต่แกเด็กๆว่าโตขึ้นมาแกจะยอมเป็นเจ้าสาวของอิทธิจำได้ไหม
0: อันนั้นมันคือตอนเด็กๆค่ะมันเล่นพ่อแม่ลูกกันนะปู่แต่จริงจังหน่อยคำพูดเด็กฮะ
2: เฮ้ยพระเด็จมารีนพูดแล้วไม่คืนคำคำไหนต้องเป็นคำนั้นแปลว่ามารีนห้ามเถียงกลับไปนั่งเลยฮึดาคลานี่คิดหน้าเรามาดูวันมงคลกันเลยดีกว่า
0: ปู่จะบังคับให้แพรแต่งงานกับคนที่แพรไม่ได้รักจริงๆเหรอ
2: เลิกพูดเรื่องความรักได้แล้วความเหมาะสมต่างหากเป็นเรื่องที่แกต้องคิดถึงฉันบอกแกตั้งหลายต่อหลายครั้งให้มาทำงานรับช่วงต่อของบริษัทแต่แกก็ไม่เคยสนใจปู่ถึงต้องหาคนมาช่วยดูแลต่อไปธุรกิจของอิทธิจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ของบริษัทเราเขารู้เรื่องงานบริหารของพระเด็จมารินมากกว่าแกซะด้วยซ้ำ
0: สุดท้ายทั้งหมดปู่ก็ทำเพื่อผลประโยชน์อยู่ดีค่ะ
2: เลิกใช้อารมณ์หัดรู้จักมองให้มันรอบด้านแล้วแกจะเข้าใจที่ฉันพูด
0: แต่รอบด้านของปู่ไม่มีความสุขของแพรอยู่เลยแม้แต่นิดเดียว

0: เจ้าสาวเลิศมาก
1: นี่ถ้าเราได้ใส่จะต้องฟุ้งฟิ้งแน่นอนแหละแ
0: ค่คิดก็เกิดแล้ว
1: คุณหนูขาคุณหนูคะ
0: หรือว่าคุณหนูจะคิดสั้นประชดคุณท่านคุณหนู
2: Hello, Angel.

0: ระงับบัตรทุกใบเรียบร้อยหมดแล้วดี
1: ตำรวจมาก
2: ลับบ้าน
3: AAS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
4: ้เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
6: แกงส้มพริกนกปลากับผม
7: รสจัดถึงเครื่อง
6: จัดจ้านมากมาก
7: รสบ้านๆ
8: พอดีเลยนะสำหรับเรานะ
7: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ
2: ๊ะครัวคุณปอย
9: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
10: ้มึงขายแถวไหนวะ
9: เพชรบุรีจ้ะพี
10: ่เขตไอโอบใช่ไหม
9: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงป่ะ
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: คนที่ทำให้รันเสียใจไม่ใช่น้องนีนค่ะแม่ทำให้คนที่รันรักที่สุดต้องทิ้งรันไป
13: แล้วการที่แม่ต้องเสียที่รันไปแม่ไม่เจ็บเลยหรอ
12: ขอบคุณนะที่รักหนูขนาดนี้หนูมีความสุขตลอดเวลาเลยนะที่ได้อยู่กับพี่รันพี่รักน้องมีนตลอดไปนะ
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
15: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
14: คน Spotify เขารู้กัน
15: หนูเลิกกับ

เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว

0: กูเป็นคนจ่ายตังค์
1: จะมาเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยจริงหรือเปล่า
2: แม่มารีจ้ะ
3: ฉันจัดงานนี้แล้วจัดที่นั่งตรงนี้เพื่อแม่มารีเลยนะจ๊ะ
4: ปึ้งปึ้ง
0: ฉายาไอ้มาเล็กสิทธิ์พิชัย
5: เอาละเวลาตามจุดเลยนะครับระวังไปสู้สีคู่กี้โอ้ยโคโคนัทกินน้ำหน่อยนิดนึงโอ้โหตอนนี้แหวะมันเฮ้ย
6: โคนัทคิงยัง
7: ไม่เห็นเว้ยเด็กตายอ่ะ
5: แม่แชมป์ปีนี้ละ

0: ไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมากกลับมาอยู่บ้านเราดีแล้วพ่อกำลังหาคนที่มาช่วยเก็บขยะในทะเลอยู่พอดีเลยได้แรงงานฟรีๆเนี่ยพ่อชอบ
1: ผมคิดถูกแล้วที่กลับมาบ้านนะโชคดีจังที่มีพ่อที่เข้าใจลูกอย่างพ่อพราว
0: นี่บอกให้นะไอ้ตำแหน่งคนเก็บขยะในทะเลเนี่ยมีคนวิ่งเต้นพ่อเยอะนะเว้ยเออแต่พ่อไม่ปล่อยเก็บไม่เองแหละ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เด็ไปตามแพรวามาสิ
2: ครับ
3: คุณหนูครับคุณหนูครับ
2: คุณหนูครับผมขออนุญาตนะครับ
4: คุณหนูครับคุณหนูครับ
2: นี่ถ้าคุณท่านรู้เรื่องนี้นี่มีหวังระเบิดลงมาที่เราแน่ๆและจะโดนหักเงินเดือน3เดือนแน่ๆเลยคุณหนูตื่นนะครับ
5: บ๊ายบายสุขสันต์วันแต่งนะคะคุณปู่จอมเผด็จการSafePrawamarine
1: ไปตามตัวแพรวากลับมาให้เจ
6: ตาฝาดตาฝาดนั่นแน่
7: เฮ้ยคุณหนู
6: พี่
7: คุณหนู
6: คุณหนูพี่ก่อน
7: คุณหนูจะพี่คุณหนู
8: ไปไหนกันหนู
6: พี่ออกรถไปก่อนพี่ออกรถแล้ว
7: โอ้ยเฮ้ย

0: ือว่าจะเป็นทิศนั้น
1: บัตรใบนี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
2: ฮะใช้ไม่ได้สักใบเลยเหรอคะ
3: ระงับบัตรทุกใบเรียบร้อยหมดแล้วครับดีดีดีมากแต่ว่าคุณหนูชิงถอนเงินสดไปก่อนแล้วครับ
4: พี่คะถ้าเกิดว่ามีเงินสดมีส่วนลดด้วยใช่ไหมคะ
3: อื้อใหญ่ตัวแซบฉายาแพรวาโนสนโนแคร์ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรอกนะครับคุณท่าน
5: เช็คพิกัดสุดท้ายที่ยายแพรถอนเงินแล้วสั่งไอ้สองตัวนั่นน่ะให้ตามไปด่วนที่สุด

0: นิดนึงค่ะถ้าหนูจะไปที่เกาะเลยราวนี้ต้องไปขึ้นรถที่ไหนอะคะ
1: ไปขึ้นที่ท้ายหมู่บ้านชาวประมงนู่นนะจ๊ะ
2: โอ
1: ้แล้วหนูว่าต้องรีบไปนะรถมันมีแค่เที่ยวเดียว
0: ขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษที่รบกวนนะคะ
1: สวัสดีจ้า

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ๆไม่คุยด้วยไม่เป็นไร
1: ขึ้นผิดคันป่ะวะเนี่ย
2: เอาเฮ้ยไปไปเร็วๆเรือมารอแล้วเร็วๆๆจะได้ข้ามอ่าวกัน1 2 3 4 5 6 7อ้าวเฮ้ยทำไมเกินมาคนวะ
0: พี่เมื่อกี้พี่บอกว่าข้ามอ่าวพี่จะไปไหนอ่ะหรือว่าเฮ้ย
3: มาใหม่ใช่ไหมเน
0: ี่
3: ยกำล
0: ัง
3: เริ
0: ่
3: มเลยมา
0: ไม่ท
3: ัน
0: แล้วตำรวจมา
3: ตำรวจ
0: เฮ้ยพี่มาแล้วมาแล้วคุณไป
3: เฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
4: จับดีดี
5: เฮ้ยนั่นแน่
6: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
9: ใจตรงกันเลย

0: าไล่ฉันคะนี่บ้านของคุณเหรอ
1: ห้ามบอกพวกวลิศลักษณ์ว่าเธอสองคนเป็นใครมาจากไหนนี่คือคำสั่ง
2: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พวกมันวางแผนที่จะให้ปอนเป็นแพ้ไว้อยู่แล้ว
5: ปอนขอบคุณมากแล้วพี่ปอนเป็นลูกบุญคุณพี่แล้ว
6: เงินสกปรกแบบนี้พ่อไม่ต้องการ
7: ชีวิตคนมันไม่ใช่นั้นถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อย
2: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
9: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
10: เกิดเป็นความรักผูกพันเกิดเป็นความฝันสดใสเพิ่งรู้ว่าในหัวใจ
11: เจอไหมหมู
12: ไม่เจอเลยครับหมด
13: พบแรงงานเถื่อนหนีไปทางหมู่บ้านชาวประมงรีบตามไปด่วน
11: รับทราบไปหมู
12: ครับ
11: ไป
14: ใจกับวายขอพักก่อนแล้วกันนะ
15: ไปไอ้ลาม
11: ว่า
15: เสียงหวอดังลั่นเลยมีอะไรวะ
11: คงตามจากพวกแรงงานเถื่อนมั้งมึง
15: เออแล้วนี่มึงสอยสะเบียนจะไปอยู่เกาะสวรรค์จริงดิแถวนั้นร้อนจะตาย
11: ตอนเด็กๆกูไปอะปู่บ่อยๆอะไม่เห็นจะมีอะไร
15: เอ้าเฮ้ยไอ้ลาม
11: ไอ้ปิ้วรอปิ้วสัญญาบนเกาะหายบ่อยใช่ไหม

0: คนเป็น
1: ไอ้คุณเป็นใครอ่ะคุณโทรจับตัวฉันใช่ไหมฉันจะบอกตำรวจว่าคุณเป็นตัวรักพาตัว
0: เดี๋ยว
1: ไม่ไ
0: หวใครรักพาตัวนี่นั่นแหละที่แอบขึ้นเรือผมอ่ะใครแน่ที่เป็นโจรแน
1: ่ตัวรักพาตัว
0: อะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยตั้งสติหน่อยคุณคุณ
1: แน่จริงคุณเข้ามาดิฉันเป็นมวยนะเว้ยมาดิ
0: คุณใจเย็นคุณอะไรเป็นบ้าอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยอย่ามาโวยใส่กับฉันนะไปไป
0: คุณ

0: ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นรักยมเหรอเป็นรักยมใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่เขาไม่ใช่ผีที่นี่บ้านเราขาว
0: ใครนะ
1: บ้านมะพร้าว
0: ใครอ่ะ
2: อ้าวนางหนูฟื้นแล้วเหรอ
0: ค่ะคุณ
1: นั่นพี่ฉลามเป็นพี่ของลูกปลากับกุ้งเต้นส่วนนี่พ่อพาวเป็นคนคุมเกาะเลดาว
0: เกาะอะไรนะ
1: เลดาว
0: เกาะเลดาวเหรอเกาะเลดาวจริงเหรอเฮ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยหนูขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคุณ
3: เฮ้ยกระเป๋าคุณ
0: เฮ้ยกระเป๋าโอ้ยคิดว่าจุดน้ำหายไปแล้วอีกคุณไม่งงมาให้ฉันเลยเหรอขอบคุณมากเลยนะ
3: เดี๋ยวจะให้ไปทิ้งทะเลอ่ะ
0: ฮะเอ้ยป้าใครจะไปทิ้งขอบคุณมากเลยนะโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่ชุดใครอ่ะนี่ชุดใครอ่ะคะใครเปลี่ยนชุดให้หนูอ่ะเด็กๆเปลี่ยนใช่ไหม

0: ยังไม่รู้ชื่อคุณเลย
1: คุณชื่ออะไร
0: แลวาพาณิชนาวา
2: แม่ไปหาหมอกัน
3: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
4: หล่นคือกระดาษของฉัน
5: มันหายไปไหนแล้ว
6: ไอ้บัลลัดคนใหม่ถึงกล้ามาต่อกรเสือก
7: มันไม่ขนาดมือฉันหรอกงานนี้ฉันขอจัดการเองนะพี
8: ่ดวงดวง
9: สลัน
8: ผมไล่ให้คุณกลับไปพระนครแต่คุณไล่ผมออกจากชีวิตยอมรับเถอะเรื่องของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
2: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม่ต้องหยุดควบคุมชีวิตหลาน
12: แล้วปล่อยให้ชีวิตแกพังแบบเนี้ยเหรอชีวิตหลานไม่ได้พังเพราะน้องนิง
13: แกยังรักพี่หลานอยู่ขนาดนั้นอะแล้วหย่าทำไมวะ
14: ในเมื่อกฎหมายทำอะไรคนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้กฎแห่งกรรมทำงาน
15: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
2: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามการเรียกร้องรัฐบาลตั้งกรรมการไต่สวนอิสระกรณีเยาวชนนราธิวาสระบุถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์มหาดไทยร่วมตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรให้ต่างด้าวกว่า 5,000 รายพรรคประชาชนวันกกต.สั่งฟ้องตัดตอนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีในคดีหัวสว.
17: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
18: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
19: เกิดเป็นความรักผูกพันเกิดเป็นความฝันสดใสเพิ่งรู้ว่าในหัวใจ
20: ใครเปลี่ยนชุดให้หนูอ่ะเด็กๆเปลี่ยนใช่ไหม

0: มุกเป็นคนเปลี่ยนชุดให้เองนะจ้ะชุดนี้ก็ของมุกหวานที่สุดในตู้เลยแหละโอ้โหขอบคุณมากเลยนะมุกใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพี่คนสวย
2: มาแต่นางหนูเราชื่ออะไรมาจากไหนแล้วไปอยู่บนเรือของไอ้หลามมาได้ยังไงเนี่ย
0: โอ๊ยโอ๊ย
2: ฮะ
1: โอ๊ย
0: พี่สวยปวดหัวอยู่ดีก็ปวดหัวหนูจำไม่ค่อยได้เลยค่ะเหมือนว่ามีคนตามมาฆ่าหนูค่ะ
2: เฮ้ย
0: เพราะมันน่ากลัวมากเลยค่ะหนูก็เลยต้องหนีมา
3: เรารีบพาไปขึ้นฝั่งใหญ่แล้วไปแจ้งตำรวจกัน
0: ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกคนร้ายหาหนูเจอหนูต้องตายแน่ๆเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตหลบอยู่ที่นี่สักพักถ้าหนูจำอะไรได้เมื่อไหร่หนูจะรีบไปจากที่นี่ทันทีเลยค่ะขอหนูอยู่ที่นี้สักพักนึงนะคะพ่อผู้ใหญ่ช่วยหนูด้วยนะคะ
1: พี่คนสวยเขาคงหนีตายมาจริงๆอ่ะสวยๆแบบนี้จะมาหลอกพวกเราได้ยังไงอ่ะ
2: ถ้าจะไปขึ้นฝั่งใหญ่ตอนนี้ผมจะถึงมันก็มืดค่ำอ่ะนะพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ให้หายดีซะก่อนแล้วกันนะปุ๊บหาข้าวหาปลาให้นางหนูได้กินหน่อยแล้วกันแล้วอยากจะได้อะไรก็บอกบุ๊กเขา
0: ได้ค่ะพ่อแผ่คะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ
2: จ้ะ
3: ยังไม่รู้ชื่อคุณเลย
4: คุณชื่ออะไร
0: อ๋อฉันชื่อแพลวอ่ะ
4: ชื่ออ
0: ะไรนะชื่อแพลจำไม่ได้อ่ะ
1: แล้วพี่คนสวยจะให้พวกเราเรียกว่าอะไรดีจ๊ะ

ความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอนุมัติรวยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้ามีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนต์เนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50หรือซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วมันเลยปีนึงไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีนึงโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่า ezetimibe นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มไปหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนี้เป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยา

0: ก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรีนที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Curcuma longa L ส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือ Curcumin ทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซตเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินฟลามเมชันต่างๆได้ประการที่2ขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่3ใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคัน

0: มีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook Instagram ช่วยกันกดไลค์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้

ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลย
ถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามในเฟซ

Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสตรีสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ randomized double blind placebo control trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสตรีสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนนะครับ

ครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค

0: ทันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซี่เคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซี่เคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ผู้ธนบุญค่อยทาที่พอดยาเหตุปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบสาดใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับอาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะแล้วกันนะครับ เช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport Syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินถึงผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งนะการเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจนไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับมันต้องดูดซึมเข้าไปโดนทำลายกลายไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่น

การทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นกันเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะดิด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนะฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องรักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่า Ehlers-Danlos นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมาได้หมุนๆหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Ehlers-Danlos syndrome นะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิดเอลเลอร์ดันลอสพวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโรคพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกไงครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกเนี้ยสมมติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกเนี้ยไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบ

นี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับอ่ะแต่สมมุติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทํายังไงดีนะครับก่อนเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกก็ไม่ได้นะครับถูกมั้ยฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมุตินับถือเจ้าแม่กุดอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทํายังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจนไทป์2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจนไทป์2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับคือ undigest collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกเนี้ยดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือกคอลลาเจน hydrolysate หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับดังนั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าไฟโบรบลาสต์ซึ่งมีทั่วๆร่างกายนะครับพวกนี้เนี่ยอ้อผมลืมพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็น

0: ือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกบอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลือกทานคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะครับและควรจะดูเสมอเลยว่ามีองค์กรอิสระรับรองคอลลาเจนชนิดนั้นหรือเปล่านะครับถ้ากินก็กินอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 10 กรัมต่อวันนะครับกินไปอย่างน้อยๆก็อาจจะต้อง3เดือน6เดือนท่านถึงจะเริ่มเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาท่านรับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: การกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น wow. คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้แท้จริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะ

0: ได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์

0: คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้งเมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800341 4041

0: ข้าวเลยค่ะ
1: น้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำ

มาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่าง

0: ชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้
3: องมาเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
0: รายอย่างมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าเขาหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
0: ของร่างกาย
1: ของร่างกายค่ะ
2: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจ กินสาหร่ายเขียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เผื่อว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเขียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
11: ไพเราะเยี่ยมเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมี

0: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่ล่ะที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดู

0: กันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีทวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์

0: ข้าวข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คุณดูคอนเสิร์ตอะไรครับแหมวันนี้โอ้โหดีใจนะครับที่ทุกท่านมากันแบบว่าครบกันเลยนะครับในเขตของเราวันนี้นะครับจะมีผู้สมัครผู้นำชุมชนทั้งสองท่านจะมาดีเบตนโยบายว่ามีอะไรน่าสนใจไหม
1: ดีเบตคืออะไรครับดีเบต
0: ดีเบตนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้คุณเอ้ยดีเบตก็คือการเขาเรียกว่าพูดเกี่ยวกับนะดีเบตนั่นแหละมันคือการพูดของผู้นำ
1: ว่าเขาจะมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างแต่ละคน
0: นี่แหละนี่ประมาณนี
1: ้เอามาดีเบตกัน
0: ครับผมแหมคนเยอะด้วยแล้วเขามาสงสัยทั้งสองคนแต่ผมไม่อายเลยนะมาดูว่านโยบายของใครน่าสนใจนะครับพบกับผู้สมัครท่านแรกนะครับผมเบอร์9คุณสุเชษครับถือว่าเป็นตัวเต็งขวัญใจเด็กๆเลยนะ
2: สวัสดีครับผมสุเชษผู้สมัครเบอร์9ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
0: และต่อไปนะครับผู้สมัครหมายเลข6นะครับผมลุงหมายครับ
3: เข้าใจเลิฟรักเบอร์9ชอบเบอร์9อย่าลืมกาเบอร์6
2: กรุณาอย่าพลาดทิ้งครับ
0: ท่านครับใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นครับเดี๋ยวเพิ่งเริ่ม
1: ฟังเลย
0: โอ้บางคนอาจจะจริงจังอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มีใครสงสัยนะก่อนจะดีเบตอยากจะถามอะไรครับไหมฮะท่านผู้สมัคร
4: กูเองค่ะถ้าคนไทยมีลูกน้อยลงใช่ไหมคะมีนโยบายจะช่วยประเทศยังไงคะ
2: ครับง่ายมากครับเราจะมีเงินสนับสนุนการมีลูกคนแรกให้หยุดพักได้ส่งเรียนฟรีถึงชั้นประถมพร้อมทุกนักเรียนฟรีไปเลยครับ
0: ต่อไปนะครับหมายเลข6ครับ
3: ส่วนนโยบายของหมายเลข6ของเรานะครับเรามีนโยบายจะมอบเงินสนับสนุนการคลอดลูกคนแรกและลาพักได้อันนั้นของเขาไม่ได้
1: เอาใหม่ดิ
3: เอางี้สุภาพสตรีผู้หญิงก็ได้สุภาพสตรีก็ได
1: ้โอ้ยถ้าเหมือนกันนะเนี่ย
3: คนเยอะเลยเขาไม่เข้าใจไงเอ้าผู้หญิงคนไหนที่มีลูกยากนะครับโดยที่สามีไม่มีประสิทธิภาพช่วยในการมีลูกเรามีนโยบายหาผัวให้ใหม่ไม่จำกัด
0: ผู้ชายนะเป็นผู้ชาย
3: ผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเมียมีลูกยากอยากจะมีลูกซะจริงๆเราก็หาเมียใหม่ให้ได้ไม่จำกัดครับ
1: เบอร์หกมันโดนเส้นจริงๆใช่ไหม
5: ใช
0: ่มีใครอยากถามอะไรไหมครับ
6: กูค่ะคือตอนนี้ค่ะเป็นยุคแห่งการสมรสเท่าเทียมอะค่ะถ้าสมมุติว่านัดเจอเพศเดียวกันแต่มันเป็นซ้ำทางกันนะคะมีวิธีไหนที่ไม่เสียเวลาค่ะ
2: ผมไม่
0: เจอครับท่านครับ
2: เรื่องเพศอะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่สามารถห้ามกันได้เราควรเลือกคนที่พร้อมจะเปิดเผยดังนั้นควรแก้ที่ตัวเราเองจะดีที่สุดครับ
0: ต่อกันที่ผู้สมัครหมายเลข6ครับ
3: สำหรับนโยบายของหมายเลข6ถ้าใครมีปัญหานัดเดททับทางกันไม่ยากเลยให้ถ่ายรูปของตัวเองสถานที่นัดหมายให้ชัดเจนแล้วส่งเรื่องเข้ามาเราจะมีค่าเสียเวลาให้ 5,000 บาท
0: สร้างความเครียดกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บนึงแล้วก็จะทำการดีเบตนู่นนี่นั่นอะไรกันต่อยซะหน่อยนะ
1: มันโดนเส้นจริงๆ
0: เป็นการพักโชว์เต้นนะครับของน้องบะหมี่ใช่ไหมฮะที่ทาง
1: เขาส่งมาฮะ

0: มาให้มาผ่อนคลายฮะ
1: อย่าโรงเรียนแถมทั้งพักอย่างนี้ฮะเชิญครับ
0: เชิญครับ
1: เป็นไงครับผมได้ประกาศถูก
0: โดนเส้นครับ
2: โดนเส้น
1: ผมกับบะหมี่ครับกับเพลงโดนเส้นครับ
0: เพลงโดนเส้นมาเต้น Let's go
3: ไอ้โป่งว่าพาเด็กไปบำบัดเถอะไป
0: ทางพักเขาส่งมา
1: โอ้โหเหรอ
3: ครับ
1: ครับโอ้มามีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับอ่ะเชิญครับ
4: ฟ้าใสอยากรู้ว่าเรื่องแพทย์ขาดแคลนเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
1: เชิญครับ
5: ถามดีถามดี
6: ดีนะ
7: เราจะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาลผู้ช่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอครับ
1: ต่อไปครับเบอร์6ครับเชิญครับ
2: เอาล่ะปัญหาโรคร้ายก็รุมเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยคนเสียชีวิตได้มากขึ้นเรามีนโยบายลดหมอลดโรงพยาบาล
3: ลดหมอลดโรงพยาบาล
2: เพื่อจะเป็นการลดคนไข้ให้น้อยลงเราจะเพิ่มวัดให้เยอะๆเพื่อจะมีเมนเผาศพให้เยอะๆแล้วก็เผาไม่ต้องนานเอาแค่เกลี่ยๆพอเพื่อรองรับศพคนเสียชีวิตที่มากขึ้นนี่แล้วเราจะมีโปรลอยอังคารฟรี
0: เผา1ศพแถม1ศพมีไหม
2: จัดให้ได้เลย
3: จะคิดได้ไหม
5: มอถาม
3: เอาดิพี่
5: จะถามว่าถ้าเกิดข้าวของที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะจัดการยังไง
1: อ่ะข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆจะจัดการยังไง
7: เราจะควบคุมราคาสินค้ากำหนดราคากลางตัดพ่อค้าคนกลางและถ้าร้านไหนฝ่าฝืนโดนปรับครับ
5: เออเลิศโอเคทำไมจับกันไม่ได้วะ
1: เฮียนะครับ
2: เนี่ยก่อนเหลือเสียงไว้เฮทางนี้บ้างนโยบายเช่นนี้แก้ไม่ยากเลยข้าวของแพงค่าใช้จ่ายแต่ละวันไม่พอกินไม่พออยู่เราจะสนับสนุนของปลอมของก๊อปไม่ว่าจะเป็นข้าวสารก๊อปไข่ก๊อปไข่ปลอมอะไรก็ปลอมเพื่อจะได้ลดราคาได้ถูกลงเราก็จะได้ใช้จ่ายได้น้อยเงินก็จะเหลือกันทั่วทุกคน
1: อ่ะมีไหมฮะ
8: ไก่
0: ไม่ได้ร้องเพลง
1: ไม่ใช่เวลาครับผมมาโชว์เสียงอะไรเนี่ย
8: ไม่ลองไมค์ดังหรือเปล่าสำหรับพวกที่อ้างว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้สร้างรัฐที่มาเพื่อหลอกประชาชนเนี่ยเราจะมีข้อกำจัดมันยังไงครับ
1: ขอบคุณครับข้อกำจัดปะ
8: เอาเวลาเราจะป้องกันยังไง
0: เบอร์เก้าก่อน
7: ประเด็นนี้ง่ายหมูมาก
1: นี่
7: เราจะเพิ่มกฎหมายและมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
1: ทั้งหมดแล้ว
0: ถูก
2: นโยบายของเบอร์6ก็คือว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งถูกหลอกเรื่องเวทเรื่องมนต์ใช่ไหมมีกันเยอะแยะมากมายต่อไปเด็กที่เกิดใหม่หรือเด็กรุ่นหลังจะได้รับการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ลูกหลานใครพออายุครบแล้วเนี่ยเราจะมีเอกสารส่งถึงบ้านแล้วเชิญเข้ามาเข้าสู่สถาบันเวทมนต์ของเราแล้วทุกคนจะมีแจกไม้กวาดให้ฟรีขึ้นรถไฟฟรีได้ที่ชานชาลา9/3/4
8: ถ้าตอบอย่างนี้ครั้งหน้าลงผู้ว่าเหอะกัน
2: เนอะที่ยังไม่พออีกนะจบโรงเรียนเวทมนต์ปุ๊บบรรจุเข้ามาที่กระทรวงเวทมนต์ได้เลยทำงานได้เลยมีเงินเดือนกิน
1: กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ทุกท่านได้พักหูสักนิดนึงนะครับดูโชว์นะครับจากบะหมี่การสถาบันการศึกษานครนายกอะไร
8: พอเถอะครับผมว่า
1: เด็กเขามาแล้ว
8: โชว์เลยไหมบะหมี่โชว์ไหม
9: เอ้ยเอา

0: ามาก่อน
1: อ๋อใช่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ไม่รู้ไม่รู้โชว์แค่อีกสักหน่อยนะท่านหนึ่ง
0: ยัง
3: เป็นยังมีกีตาร์นะ
2: ทำไม
3: หนึ่งได้ไม่เลิกอ่ะดีแล้วเยอะที่นี่
4: ไม่ต้องโชว์นะ
1: โอเคครับพี่น้องพรุ่งนี้ครับ
4: อ๋อพรุ่งนี้ครับ

0: าจารย์คงช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
1: จะเจอมั้ยเหรอ
0: เปล่าครับจะให้ทําของใส่เบอร์6
1: ไปทําใส่เค้าทําไมฮะ
0: วันนี้ที่เวทีดีเบตมีแต่คนชอบเค้า
1: ชอบอะไรนโยบายก็ไม่ได้ถูกอกถูกใจใครเลยฮะ
0: กระแสก็โดนใจทุกวัยเลยครับผมกลัวแพ้ครับ
1: โอ้ยอย่าไปกลัว
0: ช่วยหน่อยนะครับอาจารย์ผมจ่ายไม่อั้นเลย
1: ก็ได้โอมมาสิมานะมาสิมามาสิมามามะมาจ้าโอ้เพียง
2: อาจารย์เรียกผมเหรออ
1: ืมไปจัดการไอเบอร์6เลยสิ
2: ได้ครับ
1: อืมเรียบร้อยไว้ใจได้ที่เนี่ยสบายใจ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์อืม
0: นี่ครับค่าครูตามสัญญาครับ
1: เอาวางไว้ครับจับมือไม่ได้เลยไปโชคดีนี่เงินหนาเว้ย
3: เอาเนี่ยตานะ
4: เสียงอะไรอ่ะ
1: โกงครับ
4: เอ
1: าเว้ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
1: กลับหัวด้วยเนี่ย
4: ทำไรอ่ะ
1: เอา
3: โอ้ยอย่างงี
1: ้เอออย่างงี
4: ้โอ้ย
1: เอองั้นก็ได้คนเห็นดีวะ
4: ทำไรเนี่ยฮะ
1: ฮะ
3: เอ้าก็ติดป้ายหาเสียงครับพี่โม
5: ไม่ใช่แล้วมันบางร้านสมิธเลยคนจะมาซื้อข้าวมั้ยเนี่ยพี
1: ่เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จก็ออกแล้ว
4: บ้านตัวเองก็มีมันไม่ติด
3: ก็ติดได้ไงปงให้เขาเช่าละครับพี่โมไม่ติดก็เสียตังค์นี่ครับ
1: ไอ้เมื่อกี้ตรงนี้ไม่เสีย
3: โอ้ไม่ต้องกลัวครับพี่สินคือเดี๋ยวจ่ายให้แน่นอนครับหลังเลือกตั้งเสร็จจ่ายให้แน่นอนเลย
1: ไม่รู้ว่าถ้าเลื่อนวันกลัวเลื่อนดอกตามนั้นน่ะไม่มีตังค์จ่ายก็เดี๋ยวฟ้องร้องเลยรับรองไม่ผิดนัดแน่นอนเชื่อถือได้
5: นี่ลงหมายลุงไม่น่าเชื่อสุดแล้ว
1: อ้าวเอ้ยติดให้แน่นๆหน่อยเดี๋ยวปิว
4: ไม่ถามไม่ขออะไรครับคำนึง
1: บ้านนี้อย่างนี้แหละอ่ะเสร็จแล้วกลับไปนอนได้พักผ่อน
3: ครับตา
1: เดี๋ยวลุยกันต่อ
3: ตาปุ๊บไป
1: ไป
4: เฮ้ยเฮ้ยลุงหมาย
1: เฮ้ยตา
5: หมาย
4: เฮ้ยเป็นไรมันอ่ะ
1: โอ้ย
3: ตา
4: โอ้ย
3: ตาไม่ใช่ด้วยตา
4: โอ้ยล้ม
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สินมันผักว่ะเมื่อกี
3: ้
1: กูอยู่ไกลกว่าเพื่อนเลยเนี่ยจะมาเฉยเนี่ยมันทำไมรู้สึกเหมือนใครมาผักหรือมีใครขัดขาเนี่ย
5: นี่ลุงหมายล้มเองไปโทษคนอื่นช่วยได
4: ้
5: ไง
4: โอ้เจ็บเยอะปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าลุงหมายทำงานเหนื่อยหมดแรงแล้วเพียอะไรอีกเปล่าต้องไปพักเปล่า
1: ไม่นะมันเหมือนมีใครขัดขามันจะอย่างเงี้ย
3: แต่มันก็เป็นไปได้นะเออตาหาเสียงมาทั้งวันแล้วอะแล้วก็หามาหลายวันแล้วด้วยจะนอนน้อย
1: ตา
3: ขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าไปนะไปนอนสัก10นาทีไป
4: ได้ๆๆไปพักก่อน
1: โอ้โหดอกแค่10นาทีไอ้โป่ง
3: อย่าให้รู้ว่าใครขัดขาตากูนะเว้ย
4: มันไม่มีค่ะ
3: เออตาที่นี่ปล่อยให้เขาเช่าแล้ว
1: เอาเหร
3: อตาพัง
1: เคยชินนะดิเคยชินมาก
6: ไปนอนในธนาคารแล้วรั่วอะไรอย่างเงี
1: ้ยเฮ้ยเอา
4: ค
1: นนี้เข้าไปไปมันมาหน้ามันหน้านี
4: ่แม่โอ้โหหัวมีท้องสูง
1: หัวก็เหมือนในคอมันเจ็บในคอปวดในกระดูกพ่อครับช่วยตาด้วยครับ
5: เป็นอะไรกันเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่เลย
3: นั่นนี่ครับผมก็งงกันอยู่ครับตื่นเช้ามาป่วยกันหมดเลย
4: ถ้าเกิดลุงใหม่ป่วยเนี่ยโมเข้าใจนะแต่ว่าพี่ทองกับพี่โป่งอ่ะป่วยได้ไงเนี่ย
1: แต่มันนอนด้วยกันนะมันก็เลยติดกันน่ะ
4: มาหาเราไหม
6: ทำไมจะไอเอ้ยอะไรปิดปากก่อนดิเออแต่มันแพร่เชื้อกันอ่ะ
5: โอ้โหหน้าตาพี่ไม่น่ากลัวเชื้อโรคเนาะ
1: ดูเหตุกูสอบป่งให้กูรักสงบสะอาดก็สงบด้วย
4: เล่นกันอีกเนี่ยเขาจะแย่อยู่แล้ว
5: หนักกว่าลุงใหม
4: ่โอ้ยลุงใหม่แล้วก็ติดกันทั้งตำหนักหรอก
1: ช่วยตาด้วยสภาพนี่กูว่าช่วยมึงก่อนดีกว่ากูว่า
4: จริงๆอ่ะไปหาหมออ่ะน่าจะรักษาหายเร็วกว่านะพี่โป้ง
1: สามคนเนี่ยไปหาหมออ่ะยังไงก็ไม่หายเพราะมึงสามคนอ่ะไม่ใช่ป่วยธรรมดา
3: แล้วป่วย
5: เป็นอะไรป่วย
1: โดนของเลย
4: ฮะ
7: นี่ต้องเป็นไอเบอร์9ทำของใส่พวกเราแน่ๆเลยเพราะว่ามันกลัวแพ้ตา
1: คงแค่จะช่วยฉันนะไอ้ช่วยได้แต่มันก็ต้องมีค่าทำพิธีเด้อยินดีใจช่วยฉันก่อนเถอะอย่าหลับนะ

0: เออถลักกันไปเรารู้ไหมไอ้โป่ง
1: ไม่ใช่งูกัด
0: อ่ะจริงๆของแมลงเออพยายามฝืนเข้าพยายามทันหัวขึ้นอย่าให้หัวลงนะโอ้ยเป็นห่วงกันกูเนี่ยเฮ้ยไอ้ศิลเอายาเนี่ยยา
1: เอ้ยปวดเนื้อปวดตัว
2: ปวดหมดอ่ะ
1: ปวดกระดูกกระดี

0: เอาเลยมันชวนทำไมวะมันวิญญาณโอ้ยหนาวโอ้ยร้อนร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อนร้อน
1: หนาวร
0: ้
1: อน
0: หนาว
1: ร้อนทำไมหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: โอ้ยแป๊บเด
1: ีย
0: วเด
1: ี๋
0: ยวก็หาย
2: โอ้ยหนาวหนาว
0: โอ้ยจงมามานะมาสิ
2: หนาวหนาว
0: มาเลยมาจ้าโอ้ยเที่ยง
3: ครับอาจารย
0: ์บาย
4: ลุงไล่ใครอ
0: ่
4: ะ
0: ไล่ผีไปผีที่ไปทำร้ายพวกนี้อ่ะ
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: ที่แผดที่เผา
5: ทำไมผมไม่หนาวแล้วครับ
2: เอ้าไม่ร้อนแล้วเฮ้ย
5: เออนี่ก็ไม่ร้อนร้อนหนาวแล้วเนี่ย
2: แหมเฮ้ยมันนั่งอยู่หลังน้ำตกสาริกา
5: เป็นไง
2: เออมันสดชื่นมันเย็น
5: ขอบใจนะที่ช่วย
0: เออไม่ต้องขอบใจหรอกเอาว่าแต่ว่าค่าครัว
5: เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเสียงก่อนเลยไหม
2: เออดีเหมือนกัน
5: เดี๋ยวถ้าได้ตำแหน่งผู้นำชุมชนเดี๋ยวจ่ายเลยจ่ายรู้คะแนนปุ๊บจ่ายเลย
2: เออเอา
5: ไป
2: ต่อ
5: ไป
2: เฮ้ยมีแรงอย่างนี
5: ้เอารับเบอร์หกเลือกเบอร์หกจ่าเบอร์หก
6: มันมุ่งมั่นมากหายปุ๊บมันเอาเลยนะเออแล้วตังบ้านนี้มันไม่เคยกระเด็นถึงเราสักทีนะพี่นะ
5: มาสายเบาๆสิครับอู้นี่ยึดติดปากเลย
6: หลักฐานคามือขนาดไหนจะไปได้ซื้อเสียงได้ไง
7: พี่วิทย์ครับก็จะไปคิดเลยมากคิดว่าเออเป็นค่าซ่อมปลั๊กที่ผมทำปลั๊กเสียก็ได้ครับ
8: อย่าลืมการตาหมายนะครับ
6: ดูสิกี่บาทนะ
9: หลับหลับล่อล่อมาก
10: แล้วจะไปยัดเงินทำไมวะก็เลือกอยู่แล้วป่ะ
6: เท่าไหร่เนี่ย
10: โอ้โหนี่จะเหรียญนี่มันไปงัดตู้บริจาควัดไหนมาเนี่ย
9: ดูท่าไม่ใช่ตู้เดียวด้วย
6: กูไม่เลือกนี้แหละกลัวบาป
10: มันบาปอยู่แล้วค่ะ
6: ครับ
10: คนละเท่าไหร่อ่ะ
6: กว่าหนึ่งสิบกว่าเลยอ่ะ
10: นับยากอย่างไม่ทัน
6: กูกำลังจะพูดเลยเยอะกว่าชาวบ้านกูอีก
10: เออไม่เอาพวกพระเต๊ะพันแบบว่า
6: โอ้พระเต๊ะพระเต๊ะมาอีกแล้ว
10: แหมมึงนี่แดกเข้าแผ่นลีดอก
0: อ้าวไอ้สองตัว
11: โอ้ยมนุษย์นะครับ
0: ไอ้หนีเที่ยวเตะมาเลยเหรอ
11: ไม่ได้หนีเที่ยวมาพ่อนี่แหละ
0: มาทำไม
11: ไปเชิญนั่งซะหน่อยแล้วเจ้าบ้าน
0: พวกมึงมาคุณดกหูบอกตรงไอ้ดูอยู่ขนาด
11: หยอกนะ
0: คุณอย่างนี้ก็ยังนั่งนะ
12: อะไรอะไรกัน
10: อะไรอะ
11: อะไรเออถือมาขนาดนี้พี่สิน
12: พวกเรามีของมาให้ครับผม
10: อะไรอ่ะ
11: เอามาให้พ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยช่วยไอ้ที่ช่วยจำได้ไหมที่เราหายป่วยกันอ่ะ
0: เออ
11: เนี่ยเอามาให้
12: นี่ครับ
11: จัดไป
0: เฮ้ยเอาจะมายัดให้ยังไงไม่เอาหรอก
12: เอ้ยลุงครับ
0: เขาเป็นจดหมายเปล่า
11: ก็พ่อช่วยเราช่วยพ่อ
12: เจอจดหมายนะครับลุงนี่ครับเครื่องตรวจจับสัญญาณ GPS ครับผม
13: มาให้ทำไมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี
0: ่เออ
11: เจ้าเผื่อพ่อโดนติดตามตัวไง
12: ใช่
11: ก็จะได้หาตัวได้ง่ายขึ้นไง
0: ใครจะติดตามกู
12: เอาไปเช็คก่อนครับลุงไปตรวจตรงไหนก็ได้ในห้องนอนในตรงไหนก็ได้ครับที่สำคัญนะอาจจะอยู่ในรถเบนซ์ก็ได้ GPS
0: หรือไม่มีรถ
11: แล้วเผื่อวันนึงมีล่ะเผื่อเขาขับรถตามพ่อจะได้ขับรถหนีทันเนี่ยอันนี้ผมพูดถูกไหมชอบแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ยิ้มไม่พูดคนนี้ชอบแต่ไม่พูด
12: พูดไม่ยิ้ม
0: ไม่คุณเก็บมาให้งั้นน่ะ
12: ลองใช้ดูครับนี่พี่ถิ่นเอาดีๆนะนี่เฮ้ยบัตรส่วนลด
14: ส่วนลด 10% JSP K Store สาขาสยามซอย10โอ้โห
12: เฮ้ย
0: ไม่บอก
12: แม่งชัดขนาดน
0: ั้นไปตามร้านเขาผมรู้ว่าอยู่ซอย10ไงสยามอ่ะ
10: สยามซอย10
12: เฮ้ยลดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพ
0: ี่ 10%
12: ทำไมลดน้อยยังอ่ะ
11: สงสัยร้านขายดีอ่ะเนาะ
10: เฮ้ยก็จริงนะโมไปทีไรนะไอ้ที่อยากได้หมดเลยต้องรีบซื้อ
14: ไม่หรอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาโดนขอฟรีซะเคยเขาเลยแจกบ้างสงสารลูกค้า
12: พี่ถ้าเกิดเจ้าของร้านชอบแจกแบบนี้ผมไปบ้างดีกว่าครับเผื่อเขาจะให้ฟรี
11: ต่อไป
12: พี่ฟอร์มครับ
11: แจกไว้อันนี้บัตรโรงพยาบาล
13: นามบัตรเจ้าของโรงพยาบาลเพื่ออะไรอ่ะ
11: เขาให้พี่ฟอร์มไปร้องเพลง
0: เฮ้ยก็ดีนะได้บุญนะร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังเงี้ย
12: แต่ว่ามันเป็นงานภายในนะครับ
11: ใช่
10: งานภายในงานส่วนตัวเงี้ยเหรอคะ
11: ไม่ใช่งานห้องตรวจภายในเนี่ย
5: จะบ้าเลยขาเขาแหกเลยไปร้องเพลงโอ้มันบ้าปะเนี่ย
11: เขามีม่านบัง
12: อ๋อพี่ฟอร์มร้องไปถ้าคนไข้เขาเจ็บปวดขึ้นมาจะได้ผ่อนคลาย
11: ผ่อนคลาย
12: เยี่ยมมากใช่ครับพี่ฟอร์ม
11: ต่อไปของพี่โมอันนี้เด็ด
10: กลัวแล้วเนี่ยอะไรอ่ะ
12: ของพี่

0: กี่โมงกี่โมงนี้ครับ
1: โอ้โหราคาหัวลุงอีก
2: โอ้โหขอโทษ
1: ไหนอะไรเนี่ยกล่องใหญ่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: แกะเลยนะ
0: เอ้ยพี่โมครับพี่โมพี่โมเดี๋ยวไว้แกะคนเดียวส่วนตัวดีกว่าครับ
2: แต่เพราะว่าไอ้ของที่เอามาให้พี่โมเนี่ยมันเป็นของใช้ผู้หญิงโสดเขาใช้กัน
3: อะไรวะ
1: ผู้หญิงโสดใช้กันอะไรอ่ะ
3: เออมึงพูดกำกวมมั้ยเนี่ย
0: ผมไปแห้งเลยครับเออมันเป็นแท่ง
3: ๆใช่เหรอ
1: จับได
0: ้โอ้ต้องจับครับ
1: ไมโครโฟนร้องเพลง
4: ไม่ร้องไม่ร้องเพลงน่าจะร้องทั้งคืนเปล่า
1: เออแต่ไงก็ขอบคุณนะทั้งสองคน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองรุ่นนี้ไปก่อนอันนี้มันมาใหม่อ้าวหมดยัง
0: แล้วนี่ครับบัตรดูหนังครับ
2: อื
1: ม
0: แจกให้เลยครับคนละใบเลยครับคนละใบเลย
1: โอ้ทุกคนเลยเหรอ
4: ใช่ให้ทุกคนเลยวะ
0: อ้าว
4: พิเศษ
2: เออมัทเทวาท้าเดิมพัน
4: แนวไหน
0: แอคชั่นแฟนตาซีครับคือเหมือนแบบเด็กคนนึงแบบว่าอยากหาเงินไปช่วยรักษาแม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วอยู่ๆก็ชีวิตก็พลิกผันเพื่อนชวนเข้าไปในวงการมวยที่แบบเป็นการแบบนักมวยใต้ดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับพี
4: ่แล้วมันก็แอคชั่นธรรมดามันแฟนตาซีตรงไหนวะ
2: เฮ้ยมันไม่ใช่ต่อยอย่างเดียวมันใช้พลังพลังมาจากการสักยันเนี่ยแล้วของมันขึ้น
3: มีใครเล่นบ้างวะ
2: โอ้โหเยอะแยะเลยดาราไทยนี่ก็เยอะนะ
3: ดาราไทยดาราไทยก็เยอะแต่ว่ามีดาราต่างชาติด้วย
2: โอ้ต่างชาติก็มี
3: ใครสักคนนึง
2: ลายเยศโ
3: อ้โหอายคณามึงจะมาเต้นแข่งไงรุ่นพ่อมึงเหรอ
2: เขาเรียกว่ารวมพระเอก
3: มึงก็พูดไม่ได้เปื่อยเอาดาราไทยดีกว่า
2: ซีซีวัตร
0: เปล่าเขาเล่นหรือเปล่า
3: เล่นโป่ง
2: ซีซีวัตรซีซีวัตรแล้วก็อาร์มอะไรอาร์มกรกัน
3: คนละเรื่องกันแล้วมึงให้เขว
2: เขาไปแจมเฉย
4: ไปแจ
3: มที่รู้มีเป้อารักเนี่ย
1: พี่จี
0: พี่จีสุธิรัก
2: พี่จีแล้วพี่จ่าย
3: เออจ่ายทัศน์สุบิ
4: ทอ๋ออ๋อเรื่องนี้เหรอ
0: ใช่เรื่องนี้แหละครับ
4: มินนี่พันธิลาแล้วก
1: ็มินนี่เออมินนี่
4: ใช่ไหมใช่เรื่องนี้ไหม
0: เรื่องเดียวกันอ๋อ
4: เหรอ
0: ใช่ครับ
2: 27สิงหาทำตัวให้ว่างกันนะครับไปดูหนังเรื่องนี
3: ้
2: เออเดี๋ยวซื้อป๊อปคอร์นก็ไปกินด้วย
3: อืมนี่ถามพวกมึงเอามาทำไมฮะ
2: เอออย่าลืมนะพรุ่งนี้อย่าลืมเลือกเบอร์6นะเอาหมาย
4: อ๋อคือซื้อเสียงใช่ไหมเนี่ย
0: พี่บอกครับไม่ได้ซื้อครับผม
2: อะไรอย่างนั้นแล้วเออก็มีน้ำใจ
4: เออช่วยกันให้กัน
2: มันเหมือนหลังคาเดียวกันไปแล้วอ่ะ
0: ใช่
3: การเมืองไทยเจริญยาก
2: อย่าไปคิดอย่างนั้นดิพ
3: ่อขนาดท้องถิ่นอย่างนี้แล้วอะระดับชาติขนาดไหนเนี่ยเ
2: ฮ้อกลับก่อนนะ
3: มือไม้เดี๋ยวนี้มือไม้อ่อนนะมึงนะไม่ก็ไปกัดตีอยู่เลยอะ
2: อย่าลืมเลือกเบอร์6นะ
0: ครับผมเบอร์6นะพี่เสถียรอย่าลืมนะ
3: เลือกแล้วต้องทำนะ
2: ไม่ได้สมัครเอง
3: ก็รู้แล้ว
2: มาช่วยตามหมายเขา
3: ก็แล้วก็จะถือว่าบ้านมึงอ่ะ
2: โอ้นั่นแหละนะ
3: อยู่นี่มีเถียงแล้ว
2: ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วเบอร์6
0: โอ้พ่ออย่าลืมนะ
3: มือว่ากินอ่อนนะโอ้นั่นเลข6โอ้ยกาเถือสายัน
4: จะมาตอบนะทำไมก็คนกันเองเราก็เลือกเขาอยู่แล้ว
3: เขาว่ากลัวไม่เลือกหรอมั้ง
1: จริงไม่เห็นน้องของให้เลยจะแกะดูแกะไม่ได้
3: แกะเลยหนูอยากดูกันนะ
1: เฮ้ยแรกกับพี่อยากเล่นแ
3: จ๊สไม่ได้โหพี
1: ่อยากเล่นแจ๊สสปรุงนี้เลยพี่เค
3: ไม่ได้
1: แลกกัน
3: เอฟซีพี่แจ๊สเลยต้องซื้อเดี๋ยวของเขาหมดเร็วด้วย
4: พี่สินเอาไปเ
3: ถอะของเขาหมดหรือว่าร้านจะปิด
1: นิ่งเลย
3: ไม่เฉยไง
4: แจ๊สได้ยินกลัวลงแน
3: ่พี่เออเอฟซีเขา
2: อ่ะ
0: นะครับ
2: ตาตื่นเต้นใช่ไหม
3: เออสิวะ
4: ตาตื่นเต้นเหรอครับแต่ตาได้ชนะอยู่แล้ว
2: เชียร์เชียร์เชียร์เชียร์
3: ต่อเลย
1: อ
3: โอ้ตมายนำดีกว่าไปกันต่อนะครับบัตรดีครับเบอร์9
1: เ
3: บอร์9โอ้เออเสมอเฉยว่ะ
4: ท้ายนะใบนี
1: ้อุ้ย
2: โอ้ยลุ้นเลยอ่ะ
1: โอ้ยตื่นเต้น
4: บัตรใบสุดท้ายนะครับบัตรดีเบอร์9ครับ
0: ขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะครับ
1: ค่ะด้านนี้ก็อย่าลืมทำตามนโยบายด้วยนะคะ
0: ผมสัญญาจะทำหน้าที่ผู้นำชุมชนอย่างเต็มที่ครับ
3: ขอให้โชคดีนะ
0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์คง
2: เฮ้ยตามันชนะได้ไงทั้งที่ตากันนำมันตลอด
3: เราก็งงอยู่นะ
0: ยิงก็เชียร์ตากันหมดไม่ใช่เหรอครับ
3: ในไหนผลเลือกตั้งมันก็ออกแล้วถามหน่อยให้พวกเราพวกแกกาเบอร์ไหนกันวะ
2: โอ้ยโป่งเบอร์6อยู่แล้วตา
0: ใช่ท้องต้องกาเบอร์6สิครับเบอร์ตานี
3: ่เออฉันก็กาเบอร์6ให้แกนะตั้มหมาย
4: นี่ไม่ชอบนโยบายแกนะแต่ก็บางพรรคพวกอ่ะก็กาเบอร์6ผมก็กาเบอร์6
1: นี่ก็กาเบอร์6สวยก็กาเบอร์6ค่ะ
4: นี่ได้ 5,000 ก็ต้องกาเบอร์6สิ
1: ใช่ฟ้าใสก็กาเบอร์6ค่ะ
2: กาเบอร์อะไรเนี่ยกาเบอร์อะไรเนี่ย
1: โ
2: อ้โหรู้ว่ากาเบอร์6เหรอ
3: ฉันไม่ใช่เบอร์9หรอวะ
1: เอ้า
2: ตา
3: เบอร์6เอ้าเบอร์6เหรอนี่อุตส่าห์ท่องไว้นะอย่ากาเบอร์9ตอน

0: เบอร์เก้าท่องไว้ในสมองเลยนะ
1: แล้วเป็นไง
0: แล้วพอเข้าไปปุ๊บพอกาปุ๊บดันจำได้แต่เบอร์เก้าข้าเบอร์เก้าน
2: ี่ตาแย่เพราะตัวเองเหรอเนี่ย
0: โอเคขอโทษนะเว้ยทุกคน
3: ผู้จอมพันกดได้ละ 5,000
4: กูด้วยอดมีผัวหลายคนเลยอ่ะ
5: สวยพูดอะไรเกรงใจพี่สินด้วยดิ
0: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยว4ปีว่ากันใหม่
1: โอ้แต่สี่ปีเขาไม่หยอดใหม่นะ
0: เ
1: ก้าเบอร์อะไรเนี่ย
6: เบอร์เก้า
4: เก้าหรือหกตลก
0: เวลามันเปลี่ยนมันก็เคลื่อนเว้ย
2: ไปเปลี่ยนชุดก่อนจะไปไหนไปเปลี่ยนชุดได้แล้ว
0: ไปบ้านเราไป
1: เบอร์หกไปเก้า
6: ไปเลยไป
4: ไปเลยไปเลยหรอ
0: ไป
1: อารมณ์เสียจริงๆเลย
0: เอามัน
6: ไป
1: นี่เก้าเบอร์อะไรครับเนี่ย
7: พวกเราก็ไม่ถามว่าสักคนในเด็กคนนี้ใครวะ
2: อยู่ดีก็มาได้ไง
4: มาจากไหน
7: พี่ถามอะไรนี่ได้ไอ้ทำไมไอ้คนสมัครเบอร์เก้าคุณตุเชษมาขอบคุณพี่เรื่องอะไร
0: เขาคนชนะก็ขอบคุณทุกคนแหละเห็นแปลกเลย
4: แปลกมากแปลก
7: กูว่าพี่คงเนี่ยมีรับลมคมในอะไรแน่
2: ย
7: ัง
2: ไงพี่ปกติมั้ง
7: มีอะไรปิดบังเชื่อเถอะ
4: เขามีอะไรปิดบังเราตลอดอยู่แล้วแหละ
7: เขามาจับตลาดกันหรือไงวะ
2: หลังซอยเราไงพี
7: ่อ๋อตลาดอะไรวะ
2: มัมนม

0: ราวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะ

ทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4. โรคคอเลสเตอรอลสูงช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ้าญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโคชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคตตาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคตตาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็นร้อยเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึม

อ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ oxidative stress ที่มาจาก cellular inflammationเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10

โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิซเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็น

หนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ณช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: สวัสดีค่ะโค้ชนาทาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดกับโค้ชแบงค์นะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่อง48ของใช้ที่ก่อมะเร็งรอบๆ บ้านคุณหลายๆอย่างมีสารพิษสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเราไม่รู้กันเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชแบงค์มีลิสต์ยาวมากเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนโค้ชนาทาลีนะคะก็มีตัวอย่างเครื่องสำอางด้วยสำหรับผู้หญิงเรา
3: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างสารเคมีอะไรที
4: ่48สารก่อมะเร็งที่อยู่รอบบ้านคุณ48อย่าง
3: วันนี้คือจบไหมเนี่ย
4: จบครับจบวันนี้เราจะไม่ลงลึกอะไรมากเรื่องหลักการนะแต่ว่าจะมาลิสต์รายการให้
3: งั้นโค้ชแบนจะเริ่มจากตรงไหนดีคะ
4: เริ่มจากที่เราใกล้ชิดกันมากที่สุดเริ่มจากเมคอัพละกันเครื่องสำอางเครื่องสำอาง
3: โอ้เมคอัพเลยเหรอ
4: ใช่
3: เนี่ยกำลังว่าจะให้โค้ชแบนพูดถึงเรื่องในครัวก่อนนะ
4: อ๋อได้ครับได้
3: เอาของในครัวก่อนไหมเพราะว่าบางทีเรามีเป็นแบบแฟนของผู้ชายไม่มีเกิดเครื่องสำอางใช่ไหมได้หรือเปล่าคะเอาของใช้ในครัวก่อนได้ไหม
4: โอเคได้ครับของใช้ในครัวครับก็ชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติก3อย่างละพวกของพลาสติกอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันจะแย่ไปหมดเลยเราต้องระวังตอนที่มันโดนความร้อนถ้าเกิดเรามีอับพลาสติกอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เทน้ำร้อนหรือว่าซุปร้อนๆที่เพิ่งทำเสร็จลงไปพลาสติกมันก็จะละลายเข้ามาในอาหารของเราโคชนาตาลีแชร์
3: แล้วมันมีสารอะไรคะ
4: มันจะมีพวก
3: สาร PCB
4: ครับแล้วก็ BPA นี่นะครับอันนี้เป็นอับพลาสติกแบบอันใหญ่นะบางคนมีอันเล็กเนี่ยเขาจะเขียนว่า BPA free เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า BPA เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ดีก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองในที่นี้เนี่ยมันก่อมะเร็งยังไงพวกนี้มันจะเป็นสารพลาสติกเหมือนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉาที่โค้ชเคยบอกไปในช่องแล้วนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่จะไปแย่งการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงของเราธรรมชาติที่มันผลิตออกมาทำให้ฮอร์โมนเพี้ยนมันจะไปแย่งฮอร์โมนเพศชายด้วยฮอร์โมนอื่นๆมันก็ไปแย่งหมดเลยนะครับพวกสาร PCB BPA เพราะฉะนั้นชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยมีอะไรจะแชร์ไหมครับโค้ชจะได้ไปเลย3อย่างละ1 2 3นะครับ
3: อันนี้โค้ชแบงค์โชว์ให้ดูแล้วค่ะ
4: ใช่ๆ
3: ก็อันนี้ก็คือเรื่องพลาสติกนะคะโค้ชนาทาลีขอเสริมแค่นิดนึงนะคะว่าคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวอะโดยเฉพาะนะคะโค้ชอยากเตือนอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าพลาสติกรวมทั้งถุงหรือว่าเป็นอีกอันหนึ่งค่ะโค้ชจะกำลังจะพูดอีกอัน
4: อะไรครับ
3: คือโค้ชจะเน้นมากเรื่องถุงพลาสติกเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นพวกมะเร็งฮอร์โมนมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกโหยแบบคุณอย่าคิดว่าเป็นแบบนี่เอ้ยนิดเดียวนะวันนี้นะแบบแป๊บเดียวเองมันสะสมค่ะแล้วก็ฮอร์โมนกันหลายๆอย่างนะคะสารเคมีหลายๆอย่างมันรวมเข้ามันเป็นฮอร์โมนแล้วมันสะสมเข้ามากขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าทำไมสมัยนี้ผู้หญิงเราถึงเป็นมะเร็ง
4: ใช่ถูกต้องเลย
3: ด้วยเหตุผลตรงนี
4: ้สารพลาสติกเยอะ
3: แล้วอะไรอีกคะ
4: อันที่สี่พวกหม้อก็มาถึงพวกหม้อนะฮะหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะ
3: ใช้ได้ไหมหม้อทองเหลืองเนี่ยคุณชอบทำไมอ่ะ ก็คนไทยเราใช้มากันตั้งแต่โบราณโบ
4: ก็
3: รา
4: ใช
3: ณเ
4: ่
3: ลยนะทำข
4: ค
3: น
4: ือ
3: ม
4: ว่
3: เ
4: าน
3: ี่ย
4: ทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดไปดูคอมโพสิชันมันดีๆนะฮะมันก็จะมีเหล็กจะมีทองแดงอะทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ในทองเหลืองมันจะมีทองแดงทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ถ้าเกิดได้มากจนเกินไปมันก็จะไปแย่งการดูดซึมของแร่ธาตุตัวอื่นๆแล้วมันเป็นทองแดงที่อยู่ในรูปแบบเวอร์ชันที่มันไม่ค่อยเข้ากับร่างกายเราทองแดงจากผักทองแดงจากโลหะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันที่มันเข้ากับเซลล์ของเราได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครกินเหล็กหรือว่าพวกทองแดงเยอะๆเนี่ยผิวจะคล้ำเร็วนะฮะใครใช้กระทะเหล็กใช่มันจะ
3: แล้วถ้าเกิดเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้วนี่ดูยาก
4: ก็ดูยากนิดนึงอาจจะคล้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนผิวคล้ำไม่ใช่ว่าผิวไม่สวยนะก็เป็นผิวสีน้ำผึ้งเป็นผิวสวยสามารถเปล่งปลั่งแล้วเล่นไฟได้เหมือนกัน
3: ใช่มีคำถามโค้ชแบงค์จะตอบตอนนี้เลยว่า
4: ตอบเลยก็ได้ครับ
3: ตอนท้ายจำไม่ได้อะพลาสติกทนความร้อนเชื่อถือได้ไหม
4: โค้ชแบงค์ไม่เชื่อถือ
3: เพราะว่าข้างฉลากบอกว่าทนความร้อนได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาก็ผลิตอะไรมาแบบมันก็ต้องใช้พลาสติกแล้วเขาเขียนว่า BPA free ทนความร้อนได้อันนี้คนถามไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกแบบไหนนะใช่ไหมคะ
4: ก็
3: โค้ชแบงค์ว่าไงคะ
4: คิดว่ามันน่าจะทนได้มากกว่าปกตินิด

0: หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปโดนความร้อนมากๆอย่างน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยโฮสต์แบงก์ก็ไม่ค่อยไว้ใจครับถ้าเราหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดเราใช้เป็นอัพที่เป็นเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแก้วนะทัพเปอร์แวร์แก้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปมีเป็นเซรามิกด้วยเซรามิกเนี่ยดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีแล้วมันก็จะมีฝาใช่ไหมฝาพลาสติกไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดน
1: เรื่องพลาสติกที่ทนความร้อนได้เชื่อถือได้
0: คร
1: ไ
0: ับ
1: หมโค้ชเป็นก็คิดว่าไม่แ
0: ไม่
1: น
0: แน
1: ะ
0: ะ
1: น
0: นำครับ
1: ำคว
0: เ
1: า
0: ล
1: ม
0: ี่
1: ร
0: ย
1: ้
0: ง
1: อน
0: ไปเ
1: ม
0: ลย
1: าก
0: ดี
1: ใช่ไ
0: ก
1: ห
0: ว
1: ม
0: ่า
1: คะ
0: เราจะไปเสี่ยงทำไมนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่เสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าบางคนเป็นอยู่แล้วหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาเราก็อย่าใช้มันเลยซะดีกว่าครับ
1: มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ดีมากเลยไม่รู้อยู่ในลิสต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมคำถามนะคะถามว่าแล้วของใช้ที่เป็นประเภทซิลิโคนนะคะ
0: ของใช้ซิลิโคน
1: ใช
0: ใช
1: ้
0: ้
1: ได
0: ได
1: ้
0: ้
1: ไหม
0: ครับแต่ว่าต้องเป็นซิลิโคนแท้นะครับซิลิโคนไม่แท้ก็มีมันเป็นยางธรรมดาก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นซิลิโคนของจริงหรือเปล่าดูที่มาแหล่งที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่ทีนี้ซิลิโคนของแท้เนี่ยจริงๆแล้วทำมาจากทรายนะคะคุณไปดูดีๆนะมันค่อนข้างปลอดภัยไม่ใช่ทำมาจากพลาสติกแล้วมาเขียนซิลิ
0: ใช
1: โค
0: ่
1: นน
0: ถ้า
1: ะค
0: ไม
1: ะ
0: ่ใช่
1: อัน
0: ท
1: นี้
0: ำม
1: ต้
0: า
1: อง
0: จา
1: ด
0: ก
1: ู
0: ยาง
1: ด้วย
0: ถูกต้องครับกระทะเหล็กนะครับ
1: ต่อ
0: กระทะเหล็กก็ไม่ดีนะฮะ
1: ทำไม
0: กระทะ
1: อ
0: เหล็
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ไม่ดีอันนี้คอนเฟิร์มเลย
1: เขาบอกว่ายิ่งคนขาดธาตุเหล็กอ่ะ
0: ยิ่งคนเป็นทาลัสซีเมียครับธาตุเหล็กมากเกินใช่ไหมอย่านะฮะอย่าคนไทยเป็นทาลัสซีเมียเยอะนะครับคนขาดธาตุเหล็กควรที่จะทานจากผักใบเขียว
1: โอเคค่ะแล้วก็แต่จริงๆบ้านโค้ชใช้กระทะเหล็กนะแต่เป็นแบบเคลือบแก้วกระทะเหล็กเคลือบแก้ว
0: อ๋อ
1: มี
0: กร
1: น
0: ะ
1: ะ
0: ท
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: เหล็กเคลือ
1: เ
0: บ
1: ขา
0: แ
1: เ
0: ก
1: รียก
0: ้
1: ว่
0: ว
1: าค่ะ cast iron
0: ครับ
1: enamel
0: ปิน
1: ค
0: โต
1: าส
0: ส
1: ไอร
0: แต
1: อน
0: นเล
1: ย
0: ส
1: ก
0: นะ
1: ม
0: ฮ
1: า
0: ะ
1: ดี
0: โค
1: ก็
0: ้
1: ไม
0: ช
1: ่
0: แ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: งค์เ
1: อ
0: ห
1: ย
0: ็
1: าน ก
0: ค
1: ลอ
0: ำถ
1: ก
0: ามมาปินโตสแตนเลสเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่แกงที่มันร้อนๆแบบเดือดๆเลยใช้ได้ครับคือซีเรียสเนี่ยพลาสติกกับพวกโลหะพวกเนี้ยมันจะมีสารออกมาโมเลกุลออกมาใส่ในอาหารเราก็ต่อเมื่อเวลาโดนไฟร้อนๆแรงๆที่มันโดนไฟแดงๆนะฮะจากเตาเราเนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในอาหารเราอันนี้คือที่ซีเรียสนะครับถ้าเป็นปิ่นโตสแตนเลสเรารอให้อาหารเราเย็นหน่อยแล้วค่อยเทลงไปอย่างนี้โอเคมากเลยครับ
1: มีอีกหนึ่งคำถามที่อยาก
0: ไ
1: ต
0: ด
1: อ
0: ้
1: บม
0: ครา ัก บ
1: เลยน้ำผลไม้น้ำผักผลไม้คั้นแล้วใส่แก้วสแตนเลสดี
0: ใส
1: ไหม
0: ่ได้แต่ระย
1: ค
0: ะ
1: ่
0: เว
1: ะ
0: ลาแป๊บเดียวนะอย่าใส่ข้ามคืนเพราะว่าความเป็นกรดของผลไม้มันก็กัดโลหะได้ครับแป๊บเดียวได
1: อัน
0: ้
1: นี้โค้ช
0: ใส่แล้วดื่ม
1: ข
0: เล
1: อ
0: ยอะไร
1: ต
0: เง
1: อ
0: ี้
1: บ
0: ย
1: ด้วยนะว่าคือแนะนำให้ไปใช้แก้วที่เป็นแก้วจริงๆดีก
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: ถ้าคุณจะคั้นน้ำผักผลไม้นะคะอัน
0: ทาน ง
1: ี้
0: อ
1: คิด
0: อ
1: ว
0: ก
1: ่าคนน่าจะถามถึงเรื่อง double vacuum มากกว่าคือแบบที่แบบสุญญากาศ
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมคะบางคนใช้แบบว่าขวดสุญญากาศอย่างนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเกรดดีๆนะคะคือต้องดูด้วยว่าน้ำผักผลไม้อะไรอย่างที่โค้ชแบงค์บอกใช่ไหมมันมีความเป็นก
0: ใ
1: ร
0: ช่
1: ด
0: ครับ
1: ใช่
0: มั
1: ไ
0: น
1: หม
0: มี
1: ค
0: ค
1: ะ
0: วามเป็นกรดถ้ายิ่งก
1: ก
0: ร
1: ็
0: ดมากเนี่ยมันก็กัดโลหะเสร็จแล้วโมเลกุลของโลหะมันก็เข้ามามันมีนิกเกิลใช่สแตนเลสเนี่ย304ก็ตามนะครับมันจะมีนิกเกิลแล้วนิกเกิลเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่เขาทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับแฟนเพจโค้ชแบงค์เนี่ยก็เป็นอาจารย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนไม่ได้รู้ทุกอย่างถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนอยู่ในฟิลของท่านเนี่ยอยากจะเสริมอยากจะอะไรบอกได้เลยนะครับเขียนแชร์คนอื่นด้วยก็ดีนะฮะคนเราโค้ชแบงค์จะได้
1: ด
0: ม
1: ี
0: ีคว
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: รู้
1: ด
0: เพ
1: ี
0: ิ่ม
1: ค
0: เ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ิมเพราะว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยโค้ชแบงค์ก็ไม่ได้เรียนมาฝ่ายเดียวเพราะว่าไปถามเพื่อนที่เป็นนักวิชาการจากหลายๆแขนงเนาะตั้งแต่นักเคมีนักพิษวิทยานักชีวะแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนเป็นนักสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คนเดียวไม่สามารถรู้ได้หลายๆแขนงนะครับโค้ชแบงค์ก็เลยสะสมมาความรู้นี่สะ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: มมา4-6 ปีแล้วนะโอเคเราทวนนิดนึงนะครับชามพลาสติกพลาสติกถุงพลาสติกหม้อลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะเหล็กต่อไปไอ้น้ำมันพืชคนที่ทำกับข้าวนะครับไอ้น้ำมันพืชน้ำมันพืชที่โดนความร้อนเยอะๆมันจะมีไอขึ้นมานะฮะอันนี้เราสูดดมเข้าไปมันทำให้หลายๆอย่างฮอร์โมนเราเพี้ยนได้วัน2 วันไม่เป็นไร
1: โอ้มันไปเข้าที่ปอดอ่ะ
0: ใช่
1: มันไปเข้าที่
0: มั
1: ป
0: นจ
1: อ
0: ะ
1: ดสังเกตไห
0: เ
1: ม
0: ข้
1: ค
0: า
1: ะว่า
0: ใน
1: เร
0: ก
1: า
0: ระแส
1: ไม่ได
0: เ
1: ้
0: ลื
1: สู
0: อ
1: บ
0: ด
1: บุหรี่ทำไมเราเป็นมะเร็ง
0: ต
1: ป
0: ้
1: อ
0: อง
1: ดได้
0: ไอ้น้ำมันพืชมัน
1: ใช
0: ส
1: ่
0: า
1: ไหม
0: มารถเข้ากระแสเลือดได้เป็นไขมันอะไรไขมันทรานส์ใช่ไหมครับสมมุติเวลาเราทอดเนี่ยสมัยก่อนเราใช้น้ำมันหมูแล้วตอนนี้หันมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะโค้ชแบงค์ไม่ได้น้ำมันหมูนะครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยมันต้นกระทะมันจะเอี่ยมใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาใช้น้ำมันพืช

0: น้ำมันพืชทำให้ก้นกระทะเหนียวแล้วก็เวลาเรามองไปบนฮู้ดอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำมันก็กระเด็นไม่ถึงนะแต่ทำไมมันถึงเหนียวเออความเหนียวพวกนั้นเนี่ยมันส
1: น
0: ะ
1: ั่นน่
0: ส
1: ะส
0: ม
1: ิน
0: ะครับทำไมมองเพดานเฮ้ยฉันทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นไปถึงนั้นมันไม่ถึงเพดานนะครับแต่ไอของน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปแล้ว
1: มินา
0: เวลาเราทำ
1: แบบว่าครัวใช่ไหมที่เขาทำกัน
0: ถูกต้องเวลาทำกับข้าวนะครับเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยซีเรียสนะครับเวลาเราเจียวเนี่ยมันจะเป็นไอระเหยขึ้นมาพอเข้าจมูกแล้วปอดเราเนี่ยเส้นเลือดมันละเอียดมากเลยมันก็เข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปในร่างกายส่วนต่างๆของเราเพราะฉะนั้นอันนี้โค้ชนาตาลีมีทางออกให้โค้ชแบงค์ไหมครับว่าทำยังไงเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมัน
1: อย่างแรกนะคะโค้ชก็แนะนำว่าเราไม่ควรจะผัดเริ่มต้นเลยสำหรับคนเป็นมะเร็งเลยนะผัดไม่ควรจะใช้น้ำมันนะคะทางออกที่ดีที่สุดเลยถ้าคือหันไปเป็นน้ำสต๊อกมาผัดแทนน้ำมันดีกว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของ
0: อันนี้ก
1: ็
0: ด
1: ี
0: คร
1: ับ นะคะ
0: แต่ถ้าเกิดต้องใช้น้ำมันจริงๆโค้ชแบงก์ก็แนะนำให้ใช้อันนี้นะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันก็ไว้นะฮะไอ้ที่เรา
1: อ๋อโอเคเห็นละเมื่อกี้ภาพมัน
0: ที่เรากันที่เรากันฝุ่นนะฮะไอ้สีเขียวๆก็ได้อันนี้ก็กันพวกไอ้น้ำมันได้นะครับอย่าซีเรียสสีเขียวๆแต่อันนี้มันเป็น N95 ใช่ไหมจะดีหน่อยนะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันละอองมันโมเลกุลเล็กจริงๆโอเคต่อไปเลยเดี๋ยวไม่หมด48อย่างนะครับก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานครับผม
1: น้ำยาล้างจานอันนี้นะคะโค้ชขอเสริมได้ไหมคะโค้ชแบงค์โค้ชมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะหลายคนถามว่าโค้ชนาตาลีใช้อะไรล้างจานคะยี่ห้อนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะโค้ชขอเน้นยี่ห้อที่โค้ชชอบมากที่สุดเลยเห็นกันหรือเปล่า
0: okay, สูงหน่อยสูงหน่อย
1: เขียนว่า Meyer's Clean Lay นะคะยี่ห้อนี้ปลอดภัยนะคะหลายคนใช้เขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าที่ทำมาเนี่ยไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารฟาเรตไม่มี MEA ไม่มี DEA ที่อ่านกำลังอ่านข้างหลังให้อยู่นะไม่มีไกลโคโซเวนต์ไม่มีคลอรีนคลอรีนสำคัญมากนะคะสารคลอรีนไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นอันตรายมากไม่มีส่วนผสมที่เป็นแบบอาร์ติฟิเชียลคัลเลอร์ไม่มีแบบใส่สีที่แบบว่าสีปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเวลาซื้ออะไรนะคะให้ดูส่วนผสมด้านหลังนะคะอย่างยี่ห้อนี้เขาจะบอกเลยว่ามีอะไรไม่มีอะไร
0: สงสัยโค้ชนาตาลีต้องส่งมาเมืองไทยให้โค้ชแบงค์ใช้บ้างละ
1: แล้วหอมมากเขาใส่อะไรรู้ไหมใส่พวกใบกะเพราใบโหระพาเป็นกลิ่นมีแบบโรสแมรี่ใช่หอมหอมมาก
0: ท่านผู้ชมคนไหนใช้อะไรอยู่ที่เป็นออร์แกนิกนะช่วยเมนมาด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้รู้จากทุกยี่ห้อนะ
1: แล้วน้ำยาล้างจานแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ซักผ้าได้อันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะอันนี้อยู่ที่อเมริกาจะฮิตมากจริงๆแล้วที่ของไทยโคเซียว่ามีค่ะเขาใช้Peel Castile Soap นะคะเป็นน้ำมันทำมาจากพวกน้ำมันพวกละหุ่นนะคะแล้วส่วนผสมเนี้ยรู้ไหมว่าตัวแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวกลับมาสู่ธรรมชาติยี่ห้อนี้ดีมากเลยค่ะนี่คือออร์แกนิกเขาใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำมันกัญชงน้ำมัน
0: ก
1: ั
0: ญ
1: ชงด้
0: ว
1: ยใช่ใช่ค่ะใช่เขาใส่เฮมออยล์คงไม่ถึงกับขนาดใส่กัญชาเข้าไปเพราะว่ามันจะแพงกว่าใช่ไหมเขาก็เลยใช้เฮมออยล์ใส่โจโจบาออยล์คุณต้องดูส่วนผสมค่ะอันนี้นะคะแล้วน้ำหอมที่เขาใช้ไม่ใช่น้ำหอมปรุงแต่งค่ะเขาใช้กุหลาบเขาจะมีหลายอย่างเลยใช้ลาเวนเดอร์ใช้กุหลาบตกโอเคตกจอไหมเนี่ย
0: ดีจังเลย
1: คะยี่ห้อนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้เขาบอกว่า18 in 1 18อย่างคุณจะใช้ซักผ้าล้างจานใช้แบบสระผมใช้อาบน้ำใช้โค้ชใช้ล้างจานด้วยค่ะแล้วเข้มข้นมากผสมน้ำนี่คือตัวอย่างนะคะว่าอะไรที่คุณควรใช้ให้คุณดูส่วนผสมต่างนะคะ
0: ก็ต้องไปเช็คนะครับว่าข้างขวดเขามีสารพวกนั้นหรือเปล่าดูใน Google ได้สารแต่ละอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพที่ก่อมะเร็งนะฮะไปเช็คดูเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยนาล้างจานพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ที่ซีเรียสคือกลิ่นของมันนะฮะ กลิ่นที่มันหอมมันรีใส่ความหอมเยอะมากๆเลยใส่ผ้า2อาทิตย์2เดือนแล้วยังไม่หายกลิ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเลือกยี่ห้อที่มันกลิ่นบางๆกลิ่นอ่อนๆจะดีที่สุด
1: แล้วมันมีผลยังไงคะกับการเป็น
0: พวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะไปรบกวนฮอร์โมนเพศหญิงของเราอีกแล้วฮอร์โมนต่างๆมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉามารบกวนฮอร์โมนของเรา
1: แค่กลิ่นเนี้ยนะโค้ชแบงค์กลิ่น
0: หลายๆอย่างมันมากับกลิ่นใช่มันไม่ใช่แค่

0: ขึ้นมาอยากส
1: ได
0: อ
1: ้
0: น
1: ค
0: ม
1: รั
0: า
1: บ
0: กเล
1: เช
0: ยเ
1: ิ
0: พร
1: ญ
0: าะ
1: เ
0: ว
1: ล
0: ่าย ค
1: คร
0: น
1: ับ
0: ไทยใช้กันเยอะมากก็คือหม้อหุงข้าวที่เคลือบเทฟลอนเพราะว่าเราใช้กันเยอะม
1: ก็
0: าก
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ยโค้ชแบงค์ว่าไง
1: เทฟลอนเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสอยู่แล้วนะ
0: ใช่ซีเรียสเลยค่ะเขาวิจัยกันออกมาแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งแบบชัดเจน
1: ใช
0: มา
1: ่
0: กถ้าคนที่ยังมีอยู่แล้วแบบยังไม่อยากทิ้งหรือว่าฉันเพิ่งได้มาใหม่นะโค้ชบอกว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจกลัวใช้ไป
1: ใช่
0: ก
1: ไ
0: ่
1: ห
0: อ
1: ม
0: น
1: ก่อน
0: แต่เมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเมื่อนั้นแหละค่ะมันออกมาค่อนข้างเยอะมากเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนคุณอย่าเสียดายตังค์นะคะเพราะว่าคุณเสียค่าหม้อหุงข้าวเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องมาเสียเงินค่ารักษามะเร็งในอนาคตหรือว่าอาจจะไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก่อนก็ได้คุณเสียเงินให้หมอเยอะกว่าค่าหม้อหุงข้าวค่ะ
1: ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เยี่ยมมากเลย
0: ค่ะอ่ะต่อเล
1: โ
0: ย
1: อ
0: นะ
1: เ
0: ค
1: ค
0: ะของฉันนี่คร
1: ย
0: บ
1: ัง
0: หม
1: ไม
0: ด
1: ่
0: ย
1: หม
0: ัง
1: ด
0: ค
1: ด่
0: ะ
1: างทับทิมด่างทับทิมเป็นคนสมัยก่อนชอบใช้บางคนยังใช้อยู่นะครับในการล้างผักล้างผลไม้ที่เป็นชมพูเนี่ยอันนี้โค้ชแบงค์ไม่แนะนำโค้ชแบงค์ให้ใช้อะไร
0: นี่คุณ
1: เบ
0: ใช้
1: ก
0: มาก
1: ิ้
0: ต
1: ง
0: ั้ง
1: โ
0: แ
1: ซ
0: ต่โบ
1: ดา
0: ราณเลยนะโบราณ
1: มัน
0: บ
1: เป็
0: อ
1: น
0: ก
1: ส
0: ใ
1: า
0: ห
1: ร
0: ้
1: เค
0: ใช
1: ม
0: ้
1: ี
0: ด
1: ช
0: ่าน ง
1: ิด
0: ทับ
1: หนึ่
0: ท
1: ง
0: ิมเนี
1: ให
0: ่ย
1: ้ใช้เปลี่ยนไปเป็นเบกิ้งโซดาดีกว่าต่อไป13ไมโครเวฟทำกับข้าวคือทำให้สุกเลยเนี่ยไม่แนะนำถ้าไมโครเวฟอุ่นอาหาร1 นาที2 นาทีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดทำให้หมูสุ
0: อ
1: ก
0: ้าวททำไม
1: ำให
0: ล
1: ้
0: ่ะค
1: ไก
0: ะ
1: ่ไข่สุกอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำ
0: ก็หนึ่งนาทีสองนาทียังโอเคเลยอ่ะทำกับข้าวในนั้นเลยไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าหุงข้าวอ่ะมีคนหุงข้าวในไมโครเวฟด
1: ก
0: ้
1: ็
0: วย
1: ม
0: น
1: ี
0: ะคะ
1: ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าไมโครเวฟนะงานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นอันตรายเป็นอันตรายยังไงแต่ว่าโค้ชแบงค์อยากจะมาบอกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเพื่อนที่รัสเซียเขาบอกว่าที่ประเทศรัสเซียเขาไม่ให้ขายไมโครเวฟเลยนะไม่มีไมโครเวฟเลย
0: จริงหรือเปล่า
1: เคยได้ยินแต่ไม่รู้ตอนนี้
0: ป
1: ม
0: ร
1: ี
0: ะเท
1: หรื
0: ศ
1: อยันง
0: ั้น
1: น
0: น่
1: ะ
0: ะนะของในครัวหมดแล้ว
1: ต่อไปอันนี้ซีเรียสนิดหนึ่งคือธูปไหว้พระธูปไหว้พระ
0: ธูปไหว้
1: ค
0: พ
1: รั
0: ร
1: บ
0: ะ
1: ธูปไหว้พระธูปหอ
0: บางท
1: ม
0: ีเราไหว้ในบ้า
1: แล้
0: น
1: วก็
0: ใช่
1: ธ
0: ไห
1: ู
0: ม
1: ปไล่ยุงใช่ธูปไหว้พระขอพูดก่อนเลยธูปไหว้พระเนี่ยมันจะซีเรียสสองอย่างคือกลิ่นของธูปเวลาไหม้เนี่ยสารหอมๆที่มันไหม้นะฮะแน่นอนว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกสารที่ไม่ไหม้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมเวลาไหว้พระเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสีแดงติดมือเลยสารตะกั่วที่เขาใช้
0: สา
1: ส
0: รต
1: า
0: ะ
1: ร
0: ก
1: ต
0: ั่
1: ะ
0: ว
1: ก
0: โ
1: ั
0: อ
1: ่ว
0: เคนั่นเล
1: เล
0: ็ด
1: ็ด
0: เล็
1: เล
0: ด
1: ็ด
0: นะค
1: เละ ็ดครับ
0: โอเค
1: เป็นสารตะกั่วไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไหว้เจ้าอะไรเพราะว่าโค้ชแบงค์เองก็ไหว้พระไหว้เจ้านะครับไหว้แทบทุกวันด้วยแต่ว่าจะบอกเทคนิคนิดนึงก็คือใส่ถุงมือหรือว่าโค้ชแบงค์ไม่ใส่ถุงมือหรอกเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมก็เอาถุงพลาสติกเล็กๆอ่ะวางไว้ใกล้ๆกล่องธูปแล้วก็เอาถุงพลาสติกห่อมือแล้วเราก็ไหว้พระจุดเรียบร้อยใช่ไหมไหว้พระเสร็จเราก็วางแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ไว้ในกล่องธู
0: ด
1: ป
0: ี
1: เหมื
0: ค
1: อน
0: ่ะ
1: เดิม
0: ดี
1: แล้วหลังจากนั้นก็ต้องล้างมือด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าไอ้สีแดงๆของธูปเนี่ยมันติดมือนานมากล้างยังไงก็ล้างไม่ค่อยออกนะฮะแล้วเราไปจับของกินตะกั่วนั้นมันก็เข้าร่างกาย
0: โอ้นี่ดีมากเลยนะตอนเป็นเด็กไม่เคยล้างมือเลยไปวัดมีความรู้สึกว่าอะไรที่มาจากวัดเราจะเก็บไว้อะมันเป็นแบบเหมือนเอาบุญกลับมาด้วยอะ คิดอย่างนี้อะใช่ไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคะแบบว่าเราไปไหว้เจ้าอะไรมาเนี่ยเราก็แบบแหมไปทําบุญมาอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมแล้วก็ไปกินอา
1: เ
0: ห
1: จ
0: า
1: อ
0: รต่
1: ม
0: อ
1: าก
0: ินที่วัดเลยมันไม่มีเวลาล้างอะ
1: อันนี้เป็นกระบอกใส่ทูบของโคชแบงจีนมา ก็บอกใส่ทูบนะคือโคชแบงก็ไหว้พระนะครับไอ้สีแดงๆของทูบเนี่ยโดนนิดหนึ่งติดมือเลยแล้วเราไปจับฝรั่งกินไปจับผลไม้กินเนี่ยไอ้สารตะกั่วตรงเนี้ยมันก็เข้าร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโคชแบงจะมี
0: ม
1: ถ
0: ี
1: ุง
0: ที่
1: พล
0: บ
1: า
0: ้า
1: ส
0: นด้
1: ต
0: วย
1: ิก
0: น่ารักมาก
1: จำถุงพลาสติกอย่างนี้เราค่อยจับธูปอย่างนี้แล้วก็เอามาจุดเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในกระบอกเลยเรียบร้อยไว้ใกล้ๆกันจะได้ไม่หาย
0: เขาน่าจะผลิตแบบที่ไม่มีสารเคมีบ้างนะเพราะว่าคนไทยใช้เยอะมากเลยแล้วแผ่นทองที่ปิดนะคะ
1: เป็นโค้ชแบงโค้
0: ท
1: ช
0: ี่
1: แบง
0: ปิ
1: จ
0: ด
1: ะไม่กินนะ
0: พระพุทธรูปไม่ใช่ค่ะแผ่นทองอะไรที่ปิดที่ตามพระพุทธ
1: อ๋อ
0: รูปอะค่ะ
1: อันนั้นน
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ด
0: ้ได้
1: หน
0: ไห
1: ่
0: ม
1: อย
0: ม
1: ไ
0: ี
1: ม่
0: ส
1: ซ
0: า
1: ี
0: ร
1: เ
0: เ
1: ร
0: ค
1: ียส
0: ม
1: ม
0: ี
1: ากเราโหลดไม่บ่อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบหน้าทองหรือว่าแบบอะไรสาลิกาลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยโค้ชแบงค์ไม่แนะนําให้กินเข้าไปนะธูปไล่
0: ทำไม
1: ยุงไอ้ที่เป็นขดๆเขียวๆอะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจุดเอาท์ดอร์

0: อเคนะจุดเอาท์ดอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดจุดในบ้านเนี่ยไม่แนะนำนะครับธูปหอมด้วยนะฮะธูปหอมที่เราจุดไฟเนาะไอ้ความหอมตรงนั้นเวลาโดนความร้อนแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสารที่ไม่ดีกับร่างกายเราแนะนำให้เป็นอโรมาเทอราพีดีกว่าที่เป็นตะเกียงน้ำมันหอมอย่างนั้นดีกว่าครับ
1: โค้ชมีตัวอย่าง
0: เอาตัวอย่างมาเลย
1: โค้ชมีตัวอย่างเอาตัวอย่างนะคะสำหรับพวกคนที่จุดพวกเทียนหอมใช่ไหมโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจุดกันเยอะมากแล้วที่เมืองไทยตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยใช่ไหม
0: เทียนหอมด้วย
1: เทียนแบบว่าเทียนหอมในใช่ไหมเทียนหอมแบบในบ้านเนี่ยโค้ชก็มีว่าแทนที่จะใช้เทียนหอมนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันที่เป็นเรียกว่า
0: essential oil
1: Essential oil ใช่แล้วก็ทำมาจากธรรมชาติแล้วใช้ยังไงคุณจุดได้หลายแบบนะคะโอ้โค้ชแบงก์ก็มีอันนี้หน้าตาน่ารักจังเลย ของโค้ชนาตาลีเป็น Frankincense oil อันนี้ที่แบบหยดใส่ปากได้แล้วก็ทาได้แล้วก็จุดได้แล้วให้ทำอย่างนี้ค่ะก็จะมีเครื่องอย่างเครื่องสมมติว่าใครจะไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยอะเยอะมากเลยค่ะที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำใช่ไหมคะเราก็หยดลงไปใช่ไหมไม่กี่หยดเองแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแบบทำสปาในบ้านของตัวเองโค้ชแนะนำนะคะคนที่เป็นมะเร็งอยู่ให้ใช้ essential oil คุณต้องทำทุกทางค่ะเพราะว่า frankincense oil มีสารที่ลดการอักเสบได้แล้วก็มีอีกหลายๆตัวอย่างเช่น lemon oil น้ำมันตะไคร้น้ำมันมะนาวน้ำมันที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เข้าสู่ปอดนะคะมันไปลดการอักเสบของเซลล์ได้ค่ะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมจุดแค่นี้นะมันลดการอักเสบได้สิคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชแบงค์บอกว่ามันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าทางปอดได้เพราะฉะนั้นโค้ชแนะนำถ้ามีอย่างเช่นน้ำมันตะไคร้ที่เมืองไทยน่าจะมีเยอะควรจะใช้แบบนั้นนะคะโอเคค่ะมีคนถามเรื่องนึงค่ะโค้ชแบงค์อันนี้ดีมากเลยขวดน้ำพลาสติกที่ซื้อกันตามแบบร้านคอนวีเนียน
0: ซ์เราต้องดูว่าขวดน้ำเนี่ยมันมีอดีตยังไงมานะฮะถ้าเกิดเป็นขวดน้ำที่เขาตากแดดมานะแน่นอนว่าสารพลาสติกจากขวดเนี่ยมันจะลงไปในน้ำแต่ถ้าเกิดมันมาจากโรงงานเลยแล้วก็ไม่ผ่านไม่โดนแดดเลยนะครับมาเข้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลยอยู่ในตู้เย็นเลยเนี่ยมันจะโอเคมันจะไม่ดีถ้าเกิดเอาขวดน้ำพลาสติกใส่ไว้ในรถแล้วก็อบอยู่ในรถอย่างนี้สารพลาสติกมันเข้าไปในน้ำเราดื่มเข้าไปมันก็ไปรบกวนฮอร์โมนต่างๆของเรานะครับทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเมื่อกี้มีถามเข้ามาว่า Apple Cider Vinegar ใช้ล้างผักได้ไหมแล้วก็อะไรนะวินิก้าธรรมดาน้ำส้มสายชูธรรมดาใช้ล้างผักได้ไหมใช้ได้ครับแต่สอบอกว่าเขาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าไอ้เบกกิ้งโซดาดีที่สุดเกลือดีอันดับ2นะครับแล้วอันดับ3เนี่ยคือน้ำส้มสายชูอันดับแรกคือเบกกิ้งโซดาก่อนถ้าไม่มีใช้เกลือแกงธรรมดาได้ดีเหมือนกันครับพูดถึงในห้องควันบุหรี่มือสองแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในบ้านคนที่สูบบุหรี่มันก็จะเกาะตามผนังใช่ไหมแล้วเกาะตามเสื้อผ้าแล้วคนที่ภูมิอ่อนนะมันก็จะกระตุ้นมะเร็งได้มีงานวิจัยบอกว่า
1: โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหม
0: กระตุ้นมะเร็ง
1: ก็ห่างๆจากพวกที่สูบบุหรี่ด้วย
0: พูดถึงห้องต่อไปห้องอับห้องที่อยู่ในใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันขึ้นราพวกนั้นเนี่ยพวกสปอร์ของราเวลาเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไม่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไง
1: เราจะรู้ได้ไงอ่ะ
0: เราบางคนจะมีเซนส์พอเข้าไปในห้องแล้วได้กลิ่นยังโค้ชเนี่ยมีเซนส์พอเข้าไปแล้วแบบกลิ่นมันไม่ใหม่อ่ะมันไม่เหมือนแบบกลิ่นที่สดชื่นของ outdoor fresh air มันไม่ใช่ fresh air
1: โดยเฉพาะแบบตากผ้าแล้วฝนตกใช่ไหมแล้วก็มันแบบเหมือนอับเหมือนเชื้อราขึ้นใช่ไหม
0: ใช่
1: จะได้กลิ่นเลย
0: เอออับมันเป็นผ้าชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรแต่บางทีมันอยู่เป็นทั้งห้องเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงโค้ชนาตาลีคุณก็จะต้องเปิดให้มันโฟลว์ไงครับห้องนอนของคุณถ้าเกิดไม่ได้เปิดให้โฟลว์บ่อยๆเนี่ยพวกผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรอย่างนี้มันจะอับความชื้นไว้โดยเฉพาะอยู่ประเทศที่ความชื้นเยอะอย่างประเทศไทยนะครับเราควรที่จะเปิดบ้างเปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างน้อยหน้าต่าง2บานนะครับหรือหน้าต่างกับประตูเพื่อให้มันโฟลว์เอาอากาศใหม่ๆเอาเฟรชแอร์เข้ามาบ้าง

0: โค้ชนาตาลีแนะนำให้เอาเสื้อผ้าไปตากแดด
1: ใช่ใช่ดีมากเลยครับเอาที่หมอนมุ้งไปตา
0: ค
1: ก
0: ือ
1: แด
0: แด
1: ด
0: ด
1: บ
0: เน
1: ้
0: ี
1: า
0: ้ย
1: งฆ่าเชื้อรานะครับ
0: อ่ะมีคำถ
1: ครั
0: า
1: บ
0: ม
1: เชิญ
0: ม
1: เ
0: า
1: ลย
0: น
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะบุหรี่ไฟฟ้าใช้
1: ไม
0: ได
1: ่
0: ้
1: ได
0: ไ
1: ้
0: หม
1: ครับ
0: มองเพราะว่ามันไม่มีควัน
1: มันไม่มีควันมันไม่มีทาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสารเคมีที่ให้กลิ่นรสชาติตรงนั้นเนี่ยมากๆก็ไม่แนะ
0: มี
1: น
0: สารนิโคตินค่ะ
1: ำสารนิโค
0: นะค
1: ต
0: ะ
1: ินแต่สำหรับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาแล้วจะมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่แนะนำแน่นอนนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อย่าคิดว่ามันปลอดภัย100%นะครับมันแทนบุหรี่ได้มันมีพิษน้อยกว่าบุหรี่จริงๆก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพิษอยู่
0: สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะไม่รู้จะทำยังไงดีนะติดต่อโค้ชนาตาลีมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องการติดบุหรี่นะคะถ้าใช้หลักของการบำบัดด้วยวิธีเกินสันเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่อาทิตย์คุณสามารถ
1: เ
0: เ
1: ข
0: ลิ
1: าก
0: บ
1: เ
0: ุ
1: ช
0: หร
1: ื
0: ี
1: ่
0: ่
1: อ
0: ได
1: ค
0: ้
1: รับ
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าโภชนา
0: อ่ะ
1: การ
0: อันนี้
1: บ
0: จ
1: ำบ
0: ริ
1: ัง ดสามารถช่วยให้คุณหายากบุหรี่ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลย60
0: ๆใช่
1: 70%มันจะดีขึ้น
0: ทูบเทียนไป
1: ก
0: แล
1: า
0: ้
1: วว พวกกาวเนี่ยซีเรียสคนไทยจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการดมกาวไม่ดีใช่ไหมฮะมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำม
0: ใช
1: าก
0: ่
1: ๆเลยกาวที่อยู่รอบบ้านเนี่ยพวกกาวติดกระดาษนะครับแล้วก็กาวยางนี่กลิ่นแรงมากถ้าเกิดใครเคยใช้นะกาวยางที่ติดรองเท้าติดเฟอร์นิเจอร์ต้องระวังให้ดีนะครับ
0: แล้วมันไม่ดียังไงคะโค้ชแปง
1: ท
0: มั
1: ำ
0: น
1: ให
0: เป
1: ้
0: ็น
1: ภู
0: ผ
1: ม
0: ล
1: ิคุ้
0: เส
1: ม
0: ีย
1: กั
0: ต
1: น
0: ่อร
1: ต
0: ่าง
1: ก
0: ก
1: ต
0: า
1: ่
0: ยยังไงคะ
1: ำกาวเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำอยู่แล้วบางคนโค้ชเคยอ่านในหนังสือบางหนังสือเขาบอกว่ากาวพวกนี้คนดมทุกวันนะคนที่ติดกาวสามารถภูมิคุ้มกันตกต่ำได้เท่ากับคนที่เป็น HIV เลยนะ
0: โอ้โหคือไม่ต้องรอให้เป็น
1: ไม
0: โร
1: ่ต้อง
0: คร
1: อ
0: น
1: ให
0: ะ
1: ้เป็น HIV คุณก็สามารถเป็น AIDS ได้เป็นเอชได้โดยที่ไม่ต้องติดเชื้อHIV นะครับการดมกาวบ่อยๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆจริงๆกาวติดกระดาษแล้วกาวยางนะฮะต่อไปถุงมือยางคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับถุงมือยางอย่างพวกพยาบาลนะฮะคนที่ทำงานอยู่ในห้องแลบต้องขอบอกเลยว่าถุงมือยางมันไม่ใช่ตรงตัวถุงมือที่ไม่ดีนะแต่มันคือแป้งที่เขาใส่ในถุงมือเพื่อไม่ให้มันติดกันเพื่อไม่ให้มันขึ้นราแป้งพวกนั้นไม่ใช่แป้งเด็กนะครับมันเป็นแป้งกันเชื้อราแล้วเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสารกันเชื้อราสารกันบูดสารกันเน่าสารกันพวกเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกโซเดียมเบนโซเอตสารกันเชื้อราสารกันบูดอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ลงไปในถุงมือยางนะครับในกล่องนั้นคุณต้องใช้ไม่ได้บอกไม่ให้ใช้นะครับมีทางออกให้เสมอโค้ชแบ็กไม่มีโค้ชนาตาลีก็มีให้นะครับทางออก
0: เรานี่ทำยังไงคะไอ้พวกส
1: ก็
0: าร
1: หลัง
0: พวก
1: จ
0: เน
1: า
0: ี้
1: ก
0: ย
1: ที่ท่านผ
0: ท
1: ู้
0: ี่
1: ช
0: เป็น
1: ม
0: แบบเหมือนแป้
1: ห
0: ง
1: ลังจากที่ท่านผู้ชมใช้ถุงมือยางเรียบร้อยแล้วอย่าเอามือไปจับของกินมาใส่ปากให้ไปล้างมือก่อนใส่จับของกิน
0: โอ
1: น
0: เค
1: ะครับ
0: ค
1: แค
0: ่ะ
1: ่นั้นเอง
0: ง่าง ย
1: ่
0: ๆเ
1: า
0: ล
1: ย
0: ยนะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าแล้วผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างห้องน
1: ค
0: ้
1: ่ะบ
0: ำ
1: อ
0: พ
1: กไ
0: ว
1: ป
0: กน
1: แ
0: ี
1: ล
0: ้ค่ะ
1: ้ว
0: แล้วจะเลิกใช้แล้วจะใช้อะไรล่ะ
1: หายี่ห้อที่มันเป็นออร์แกนิกนะครับดีที่สุดพยายามหายี่ห้อ
0: คือสมัยนี้นะคะบางทีเขาเริ่มมีผลิตภ
1: เย
0: ั
1: อ
0: ณฑ
1: ะ
0: ์ออก
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: เย
1: เ
0: อ
1: ย
0: ะ
1: อะ
0: มากเลยนะคะอาจจะไม่ได้เขียนออร์แกนิกแต่คุณต้องดูนะคะว่าเขาเขียนว่าทำมาจากธรรมชาติจบไลฟ์นี้เดี๋ยวโค้ชจะมีโพสต์ลงให้ว่าสารเคมีอะไรที่คุณจะ
1: ดีครั
0: ค
1: บ
0: วรจะหลีกเล
1: ด
0: ี
1: ี
0: ่ยง
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่ทำได้เลยนะคะอย่างเช่นล้างห้องน้ำคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ล้างห้องน้ำล้างคือเช็ดถูโต๊ะทำอะไรทำความสะอาดพื้นเนี่ยได้ดีที่สุดเลยและปลอดภัยที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูค่ะคุณไม่ต้องไปใช้อะไรแบบเลิศมียี่ห้ออะไรมากมายเลยนะเอาน้ำส้มสายชูธรรมดาสีขาวๆใสๆเนี่ยแหละค่ะผสมน้ําผสมขนาดไหนเริ่มต้นด้วยที่1:10สมมุติว่าคุณจะใช้น้ําส้มสายชูหนึ่งถ้วยน้ำ10 ถ้วยถ้ามันแรงเกินไปคุณก็ทําให้มันเจือจางกว่านี้นะคะหรือไม่ก็จะบีบมะนาวลงด้วยก็ได้นี่คือวิธีการที่คนที่นี่นะคะเขาใช้กันก็คือน้ําส้มสายชูผสมน้ําคุณสามารถไปล้างห้องน้ําได้ขัดตามพวกกระเบื้องนี้ได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้คือวิธีแก้ให้สำหรับคนที่อยากจะเลิกตอนนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งโค้ชบอกเลยว่าให้ดูของใช้รอบบ้านด้วยสำคัญค่ะเพราะว่าคุณเป็นมะเร็งคุณมีสารเคมีเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณไปใช้ของพวกนี้คุณจะหายจากมะเร็งได้ยังไง
1: มีคำถามเข้ามา
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความ

ความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทเซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

0: แถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: มีคำถามเข้ามาใช้
2: okay, ะะ
1: ใช้หั่นไก่หั่นผักทำงานในครัวอ๋อใช้ถุงมือยางเหรอฮะเออถุงมือยางที่มันมาในกล่องอะสีขาวๆนะครับอันเนี้ยต้องล้างมือก่อนที่จะหยิบอะไรกินใช้ได้นะฮะในห้องแลบเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าล้างมือก่อนส่วนเวลาจะล้างจานใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยโค้ชนาตาลีมีตัวอย่างถุงมือยางแบบยาวไหมครับอยากจะแนะนำให้ใช้
2: โค้ชมีนะ
1: ถุงมือยางแบบยาวที่มันเป็นสีเหลืองๆแล้วก็สีชมพูอะไร
2: เดี๋ยวนี้มีหลายสีแล้วนะสีแบบสีม่วงมีแบบมีเป็นลายดอกด้วยค่ะสมัยนี
1: ้อันนี้แนะนำให้ติดบ้านไว้เลยนะครับในการล้างจานมันอาจจะไม่ถนัดนะครับมันอาจจะร้อนบางทีมันเหงื่อออกติดมือใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะเพื่อความไม่แก่เร็วนะครับเพื่อความไม่มีสารพิษเข้ามาอยู่ในร่างกายเรากินอาหารที่ทำให้ตับทำงานหนักมากๆอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มสารพิษจากภายนอกเพราะว่ามันซึมเข้าผิวได้จริงๆนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะซึมเข้าผิวได้ยังไงโค้ชแบงค์ผิวเรายังกันน้ำได้เลยใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะบ้างครับโค้ชแบงค์ไม่เคยใช้นะครับแต่ว่า
2: เ
1: วลาคุมกำเนิดแบบแปะมีนะครับแล้วมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเนี้ย
2: โอ้นี่ก็เห็นชัดเลย
1: เห็นชัดเลยครับใครเคยใช้บ้างยกมือให้นิดนึงกดไลค์กดว้าวนิดนึงนะครับอยากจะทราบเหมือนกันว่าใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าผิวเราได้แล้วสารเคมีพวกนี้โมเลกุลมันเล็กมากมันก็ซึมเข้าได้เหมือนกันครับ
2: มีคนคอมเมนต์มานะคะว่าเปลี่ยนยาสระผมสบู่เป็นพวกธรรมชาติแล้ว
1: ใช้ผมใช่ไหมครับ
2: มะกรูดมะนาวใช้ได้นะคะถ้าหาไม่ได้ก็น้ำส้ม
1: นี่ก็ใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นมะกรูดอยู่ครีมอาบน้ำชาวเวอร์เจลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะกรูด
2: มะกรูดดีมาก
1: เอาไปพวกสีทาบ้านต่างๆนะครับสีทาบ้านสีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลคเกอร์พวกนี้คนไม่ค่อยมีใครใช้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผู้ชายมากกว่าสีทาบ้านสีน้ำมันพวกนี้ถ้าเกิดโดนมือโดนอะไรนะครับสารตะกั่วเนาะเล็บนะครับมันก็จะซึมเข้าผิว
2: ใช่สารตะกั่วค่ะ
1: แล้วก็เวลาสูดดมสีน้ำมันนะกลิ่นแรงมากน้ำมันสนไอแล้วก็ทินเนอร์สีแรงมากๆกลิ่นแรงมากๆเราก็ต้องใช้ไอหน้ากากนี้นะครับก่อนที่จะไอนี
2: ่โค้ชแบงค์มีติดบ้านไว้ตลอดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วก็ต้องใช้ถุงมือแบบยาวๆนะเวลาทาสีนะครับทาสีเองใครเป็นครูสอนศิลปะต้องทาสีบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับมันอาจจะร้อนอาจจะทำไม่สะดวกแต่ว่ามันเพื่อสุขภาพเราเองนะครับเอาไปฝุ่นปูนเวลาใครอยู่ในไซต์ก่อสร้างเนี่ยเวลาผสมปูนนะครับฝุ่นปูนโดนน้ำปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งใช่ไหมแล้วเราสูดเข้าไปในปอดเราก็มีแต่น้ำใช่ไหมครับมันจะทำให้ปอดอักเสบได้โค้ชเห็นคนที่เป็นผู้รับเหมาเองเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยที่ปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตมาหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าเขาสูดฝุ่นปูน
2: บางคนแบบว่าขี้เกียจ ขี้เกียจแบบใส่หน้ากาก
1: คุณไปดูไซต์งานของคุณอะไรอย่างเงี้ยทำงานใหม่อินทีเรียใหม่แล้วสถาปนิกใหม่เนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากไว้เลยนะครับไอ้ N95 เนี่ยมันกันได้หลายอย่างนะกันฝุ่นปูนฝุ่นไม้ได้ดีมาก
2: N95 นะคะดูไว้นะคะโค้ชแบงค์ค่ะมีคำถามมาอันนี้ดีมากเลยสำหรับคุณผู้หญิงโค้ชคะแม่ชอบย้อมผมตลอดเลยค่ะ
1: กำลังจะพูดเลย
2: น้ำยาย้อมผม
1: ก็คือ
2: โอเคงั้น
1: ทำยังไงดีโค้ชนาตาลีอันเนี้ยเลี่ยงลำบาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนที่ชอบไปย้อมผมโค้ชจะแนะนำวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ที่ไทยก็มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถ้า
1: เห็นหน้าใช่ไหมเห็นหน้า
2: ให้ใช้ผลิตภัณฑ
1: ์แต่สีมันไม่ค่อยสีมันไม่ค่อยสดอ่ะเห็นหน้าม
2: ีเฮนน่าแล้วก็มีอะไรอีกนะจำยี่ห้อไม่ได้คือใช้ลืมชื่อภาษาไทยที่เป็นแบบว่าทำให้ผมดกดำนะคะแต่จริงๆแล้วโค้ชคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอาหารแล้วก็ร่างกายของเราถ้าเป็นด่างนะคะผมจะงอกช้าลงนะคะอันนี้นอกจากว่าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยก็มีนะคะให้ไปเลือกแบบนั้นถ้าคุณอยากย้อมจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าอะไรที่คุณใส่ลงไปอ่ะมันเข้าสู่ผิวหนังทางหัวของเรานะคะมันลงไปในระดับเซลล์ของผิวหนังถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ยังไงก็อยากย้อมโค้ชแนะนำให้ทำแบบไฮไลท์คือมันไม่โดนหนังของเรานะคะเอาแค่แบบตรงกลาง
1: เวลาโค้ชแบงค์ไปย้อมผมโค้ชแบงค์ก็ย้อมผมนะครับเราจะเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียไม่มีแอมโมเนียเดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะแล้วมันติดดีด้วยแต่ว่ามันจะมียังไงมันก็มีไฮโดรเจนอยู่ดีใช่ไหมไฮโดรเจนยังโอเคมันจะกัดผิวเราก็จริงแต่ว่าสารเคมีมันจะมาจากแอมโมเนียซะส่วนใหญ่ที่กลิ่นแรงๆนะครับเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียจะดีมากเรามาทวนกันไหมแต่พูดมานะครับก็มีชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงทองเหลืองกระทะเหล็กไอน้ำมันพืชควันบุหรี่มือสองห้องอับที่มีละอองเชื้อรานะครับลืมพูดลูกเหม็นซีเรียสมากลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับทุกท่านมันจะมาเป็นลูกกลมๆเล็กๆอยู่ในถุงใช่ไหมแล้วก็จะอีกอันนึงก็จะมีเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะที่มันเป็นดวงใหญ่ๆอ่ะที่หนาๆใหญ่ๆอ่ะลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าสาเหตุของการไหลตายของคนไทยนะครับเกิดจากลูกเหม็นด้วยนะไหลตานอนแล้วไม่ตื่นเลยเพราะว่าเขาแพ้
2: มันร้ายแรงขนาด
1: บางคนแพ้ไงเกิดการไหลตายได้นะครับลูกเหม็นโยนเข้าไปในใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วสูดทั้งคืนมีสิทธิ์ว่านอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมา
2: บางคนบอกว่านอนหลับอยู่บางคนบอกว่านอนหลับอยู่แล้วไม่ได้สูดน่ะเขาไม่รู้ตัว
1: ก็นั่นแหละคุณสูดทั้งคืน
2: เนี่ยเราก็ต้องหายใจใช่ไหม
1: ลูกเหม็นอย่าใช้ดีที่สุด
2: มีเหตุผล
1: ที่มันระเหิดออกไปอ่ะ
2: โค้ชแค่ดมดูก็ปวดหัว
1: มันเป็นสารเป็นก้อนสารเคมีเลยนะลูกเหม็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสีชมพูด้วยอย่าใช้ดีที่สุดนะครับต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำด่างทับทิมไมโครเวฟกาวต่างๆนะฮะกาวติดกระดาษกาวยางถุงมือยางสีทาบ้านสีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลคเกอร์ฝุ่นปูนฝุ่นไม้ต่อไปปุ๋ยเคมีน้ำยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ำยาศัตรูพืชอะไรน่าจะเป็นคนสวนมากกว่านะครับที่ใช้น้ำยาพวกนี
2: ้จริงๆแล้วนะคะหลายคนที่ติดต่อโค้ชมานะคะทำสวนมาก่อนแล้วเป็นมะเร็ง
1: ว้าว
2: เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะมะเร็งปอด
1: ขอบคุณนะครับที่แชร
2: ์ค่ะเป็นมะเร็งปอดโค้ชต้องถามประวัติทุกคนที่ติดต่อมาว่าทำอะไรมาบ้างเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณไปทำอะไรมา
1: คุณต้องดูเองต้องเป็นหมอให้ตัวเองนะคะ
2: ก็จะมีหลายอย่างทีนี้ก็ชัดเลยนะคะว่าคนที่เคยทำสวนมาก่อนทำเองทั้งทำเองบ้างไม่ได้ทำเองบ้างให้คนงานฉีดบ้างแต่กับการเป็นว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมอ
1: ยู่ใน environment สภาพแวดล้อม
2: มันไม่ใช่แบบปีหน้าเป็นมะเร็งนะของนี้มันสะสมค่ะ10ปี20ปีกับกลายว่าเป็นมะเร็งปอดตอนนี้เป็นได้ยังไงก็ต้องไปดูประวัติเมื่อ10 20ปีที่แล้วค่ะนะคะคนที่ทำสวนเยอะมากที่เป็นมะเร็งตอนนี้นะคะค่ะมีคำถามมานะคะเรื่องของแชมพูเดี๋ยวโค้ชมีตัวอย่างนะคะ
1: แชมพูต้องเลือกยี่ห้อนะคะ
2: แชมพู
1: ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าต้องเลือกยี่ห้อดีๆนะโค้ชนาตาลีโชว์นิดนึงครับ
2: จะยกมาเลย
1: ยกมาเลย
2: ไม่ได้เอามา
1: เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยมียี่ห้อที่เป็นออร์แกนิกเยอะนะครับลองเสิร์ชดูจาก

0: กปฐมอโศกเองหรือว่าร้านมังสวิรัติที่ขายของมังสวิรัติอะไรพวกนี้ของชีวจิตอะไรพวกนั้นนะครับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นเขาก็มีขายเยอะครับลองถามเขาดู
1: อันนี้นะคะโค้ชจะยกตัวอย่างไม่เน้นยี่ห้อนะคะแต่อยากให้คุณรู้ว่าอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะโค้ชก็ไม่ดูยี่ห้อเลยรู้แต่ว่าเขาผสมไบโอตินผสมคอลลาเจนยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาใช้คำว่าเห็นปะโค้ชที่จะตกจอใช้คำว่า plant based แล้วเขามีคำว่าเนี่ยไม่มีสาร
0: ไม่มีสารนู่น
1: ไม่มีสารเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะใช่คุณต้องดูตรงนี้ค่ะต้องศึกษาให้เป็นเพราะว่าพวกสารเคมีพวกนี้นะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันส่วนใหญ่ไม่มีสารกลูเตนไม่มีโพลีลีนนะคะโพไพลีนโกลคอลไม่มีสารซัลเฟตนะคะซัลเฟตสำคัญที่สำคัญก็คือพาราเบนอะไรที่เขียนว่าพาราเบนนะคะเห็นไหมคะชัดๆตรงนี้เลยนะพาราเบนเนี่ยอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยพาราเบนคุณรู้ไหมว่าสารตัวนี้นะคะพอเข้าร่างกายแล้วมันจะกลายมาเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นที่โค้ชแบงค์ชอบมากเลยใช้คำว่าเป็นฮอร์โมนตัวอิจฉา
0: ใช่เพราะมันไปแย่งที่ไปแย่งการทำงาน
1: บางทีนะคะเขาไม่ได้ใช้แค่คำว่าพาราเบนอย่างเดียวเมทัลพาราเบนอะไรก็ตามที่ลงท้ายพาราเบนสักคุณเลิกซื้อเครื่องสำอางอันนั้นเลยนะคะแล้วก็สารฟอลเลตสารฟอร์มอลดีไฮด์นี่อันตรายนะคะแล้วก็อีกสารหนึ่งที่เรียกว่า SLS บางทีก็เขียนชื่อย่อว่า SLS คือใช่บางทีเขาไม่เขียนเต็ม SLS ก็คือ Sodium Lauryl Sulfate สารตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศได้เขาไปทดลองแล้วในกบในห้องทดลองนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ใช้พวกน้ำยาพวกอาบน้ำสบู่มีอยู่ในพวกของใช้ในบ้านนะคะพวกเครื่องทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดต่างๆใส่ลงไปในอ่างน้ำที่เขาเลี้ยงกบไประยะหนึ่งเขาทดลองกับกบเพราะว่ากบมันมีวงจรสั้นใช่ไหมกบเปลี่ยนเพศ มันสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนได้ขนาดนั้น คุณลองคิดดูสิว่าเราใช้มาทุกวันกี่ปีแล้วคุณลองคิดดูว่าไหนจะแชมพูไหนจะสบู่ไหนจะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาสารพัด ทุกวันกี่ปี ใช่ไหมคะแล้วมันก็อยู่ในตัว เราค่ะ
0: มีคำถามมาเจลปรับอากาศในรถยนต์มีผลครับมีผลแน่นอนมันเป็นน้ำหอมในรูปแบบของแอลกอฮอล์พวกน้ำหอมในรูปแบบแอลกอฮอล์เนี่ยโค้ชแบงค์อยากจะให้ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับที่ฉีดยี่ห้อแพงๆนะฮะพยายามใช้น้อยๆรูปแบบที่มันอยู่ในรูปแบบแอลกอฮอล์อยู่ในอีเซนเชียลออยล์จะดีที่สุดนะครับน้ำหอม
1: มีคำถามขึ้นมา
0: คำถามลูกกิ้งดับกลิ่นกายโค้ชนาตาลีจะพูดเลยไหมครับเรื่องโลออน
1: คือทำไมถึงห้ามใช้สิ่งแรกเลยนะโค้ชจะบอกเลยว่าคนเป็นมะเร็งข้าวของเครื่องใช้ที่คุณเลิกใช้เลยนะคะก็คือลูกกลิ้งใต้รักแร้เหล่านี้โรออนต่างๆยี่ห้ออะไรก็ตามค่ะถ้าคุณบอกว่าอยากใช้จริงๆโค้ชก็จะแนะนำให้ใช้สารส้มทำไมไม่ควรใช้โรออนใช่ไหมคะนอกจากว่ามันมีสารเคมีแล้วนะคะถึงแม้คุณจะหาแบบออร์แกนิกก็ตามนะไม่มีสารเคมีก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ร่างกายเรานะคะกำลังกำจัดสารพิษทางตายรักแร้เพราะว่าตรงนี้มันต่อมน้ำเหลืองของเราค่ะร่างกายกำลังจะขับเหงื่อออกมาขับกลิ่นออกมากลิ่นนั่นแหละก็คือสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราทำไมเราตัวเหม็นเพราะว่าฮอร์โมนของเรามันไม่บาลานซ
0: ์นาตาลีกำลังจะบอกว่าเราทาไปแล้วมันก็ไปอุดตันรูขุมขนทำให้ดีท็อกซ์ไม่ได้ล่ะ
1: ใช่ถูกต้องเลยสิ่งที่ดีท็อกซ์ได้ดีที่สุดของร่างกายก็คือผิวหนังสิ่งแรกเลยนะคะตรงนี้เลยที่มันจะดีท็อกซ์ก็คือตายรักแร้คุณสังเกตดูสิว่าเวลาคุณเหงื่อออกทำไมจักระแล้เปียกทำไมเพราะว่าร่างกายกำจัดสารพิษออกมาทางนี้ค่ะถ้าคุณเอาอะไรไปโปะไว้ไม่ว่าจะเป็นแป้งโรออนคุณไปอุดรูขุมขนไม่ให้ร่างกายกำจัดสารพิษออกมาได
0: ้
1: นะคะอันนี้ให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ใช้อะไรดีเนาะ
1: ต่อไป
0: ใช้เบกกิ้งโซดา
1: ใช้อะไรดี
0: เอาจริงๆ YouTube ได้นะครับ
1: จริงๆไม่ต้องใช้อะไรเลย
0: ใช้เบกกิ้งโซดาละลายน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ทาใต้รักแร้ใช
1: ่
0: ถูกมากประหยัดด้วย
1: เองใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้
0: เราก็มีผงเบกกิ้งโซดาในตลับเล็กๆใช่ไหมวางไว้หน้าเครื่องตัวเครื่องแป้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พรมน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ทารักแร้ของเรา
1: โอ้โหโค้ชแบงค์วันนี้เรามาบอกเคล็ดลับอะไรกัน
0: เยอะมากปุ๋ยเคมีขอแชร์นิดนึงปุ๋ยเคคนที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเกิดน้องหมา

0: ของท่านผู้ชมไปกินเนี่ยมันเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเคยมีญาติที่น้องหมาไปกินปุ๋ยเค
1: อ่ะ
0: มีแล้วเสียชีวิตนะครับ
1: อันนี้นะคะโค้ชขอตอบอันนี้หน่อยนะอันนี้คนคงสับสนมากเลยตามร้านขายอาหารสุขภาพหน้าถุงเบกกิ้งโซดาเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งใช้จริงเท็จแค่ไหน
0: เค
1: แต
0: ย
1: ่
0: ได้
1: ว่
0: ย
1: า
0: ิน
1: ไง
0: ว่า
1: โค้ช
0: ผู้
1: อะไ
0: ป
1: ร
0: ่วย
1: มี
0: เป
1: ค
0: ็
1: ว
0: น
1: าม
0: มะ
1: เห
0: เ
1: ็
0: ร
1: น
0: ็ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาเพื่อที่จะรักษามะเร็ง
1: yes yes
0: แล้วอันนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากนะฮะเป็นอะไรที่ฮิตมากเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเป็นอะไรที่ด่างใช่ไหมแล้วเขาไม่อยากจะให้เลือดเป็น
1: ใช
0: ก
1: ่
0: รดกินเนื้อสัตว์มาเยอะเลือดเป็นกรด
1: ถู
0: ก็
1: ก
0: เล
1: ต
0: ย
1: ้อง
0: ดื่มน้ำด่างซะเลยเพื่อให้รักษามะเร็งเขาอาจจะเตือนตรงนี้นะครับว่าไม่เหมาะกับการที่เอามาผสมน้ำดื่ม
1: โค้ชบอกคนที่เข้าคลาสของโค้ชนะคะว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้เบกกิ้งโซดาทําขนมทําอาหารแต่ว่าเราเบกกิ้งโซดาเนี่ยเอามาใช้ทําความสะอาดเอามาทําอะไรได้หลายอย่างหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่มาปรึกษากับโค้ชก็หายจากโรคกรดไหลย้อนด้วย
0: เบ
1: เ
0: ก
1: บ
0: กิ้
1: ก
0: ง
1: ก
0: โ
1: ิ
0: ซ
1: ้งโซ
0: ดา
1: ดา
0: เหรอ
1: ค่
0: ฮ
1: ะ
0: ะ
1: นะคะ
0: โค้ชมันยังไม่เคยแนะ
1: ก็
0: น
1: มี
0: ำ
1: ส
0: นะ
1: ู
0: ค
1: ต
0: ร
1: ร
0: ับ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าที่แนะนำเนี่ย Apple Cider Vinegar กรดไหลย้อนหาย
1: ใช่ค่ะสองอย่างนี้ผสมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไม่จบอ่ะตอนนี้นะคะ
0: คนที่ใช้พวกยาฆ่าแมลงค
1: เร
0: น
1: ื่อง
0: ส
1: อะไร
0: วน
1: ค
0: น
1: ะ
0: ะฮะต้องใช้ถุงมือยาวๆเลยนะแล้วก็จะต้องมีอันนี้ไว้นะครับที่ต้องใช้สารเคมีจริงๆ
1: โค้ชแบงค์คะมีคำถามนี้อีกแล้วว่าเรื่องของใช้ในครัวซึ่งเป็นคำถามที่น่าตอบมา
0: อ
1: ก
0: ะไร
1: เลยอะ
0: ของใช้ในครัวเรา
1: ระ
0: ไป
1: หว่
0: แ
1: า
0: ล
1: ง
0: ้ว
1: หม้อหุงข้าวระหว่างเทฟลอนกับอลูมิเนียมอันไหนอะไรอะไรอันตรายมากกว่ากันเทฟลอนกับอลูมิเนียม
0: เทฟ
1: อะ
0: ล
1: ไร
0: อน
1: อั
0: เน
1: น
0: ี่
1: ต
0: ย
1: รายมากกว่า
0: หม
1: ก
0: ้
1: ั
0: อ
1: น
0: หุงข้าวเทฟลอนมันยังจะไม่ค่อยขึ้นความร้อนไม่ค่อยสูงมากเท่ากับไปตั้งไฟนะฮะมันยังโอเคหน่อยดีกว่าก
1: ถ
0: ร
1: ้
0: ะ
1: า
0: ท
1: โค
0: ะ
1: ้ช
0: เท
1: เลือ
0: ฟ
1: ก
0: ล
1: น
0: อ
1: ะ
0: น
1: คะโค้ชไม
0: ไ
1: ่
0: ม่
1: ใช
0: ใช
1: ้
0: ้
1: ทั
0: ท
1: ้
0: ั
1: ง
0: ้ง
1: ส
0: ส
1: ององ
0: อ
1: อ
0: ย
1: ย
0: ่
1: ่
0: า
1: าง งค่ะถ้าไม่ใช้ทั้งสองอย่างคือสิ่งแรกที่คุณต้องกำจัดคืออลูมิเนียมนะคะโค้ชขอตอบไปเลยนะคะเพราะว่าเทฟลอนเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแบรนด์นิวมาใหม่เลยนะมันยังไม่หลุดออกมาง่ายๆค่ะนะคะแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลือบนะคะมันโดนความร้อนปุ๊บมันออกมาในอาหารเลยโดยเฉพาะถ้าคุณทําอาหารด้วยมะเขือเทศมะเข
0: ม
1: ื
0: ัน
1: อ
0: เป็
1: เท
0: นกร
1: ศ
0: ด
1: มีคว
0: เ
1: า
0: ป็
1: ม
0: น
1: เ
0: ก
1: ป็
0: ร
1: น
0: ด
1: ใช่แล้วมันพอไปเจอกับอลูมิเนียมปุ๊บมันทําปฏิกิริยากันนะคะมันออกมาในสารอาหารของคุณโดยตรงเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกขมิ้นหรือว่าพวกคุณทําอาหารเนี่ยกับอลูมิเนียมอันนี้นะคะโค้ชไม่แน่ใจนะคะระหว่างถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์อะไรอันตรายมากกว่ากันแต่เอา common sense มาใช้ก็คือเทฟลอนมันยังเกาะอยู่นะมันยังเคลือบอยู่แต่อลูมิเนียมมันไม่มีอะไรเคลือบอ่ะมันออกมาโดยตรงเลย
0: ครับ
1: ค่ะนะคะ
0: โค้ชขอพูดอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะคิดว่าเป็นของดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับคือนี่เจลล้างมือเจลล้างมืออืมโอเคมันช่วยฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามันจะมีสารเคมีเกาะอยู่ในมือเรานะครับ
1: ใช่ใช่
0: เจลล้างมือเวลาใช้แล้วก็ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับประทานอาหาร
1: มันมีสารตัวนี้ค่ะไตรโค
0: ได
1: ซ
0: โค
1: ัน
0: ซานเหรอ
1: ไตรโคซันใช่มีสารแอ
0: โอ
1: น
0: ้
1: ตี้แ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: ค
0: ่
1: ทีเรีย
0: ไทรโคลซาน
1: สาร
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ไทรโคลซาน
1: ใช่ไหมช
0: มั
1: ัน ด
0: ไทร
1: เล
0: โ
1: ย
0: ค
1: เพ
0: ล
1: ราะว่
0: ซ
1: าเข
0: า
1: าน ใส่กันเยอะมากไตรโคลซันเขาจำได้แม่นค่ะอะไรที่มีไตรโคลซันนะคะไม่ควรใช้เพราะว่านี้มันจะไปผลิตฮอร์โมน
0: อ
1: ตั
0: ี
1: ว
0: ก
1: อิ
0: แล
1: จ
0: ้
1: ฉ
0: ว
1: าอีกแล้วค่ะนะคะใช
0: คือ
1: ่
0: สารพิษรอบบ้านเนี่ยมันจะมีสามหลักนะฮะสามกลไกก็คือไปรบกวนฮอร์โมนเราหนึ่งใช่ไหมครับสองเนี่ยจะเป็นโลหะหนักพวกแคดเมียมตะกอบประหลอดตะกั่วประหลอดแล้วก็สามเนี่ยก็คือสารเคมีรบกวนฮอร์โมนโลหะหนักแล้วก็สารเคมี
1: ขอเน้นเรื่องยาสี
0: โอ
1: ฟั
0: เค
1: น ยาสีฟันคนเป็นมะเร็งแล้วนะกลับมาดูยาสีฟันของคุณด้วยค่ะฟลูออ
0: ใช
1: ไร
0: ่
1: ด์แล้วใช
0: ไ
1: ้
0: ด้
1: อะไรล่ะยี่ห้อที่ไทยก็มีเยอะแยะนะคะใช้ดินเบตาไนท์เคลย์แปรงฟันก็ได้ใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้แล้วก็ยี่ห้อพวกที่เป็นธรรมชาติคุณจะต้องดูว่าไม่มีฟลูออไรด์ค่ะอันนี้คนเถียงเยอะมากคนไม่เชื่อฟลูออไรด์ทำให้เราฟันขาวแล้วก็ป้องกันฟันผุถ้าคุณลองดูสิคะสมัยนี้ใช้ฟลูออไรด์กันเยอะฟันเราก็ยังผุอยู่เลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวค่ะคุณเลือกซื้อเครื่องเลือกซื้อยาสีฟันที่แบบว่าเขาจะเขียนไว้ชัดมากเลยอ่ะไม่มีฟลูออไรด์ no ฟลูออไรด์ SLS free เห็นไหมคะเขาเขียนชัดเลย SL

0: LS free แล้วก็ no triclosan ฮะอันนี้ที่สำคัญเลยก็คือ SLS
1: แต่ในนี้มีไตรโคซาน
0: no peroxide นะคะขอให้คุณดูค่ะฟลูออไรด์นะคะอย่าใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งบอกว่าเอ้ยฉันก็ใช้มาตั้งนานนี่นะถ้าเป็นมะเร็งแล้วควรจะเลิกใช้เลยค่ะมีสารอะไรอีกSLS นี่สำคัญมากสารฟาเลตโพรเพนโพรพิลีไกลโคโอ้มันเยอะมากแล้วมันเป็นสารผิดนะเดี๋ยวมันจะไม่จบ
1: เพราะเป็นว่ามันเยอะมาก
0: เดี๋ยวลงให้ดูทีหลังตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะคะว่าของใช้รอบบ้านเราพูดถึงกัน48อย่างหรือยังคะถึงหรือยังคะโค้ชแบงค์
1: เกือบยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงยากบผมอยากจะแอดนิดนึงนะครับว่าอยากใช้จริงๆอ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าพยายามบอกให้คนที่โกกเราเนี่ยไม่ให้โดนหนังศีรษะซีเรียสคือมันจะซึมเข้าผิวเราผ่านหนังศีรษะนะครับสารที่ไม่ดีพวกนั้นห่างประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นกายสเปรย์ดับกลิ่นบ้านด้วยน้ำหอมดับกลิ่นในรถเมื่อกี้กำลังจะบอกเลยคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในรถนานนะเอาน้ำหอมเนี่ยไปติดไว้ตรงแอร์แล้วก็สูดมันทั้งคืนทั้งวัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ติดรถแบบ 3-4 ชั่วโมงเลยนะปวดหัวเวลาโค้ชแบงค์ขึ้นแท็กซี่ที่เขามีพวกน้ำหอมสีเขียวๆส้มๆอะไรพวกเนี้ยพูดถึงในรถอยากจะบอก
0: มีคำถาม
1: รถนะครับมีกลิ่นพลาสติกเยอะมากในรถใหม่รถใหม่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยคนสามารถเป็นไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยได้จากรถใหม่ที่ซื้อมาเลยนะฮะเพราะว่าสูตรกลิ่นพลาสติกไหม้พวกนั้นน่ะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่านผู้ชมเวลาซื้อรถใหม่มาทำยังไงดีโค้ชนาตาลี
0: ทำยังไงดีนะคะโค้ชคิดว่าน่าจะทำความสะอาดตรงพวกตรงพวกหนังรถใช่ไหมเคล็ดหนังหรือว่า
1: ทำความสะอาด
0: ตรงนั้นก่อน
1: โค้ชอยากจะแนะนำก็คือว่าให้เปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างเงี้ยให้ลมมันฟลอร์ให้กลิ่นใหม่มันหายอย่างน้อยที่สุดให้กลิ่นใหม่มันหายหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยกลิ่นรถใหม่ดีมันดูเหมือนแบบเป็นของใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ดี
1: มันเป็นกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตรงคอนโซลมีแต่พลาสติกนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาที่บำบัดหนังไม่สูดพวกนั้นเข้าไปดีที่สุดเป็นสารก่อมะเร็งเยอะมากเสร็จแล้วรถเก่าล่ะรถเก่ารถที่ตากแดดนะครับพวกเนี้ยเวลาเราเข้ามาใหม่ๆมันก็จะมีกลิ่นนะใครสังเกตนะครับรถที่ตากแดดมามันร้อนละอุมากเลยนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปแล้วทำให้ฮอร์โมนต่างๆเราเพี้ยนได้เป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่ให้สูดอะไรที่เป็นพลาสติกไหม้ใช่ไหมเราอยู่ในรถเราอบอยู่ในนั้นน่ะแล้วเราก็กดแต่ปุ่มที่มันให้ไหลเวียนอากาศอยู่ข้างในรถเนี่ยไม่เคยให้อากาศ fresh air มันถ่ายเทออกไปเลยแลกเปลี่ยนอากาศดีๆออกไปเลย
0: แนะนำเลยนะคะว่าตากแดดค่ะแล้วก็เปิดประตูรถเปิดหน้าต่างเนี่ยให้แดดมันเผา
1: ให้แดดมันเผา
0: ให้แดดมันช่วยให้ลมใช่ต้องบอกว่าให้แดดมันเผาพวกสารเคมีพวกนี้ออกนะคะ
1: แต่ว่าอย่าขังตัวเองไว้ในกลิ่นของรถที่ตากแดดนะครับพยายามให้ลมมันกรบให้มากที่สุดแล้วก็กดปุ่มอย่างน้อยที่สุดกดปุ่มให้ลมข้างนอกมันเข้ามาไม่งั้นเราก็จะสูดมันอยู่นั่น
0: มีคนถามว่าน้ำยาบ้วนปากใช้ยี่ห้อไหนดีคะนี่โอ้โคตรก็ไม่ทราบนะคะโคตรจะดูส่วนผสมส่วนใหญ่นะคะไม่มีฟลูออไรด์
1: เอาที่ไม่มีฟลูออไรด์
0: น้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีฟลูออไรด์ใช่ค่ะนะคะ
1: คือโค้ชแบงค์ไม่เชื่อเรื่องน้ำยาบ้วนปากตรงที่ว่าโค้ชแบงค์ไม่ชอบทำลายระบบนิเวศของร่างกายแปรงฟันด้วยยาสีฟันออร์แกนิกที่ไม่มีสารฟอกขาวไม่มีอะไรมากมายไม่มีฟลูออไรด์แล้วก็ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปาก
0: จริงๆแล้วนะคะสำหรับพวกคนที่ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่หรือว่าติดเนี้ยโค้ชแนะนำให้มาใช้ออยล
1: ์ออยล์ฟูลลี่
0: นะคะ
1: โคคอนัท
0: ใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวใครยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวลองไปศึกษาได้ว่าออยล์พูลลิ่ง
1: น้ำมันมะพร้าว
0: ใช่ที่อเมริกานะคะมีงานวิจัยแล้วใช่เขาวิจัยมาแล้วว่าออยล์พูลลิ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพวกน้ำยาบ้วน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่แล้วมันกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียพวกสารพวกอะไรที่อยู่ในปากพวกเชื้อไม่ดี
1: ขอบอกนิดนึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวใช้ทำออยล์พูลลิ่งนะครับเวลาที่เรากั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราระวังอย่าให้ลงคอมากจนเกินไปอย่าให้

0: คอเพราะว่ามันสามารถเข้าไปในปอดเราได้มีรายงานจากคุณหมอท่านหนึ่งโค้ชแบงค์เคยอ่านว่าคนที่กลัวปากด้วยน้ำมันมะพร้าวมากๆออยล์พูลลิ่งมากๆเนี่ยแล้วก็ทำแบบไม่ระวังแบบให้มันเข้าไปในหลอดลมอะหลอดลมปุ๊บน้ำมันมันก็ไหลไปเข้าไปในปอดเรานะครับคนที่ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้กลัวๆๆๆไม่ต้องนานมากแล้วระวังอย่าให้มันลงคอไปนะครับคนที่กินน้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันนะครับโค้ชแบงค์ถามว่าโค้ชแบงค์แนะนำน้ำมันมะพร้าวให้กินลดน้ำหนักไหมโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำนะ คือส่วนตัวแล้วกินน้ำมันมะพร้าวแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะกินแล้วผอมลงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่ละคนเมตาบอลิซึมแล้วก็เผาผลาญน้ำมันมะพร้าวไม่เหมือนกันถ้าถามว่าจะใช้อะไรน้ำมันอะไรในการผัดนู่นนี่นั่นโค้ชแบงค์ก็แนะนำมะพร้าวตัวนิดนึงเมคอัพสีสดๆลิปสติกสีสดแล้วก็พวกราคาถูกๆอะไรอย่างนี้นะครับยาทาเล็บน้ำยากกผมให้กกห่างๆจากหนังศีรษะไว้สเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นบ้านน้ำหอมดับกลิ่นในรถรถใหม่รถที่ตากแดดแล้วต่อไปน้ำมันเบนซินเวลาไปเติมน้ำมันนะครับแนะนำให้ปิดกระจกกลิ่นของน้ำมันเบนซินเป็นสารก่อมะเร็งนะครับนี่โค้ชแบงค์พูดเลย
1: อันนี้โฆษณาโดยทำ
0: ไมได้เพราะว่าที่นั่นต้องเติมเองใช่ไหม
1: ต้องเติมน้ำมันเองผมใส่ต้องเอา
0: ถูกต้องกำลังจะบอกคุณต้องใช้ N95
1: อยู่ที่อเมริกาชีวิตมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะเติมน้ำมันนะต่อให้คุณจะเป็นตำแหน่งขนาดไหนก็ตามนะยกเว้นคุณจะมีแบบคนขับรถให้แล้วก็คุณต้องเติมน้ำมันเองค่ะ
0: หมดแล้ว
1: ต่อให้คุณแบบขับรถมาหรูก็ตามเนี่ยใช่คุณต้องเติมน้ำมันเองโอเคมีคนถามเรื่องน้ำมันนะคะเป็นมะเร็งใช้น้ำมันอะไรทำอาหารดี
0: ก็แนะนำให้ไม่ใช้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารเราใช้น้อยๆโค้ชแบงค์บอกว่าไม่ใช้น้ำมันเลยดีที่สุด low fat whole food plant based เป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะใช้สักหน่อยเอาผัดสักนิดนึงสักช้อนนึงก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับไม่แนะนำน้ำมันหมูไม่แนะนำเด็ดขาดแล้วก็ไม่แนะนำน้ำมันพืชอื่น
1: ๆค่ะอันนี้โค้ชก็ขอย้ำนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะคุณจะกินอาหารแบบเดิมทำไมน้ำมันนี่คุณต้องพยายามงดไปเลยนะคะน้ำมันที่ดีก็คือ flax seed oil ก็ทำกับข้าวไม่ได้อีกนะคะคุณไม่ควรจะเอามาผัดคุณไม่ควรจะทอดถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วถ้าคุณอยากจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วอยากจะหายช้าจะไปทอดจะไปผัดคุณเลือกได้ค่ะโค้ชขอเน้นคำว่าคุณเลือกทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะทำยังไงแล้วคุณต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อแบบไหนด้วยถ้าคุณเชื่อว่าฉันยังผัดได้อยู่อันนี้นะคะโค้ชช่วยไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าโค้ชนาเธอรีและโค้ชแบงค์มาบอกข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติได้มากแค่ไหน
0: มีคนถามมาว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดต่อใช้ผสมทำความสะอาดบ้านซักผ้าได้ครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรมากมายไม่ปรุงแต่งใช้ดีครับแต่ว่าก็ต้องล้างให้สะอาดนะฮะอย่าให้มีคราบของเด็ดต่อนั้นหลงเหลืออยู่แค่นั้นละครับ
1: เรื่องน้ำมันยังไม่จบอีกละน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันหมูอะไรดีกว่ากันในการทำข้าวเหรอคะแต่โค้ชบอกแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่
0: เปลี่ยนเถอะครับ
1: คุณไม่ควรจะใช้น้ำมัน
0: ใช่ไหม
1: คะนะคะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรเราติดการผัดการทอดกันมานะคะสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการทำอาหารก่อนนะคะก็ถ้าชอบแบบนี้อีกนะคะโค้ชจะเชิญโค้ชแบงค์มาบ่อยๆนะคะเราก็จะมีอะไรมาสนุกๆความรู้เยอะๆมาให้กับแฟนคลับของเรานะคะ
0: ก็ความรู้วันนี้สอนให้รู้ว่ามันใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมี protective equipment นะฮะมีเครื่องมือในการป้องกันตัวคุณเองต้องมีหน้ากากต้องมีถุงมือยางยาวๆนะครับแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้าที่มันมิดชิดโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชปุ๋ยเคมีพวกนี้นะครับ
1: โอเคค่ะอย่าลืมนะคะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Aura Collagen Peptide คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนัง

ทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็กำลังมีประเด็นที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะพาคุณแม่ไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินแต่เขาเนี่ยดันขับรถไปปิดท้ายรถพยาบาลที่กำลังจะขนส่งผู้ป่วยอาการหนักจากห้องฉุกเฉินไปรับการรักษายังอีกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าแล้วมันทำให้ไม่สามารถขนส่งผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ต่อมาผู้ป่วยรายนี้นะครับเสียชีวิตลงวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกกรณีศึกษาครั้งนี้มาเล่าให้ฟังในแง่มุมต่างๆนะครับว่าเราควรจะต้องคิดอะไรบ้างในแต่ละแง่แต่ละมุมแล้วมันจะพอทำอะไรได้ไหมถ้ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในอนาคตเราจะป้องกันมันได้ยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าครั้งนี้ขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างสูงนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นแม้กระทั่งผู้ชายต้นเรื่องที่ขับรถกระบะหรือคุณแม่ของเขาเนี่ยผมก็เชื่อเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นเช่นกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยาในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับประมาณสัก5ทุ่ม10นาทีเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับมีภาวะการหายใจล้มเหลวซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจากน้ำท่วมปอดนะครับทางแพทย์ก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจให้แล้วก็เตรียมประสานงาน

กับโรงพยาบาลกระบี่เพื่อที่จะพาผู้ป่วยเนี่ยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลกระบี่ที่เขามีศักยภาพในการดูแลสูงกว่านะครับขณะนั้นก็มีการเตรียมการจากทางฝ่ายพยาบาลแล้วก็จะส่งตัวนะครับช่วงประมาณ5 ทุ่ม 15 นาทีเนี่ยก็มีผู้ชายขับรถกระบะคันหนึ่งมาเอาคุณแม่มารักษานะครับคุณแม่เนี่ยอายุ69 ปีมาด้วยอาการเวียนหัวแล้วก็ตาลายนะครับขณะนั้นเนี่ยคนไข้รายนี้ยังพูดจารู้เรื่องอยู่นะครับผู้ป่วยที่69 ปีที่เป็นคุณแม่ของผู้ชายที่ขับรถมาส่งนะครับเขายังพูดจารู้เรื่องอยู่นะครับทางพยาบาลก็เข้าไปบอกว่าขณะนี้กำลังมีคนไข้อาการหนักจะต้องประสานงานส่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งขอให้รอสักครู่ได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวพยาบาลก็เข้ามาซักประวัติคุณแม่ของเขานะครับซักประวัติในขณะนี้แต่ทางลูกชายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันล่าช้าไม่มีคนมาดูแลแม่เขาสักทีนะครับก็เลยโวยวายขึ้นมาแล้วก็มีการชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับจะเห็นจากในรูปนะฮะแล้วขณะนั้นเนี่ยการส่งผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยใจไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันเอาขึ้นไปบนรถพยาบาลไม่ได้เนื่องจากว่ารถกระบะจอดปิดอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มาขอให้เลื่อนรถนะครับแต่ว่าผู้ชายรายนี้ก็ไม่เลื่อนนะครับแล้วก็มีการโวยวายนะครับในเรื่องของทำไมคนไม่มาดูแลแม่เขานะฮะจนกระทั่งญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องคุกเข่าร้องไห้ขอให้อีกฝ่ายไปเลื่อนรถให้แต่ก็ยังไม่เลื่อนครับรอไปอีกสักพักถึงเลื่อนให้นะฮะแล้วผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยใจก็ถูกขนขึ้นรถพยาบาลนะฮะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตแต่ไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าเสียชีวิตระหว่างทางหรือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับซึ่งโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยห่างออกไปจากโรงพยาบาลปลายพญาประมาณ65 กิโลเมตรนะครับแล้วผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับของผู้ที่เสียชีวิตว่าเขาอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วส่วนคุณแม่ของผู้ชายคนนี้นะครับก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินแล้วรู้สึกว่าอาการดีขึ้นให้ยาก็กลับบ้านได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าการวินิจฉัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเราลองมาวิเคราะห์เหตุการณ์ในครั้งนี้กันดูนะครับประเด็นแรกต้องบอกว่าการที่คุณไปจอดรถขวางทางเจ้าหน้าที่ในการขนส่งผู้ป่วยไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันผิดแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันไม่สมควรทำไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวจริงๆนะครับไม่มีใครที่เป็นห่วงคนในครอบครัวแล้วบอกว่าเอ้ยไม่สนใจเขาจะยังไงก็ได้ทุกคนเป็นห่วงกันหมดนะครับแต่เราก็ต้องเห็นใจทุกๆคนด้วยแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีการประเมินความหนักเบาของอาการอยู่แล้วกรณีนี้เนี่ยมีการแถลงการออกมาจากโรงพยาบาลอย่างชัดเจนมีไทม์ไลน์นะครับมีภาพวงจรปิดทุกอย่างชัดเจนซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะแบบนี้จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับไม่ได้มาบอกโดยที่ไม่มีหลักฐานนะครับกรณีครั้งนี้เนี่ยคือพยาบาลประเมินแล้วว่าผู้ป่วยที่มาทีหลังนะครับก็คือคุณแม่ของผู้ชายรายนี้น่าจะอาการไม่ได้หนักขนาดนั้นน่าจะรอได้เพราะอีกฝ่ายนึงใส่ท่อช่วยใจไปแล้วแปลว่าหนักจริงๆนะครับดังนั้นฝ่ายนั้นหนักกว่าฝ่ายคุณก็อาจจะต้องเข้าใจแล้วก็รอบ้างนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นห่วงคุณแม่ของคุณก็ตามมันไม่ได้ด่วนขนาดอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดังนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วมันจะมีโทษมีอะไรหรือเปล่านั้นตรงนี้คุณก็ต้องรับไปนะครับเพราะว่ามันผิดจริงๆนะแล้วอย่าทำเลยต่อไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือการไปโวยวายนะฮะมีการชี้หน้าเจ้าหน้าที่คุณคิดดูนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคุณกำลังมาขอให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยการที่คุณมาแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำไมไม่มีใครมาดูแม่เราเลยทำไมชักช้าเราด่าเราชี้หน้าเราว่าอย่างเงี้ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดยังไงครับถ้าเขามีจรรยาบรรณสูงพอเขาก็จะดูแลคุณแม่ของคุณให้อย่างเต็มที่ซึ่งกรณีแบบนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเขามีจรรยาบรรณสูงพอแล้วผมก็ต้องชมเชยคุณหมอที่เป็นคนรักษาเลยเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใจของหมอไม่นิ่งพอนะครับบางทีหมออาจจะรับมือสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็การดูแลก็อาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องใจแข็งจริงๆในการดูแลคนไข้เหล่านี้เวลาที่มีญาติที่

ายร้ายมาแบบนี้นะครับแล้วบางคนเนี่ยดันมองผู้ที่เขามาช่วยเราเป็นผู้ให้บริการคุณเนี่ยมีตังจ่ายหรือว่าจ่ายภาษีประชาชนไปและเขาก็ต้องทำงานให้คุณแล้วมองเขาเป็นเหมือนกับคนที่ต้องมารับใช้คุณซึ่งแบบนี้มันมองไม่ถูกครับมันมองไม่ถูกการที่คุณมองแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากจะช่วยคุณก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็พยายามดูดีๆแล้วกันว่าคุณควรจะพูดยังไงถ้ามีคนมาพูดกับคุณแบบนั้นนะครับคุณจะว่ายังไงนี่ก็เหมือนกันนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาต้องดูแลคนอาการหนักก่อนนะครับแล้วเขาก็เครียดมาทั้งวันนะฮะตอน5 ทุ่ม 10 นาทีเนี่ยคือคุณหมอเขาเกือบจะลงเวรแล้วนะเกือบจะลงเวรปกติเราลงเวรตอนเที่ยงคืนหรืออาจจะเลทกว่านั้นส่วนบางคนก็อาจจะมีการควบเวรแล้วไปลงเช้าพยาบาลก็เหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยกำลังยุ่งวุ่นวายแล้วมีการส่งเวรการมีการดูแลผู้ป่วยอาการหนักแบบนี้นะครับนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับทีนี้ต่อมาคือก็คงมีคนว่าหลายๆครั้งว่าเฮ้ยกรณีเนี้ยมันน่าจะเป็นจากการที่รถกระบะไปปิดท้ายอีกคันนึงแล้วทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงเพราะขนส่งไม่ทันอันนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับข้อแรกนะครับคือผู้ป่วยรายนี้อาการค่อนข้างหนักถ้าเกิดว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆจนกระทั่งการหายใจล้มเหลวนั่นมันแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจนั้นต้องขาดเลือดเป็นบริเวณกว้างมากๆนะครับแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมปอดซึ่งนั่นแปลว่าอาการหนักมากๆโดยทั่วไปเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะมีการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วส่งภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปปรึกษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ในกรณีคือโรงพยาบาลกระบี่ตรงนั้นเนี่ยจะมีคุณหมอหัวใจนะครับที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเขาก็จะดูเลยว่าผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบไหนถ้ามันเป็นแบบดูแล้วอันตรายมากๆอย่างเงี้ยนะครับการส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินที่1ไปยังอีกที่1ซึ่งห่าง65 กิโลเมตรมันอาจจะไม่ทันการดังนั้นแล้วเนี่ยหลายครั้งเราจะให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มันไปอุดในหลอดเลือดหัวใจขณะนั้นก่อนนะครับเราอาจจะให้ไปก่อนเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะพาคนไข้ออกจากห้องฉุกเฉินเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันการจริงๆอาจจะไปเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางก็ได้เพราะในกรณีเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการมันหนักมากตั้งแต่แรกหนักจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดมันอุดตันถ้ามันตันแค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่ามีการหายใจล้มเหลวหรอกครับแล้วเรายังพอมีเวลานะครับแต่ถึงมีเวลาจริงโดยทั่วไปถ้าเราเห็นคลื่นฟ้าหัวใจที่มันชัดเจนมากๆว่ามันมีการอุดตันของหลอดเลือดแบบฉับพลันพวกนี้เราก็จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทันทีถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะครับเราก็จะให้ยาไปเลยนั้นการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ต้องประเมินแล้วว่าต้องให้ยาตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีขั้นตอนนี้ไหมนะฮะแต่คิดว่าควรจะต้องจัดการแล้วก็ขณะนั้นนะครับในเมื่อเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยกับเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีภาวะอื่นไหมเช่นความดันโลหิตสูงแบบรุนแรงซึ่งพวกนั้นน่ะเราต้องให้ยาตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าความดันโลหิตสูงมากมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆแล้วเกิดน้ำท่วมปอดการหายใจล้มเหลวเนี่ยเราจะต้องให้ยากลุ่มที่ไปขยายหลอดเลือดทันทีเพื่อที่จะลดความดันแล้วก็ไม่ให้น้ำมันท่วมปอดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางโดยเฉพาะถ้าความดันสูงมากๆได้นะครับเราก็จะมีการจัดการพวกนี้ก่อนตั้งแต่แรกนะฮะดังนั้นจะต้องมีการวัดชีพจรนะครับวัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมออีกที่หนึ่งเราจะมีการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจมีการเจาะเลือดดูเอนไซม์ค่าหัวใจว่ามันมีค่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จัดสินใจรักษาตั้งแต่แรกก่อนที่จะส่งตัวนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้ทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอาจจะทำแล้วก็ได้แต่ว่าทำแล้วก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะว่าผู้ป่วยอาการหนักจนเกินไปนะครับอีกอย่างที่เราไม่มีข้อมูลก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างเพราะว่าโรคประจำตัวมันก็เป็นตัวบอกว่าปัญหามันอาจจะใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าไม่มีคนมาจอดท้ายรถพยาบาลแล้วขนส่งผู้ป่วยได้อย่างดี

นำส่งอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเช่นสมมุติผู้ป่วยรายนี้มีเบาหวานนะครับที่คุมไม่ได้หรือมีโรคไตวายร่วมด้วยไอ้อย่างเงี้ยโอกาสการเสียชีวิตจะสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะขนส่งได้ทันแต่ก็มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างทางนะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนําคุณหมอแล้วกันว่าถ้าเราอยู่ห้องฉุกเฉินเรามีเคสอย่างเงี้ยแล้วเราจําเป็นจะต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาน่าจะมีสิ่งที่ทําได้คือสวนหัวใจไปจัดการกับลิ่มเลือดที่มันอุดตันหัวใจเนี่ยบางทีเราต้องประเมินร่วมกับเขาก่อนว่าเราอาจจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด TPA ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะส่งตัวหรือถ้าความดันสูงอาจจะต้องมีการให้ยาลดความดันโลหิตแล้วก็ขยายหลอดเลือดเพื่อที่จะไม่ให้มันมีน้ำท่วมปอดอย่างนั้นก่อนก็ได้นะครับนี่คือกรณีของหมอนะทีนี้ถัดมามีกรณีของพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับคือผมต้องเน้นย้ำอย่างนี้ว่าความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเนี่ยนับวันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มากก็ได้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ดังนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แต่เราไม่รู้นะครับสมัยผมทำงานตอนใช้ทุนเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นที่อเมริกานะคุณบอกเลยว่าคนไหนที่ทำแบบนั้นน่ะคุณได้เจอรปภ.ของอเมริกาตัวใหญ่ๆ 4-5 คนมารุมแน่นอนนะครับแล้วเขาเอาคุณออกไปทันทีเลยโดยไม่สนใจด้วยว่าญาติของคุณจะยังอยู่ข้างในหรือไม่คุณต้องออกไปจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาเหยียบพื้นที่โรงพยาบาลไม่ได้อีกเลยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นนะครับยังมีเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีรปภ.ซึ่งมีแค่คนเดียวตัวเล็กๆไม่รู้ทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำไปแต่ละโรงพยาบาลว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาก็ทำงานเครียดมากอยู่แล้วนะครับเหนื่อยดูแลชีวิตคนอื่นแล้วยังต้องมาระวังกับชีวิตของตัวเองด้วยเพราะบางทีคนที่เข้ามาเกิดเขาแบบรู้สึกว่าญาติตัวเองไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเขาโวยวายโมโหเนี่ยเขาอาจจะกระทำการที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อคนต่างๆได้สมมุติอยู่ในภาวะนั้นแล้วไม่มีคนช่วยนะครับที่อเมริกาเรามีวิธีการฝึกสอนซึ่งผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาด้วยเรื่องพวกนี้วิธีก็คือว่าเราจะต้องหาสิ่งมากั้นระหว่างเราและผู้ที่กำลังโมโหอยู่ในขณะนี้เช่นเราจะต้องมีเก้าอี้มาอยู่ตรงกลางนะครับหรือมีอะไรมาถือเผื่อว่าจะมีการทำร้ายเราจะได้เอายกมากันได้นะครับแต่ว่าก็พยายามพูดด้วยเหตุผลมากกว่านะครับในกรณีนี้ผมเชื่อว่าทางพยาบาลก็มีการพูดแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะดูแลให้แต่ขอให้เราจัดการกับคนไข้อาการหนักให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานมากหรอกขนจากห้องฉุกเฉินไปที่รถพยาบาลที่จอดอยู่ข้างหน้าห้องฉุกเฉินมันจะกี่นาทีกันเชียวนะครับน่าจะเร็วมากนะครับน่าจะเร็วมากๆพอสมควรดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีในการพูดนะครับเพื่อให้เขาเย็นลงนะฮะแล้วก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ให้มันเกิดอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าดีก็คือการมีกล้องวงจรปิดในสมัยนี้แล้วก็การรีบออกมาแถลงการว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะหลายครั้งนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองของฝ่ายที่เขาบ่นก่อนผมไม่เห็นบ่อยในทาง Facebook ต่างๆก็จะมีคนเอามาลงแล้วบอกว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมมันชักช้านักหนาห้องฉุกเฉินมันควรจะตรวจเร็วไม่ใช่เหรอนี่รอมาตั้งนานฉันจะตายอยู่แล้วทำไมคุณยังไม่ออกมาตรวจอีกแบบนี้ภาษีประชาชนคุณกินมายังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเถอะครับเร็วกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปได้ด้วยประการอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเคารพนะครับโอเคแน่นอนว่าบางกรณีจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่พูดจาไม่ดีอันนี้ยอมรับนะครับว่ามันมีจริงๆแต่คุณก็ต้องพยายามเคารพนะครับถ้าเขาไม่ดีมาคุณไม่ดีตอบแล้วคุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นครับทะเลาะกันหมดถ้าคุณมองในมุมมองของคุณนะครับว่าฉันเป็นผู้มารับบริการฉันต้องได้รับการบริการที่เร็วเดี๋ยวนี้เพราะญาติฉันป่วยเดี๋ยวนี้แล้วฉันโวยวายขึ้นมานะครับคุณลองคิดดูถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลโวยวายขึ้นมาพร้อมกับคุณต่างคนต่างเถียงใครที่ได้รับผลเสียครับญาติของคุณนั่นแหละครับที่จะไม่มีใครมาดูแล

ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอที่ปากไม่ดีด่าเขานะครับเขาพูดดีๆก็ด่าเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันคุณก็โดนด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณปากไม่ดีแล้วญาติก็แบบสวนกลับมาแรงอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โชคร้ายที่สุดก็คือคนไข้นะครับถึงแม้ต่อมาจะมีการเถียงแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชัยชนะที่ถูกต้องเพราะว่าคนแพ้คือคนไข้ครับนะฮะคนแพ้คือคนไข้หมอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะโดนหมอไม่ดีนะครับส่วนญาติคนไข้ที่แรงขนาดนั้นต่อไปก็ไม่มีใครอยากจะเจอคุณอีกแล้วคือไม่มีใครชนะเลยสักคนมีแต่คนแพ้ทุกคนนะครับบางทีผมเคยเห็นว่าญาติมีการร้องเรียนไปยังผู้บริหารระดับสูงของทางโรงพยาบาลให้มาจัดการกับกรณีแบบนี้นะครับอาจจะจัดการได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารที่เขาไม่ได้เห็นหน้างานเนี่ยเขาก็มีอยู่ 2-3 ประเภทประเภทแรกก็คือโอเคประนีประนอมแล้วว่ากันไปตามถูกตามผิดนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับประเภทที่2เข้าข้างหมอถ้าเข้าข้างหมอมากจนเกินไปอ่ะบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันทำให้คนไข้หมดศรัทธาประเภทที่3เข้าข้างคนไข้โดยไม่สนใจเจ้าหน้าที่พยาบาลเพราะเขาต้องให้คนไข้มีความรู้สึกดีกับโรงพยาบาลมากที่สุดให้มีความพึงพอใจสูงสุดไอ้กรณีแบบนี้ก็ไม่ดีอีกเช่นกันเพราะว่าหมอที่ทำงานหนักๆในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาจะเสียกำลังใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำงานให้ท่านนะครับเขาอาจจะแบบเฮ้ยงานก็หนักแล้วเงินก็น้อยบางทีก็ตกเบิกได้ไม่ตรงเวลานะครับแถมผู้บริหารยังไม่เข้าใจเราอีกยังมาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่มีข้อมูลอะไรชัดเจนมีกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างแบบนี้หมอก็ลาออกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแล้วคนที่มีปัญหาสุดท้ายคือคนไข้ที่เข้ามาเจอหมอที่เขาต้องอยู่เวรติดกันมานานนะครับแล้วก็อาจจะมีหมอเหลือไม่กี่คนในห้องฉุกเฉินที่ต้องมารับเวรแล้วถ้าเกิดคุณดันเป็นคนไข้โมโหร้ายเข้าไปแล้วเจอหมอที่เขาอยู่เวรมานานแล้วคุณไปว่าเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยความโชคร้ายก็จะตกแก่คุณเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าหมอเหล่านี้มีที่ไปเขาอาจจะไปทำที่อื่นที่มีรายได้ดีกว่าสบายกว่าก็ได้นะเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเขาใช้ทุนสุดท้ายเขาก็เลิกไม่เอาละไปที่อื่นดีกว่าดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจริงๆนะครับหมอก็เข้าใจว่างานหนักเจ้าหน้าที่พยาบาลก็งานหนักบางทีการพูดจาซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาพูดจาอะไรบ้างนะก็ต้องให้เครดิตตรงนี้กับญาติบางทีอาจจะพูดจาแล้วไม่เข้าหูญาติคนนี้ก็ได้เขาเลยเกิดการเถียงขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าอีกฝ่ายนึงจะพูดจาไม่ดียังไงมาคุณต้องเย็นไว้ก่อนมันจะร้อนทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ครับมันจะไม่ได้ต้องเย็นทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งร้อนเราต้องเย็นอีกฝ่ายหนึ่งด่าเราต้องเงียบนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มก่อนก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ต้องพยายามจัดเวรยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักเกินเวลาจนเกินไปนะครับงานที่มีปัญหาเยอะๆเลยคือ1งานเอกสารมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษานะแต่ต้องมาทำเอกสารอะไรเยอะแยะซึ่งผมเคยเห็นผมเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้มาจริงแล้วบางทีพยาบาลนอกเหนือจากดูแลคนไข้ต้องมาทำงานเอกสารอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแบบมันซ้ำซ้อนอ่ะมาที่อเมริกาไม่มีไอ้งานพวกนั้นนะพยาบาลก็คือทำหน้าที่พยาบาลจริงๆแล้วมันลดภาระลงไปได้เยอะมันสบายกว่ากันเยอะมันจะได้มีกำลังใจในการไปจัดการกับปัญหาคนไข้ต่างๆที่มันน่าจะได้รับการใส่ใจมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังในหลายๆมุมมองนะครับทั้งมุมมองของญาติซึ่งก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็มุมมองของเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งก็มีเรื่องเหมือนกันแล้วมุมมองในการรักษาคนไข้กรณีแบบอย่างเงี้ยว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างประสานงานยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคือการที่คนขับรถกระบะเนี่ยมาจ่อปิดท้ายรถพยาบาลเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไข้คนนี้เสียชีวิตนะอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะเขาอาการหนักอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าขาดการประสานงานที่ดีก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบจริงมันอาจจะประสานงานดีแล้วแล้วก็มีการให้ยาดีแล้วตรงนี้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าการขนส่งที่มันนานจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือ65 กิโลเมตรก็น่าจะขับรถนานพอสมควรเหมือนกันซึ่งคน

0: ไข้ก็อาจจะแย่แล้วในขณะที่ไปถึงโรงพยาบาลนั้นหรือแย่ระหว่างทางก็ได้ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่การที่รถไปจ่อแล้วทำให้เขาเสียชีวิตโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะใช้ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าบางทีไม่กี่นาทีก็มีความหมายนะแต่ที่แน่ๆการไปจอดรถกระบะปิดท้ายรถพยาบาลเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ถูกต้องจริงๆถ้าในอนาคตมีใครทำอย่างนั้นกับญาติของคุณบ้างคุณคงจะไม่ถูกใจไม่ชอบถูกไหมครับดังนั้นอย่าทำนะฮะแล้วการไปชี้หน้าว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือยิ่งไม่ควรทำไม่สมควรทำจริงๆนะครับแล้วกรณีแบบนี้มันมีโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณทำแล้วมันไม่ดีอ่ะนะครับกรณีแบบนี้จะมาขอโทษกันทีหลังมันก็พอได้นะแต่มันไม่ได้ควรจะต้องให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่ามาซะเยอะนะครับถ้าใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองพอมีหนทางแก้ที่น่าจะดีนะครับก็ลองเสนอกันมานะครับผมก็อยากจะอ่านความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายเหมือนกันเพราะผมเข้าใจนะครับคนที่ไปใช้งานโรงพยาบาลทำนองเนี้ยก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางทีเจอเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีบางคนก็รอนานจริงๆนะครับบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมันงานหนักจริงๆที่เจอแบบเนี้ยต้องมาทั้งหนักกายแล้วก็หนักใจอันนี้คือก็เห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะครับโอเคยังไงก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: พี่ไม่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าเร็วของที่แม่ฝากซื้อบ่ได้มาวะ
4: เพิ่นบอกว่าของมูน่าจะไอ
3: รถจอดอยู่ไกลในเด้อ

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber, you have dialed the best coverage in the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี้ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ปล่อยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลายๆ

สวัสดีครับมีคนสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมหรือญาติๆคนรู้จักของเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมเรามีวิธีอะไรไหมที่จะบรรเทาหรือพยายามชะลออาการเหล่านี้ไว้นะครับรวมทั้งถ้าเรากังวลว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นหรือกำลังจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นในอนาคตเราจะมีวิธีในการป้องกันพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังในมุมมองของผมเท่าที่ผมทราบมาแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณหมอทางด้านของโรคของความจําที่โรงพยาบาลผมแล้วกันนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับประการแรกนะครับคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านของความจําเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าตัวเองรู้ตัวเองพวกนี้มักจะไม่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับแต่ผมเข้าใจเลยนะครับว่าแน่นอนว่าจะต้องกังวลนะเช่นว่าเฮ้ยแต่ก่อนสมองเรามันน่าจะไวกว่านี้ตัวเลขนี่เราจำแม่นเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่ค่อยแม่นมันช้านะครับหรือบางครั้งเฮ้ยเมื่อกี้เราเอากุญแจวางไว้ตรงไหนเอ้เราปิดประตูบ้านหรือยังนะเราล็อกรถเราหรือยังเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มแต่ก่อนไม่เคยเป็นทำไมตอนนี้เป็นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้เป็นอะไรปัญหาของท่านอยู่ที่สตินะครับเราอะสติมันหายไปจากการดำเนินชีวิตประจำวันเหตุผลที่มันหายก็เพราะว่าท่านมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรบกวนจิตใจของท่านอยู่นั่นเองนะครับเช่นมีหลากหลายข้อมูลที่เข้ามาในหัวของท่านท่านกำลังดูมือถืออยู่มีเพื่อนโทรศัพท์มามีหมาวิ่งตัดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้อากาศร้อนมีขี้นกตกลงมาใส่หัวมันทำให้สมาธิของเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้สติของเรามันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ทำให้เราไม่สามารถจำได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้ควรจะไปฝึกเรื่องของสติก่อนนะครับสำหรับคนอื่นคนที่มีปัญหาความจำจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวนะครับแต่คนที่รู้ตัวก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างนั่นเองนะครับเช่นเมื่อกี้คนเนี้ยเขากินข้าวไปแล้วแต่เขาจะบอกว่าเมื่อกี้เรากินข้าวไปหรือยังยังไม่ได้กินเอ้ยเรายังไม่ได้กินเดี๋ยวเราขอกินข้าวขอไปกินข้าวอีกรอบนึงอะไรเงี้ยขอไปกินข้าวก่อนแต่จริงๆคือตัวเขากินแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจำไม่ได้นะครับนั่นก็คือคนที่มีปัญหาทางด้านความจำซึ่งควรจะต้องไปตรวจนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็ตามนะครับถ้าต้องการจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือไม่ให้มันเป็นเลยตั้งแต่แรกนะครับชะลอการเป็นให้มันช้าที่สุดท่านจะทำยังไงได้บ้างนะครับมาดูกันประการแรกนะครับสิ่งที่แน่ๆที่ทำได้ก็คือการออกกำลังกายอันนี้ช่วยได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่จะต้องให้เหนื่อยสม่ำเสมอบ้างนะครับทำอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครทำได้มากกว่านั้นมันก็จะช่วยท่านให้มีความจำที่ดีขึ้นได้นะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับการพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเวลาเดิมๆนะครับคนที่เปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนวัยรุ่นตอนอายุน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับนอนตีสี่ตื่นตีห้าไปเรียนยังทำได้นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านของความจำของสมองนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาเวลาเดิมๆทุกวันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมแล้วมันก็จะส่งผลดี

ระยะยาวเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าเรานอนได้เพียงพอพักผ่อนได้เพียงพอนะเพียงพอคือเท่าไหร่นะครับบางคนบอก4ชั่วโมงพอไหมหรือต้อง9ชั่วโมงต้อง7ชั่วโมงบางคนนอนได้6ชั่วโมงพอไหมนะครับคำว่าพอหรือไม่พอเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าหลังที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกสดชื่นไหมนะครับเรารู้สึกสดชื่นไหมเราสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพลังนะครับพวกนี้ก็แปลว่านอนเพียงพอแล้วต่อให้ท่านนอน5ชั่วโมง6ชั่วโมงถ้าท่านตื่นมาแล้วโอ้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะไปลุยในวันนั้นแล้วระหว่างวันท่านไม่ง่วงเลยไม่ได้จำเป็นจะต้องดื่มกาแฟดื่มชาเพื่อให้มันตื่นพวกนั้นแปลว่าท่านนอนเพียงพอแต่ถ้าท่านนอนแล้วตื่นมาแล้วมันเหมือนไม่ได้นอนเมื่อคืนมันโอ้มันอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้าตื่นมาปวดหัวอีกนั่งประชุมก็ง่วงนอนหลับนะครับครูสอนแป๊บเดียวยังไม่ทันสอนเลยหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยแปลว่าท่านพักผ่อนไม่เพียงพอละนะครับแต่ถ้าท่านที่นอนพักผ่อนเนี่ยนอนตั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วทำไมมันยังตื่นมาแล้วง่วงเงียง่วงง่วงไม่อยากลุกอีกทุกวันก็นอนเนี่ย8 9ชั่วโมงทุกวันเลยแต่ก็เป็นทุกวันแบบเนี้ยไปตรวจดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดปกติของการนอนหลับของท่านเช่นบางคนเนี่ยนอนแล้วมันหยุดหายใจในขณะหลับทำให้คุณภาพในการนอนหลับมันไม่ดีนะครับมันก็จะมีส่วนทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหาทางด้านความจำนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอันที่สามเรื่องของความเครียดนะครับแน่นอนใครเครียดมากเนี่ยมันก็ยิ่งมีปัญหาต่อความจำในอนาคตได้มากนะครับต้องหาวิธีในการคลายเครียดด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรีการฟังเพลงการอ่านหนังสืองานอดิเรกต่างๆที่ทำให้ท่านหายเครียดได้นะครับการมองโรคในแง่บวกนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแล้วบางครั้งท่านเลือกเหตุการณ์นั้นไม่ได้เช่นเราโดนรถชนมาแล้วหมอเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวท่อนล่างเราจะเป็นมันอัมพาตแล้วเราเดินไม่ได้ถามว่าเราเครียดแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้เราโดนรถชนได้เราอาจจะคิดว่าถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ออกไปหาเธอนะรถมันคงไม่ชนฉันแล้วป่านนี้ฉันคงจะเดินได้เหมือนเดิมคือการคิดไปว่าถ้าแต่เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ท่านเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับท่านต้องหัดมองโลกในสิ่งที่ดีนะครับการที่ท่านมีความรู้สึกลบที่เกิดขึ้นกับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีได้นะครับแต่ท่านก็เลือกได้เช่นกันว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่รู้สึกดีหรอกครับแน่นอนว่าโดนรถชนไม่มีใครรู้สึกดีถูกไหมครับแต่ท่านจะรู้สึกกับมันใช่ว่าโอเคท่านยอมรับมันแล้วต่อไปยังไงดีล่ะต่อไปจะมีอะไรที่ทำให้ท่านดีขึ้นได้บ้างมองในสิ่งนั้นนะครับต้องหาทางมองในสิ่งนั้นเพราะว่าทุกคนมันต้องเจอเรื่องที่เครียดเหมือนกันทุกคนอาจจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแต่การมองโลกเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคนไหนยิ่งมองโลกในแง่ลบยิ่งมีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดใช่ว่าฉันเครียดฉันไปทำงานไม่ได้ฉันเจ็บป่วยก็เพราะว่าทำงานเพราะว่าทำนวดไม่ได้ทำนี่ไม่ได้เราโอ๊ยเจ็บขาเลยออกกำลังกายไม่ได้เราแก่แล้วเราออกกำลังกายไม่ได้คนที่มีแต่เรื่องที่บอกว่าทำไม่ได้ด้วยข้ออ้างต่างๆพวกนี้แหละครับหรือมองทัศนคติในแง่ลบพวกนี้แหละครับความจำจะเสื่อมง่ายมากนะฮะแล้วพอเสื่อมแล้วมันจะเป็นภาระกับคนรอบข้างมากๆไม่มีใครอยากจะเข้าหาท่านเพราะว่าท่านทำตัวแบบนั้นมันน่ารำคาญนะครับถูกไหมครับคือถ้าเราทำตัวหน้าเข้าหาคนเขาก็เข้าหาเขาก็ช่วยเหลือแต่ถ้าทำตัวเราหน้าลำคาญอันนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาถูกไหมครับในนี้เป็นเรื่องที่3ที่สำคัญมากๆในเรื่องของการรักจัดการความเครียดแล้วก็ทัศนคติของตัวเองอันที่4เรื่องของการรับประทานอาหารให้สมดุลอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับบางคนจะไปพยายามกินอาหารบางประเภทเช่นอาหารคีโตนะครับเขาบอกว่ามันดีนะครับทำ intermittent fasting นานๆนะครับหรือไปกินคาร์นิวอร์ไดเอทกินแต่เนื้อนะครับเพราะว่าหวังว่ามันจะดีนะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันดีแค่ช่วงแรกๆแต่ระยะยาวมันไม่ใช่สิ่งสมดุลสำหรับมนุษย์ดังนั้นการทำมากๆก็มีปัญหานะครับนอกเหนือจากนี้บางคนไปกินชอบกินหวานกินหวานเยอะๆนะครับกินพวกของพวกนี้ต่างๆมันก็จะมีผลต่อร่างกายได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารสำคัญมากเวลาที่ท่านสอนลูกสอนหลานท่านเนี่ยท่านอยากจะให้เขากินอะไรท่านก็ควรจะกินแบบนั้นนะครับนะว่าหลายๆคนจะถามมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมกินนั่นเท่าไหร่กินนี่เท่าไหร่ทุเรียนกินได้หรือเปล่ากินได้กี่ลูกนะครับท่านลองไปดูสิครับว่าถ้าท่านมีลูกของท่านเนี่ยเกิดมามีหลานของท่านเกิดมาคนนึงแล้วหลานของท่านอ่ะกินทุเรียนทั้งวันอ่ะท่านว่าโอเคป่ะครับหรือถ้าลูกของท่านแบบเฮ้ยกินกาแฟกินโอวัลตินทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับโอเคหรือเปล่ากินวันละ10แก้วโอเคไหมนะฮะท่านถามอย่างนี้ได้เลยถ้าท่านได้คำตอบนะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ท่านควรทำง่ายๆเลยนะครับ
เรื่องของอาหารการกินให้มองว่าท่านสอนอะไรลูกสอนหลานบ้าง

ทำตามนั้นแหละครับแล้วมันจะดีเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพวกฝุ่นต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่ได้เรื่อง PM 2.5 เพราะว่าปัจจุบันเรารู้ว่ามันมีปัญหาต่อระบบของสมองนะครับต้องไปแก้ไขนะครับต้องไปแก้ไขต้องแน่นอนพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นให้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนี้สำคัญคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนี้ต้องรักษาโรคความดันเบาหวานโรคอ้วนนะครับโรคทางอะไรก็แล้วแต่โรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านจะต้องคุมให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านคุมไม่ดีมันจะส่งผลต่อความจำตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ท่านทำได้ตรงเนี้ยสำคัญละว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีอะไรไหมที่ช่วยเรื่องความจำของเราข้อแรกนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำผิดมากเลยนะก็คือสมมุติว่าพ่อแม่อากงอาม่าของเราเนี่ยเริ่มมีความจำเสื่อมแล้วเราจะไม่อยากให้เขาออกไปนอกบ้านเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะหลงทางเขาจะหายไปจากบ้านเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ข้างนอกเขาไปร้านอาหารเดี๋ยวเขาโวยวายขึ้นมาเขาพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาคุยกับใครไม่รู้เรื่องไม่ได้เราก็พยายามจะเก็บเขาไว้ในบ้านนั่นแหละครับปัญหาอะไรการที่คนเราเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นจะยิ่งทำให้เรามีปัญหาทางด้านความจำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้โรคซึมเศร้าโรคอะไรต่างๆมันจะถามหาเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นประการแรกก็คือจะต้องให้พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ให้เขาออกไปข้างนอกเพราะว่าเรากลัวเหตุผลต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราก็จะต้องมีคนที่คุยกับเขาบ่อยๆคุยหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้สมองในการโต้ตอบระหว่างคนนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ให้โต้ตอบกับสัตว์เลี้ยงอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ช่วยในด้านของทักษะการโต้ตอบด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตรงนี้เป็นสิ่งที่คนอายุเยอะแล้วมักจะมีข้ออ้างว่าให้ฉันแก่แล้วฉันไม่อยากเรียนรู้แล้วมันเรียนไม่ได้หรอกเรียนก็สู้เด็กไม่ได้ท่านไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับท่านเปรียบเทียบกับตัวเองท่านทำแล้วมีความสุขท่านทำเลยครับอายุ80อยากเรียนจัดดอกไม้เอาเลยครับอยากเล่นเกมเล่นเลยครับอยากจะเรียนวาดรูปอยากจะเรียนร้องเพลงอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเต้นบัลเล่อยากจะทำอะไรที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนแล้วรู้สึกอายุ80มันแล้วไงอ่ะนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้างในท่านยังหนุ่มยังสาวท่านก็ยังหนุ่มยังสาวครับนะท่านจะไม่ใช่คนอายุ80แต่ท่านคืออายุ25ในร่างของคน80ท่านทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะทำนะครับการที่ท่านทำแบบเนี้ยมันช่วยมากเลยในแง่ของการทำให้ความทรงจำมันดีขึ้นนะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่คนอายุเยอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีขึ้นมาแล้วเราก็ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติต่างๆที่ดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องของความจำต่อมาคือการใช้ประสาทสัมผัสของสิ่งที่ท่านไม่ถนัดท่านถนัดมือขวาใช่ไหมครับท่านใช้มือซ้ายเยอะขึ้นใช้อะไรล่ะเขียนหนังสือเดี๋ยวมันเขียนอ่านไม่ออกไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาง่ายๆง่ายๆก่อนเลยตักข้าวนะครับปกติถือซ่อมมือซ้ายช้อนมือขวาลองสลับกันสิครับช้อนมือขวาซ่อมมือซ้ายช้อนมือซ้ายซ่อมมือขวาสลับกันแบบนี้แล้วลองตักดูมันอาจจะไม่สะดวกในระยะแรกๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแปรงฟันเราใช้มือขวาเราลองไปใช้มือซ้ายดูเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับเรื่องง่ายๆแล้วแต่ระหว่างวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยวันนี้เรารีบไปทำอะไรตอนเช้าเราขอแปรงฟันมือขวาเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตอนกลางคืนกลับมาแล้วไม่ได้รีบอะไรก็ใช้มือซ้ายนะครับใช้มือที่ไม่ถนัดให้บ่อยที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ากระเป๋าตังค์เราไว้ข้างขวาใช่ไหมวันนี้เราเอากระเป๋าตังค์ไว้ข้างซ้ายนะครับใส่นาฬิกามือขวาแล้วก็มาใส่มือซ้ายมือซ้ายก็ไปใส่มือขวาให้มันสลับกันบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นการช่วยได้ในแง่ของประสาทสัมผัสของเราที่ทำให้มันดีขึ้นการอ่านหนังสืออ่านแบบออกเสียงขึ้นมาช่วยได้มากครับไม่ใช่ว่าเราเอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านในหัวอ่านในใจพวกนี้บางคนมันมีปัญหาที่ทำให้หลงลืมคำบางคำพูดไม่ได้คำนั้นว่าอะไรนึกไม่ออกนะครับการอ่านออกมาเลยเนี่ยนะครับให้ออกเสียงออกมาเลยเนี่ยช่วยได้มากนะครับก็เลือกหนังสือที่ท่านชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านออกมาเลยอ่านเสียงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำให้ท่านทุเลาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการช่วยในแง่ของความทรงจำได้ดีขึ้นนะครับด้านที่ไม่ถนัดนะครับบอกเลยพยายามใช้มือที่ไม่ถนัดมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอ่านอะไรออกเสียงหัดคิดอะไรง่ายๆเช่นการบวกเลขนะเราเห็นป้ายตรงนั้นมีเลขทะเบียนกไก่ขอไข่12อะไรไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับท่านก็เอาเลขพวกนั้นบวกกันมันได้เท่าไหร่นะครับบวกเลขง่ายๆนะครับบางคนชอบเล่นซูโดคุก็เล่นซูโดคุก็ได้นะครับอะไรที่มันต้องใช้ความคิดเช่นหมากรุกหมากฮอสอะไรเงี้ยนะครับทำไปเลยนะการบวกเลขง่ายๆไม่ต้องไปคิดเลขยากไม่ต้องโอ้โหไปทำแคลคูลัสไปทำตรีโกณมิติอะไรที่มันท่านทำไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน

เอาง่ายๆเนี่ยการบวกเลขง่ายๆเนี่ยช่วยท่านได้มากเลยนะครับนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าท่านควรจะต้องพยายามทำนะฮะทีนี้มันก็แน่นอนว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งนี่แหละที่ความจำท่านเริ่มมีปัญหานะครับท่านก็จะต้องมีสิ่งที่ช่วยท่านจำให้ได้เช่นอะไรบ้างการมีการจดบันทึกจดบันทึกประจำวันท่านเขียนมาทุกวันเลยช่วยท่านได้นะครับการที่ว่าท่านมาเขียนไดอารี่ก่อนนอนว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะเมื่อเช้าตอนเราทำอะไรบ้างพยายามใช้ความจำนึกย้อนไปเมื่อเช้าทำอะไรเขียนเลยกินอะไรนะครับกินเสร็จแล้วไงต่อเราไปเดินที่ไหนนะครับเดินตรงนั้นเราเจอใครบ้างเจอใครบ้างแล้วรอบๆนั้นเป็นอากาศเป็นยังไงอากาศดีไหมนะครับมีคนมาคุยกับเราคุยเรื่องอะไรเราเจอนกนั้นสีอะไรกี่ตัวเขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับพยายามบรรยายไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราพยายามบริหารความจำเรานึกสิ่งที่เราทำมาแต่ละวันมันก็จะช่วยท่านได้นะครับบางคนก็จะตั้งสิ่งต่างๆไว้ในมือถือตั้งเตือนความจำนะครับบอกว่าถึงเวลากินยาแล้วนะอะไรเงี้ยตั้งไว้นะครับพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วนอกเหนืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโรคทางด้านจิตใจโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงความจำของเราได้เราอย่าไปอายครับของพวกนี้เดี๋ยวนี้รักษาได้นะครับก็พบทางด้านจิตแพทย์เขาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับในผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาความจำเนี่ยบางครั้งยาบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ความจำมันแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้การที่เราไปดูแล้วหยุดยาพวกนั้นได้เนี่ยจะดีนะครับโดยทั่วไปเวลาที่เรารักษาผู้สูงอายุนะครับ60-70ขึ้นไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของยาต่างๆมันจะเริ่มลดลงละมันจะเริ่มลดลงแต่ผลข้างเคียงจากการที่ยาหลายๆตัวมันไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่ผมดูแลคนไข้อายุ40กับอายุ60เนี่ยจะไม่เหมือนกันอายุ40เนี่ยยังมีอนาคตอีกหลาย10ปีถูกไหมครับการที่เราให้ยาเพื่อป้องกันผลบางอย่างของร่างกายผลจากโรคประจำตัวของเขาเนี่ยเรามองไปที่อีก10ปี20ปีว่าเฮ้ยเราจะต้องป้องกันใน10 20ปีของเขาให้มันดีที่สุดนะแต่คนที่อายุ6 70แล้วอ่ะมันเหลืออีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยยาพวกนั้นเนี่ยที่จะไปป้องกันมันป้องกันโน่นอีก10ปี20ปีแต่เขาไม่มีเวลาขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมามองว่ายาพวกนั้นน่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเราสามารถลดมันได้หรือเปล่าหรือหยุดได้หรือเปล่านะครับในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีคำหนึ่งซึ่งเราต้องสอนกันเราพูดกันตลอดเวลาก็คือคำว่า polypharmacies นะครับก็คือเป็นการใช้ยาหลายๆชนิดที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่จริงไม่มีประโยชน์นะครับเวลาเจอผมจะพยายามตัดยาที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเช่นถ้ามาถึงอายุ90แล้วกินยาสแตตินอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยอันนั้นจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่ายาสแตตินที่ลดไขมันเนี่ยมันจะไปช่วยในแง่ของเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วโน่นกว่าจะได้ประโยชน์เป็น10ปี5ปี10ปีอายุ90มีเวลาถึง5ปี10ปีสักกี่คนกันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามหยุดถ้ามันจำเป็นต้องหยุดแล้วหรือมันหยุดได้นะครับยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้มันส่งผลต่อความทรงจำทั้งหมดนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่มันจะมีบ้างนะครับก็ต้องพยายามหยุดหรืองดให้ได้นะครับพวกบุหรี่พวกเหล้าพวกกัญชานะครับพวกยาเสพติดทุกชนิดแน่นอนว่าไม่มีปัญหากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับก็ต้องไปแก้ไขกันตรงนั้นเอานะฮะบางคนบอกโอ้ยฉันสูบบุหรี่มาโน่น10 20ตั้งแต่สมัยอายุหนุ่มๆแล้วตอนนี้ก็ช่างมันเถอะจะตายแล้วนะครับก็ถ้าสูบแล้วมีความสุขดีแล้วท่านไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นแล้วท่านไม่ได้สนใจอะไรมากมายท่านจะสูบต่ออันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ท่านเลือกนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็คิดว่าหยุดไปดีกว่าบางคนถามเรื่องไอ้กัญชากินดีไหมเพราะว่ามันนอนไม่หลับเลยกินแล้วมันจะได้หลับนะครับก็ไม่เสมอไปบางคนมีอาการทางด้านจิตประสาทเพิ่มขึ้นมาหลังจากการใช้กัญชาก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนท่านก็จะต้องดูดีๆแล้วกันถ้าท่านจะใช้นะครับพยายามปรึกษาแพทย์ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไปเอามาลองไปขอข้างบ้านเขาปลูกกัญชาไม่ขอมาต้มเล่นสักใบหนึ่งอย่างนี้บางคนอาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ท่านพอจะช่วยตัวเองได้ในแง่ของคนที่ต้องการให้ความจำไม่เสื่อมนะครับหรือถ้าเริ่มเสื่อมใหม่ๆหรือมีคนที่เริ่มความจำเสื่อมนะครับดูแลตัวเองยังไงนะครับออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอให้มีคุณภาพพักผ่อนเวลาเดิมตลอดเวลาถ้าพักผ่อนนานมากแล้วมันยังมีปัญหาอยู่ไปตรวจการนอนหลับนะครับเรื่องของทัศนคติมองในแง่บวกนะครับแล้วก็อย่าไปมองอะไรในแง่ลบเยอะนะครับลดความเครียดต่างๆด้วยวิธีต่างๆนะครับการทานอาหารให้สมดุลตรงนี้สำคัญมากเหล้าบุหรี่ชากาแฟอะไรพวกนี้ถ้าท่านลดมันได้ก็พยายามลดหน่อยแล้วกันนะครับรักษาโรคประจำตัวต่างๆให้ดีโรคความจำเสื่อมโรคซึมเศร้าพวกนี้ก็รักษาควบคู่กันไปด้วยนะครับยาที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกซะพยายามใช้มือข้างที่ท่านไม่ถนัดทำอะไรให้มากกว่าที่ปกตินะครับจะช่วยท่านได้การบวกเลขนิดๆหน่อยๆการคิดเล็ก

เล็กน้อยนะครับการที่ทําให้ท่านมีความคิดใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์พวกนี้สามารถช่วยท่านได้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญการมีบันทึกช่วยจําการจดไดอารี่ในเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านจะสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัย

ว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
1: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปถ่ายก็ทำไมล่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
1: ที่เราพูดกันอ่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
0: อ
1: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
1: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
0: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ชนะม่วงยังค่อยถามคิดทอดงาเกตประทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานไต่นาคราชแดนอีสานไต่ผู้ปกป้องสองฝั่งนู่นข้องหักของสองเจ้านั้นยังหมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบซากใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าข้าผู้หญิงไงสร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธาสันแล้ว

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่

0: ที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นสารก่อผลแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะ

ผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจ

พิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจาก

0: เลอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากการโนลามาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอริเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไหมนะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้าง นะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะ
4: ทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูป

ที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: เมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
0: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมันมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
0: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
2: ค
0: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
2: ็
0: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
2: ค่ะ
0: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
0: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี่คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
2: เลย

0: จาแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้าง แลกเปลี่ยนกันมากกว่าค่ะ
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
1: ค่ะใช่แล้วตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่ นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: ก็ยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงานตรงน
1: ี้ใช่ผูกเปนนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: รู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต มันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่า มันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขาย เราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: าหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องมาเหลืองบวมก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอลิกแอซิดนี่

0: ทีเน็ตเพนโทจีเน็ตคือจำไม่ได้แล้ว
1: ค
0: ือเยอะนะคะ
2: ไรอย่างมาก
0: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
0: เพราะว่าครับหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
3: ครับ
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
3: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
3: แ
0: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เผื่อว่าคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสิร์ฟนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโล

0: โลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ และมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวด

0: เช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E

0: 50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่1 นะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่สองที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: งานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านและหญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ์ซาไอซ์ซาเลสซาเลมาสิ
1: ถ้าเป็นแขนมันต้องเคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: คร
5: ับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและ

0: ไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: เน็ตช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เขามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษา

าโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ําอุณหภูมิสัก35ถึง40องศานี่แช่สัก20ถึง30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อน

0: ลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างนึงแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี่ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้

ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้อ

0: ้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อารมณ์มันต่างกันลิบลับต้องบอกก่อนว่าฉันเป็นคนชอบเสียงร้องที่มันคุณภาพฉันเป็นเด็กยุค90อินกับเพลงป๊อปแนวเพลงที่เนเน่เล่นปกติมันไม่ใช่แนวของฉันแต่เสียงร้องของเธอมันเป๊ะมากกีตาร์ก็เป๊ะลุกพลังงานอารมณ์ที่เธอส่งมามันใช่ไปหมดแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันทำแบบนี้ได้ยังไงพูดพร้อมกับการกดปุ่ม
2: Golden Buzzer ค่ะ
1: นั่นฮะท่านผู้ชม

0: ท่านผู้ชมทันทีที่ปุ่มสีทองถูกกดสีทองก็โปรยปลายออกมาจากฮอลล์บนเวทีนั่นเท่ากับสัญญาของการเฉลิมฉลองในความสำเร็จขั้นสูงสุดความยิ่งใหญ่ในกิตติยศลักษณะแบบการโปรยปลายของสีทองเรารู้กันขนาดที่เนเน่ยกสองมือขึ้นปิดหน้า
1: แล้วน้องก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันและดีใจแบบสุดๆนะคะ
0: ปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์หรือปุ่มสีทองที่ว่านี้เนี่ยที่เมลบีกดทำให้เนเน
1: ่ไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมนะคะ
0: และ
1: ไม่ต้องแข่งในรอบเซมิไฟแนลด้วย
0: โดย
1: ได้สิทธิ์ข้ามเข้าสู่รอบไฟแนลไปเลยเพื่อที่จะลุ้นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ทันทีค่ะ
0: โดยการแข่งขันรอบไฟแนลของอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่22กันยายน 5:00 น.ตามเวลาที่อเมริกาตรงกับบ้านเราช่วงเช้าของวันที่23